ายพยายามลงสู่สนามขณะที่นักเตะเฟเดเบเช่กำลังฉลองชัยโดยหากผลการสอบสวนพบว่ากรีนวูดและเกดูซี่มีความผิดจริงในโทษฐานก่อเหตุยุยุแฟนบอลนักเตะทั้งสองรายจะถูกลงโทษ

0: กาชนะ FC โคโลน 4-1 และผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสปารีสแซงแชกแมงแพ้ AS โมนาโก 1-2 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสกรานด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบที่3อเล็กซานเดอร์บูบลิกนักเทนนิสมือ16ของโลกและเป็นมือ15ของรายการจากคาซัคสถานพิล็อกพ่ายทอมมี่พอลนักขวดแขวนเจ้าถิ่นมือ20ของรายการ 2-3 เซต 4-6 6-3 7-6 แทบเบรก 7-4 1-6 และ 3-6 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
2: ครับวันเสาร์หลายคนก็ยังคงตื่นเช้ามาเพื่อที่จะไปทำงานทำการกันนะครับ
1: ครับ
2: ขณะที่บางส่วนก็อาจจะพักผ่อนอยู่กับครอบครัวแล้วก็ได้ทำงานอดิเรกที่ตัวเองชอบครับ
1: ครับช่วงนี้นะครับก็มีแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับให้ระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้านะครับตกลงมาต่อเนื่องอยู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่เดินทางไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังนะครับในเรื่องราวของความปลอดภัยด้วยนะครับ
2: ครับพกร่มออกจากบ้านหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าบางทีบางคนคิดว่าเอ๊ะท้องฟ้ามันก็ดูสว่างสว่างดีน่าจะยังไม่มีฝนบางทีก็แป๊บเดียวนะมืดมาตกนะฮะ
2: ครับใช่ฮะบางคนบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้โดนฝนนานกระหม่อมบางไปหน่อยโดนแป๊บเดียวเนี่ยได้เรื่องเลยนะครับ
1: ใช่ครับบวกกับช่วงนี้นะครับมีการแจ้งถึงสถานการณ์ของโควิดนะครับที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าจะยังไม่มากมายหลายจุดแต่ว่าหลายคนก็เป็นแล้วนะครับ
2: ครับโดยเฉพาะเด็กนักเรียนนะครับบางคนนี่หยุด5วันก็มีน
1: ะครับ
2: เป็นแล้วเนี่ยคือบางทีก็อาจจะคิดว่าเด็กๆนี่แข็งแรงมั่งไม่เป็นไรก็ 2-3 วันเดี๋ยวก็หายแต่ว่าสำหรับเด็กบางคนไม่เป็นเช่นนั้นครับคุณสุรีฮะ
1: ครับ
2: ก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของเด็กแต่ละคนด้วยนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับบางคนก็แข็งแรงมาโดยตลอดแต่พอป่วยนะฮะด้วยอาการของไข้หวัดใหญ่หรือโควิดเนี่ยนะครับหลังจากที่ป่วยต่อเนื่องนานหลายวันเนี่ยก็พบถึงความเปลี่ยนแปลงเลยจากคนที่เคยแข็งแรงอยู่ดีๆเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: ก็กลายเป็นคนที่แล้วว่าอ่อนแอแบเบาะเลยทีนี้ร่างกายเริ่มเปราะบางไม่เหมือนเดิมเหนื่อยง่าย
2: ครับ
1: ส่วนหนึ่งก็อาจ

0: เป็นเพราะว่าหวัดหรือโควิดอาจจะลงไปถึงปอดอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ครับมันก็เป็นเรื่องของโรคทางเดินหายใจนะฮะ
0: ครับ
1: โจมตีเข้าไปถึงจุดไหนบ้างเราก็ไม่รู้นะครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพนะครับดูแลไว้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้มีกำลังร่างกายที่แข็งแรงในการเรียนหนังสือในการทำงานนะครับเด็กหลายคนนะครับที่หัวดีเรียนเก่งแต่ว่ามาแพ้เรื่องของสุขภาพนะครับเรียนหนังสือไปก็เดี๋ยวก็จำต้องลาครูไปหาหมอนะครับหรือไม่ช่วงที่จะแหมกำลังจะต้องไปสอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วไม่สบายขึ้นมาเนี่ยคนก็แหมเสียดายโอกาสนี
1: ้ครับนอกจากจะเรื่องเรียนแล้วนะฮะเรื่องของการออกกำลังกายคู่ไปกับการเรียนนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าเป็นสิ่งซึ่งทำให้การเรียนนั้นมีสมดุลนะฮะผ่อนคลายไม่ตึงเครียดจนเกินไปได้เรื่องของความสนุกสนานได้เรื่องของความแข็งแรงได้ในเรื่องของสปิริตมิตรภาพนะครับ ถ้าเรียนอย่างเดียวเลยเนี่ยนะครับแล้วก็มีแต่เรื่องราววิชาการอยู่ในหัวบางครั้งร่างกายจิตใจไม่ได้ผ่อนคลายครับ
1: ครับบางคนก็ตั้งธงไว้อย่างนี้ครับคุณสุธีฮะก
0: ็
1: คือลูกหลานของตัวเองเนี่ยนะฮะต้องเล่นกีฬาเป็น1ชนิดและเล่นดนตรีเป็น1อย่างไม่ว่าจะอะไรก็ได้
0: ครับ
1: บางครอบครัวตั้งธงไว้อย่างนี้เลยนะฮะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นฟุตบอลใช่ไหมโอเคเล่นฟุตบอลแล้วดนตรีล่ะก็แล้วแต่ลูกเลือกดนตรี1กีฬา1นะ
0: ครับ
1: อย่างนี้ก็แนวคิดอย่างนี้ก็ดีนะ
0: เป็นงานอดิเรกก็ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็เป็นช่วงเวลาในการผ่อนคลายจากการเรียนเครียดๆเนี่ยนะครับอย่างนั้นก็มีสิ่งที่เอาไปใช้ในยามที่จะคลายจากความเครียดเรื่องของการเรียนนะครับสมมุติว่าพักจากอ่านหนังสือนี่ก็ยังมีฟุตบอลเล่น
1: ครับ
0: มีกีตาร์ได้ดีดเล่นเนี่ยนะครับ
1: ก็ช่วยผ่อนคลายไปได้เยอะนะครับ
0: เยอะเลยนี่ฮะ
1: ช่วยห่างจอไปได้เยอะพอสมควรนะครับ
0: ใช่ครับส่วนถ้าหากว่าอยู่กับหนังสือเรื่องหาอย่างเดียวหรือไม่ก็อยู่กับหน้าจอมือถืออย่างเดียวเนี่ยนะฮะแน่นอนครับมันมีส่งผลกระทบอย่างปฏิเสธไม่ได้บางคนก็มีปัญหาทั้งด้านสายตาเด็กๆหลายคนนะครับเนื่องจากว่าอยู่กับหน้าจอนานๆนะครับบางทีเล่นโทรศัพท์มือถือในที่ที่มีแสงน้อยนะ
1: ครับ
0: กลายเป็นว่าสายตาเสียตั้งแต่เด็ก
1: ๆผลมากๆเลยครับ หลานผมคนนึงเป็นเด็กผู้ชายนะ
0: ครับ
1: อยู่ที่เมืองกาญเขาชอบนอนเล่นโทรศัพท์นะคุณสุธี
0: ครับ
1: ปรากฏว่าสายตาเอียงอะ
0: อ๋อ
1: ตอนนี้ตัดแว่นมาแล้วนะ
0: ครับ
1: ใส่แว่นมาละอาจจะมีการปรับคุณหมอน่าจะให้ปรับอะไรบางอย่างเนาะ
0: ครับ
1: เนี่ยจริงๆนะแล้วก็เรื่อง AI เหมือนกันเห็นว่าเห็นข่าวมาวันสองวันนี้เห็นว่าทางนิวยอร์กเขาเอาจริงเห็นว่าเขาแบนห้ามใช้ AI โดยเฉพาะเด็กอนุบาลแล้วก็เด็กมัธยมต้น
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเด็กเนี่ยต้องเรียนรู้ผ่านครูไม่ใช่เรียนรู้ผ่าน AI อย่างเดียวนะครับ
0: ครับไม่เช่นนั้นวิจารณญาณ
1: คิดไม่เป็น
0: คิดไม่เป็นยังตัดสินใจไม่ได้แล้วก็ให้ AI ตัดสินใจแทนอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แล้วด้วยวิจารณญาณที่ตนเองยังไม่มีเนี่ยก็ไปเชื่อเชื่อว่าเนี่ยคือคำตอบที่ใช่ความจริงอาจจะยังไม่ใช่ก็ได้นะครับแล้วก็จำไปผิดๆเด็กลองจำแล้วก็จำไปนานเลยนะฮะครับเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลนะครับของนิวยอร์กใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: คือเอาจริงก็มีการแบนห้ามใช้ AIเด็กอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมต้นนะครับเพราะว่าการจะเรียนรู้เรื่องอะไรต่างๆถ้าไม่มีครูหรือผู้ใหญ่คอยแนะนำเดี๋ยวบางครั้งอาจจะพลาดได้นะครับยิ่ง AI สามารถจะเจนทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับโอ้เด็กก็สนุกสิฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็เรียกว่าทำอะไรก็ได้
1: ครับเมื่อกี้คุยกันเรื่องของกีฬานิดๆก็แตะเรื่องกีฬาช่วงต้นรายการนิดนึงครับคุณสุธีฮะก็อาจจะหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยได้ติดตามกีฬาเอเชียนเกมที่กำลังจะเริ่มเนาะ
0: ครับ
1: เหมือนดูจะเงียบๆไปนะคุณสุธีฮะ
0: ใช่ครับแล้วมันแข่งเมื่อไหร่เนี่ย
1: เนี่ยเอเชียนเกม2026นะครับ
0: ครับ
1: แข่งที่ญี่ปุ่นนะฮะที่จังหวัดไอจิแล้วก็เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
0: ครับ
1: 9กันยายนถึง4ตุลาคม2569
0: ไม่ถึง20วันแล้วเนี่ยนะ
1: นั่นแหละนะฮะแล้วก็สาวไทยเราทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเราเนี่ยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วนะไปล่วงหน้าประมาณสัก13วันนะครับผม
0: อ๋อหลังจากที่
1: จะไปเตรียมอะไรต่างๆให้พร้อมสับในการ ชิงแชมป์เอเชียนเกมอีกรางวัลหนึ่งนะฮะเพราะว่ายังไม่เคยได้ถ้วยเอเชียนเกมเลยนะวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยนะ
0: คือแม้ว่าเราจะได้แชมป์เอเชียแล้วก็ตามเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ยังไม่เคยได้แชมป์เอเชียนเกมครับ
0: ครับก็เป็นการวัดกันเหมือนกันนะฮะว่าระดับแชมป์เอเชียแล้วเนี่ยจะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่อะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แม้จะเป็นคนละรายการกันก็ตามแต่ก็เป็นการแข่งขันในระดับเอเชียเหมือนกัน
1: ครับส่วนตัวโอลิมปิกเราก็ตีตัวเข้าไปได้แข่งเรียบร้อยนะครับในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็มีคือเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาเขาก็ได้ตั๋ว1ใบแล้วในฐานะเจ้าภาพนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องแข่งกับทีมไหนก็ได้ใบที่2แชมป์อเมริกาเหนือได้แก่แคนาดาได้ตั๋วแล้วใบที่3ก็คือไทยแลนด์นี่แหละใบที่4แชมป์ยุโรปกำลังดวลกันมันเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะเป็นแชมป์ในทวีปยุโรปนะครับ
0: ก็เป็น4ทีมแรกใน12ทีมใช่ไหมฮะ
1: ใช่ยังมีแอฟริกาอีกนะแล้วก็เขาก็คงจะมีการคัดจากการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกด้วยนะฮะดูอันดับต่างๆคอยติดตามกันว่า12ทีมจะมีทีมไหนบ้างนะครับ
0: ครับแวดวงของกีฬาแวดวงของดนตรีอย่างน้องเนธเองก็โอ้เป็นที่ฮือฮามากเลยนะฮะโดยเฉพา
1: ะ
0: รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: โอ้เป็นที่ฮือฮาจากยอดวิวจากทุกแพลตฟอร์ม
1: ทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่ยักษ์ใหญ่ๆเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: เห็นว่าฟาดจุกๆไป750ล้านวิวนะฮะ
0: โอ้โห
1: ก็ถือว่าสุดยอดนะครับ
0: ครับป๋าฮาวี่ถึงกับลั่นเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นกระแสที่เน่ตกไปทุกวงการนะฮะ
0: คำว่าตกคำว่าตกในที่หมายถึงว่าทำให้ทุกคนต้องหยุดดูนะ
1: ใช่ใช่เป็นภาษาวัยรุ่นภาษาสมัยใหม่ก็เรียกตกนะฮะ
0: เหมือนตกเบ็ดอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ใช่
0: ครับเอาละครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวข่าวดีๆเกี่ยวกับวงการกีฬาแล้วก็วงการดนตรีนะครับเชื่อว่ามีเด็กหนุ่มเด็กสาวหรือเด็กวัยรุ่นนะครับที่มีความสนใจหวังที่จะได้มีความสามารถหรือมีโอกาสที่จะได้ไปเด่นดังในระดับสากลเหมือนอย่างน้องเน่ได้เนี่ยนะครับก็เชื่อว่าในช่วงปิดเทอมนี้นะอาจจะมีลูกๆหลานๆหลายคนไปเรียนพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของกีตาร์เนี่ยผมว่าน่าจะมีเพิ่มมากขึ้นนะ
1: ครับแม้แต่คุณแอดคาราบาวเองนะบอกว่าหลังเวทีนี่เดี๋ยวนี้ก็มีเด็กๆมาขอให้เซ็นลายเซ็นบนกีตาร์ตัวโปรดของเขานะฮะ
0: ครับ
1: พี่แอดก็บอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นกระแสของน้องเนเน่ด้วยนะ
0: ครับมีผลเลยทีเดียวนะครับ
1: ครับ
0: นะครับไปดูภารกิจของผู้บัญชาการทหารบกนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลายท่านเองก็คงจะได้ติดตามข่าวนะครับว่าท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: ไปเยือนสหรัฐเจรจาความร่วมมือแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ทางการทหารนั่นก็เดินทางระหว่างวันที่28สิงหาคมนะครับถึงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับวันที่3กันยายนครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างพันธมิตรที่มั่นคงและยั่งยืนระหว่างไทยกับสหรัฐนะครับ
0: ครับถึงการเยือนครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบกไทยในการเสริมสร้างพันธมิตรที่มั่นคงและก็ยั่งยืนกับสหรัฐอเมริกาภารกิจต่างๆนะครับเช่นเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยนะฮะก็มีการวางพวงมาลาที่สุสานทหารนิรนามนะครับซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความเคารพต่อประวัติศาสตร์ทางการทหารแล้วก็การยืนยันพันธไมตรีระหว่างประเทศด้วยครับ
1: ครับแล้วก็ทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการมอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้กับผู้บัญชาการทหารบกด้วยนะครับ
0: ครับซึ่งถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดนะฮะที่มอบให้แก่ผู้นำกองทัพพันธมิตรที่มีผลงานโดดเด่นในการบริหารวางแผนแล้วก็เสริมสร้างความร่วมมือทางทหารเหรียญนี้เนี่ยนะครับจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาทสำคัญของกองทัพบกไทยในการส่งเสริมความมั่นคงระหว่างประเทศครับ
1: ครับแล้วก็ผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้มีการหารือข้อราชการกับทางเสนาธิการทหารบกสหรัฐนะครับ
0: ครับ
1: พลโทมาคัสอีวานส์
0: ใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นโอกาส
1: นะครับ
0: ไปพบปะคณะผู้บังคับบัญชา นะระดับสูงของกองทัพบกสหรัฐด้วยเนี่ย
1: ครับประเด็นที่หารือเรื่องสำคัญก็อย่างเช่นเรื่องของด้านการยุทธการการข่าวกำลังพลการส่งกำลังบำรุงตลอดจนการพัฒนาระบบอาวุธต่างๆนะครับ
0: ครับเช่นปืนใหญ่แบบ M777 ระบบจรวดหลายลำกล้องระบบอากาศยานไร้คนขับแล้วก็ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับครับ
1: ครับแล้วก็การเสริมสร้างหน่วยทหารราบยันเกราะสไตรเกอร์นะครับรวมถึงอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศการหารือเรื่องดังกล่าวนั้นก็ถือว่ามีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพบกไทยนะในการปฏิบัติงานร่วมกันแล้วก็เสริมสร้างความทันสมัยให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะครับ
0: ครับนี่นะฮะแล้วก็ยังไปเยี่ยมคำนับนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: พูดคุยเจรจากันหลายเรื่องราวที่เป็นการกระชับความสัมพันธ์นะครับระหว่างกองทัพบกอเมริกาแล้วก็กองทัพบกไทยนะครับก็คงจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆนะครับซึ่งหลายคราวนะครับที่ทหารอเมริกาก็มาฝึกเช่นคอบราโกที่ประเทศไทยเราใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: และยิ่งตอนนี้ในส่วนไม่ใช่เฉพาะแค่กองทัพบกของอเมริกากองทัพเรือเขาก็มา อยู่ขนาดนี้เลยนะที่พัทยาเนี่ยนะ
1: ครับใช่เลยครับก็เป็นที่ฮือฮามากนะฮะนานๆหลายปีดีดักแล้วนะที่ไม่ได้ขึ้นฝั่งที่พัทยานะครับ
0: ครับ
1: ทั้งสองฝ่ายครับคุณสตรีว่าถึงเรื่องของการที่ปปทบไปเยือนเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ได้ร่วมลงนามในเอกสารวิสัยทัศน์ร่วมไทยสหรัฐว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศในปี2026ด้วยนะครับ
0: ครับซึ่งก็จะเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญในการยกระดับศักยภาพกองทัพแล้วก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศครับ
1: ครับนี่แหละครับความสัมพันธ์ไทยสหรัฐก็มีมาเนิ่นนานนะครับ
0: ครับการเดินทางไปแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความร่วมมือกันเพิ่มมากขึ้นในหลายมิตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆในการมาใช้ในยุทธการต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับตรงตามวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความร่วมมือแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพบกไทยแล้วก็กองทัพบกสหรัฐที่มีมาอย่างยาวนานในฐานะที่มีความเป็นพันธมิตรเก่าแก่นะครับในภูมิภาคเอเชียครับ
1: ครับซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเราก็คงจะมีการพัฒนาเช่นกันคือทุกประเทศก็ไม่หยุดนิ่งนะฮะในการที่จะมีการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการทหารเพื่อความมั่นคงของประเทศตัวเองนะครับ
0: ครับมาดูเรื่องราวของขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคนะครับในโอกาสที่จะได้มีงานใหญ่ปลายปีนี้นะครับ6พฤศจิกายนนะครับถวายภาพพระกฐินนะครับซึ่งก็หลายท่านมีโอกาสได้ไปชมการซ้อมมาบ้างแล้วเนี่ยนะครับซึ่งในเดือนนี้จะมีซ้อมอีก3ครั้งด้วยกันนะครับก็จะมีวันที่8วันที่107แล้วก็วันที่23กันยายนครับ
1: ครับวันอังคารที่8ใช่ไหมฮะอังคารที่8กันยายนนะ
0: ครับ
1: แล้วก็พฤหัสที่17กันยายน
0: ครับอีกทีก็วันพุธที่23กันยายนนะครับ
1: ครับ
0: ครับวันถวายภาพพระกฐินก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะครับที่วัดอรุณราชวรารามซึ่งวันก่อนผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้ต้อนรับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ได้ไปตรวจความพร้อมนะครับของขบวนพระยุหยาทางชลมารคเนี่ยนะครับไปที่โรงเรียนไม่ใช่ครับโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีแล้วก็วัดอรุณราชวรารามครับ
1: ครับเรื่องของการซ้อมเนี่ยครับคุณสุธีฮะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าก็ต้องมีขั้นตอนอะไรต่างๆเนาะเพื่อความพร้อมเพรียงกันนะครับ
0: ครับประชาชนสามารถที่จะไปรับชมการฝึกซ้อมได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตั้งแต่สะพานพระราม8ไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามนะครับโดยจะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะฮะทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินนะครับ
1: ครับ ชมได้สองฝั่งเลยนะครับ
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะเพราะว่าชาวต่างชาติพอรู้ว่าจะมีการจัดขบวนพระราชหัตถ์ยาตราทางชลมารคเช่นนี้เนี่ยนะฮะไกด์นำเที่ยวมาคูเทศอะไรต่างๆก็ย่อมแนะนำใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ว่ามาที่เมืองไทยในช่วงเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาเนี่ยมีโอกาสได้ไปชมความงดงามซึ่งแน่นอนครับไม่ได้มีทุกประเทศแน่ๆนะฮะประเทศไทยของเราเป็นโดดเด่นมากโดยเฉพาะเรือสุพรรณหงส์นะซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในความเป็นไทยของเราในหลายมิติเลยนะฮะ
1: ใช่ครับก็ไกด์ก็คงต้องบอกนักท่องเที่ยวนะคือใครมาช่วงนี้ก็ดูการซ้อมไปก่อนนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ส่วนที่จะดูอลังการจริงๆอ่ะนะฮะก็ต้องอีกวาระหนึ่งนะครับ
0: ครับตอนนี้มีคนสนใจที่จะสมัครพลทหารอาสาเรียกว่าฮือฮาเหมือนกันนะฮะ
1: ครับนะฮะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะ
0: ใช่ครับ
1: รับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ครับ
0: ครับโดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้นะฮะต่อเนื่องไปจนถึงนู่นเลย24มกราคมต้นปีหน้าครับ
1: หลายคนถามว่าสมัครแล้วจะได้อะไร
0: โอ้ก็ได้เป็นทหารเนี่ย
1: อันดับแรกได้เป็นทหารก่อน
0: ได้เป็นทหารนะครับแล้วการสมัครเนี่ยนะฮะก็คือตามแนวทางนโยบายนะครับที่ต่อไปอาจจะไม่ต้องมีเกณฑ์ทหารใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีผู้สมัครมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านจะได้หลายอย่างเลยนะครับเงินเดือนแน่ๆเลยเนี่ยนะครับก็คือประมาณ 12,090 บาทนะครับแล้วก็ทำสัญญาจ้างนะคือไม่ใช่เหมือนพลทหารทั่วไปพลทหารทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ได้ยืนวุฒิอะไรนี่ก็2ปีใช่ไหมฮะ
1: 2ปีปลด
0: 2ปีปลด1ปีปลด6เดือนปลดในกรณีที่ยืนวุฒิแต่ว่าทหารอาสาหรือพลทหารอาสาเนี่ย4ปีเลยนะครับ
1: ครับ
0: ทำสัญญา4ปีคนที่เคยจับใบดำใบแดงแล้วจับได้ใบดำมาไม่ได้เป็นทหารก็สมัครได้ครับ
1: ถ้าอายุยังอยู่ในเกณฑ์ใช่ไหมครับ
0: ใช่อายุยังอยู่ในเกณฑ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถเลือกหน่วยที่ต้องการรับราชการได้จาก221หน่วยฮะ
1: สมมติว่าคุณสุธีอยู่สุรินทร์ต้องเล็งๆไปที่หน่วย
0: มทบ25มาเลยใช่ฮะโดนพ้นเลยนะครับแล้วก็ไม่จำกัดคุณวุฒินะจะจบป.6จบม.3 อะไรได้ทั้งนั้นนะครับแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยมีโครงการนะ1ปี1วุฒิสมมุติจบป.6มานะครับสมัครเข้ามาเนี่ย1ปีผ่านไปเนี่ยโอกาสได้วุฒิม.3 น่ะมีแน่ๆอยู่ข้างนอกอาจจะหาจังหวะเวลาเรียนยากเหลือเกินเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มาอยู่ข้างในหน่วยเนี่ยมีระเบียบแบบแผนนะฮะที่จะสามารถทำให้มีช่วงเวลาในการเรียนหนังสือเพื่อให้ได้วุฒิอย่างน้อย1ปีผ่านไปก็ได้วุฒิเพิ่มอีก1ระดับก็คือม.ต้นน่ะได
1: ้ครับแล้วก็มีสวัสดิการก็คือว่ารักษาพยาบาลฟรีตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสัญญาจ้างนะครับ
0: อ๋อครับก็เหมือนราชการทั่วไปนะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ถ้านอกเหนือจากเรื่องของการฝึกอะไรต่างๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ฝึกแต่เฉพาะเรื่องการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเท่านั้นแต่เป็นการฝึกอาชีพด้วยนะฮะ
1: นะเพื่อที่จะนำไปใช้ต่อยอดในอนาคตนะครับ
0: ครับแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะเข้าเป็นนักเรียนใน10ต่อไปอ้าวก็มีโควต้านะฮะโควต้าสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกได้เลยหรือถ้าจะมีแนวทางในการที่จะไปสอบบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบกเช่นบุคคลพลเรือนนะฮะหรือท่านประทวนขึ้นสู่สัญญาบัตรต่อไปเนี่ยนะครับเป็นในร้อยต่อไปเนี่ยนะก
1: ็
0: จะได้คะแนนพิเศษด้วยนะครับในการสอบในโอกาสเหล่านั้น
1: ก็4ปีที่ว่านี้นะที่อยู่ในสัญญาเนี่ยนะครับก็มากกว่าการรับราชการได้งานมีรายได้ได้ทักษะได้วุฒิได้โอกาสนะครับ
0: สนใจก็สมัครได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับวิธีการง่ายที่สุดเลยนะฮะก็เข้าไปที่ออนไลน์นะครับเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับ หรือ ติดต่อที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัสดีอำเภอสัสดีจังหวัดใกล้บ้าน
1: ไปปรึกษาไปพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับไปขอข้อมูล
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ01691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโออีพลัส
4: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช้
6: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
3: 0812901691081-290-1691
11: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
12: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายสบายวสป.711ลพบุรีครับวสป.1449ชุมพรครับเสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีขอพระคุณมีอย่างสูงเลยนะจ๊ะแฟนรายการจากชาเชิงเซาบอกฟังเป็นประจำแหละ855เนี่ยเมื่อวานสั่งซื้อวิทยุบอกมาเหลือเครื่องเดียวพอดีเลยเหลือเครื่องเดียวพอดีเลยได้ไปแล้วนะครับส่งให้แล้วล่ะวันนี้น่าจะได้รับแล้วนะครับหมดแล้วนะวิทยุนะถ้ามีคนสั่งมาสัก10เครื่องเนี่ยรวมๆกันแล้วได้10เครื่องเนี่ยก็จะสั่งมาครั้งหนึ่งเพราะเราไม่ได้เปิดร้านขายวิทยุนะครับนี่เรามาโฆษณาเรื่องปุ๋ยหอมฟุ้งดึงรวงดึงเร็วนะครับดึงรวงดึงรวงดึงผลผลิตให้ออกมาได้น้ำหนักให้เร่งดกนะครับรวมไปถึงเม็ดฟู่กรดอะมิโนมารวยโต๊ะจีนเป็นผู้สนับสนุนรายการเรารวมไปถึงโปรมิกซ์ออยล์ยาย่าบิงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ดูแลรายการเราตลอดทั้ง25นาทีครับโทรหาลุงช้างครับ0812901691 0812901691ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือใช้ดีแล้วอย่าลืมนะต้องบอกต่อๆกันด้วยนะจะได้ต่อตัวก็บอกต่อๆกันไปด้วยนะเราจะได้ลดต้นทุนการผลิตจะได้เพิ่มผลผลิตในนาในไร่ของท่านใช้ดีแล้วต้องบอกต่อครับถ้าโทรหาลุงช้างได้เลยยินดีเอาไปส่งถึงบ้านนะซื้อตั้งแต่1ตันขึ้นไปเนี่ยส่งถึงบ้านแต่ซื้อลูก2ลูกเดี๋ยวขับรถมาเอาเองไม่ยากเลยใช่ไหมเส้นทางแป๊บเดียวแบกเองยกเองเลยนั่นน่ะซื้อ1ตันนี้ไปเราบริการยกให้เรียงให้ถึงหัวไร่ปลายนาครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ไอ้เรื่องดูแลสุขภาพเนี่ยท่านก็รู้ดีอยู่แล้วเนาะมาบอกก็ย้ำกันเหมือนเดิมนั่นแหละอาหารที่มันเค็มเกินน่ะเบาๆหน่อยนี่กินก๋วยเตี๋ยวยังไม่ทันปรุงยังไม่ทันรับรสชาติเลยปรุงแล้วใส่น้ำปลาก่อนเลยนะต้องเบาๆซะหน่อยเนี่ยบำรุงฟื้นฟูครับเรื่องของไตต้องเขาเลยนะโปรมิกซ์ออยล์2เม็ดก่อนนอนนะเพื่อการฟื้นฟูถ้าเม็ดเดียวเพื่อการบำรุงนะตัวแทนจำหน่ายมีเยอะแยะครับคุณผู้ฟังสั่งซื้อก็ได้ที่เบอร์โทรลุงช้าง081 290 1692

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็รับประทานเลยท้องว่างๆอย่างเงี้ย2 เม็ดเนี่ยครับดูแลกันสายตานะฮะยาย่าบริงเนี่ยเป็นแคปซูล1กระปุกมี60เม็ดเขาขายเพียง800บาทซื้อ2กระปุก1,500บาทครับเป็นแคปซูลแต่บางคนบอกว่าแม่ฉันไม่สะดวกกินแบบแคปซูลมีแบบเม็ดนิ่มๆแบบแคปซูลแบบซอฟเยลเหมือนน้ำมันตะปาไหมมีครับแต่ไม่ใช่เป็นยาย่าบิงเป็นดีแคร์อันนั้นก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจอย่าสับสนนะมี2แบบแบบแรกเป็นแคปซูล1กระปุก60เม็ดแบบที่2เป็นซอฟเยลครับ1กระปุกมีเพียง30เม็ดเลือกเอานะถ้าเป็นแบบซับเยลก็ซื้อ2กระปุกจะได้60เม็ดทานได้เดือนเหมือนกัน650บาทอันนั้นเป็นดีแคร์ถ้าต้องการเป็นแคปซูลก็ยาย่าบิงมีขายอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมกร้านบัวเพศัตว์โคกสำโรงเนี่ยจิงวันจันทร์ช่องแคร์ท่านั้นนอกนั้นคุณผู้ฟังสั่งซื้อดีที่สุดเลย081-290-1691

วลาหมดเวลาเสียแล้วคุณผู้ฟังนะหนูช้างและทีมงานคืนเวลาให้สถานีแล้วล่ะแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปเวลาต่อไปนะครับส่งท้ายกับเพลงเด็กท้องนาละอองดาวโสธรบุญครับจบไม่จบไม่ว่ากันนะเป็นเรื่องของการเวลาโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับ

0: เย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับ
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิปโอ
11: ทรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมาติดตามประเด็นร้อนในรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผลได้ทั้งรัก 0% นาน10เดือน
6: wow.
5: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
7: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จับตาปม Data Center ต่อเนื่องรัฐบาลยืนยันว่าไม่ปิดการลงทุนแต่ต้องไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนยอมรับว่ามีช่องโหว่ด้านกฎหมายไปติดตามพร้อมกับประเด็นร้อนในรอบสัปดาห์กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบ Data Center เอกนิติสั่งรวบรวมข้อมูลทุกโครงการก่อนกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำภายใน1เดือนยืนยันไม่ใช่การปิดกั้นการลงทุนแต่ต้องไม่สร้างภาระให้กับประชาชนขณะที่ผู้ว่ากทม.เผยกรุงเทพมี Data Center 6 จุดได้รับอนุญาตแล้ว 3 จุดยอมรับมีช่องโหว่ของกฎหมายชงทบทวนผังเมืองควบคุมอาคารทำ EIAชัยชนกชี้ THAI Passport ให้ผลลัพธ์เพี้ยนอาจจะมาจากการใช้โมเดลผิดประเภทและเชื่อมข้อมูล AI ที่เคยใช้ยืนยันไม่ได้มีการปกปิดตัวเลขคนใช้งานไม่กังวลไอซ์รักชนกร้องปปช.ยืนยันไม่ได้ทำผิดพร้อมชี้แจงทุกประเด็นสภาเดือดอภิสิทธิ์ชัดประธานสภาถ่วงยติดับไฟใต้เล่นเกมเคลี่ยงวาระกกต.เลื่อนยติอื่นมาแทนขณะที่รังสิมันโรมติงรองประธานสภามัลลิกาชี้เวทีสภาไม่ควรเรียกแทนตัวเป็นพี่เป็นน้องต้องทำงานให้เป็นมืออาชีพหวังปรับพฤติกรรมรักษาภาพลักษณ์สภาด้านเทงชี้รัฐบาลใช้งบแก้ไฟใต้ล้มเหลวนายกโต้ยืนยันคิดก่อนใช้ทุกอย่างคุ้มค่าพร้อมใช้กลไกสภาชี้แจงเหตุไม่อยากโต้ผ่านสื่อพูดคนละที2ทีสุภชัยใจสมุทรตั้งคำถามฝ่ายค้านตรวจสอบกกต.หรือกำลังกดดันระบุสภาไม่ควรชี้นำคดีเลือกสว.ครบรอบ1ปีการทำ MOA ส้มน้ำเงินพรรคประชาชนยกมือโหวตให้อนุทินเป็นนายกแต่ไหมสิริกัญญาระบุไม่ควรค่าแก่การจดจำแต่เป็นบทเรียนราคาแพงวรสิทธิ์แถลงผลการเพิกถอนบรรจุ 5,925 รายแก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นปี68เดินหน้าเอาผิดวินัยและอาญาถึงที่สุดพร้อมเร่งรัดกระบวนการบรรจุผู้สอบได้ตามบัญชีเพื่อความเป็นธรรมตำรวจปปป.เผยตรวจสอบแล้วยังไม่พบรัฐมนตรีเอี่ยวขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นขณะที่นายกเฮง

0: กัมพูชายังเผยแพร่ข่าวเท็จต่อเนื่องกรมการปกครองชี้แจงสู่ศาลชาวยิวแห่งใหม่ที่บางคล้าฉะเชิงเทราไม่ให้ต่อใบอนุญาตเจ็ดผิดหลักเกณฑ์2จุดขณะนี้คดีอยู่ชั้นศาลปกครองกระทรวงสาธารณสุขสั่งสอบจริยธรรมวิชาชีพปมหมอด่าคนไข้เหยียดสิทธิการรักษาปัดทองเป็นคนชั้นล่างย้ำผู้ป่วยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเดือดหน้าสน.ทองหล่อรัฐวุฒิน็อตหลุดผลักสมชัยตกจักรยานต่อหน้าสื่อและตำรวจแถมด่าสื่อไม่เป็นกลางขณะที่สมชัยยืนยันเดินหน้าดำเนินคดีถึงที่สุดทนายตั้มติดหนวดร้องมหาไทยสอบมูลนิธิกันจอมพลังเตรียมร้อง DSI สัปดาห์หน้าตรวจสอบปุ่มฟอกเงินพัทยาคึกคักกองเรือรบสหรัฐเทียบท่าให้กำลังพล 5,000 นายพักผ่อนตำรวจท่องเที่ยวพัทยาใช้สายตรวจอากาศยานไร้คนขับคอยดูแลความปลอดภัยเข้มยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนเช้านี้พี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพธีรเทพพวงเงินเป็นผู้คุมเสียงให้ค่ะเช้านี้เราเปิดเพลงที่ดีแล้วมีความหมายให้ฟังกันนะคะต้นไม้ของพ่อค่ะก็มีความหมายจริงๆด้วยนะคะก็มาที่เรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระนามโปรดเกล้าให้นายพระกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีกับมูลนิธินะคะราชประชานุเคราะห์นายพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับประชาชนผู้ที่ประสบอัคคีภัยที่ชุมชนนิคมมักกะสันนะคะก็ที่วัดมักกะสันค่ะเขตราชเทวีก็เมื่อวันที่2กันยายนที่เพิ่งจะผ่านมานะคะก็ประชาชนได้รับความร้อนก็ได้รับความเมตตาจากพระองค์ท่านค่ะก็ถ้าทางรัฐบาลก็เร่งในด้านของการเยียวยานะคะเดินหน้าในด้านของการสร้างบ้านเรียกว่าเป็นบ้านมั่นคงริมรางนะคะก็เป็นการเปลี่ยนพื้นที่ข้างรางสู่พื้นที่แห่งโอกาสก็ตั้งเป้าว่าจะเริ่มสร้างก็คือภายใน1เดือนนี้สำหรับ91ครัวเรือนหวังว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตย่านของเขาเรียกว่าไฟไหม้ตรงนี้สู่การสร้างที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยรวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะซึ่งทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับทางสถาบันพัฒนาองค์กรของชุมชนนะคะบอกว่าก็เบื้องต้นมีการมอบในด้านของถุงยังชีพแล้วก็งบประมาณในด้านของการสร้างโครงการตรงนี้พัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวนะคะกรณีที่ถูกเพลิงไหม้ตรงนี้ต่อคนเรือนแล้วก็มีการมอบเงินจำนวนหนึ่งให้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรกตรงนี้ด้วยค่ะซึ่งขณะเดียวกันนี้นะเขาบอกว่าคือทางกระทรวงก็เป็นการจัดในด้านของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะร่วมกันค่ะแล้วก็มีของทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนแล้วก็ศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพตรงนี้ค่ะหรือไม่ก็สายด่วน1330ร่วมกันสนับสนุนในด้านของสิ่งของที่จำเป็นจริงๆรวมถึงถุงยางชีพสำหรับประชาชนแล้วก็ประสานงานขอความช่วยเหลือในด้านของสวัสดิการสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละครัวเรือนด้วยเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงแล้วก็ต่อเนื่องด้วยค่ะพร้อมกับที่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นๆนะคะว่าครัวเรือนตรงนี้นะคะ91ครัวเรือนค่ะพร้อมกับมีการเร่งรัดในด้านของกระบวนการทำอย่างไรดำเนินการให้สามารถที่จะเริ่มก่อสร้างได้ภายใน1เดือนก็เพื่อให้ประชาชนได้รับผลที่ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ตรงนี้รวมถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านของที่ดินด้วยของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่มีที่อยู่ที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยให้เร็วที่สุดนะคะก็เรียกว่าหลากหลายหน่วยงานก็ร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยนะคะต่างประเทศก็อย่างเช่นเนปาลก็นะคะได้รับความช่วยเหลือจากประเทศไทยเหมือนกันก็หน่วยงานอื่นๆนะคะต่างประเทศก็ให้ความช่วยเหลือทางเนปาลเหมือนกันที่ประชาชนประสบในด้านของภัยตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีในด้านของกรณีเพลิงไหม้นะคะมีการของทางสำนักงานเขตป้องกันปราบปรามขออภัยนะคะสำนักงานเขตป้องปราบศัตรูพ่ายเป็นการขยายเวลารับลงทะเบียนผู้ที่ประสบไปเหตุกรณีเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะคะก็ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมเป็นต้นไปในช่วงของเวลา8นาฬิกาถึงช่วงของเวลา18นาฬิกาที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนค่ะเอกสารที่จะต้องเตรียมไปในการยื่นคำร้องตรงนี้นะคะสัญญาเช่ามีกันหรือเปล่านะคะสำเนาบัตรประชาชนค่ะบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีไปด้วยแล้วก็จะต้องมีภาพประกอบความเสียหายด้วยนะคะก็ทางนี้ค่ะทางสำนักงานเขตก็จะมีการออกหนังสือรับรองผู้ที่ประสบภัยแล้วก็นัดในด้านของการจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็บ้านเรือนเขาเสียหายแค่ไหนอะไรอย่างไรค่ะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ได้ที่ฝ่ายปกครองนะคะก็ที่หมายเลข02-824-4902ต่อกันที่หมายเลข6442นะคะแล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขค่ะ02-281-6117นะคะก็ถ้าใครที่เดือดร้อนขอความช่วยเหลือจริงๆนะคะก็ลองไปดูนะคะว่าของเรานี่กรณีไฟไหม้แบบนี้จะได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็ได้รับเงินในด้านของการชดเชยตรงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะก็กำลังดำเนินการกันอยู่นะคะที่สำนักงานเขตป้องปราบศัตรูพ่ายก็เป็นการขยายเวลาให้กับประชาชนที่เดือดร้อนตรงนี้อยู่ด้วยค่ะทีนี้ก็
มาที่เรื่องราวดีๆกันตรงนี้นะคะซึ่งทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการจัดโครงการดีๆนะคะส่งเสริมแล้วก็มีการเผยแพร่ชุดไทยค่ะเป็นมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยแล้วก็ศิลปะหัตถกรรมของไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยประชานิยมในประเทศแล้วก็ต่างประเทศตรงนี้นะคะก็จัดขึ้นครั้งที่2แล้วค่ะก็ที่นครเขาบอกว่าเคียวเคคังโตเกียวมิวเซียมนะคะที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะก็จัดกันในช่วงของวันที่17แล้วก็18สัปดาห์หน้านะคะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะคะแต่ว่าวันที่18กันยายนทั้งนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาก็จะเสด็จเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการแล้วก็มีการถ่ายทอดเรียกว่าเป็นองค์ความรู้ในด้านของชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยแล้วก็ผ้าไทยด้วยประกอบกับการแสดงเรียกว่าเป็นแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบรวมถึงเสื้อผ้าพระราชทานอีก3แบบด้วยพร้อมกับองค์ความรู้ในด้านของชุดไทยพระราชนิยมที่ถูกต้องตามแบบพระราชทานที่มีกำลังเขาบอกว่าเตรียมขึ้นสู่มรดกโลกของทางองค์การยูเนสโกก็เรียกว่าอาจจะปลายปีก็เหลืออีกแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะทำได้หรือเปล่าชุดไทยของประเทศไทยนะคะแล้วก็มาอีกหนึ่งงานนะคะก็วันเสาร์วันนี้ค่ะอีกหนึ่งงานนะคะเขาบอกว่าสุดสัปดาห์นี้เชิญชวนกันไปดื่มด่ำกับหรือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งคุณค่าด้วยในงานมหกรรมนครแฟร์ครั้งที่หนึ่งที่มีการจัดกันขึ้นพบกับการแสดงเรียกว่าสุดวิจิตรการตาชมรมสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนเป็นการขนทัพนักแสดงมาถ่ายทอดเรื่องราววรรณคดีไทยให้ชมกันแบบเต็มๆนะคะก็ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้นะคะตั้งแต่เวลา 16:30 เป็นต้นไปก็จะมีในด้านของรำพระแม่ธรณีนะคะเป่าคลุยค่ะรำใบสีสู่ฝันนะคะระบำวานรจะเป็นอย่างไรต้องไปชมกันค่ะในช่วงของเวลา 17:00 นก็บอกว่ากินรีร่อนมโนรานี่จะเป็นอย่างไรนะคะชุยชายนางวิลานะคะหรือไม่ก็หนุมานจับสุพรรณมัจฉาเป็นอะไรที่น่าดูเหมือนกันแต่ว่าในช่วงของเวลา 17:20 บอกว่ามีในด้านของโขนรามเกียรติ์ตอนจองถนนถ้าใครอยากจะชมนะคะก็จะต้องไปด้วยค่ะรจนาเสียงพวงมาลัยนะคะแล้วก็ในช่วงของเวลา 18:00 ก็คือ 18:00 กว่าจะมีอีก1ตอนนะคะเขาบอกว่าเป็นโขนรามเกียรติ์ตอนหนุมานรบบัลลังก์จะเป็นอย่างไรนะคะก็จะต้องไปชมกันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีในด้านของโขนรามเกียรติ์ตอนยกรบด้วยนะคะก็จัดกันที่ลานคนเมืองหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนี้เองค่ะก็วันนี้1วันนะคะก็เรียกว่าเป็นการจัดกันครั้งแรกค่ะงานมหากเรียกว่าเป็นงานมหานครแฟร์ครั้งนี้ก็ลองไปดูนะคะว่าจะสวยงามแล้วก็วิจิตรกันแค่ไหนค่ะทีนี้มาในด้านของเรียกว่าเราลองไปท่องในด้านของมรดกรัตนโกสินทร์ครั้งเดียวในรอบปีจะมีที่ไหนแล้วก็อะไรกันบ้างนะคะกับงานรากนครามคคาแห่งรัตนโกสินทร์เรียกว่าเป็นงานใหญ่รวมเอามรดกทางวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกเนี่ยมารวมกันไว้ที่เดียวคือรอบนี้เขาเปิดเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่อันซีนหาชมได้ยากรอบกรุงเทพมหานครอยากจะให้คุณเนี่ยไปเดินชมก็รู้ว่าไปเสพงานสายศิลป์กันไปไหว้พระงานสถาปัตยกรรมที่สวยๆแถมยังได้เพลินกับการเดินก็รู้ว่าเป็นการปักหมุดล่าในด้านของตราประทับสะสมสแตมป์ครบ8จุดก็จะมีของฝันให้เขาบอกว่าเป็นการแลกของที่ระลึก Exclusive จะเป็นอย่างไรนะคะเป็นสแตมป์พระพิฆเนศค่ะถ้าใครชอบสายนี้เป็นสายมูลนะคะก่อนกลับบ้านก็มีจำนวนจำกัดเท่านั้นค่ะงานนี้ใครที่รักในงานศิลป์ก็อยากจะย้อนเวลากลับไปในด้านของสัมผัสความสวยงามของรัตนโกสินทร์ในมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนว่าจะเป็นอย่างไรก็ชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่น้องเพื่อนฝูงก็ได้สะพายกล้องแล้วก็ลองไปเดินเที่ยวชมกันว่าจะเป็นอย่างไรอย่างที่แรกเลยนะคะอยากจะให้ไปเที่ยวไปชมกันก็เป็นอาคารกรมศิลปากรเป็นจุดที่เราจะต้องเป็นการรับพาสปอร์ตฟรีตรงนี้แถมถ่ายภาพแบบโบราณด้วยพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติศิลป์พีระศรีอนุสรณ์เขาเรียกว่าเป็นงานศิลป์ระดับครูเลยก็ว่าได้หอประติมากรรมต้นแบบค่ะตรงนี้บอกว่า
เป็นการชมงานปั้นหล่อรูปปั้นบุคคลสำคัญนะคะอาคารถาวรวัตถุค่ะที่หอสมุดวชิรยานนะคะก็บอกว่าไปชมตู้พระธรรมลายรถน้ำสมัยอยุธยาจะสวยงามแค่ไหนค่ะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครก็ตรงนี้มีค่าเข้าชมสักนิดนึงนะคะ30บาทชมโบราณวัตถุเขาบอกชิ้นเอกของชาติ30บาทถือว่าคุ้มจริงๆค่ะโรงละครแห่งชาติก็บอกว่าแวะไปเช็คอินแล้วก็รวมศิลปะการแสดงตรงนี้ด้วยส่วนถ้าใครจะไปที่วัดบวรนะคะวัดเขาเรียกว่าพระแก้ววังหน้ากราบพระพุทธสีหิงชมกิจกรรมฝาผนังเรียกว่าหาชมได้ยากด้วยหรือไม่ก็ไปกันที่หอศิลป์เจ้าฟ้าตรงนี้มีค่าเข้าชมก็คือ30บาทเป็นงานศิลป์ที่เขาเรียกว่านิทรรศการรวมร่วมสมัยตรงนี้หลากหลายแขนงนะคะก็จัดงานกันจนถึงวันที่20กันยายนค่ะอีก2สัปดาห์เท่านั้นค่ะก็เปิดประตูให้เข้าชมกันตั้งแต่ในช่วงของเวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 16:00 น.ก็ 4:00 น.เท่านั้นนะคะก็อย่าลืมนะคะในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้สามารถที่จะไปเที่ยวหรือก็ไปชมกันได้ค่ะหรือไม่ก็นะคะอยากจะเชิญชวนกันไปอีกสัก1งานนะคะเป็นนิทรรศการบริพัตรผู้เป็นหัวใจเขาบอกว่าเป็นนิทรรศการที่มีการจัดแสดงของศูนย์การเรียนรู้แบ่งชาติอยู่ที่ชั้น1ก็ไม่ไกลไปไกลตรงนี้นะคะไปชมเป็นนิทรรศการบริพัตรผู้เป็นหัวใจเทิดพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ตรงนี้ค่ะนะคะเขาบอกว่ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจเนื่องในโอกาสครบรอบ120ปีวังบางขุนพรหมก็ไปพบกับหรือว่าเป็นเรื่องราวพระราชประวัติพระราชกรณียกิจแล้วก็พระอัจฉริยภาพของทูลกระหม่อมบริพัตรพร้อมกับคุณค่าทางเรียกว่ามรดกทางสถาปัตยกรรมของวังบางขุนพรหมด้วยที่ลานนิทรรศการชั้น1ของศูนย์การเรียนรู้ของแบงค์ชาติแต่ว่าที่ไม่ควรพลาดนะคะเชิญชวนกันแต่งชุดไทยค่ะร่วมเป็นในด้านของพิธีเปิดนิทรรศการก็คือวันที่19สิงหาคมในช่วงของเวลา 14:00 นหรือไม่ก็ช่วงของบ่ายสองค่ะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการเข้าชมงานครั้งนี้30ท่านเท่านั้นนะคะที่แต่งตัวสวยงามค่ะก็จะได้รับนะคะก็บอกว่าเป็นสิทธิ์การเข้าชมวังบางขุนพรหมแบบรอบพิเศษในวันดังกล่าวด้วยก็จัดการแสดงกันจนถึงวันที่30กันยายนนะคะก็ในช่วงของเวลา 9:30 น.จนถึงเวลา 20:00 น.ก็ปิดเขาบอกว่ามีปิดวันจันทร์แล้วก็วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินกันด้วยนะคะใครจะไปก็ลองเช็คกันสักนิดนึงค่ะก็อยู่ที่ลานนิทรรศการชั้น1ของศูนย์การเรียนรู้ของแบงค์ชาติงานนี้เข้าชมฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยนะคะก็ลองดูนะคะว่าใครที่อยากจะไปเที่ยวหรือก็ไปชมค่ะส่วนอีก1งานนะคะก็เป็นงานดีๆอยากจะให้ไปชมกันนะคะไกลออกไปจากกรุงเทพมหานครสักนิดนึงนะคะซึ่งงานนี้ค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็เชิญชวนกันไปออกเดินก็เรียกว่าเป็นครั้งใหญ่ผ่าน5สีสันในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยจากพระมหากรุณาธิคุณสู่สำรับอาหารจากเสียงการแสดงสู่สองมือช่างจากศรัทธาสู่ประเพณีเป็นการเปิดประสบการณ์สัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยไปด้วยกันไปรับประทานนะคะไปกินไปเที่ยวไปชมลองแล้วก็มีการเรียนรู้ด้วยพร้อมกับตลอดกิจกรรมตรงนี้เขาบอกว่าตลอดงานก็คือวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีก1วันค่ะที่ Impact นะคะอยู่ที่ฮ.7แล้วก็8เมืองทองธานีซึ่งงานนี้นะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการกำหนดเขาบอกว่าในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติตรงนี้ก็คือสีสันของไทยนะคะก็บอกว่าคืองานนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีโดยเป็นการนำเสนอหรือว่าเป็นคุณค่าแล้วก็ความหลากหลายของทางวัฒนธรรมไทยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยเป็นการเปิดพื้นที่นะคะให้ศิลปินผู้ที่ประกอบการชุมชนรวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศเป็นการนำเสนอผลงานหรือไม่ก็ผลผลิตตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้ด้วยพร้อมกับเป็นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจที่สร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมจะเป็นอย่างไรต้องไปชมนะคะซึ่งงานนี้ก็เริ่มกันเขาบอกว่าภายใต้แนวคิดอย่างที่บอกไปสีสันไทยสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเป็นการถ่ายทอดหรือว่าเป็นมุมมองของวัฒนธรรมไทยที่ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องราว
ที่มีการเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตที่อยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนรวมทั้งพระมหากรุณาธิคุณในด้านของอาหารด้วยดนตรีการแสดงงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาตลอดจนประเพณีเทศกาลความเชื่อที่ล้วนแล้วแต่เรียกว่าเป็นการสะท้อนในด้านของอัตลักษณ์แล้วก็ความผูกพันของผู้คนกับชุมชนรวมถึงถิ่นกำเนิดด้วยให้สามารถที่จะส่งต่อเป็นการต่อยอดสร้างสรรค์แล้วก็สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นถึงในปัจจุบันตรงนี้ด้วยนะคะเราเริ่มกันที่เขาบอกว่าเป็นการออกเดินทางสีสันแห่งแรงบันดาลใจก็คือว่าเป็นการถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยจากตรงนี้นะคะจากแรงบันดาลใจสู่สีสันแห่งรสชาติของไทยค่ะเพราะว่าอาหารก็คือเรื่องราวของผู้คนรวมถึงแผ่นดินและก็ความทรงจำด้วยโดยมีการนำเสนอเรียกว่าเป็นเรื่องราวของข้าวสู่อาหารรสชาติที่หายไปนะคะแล้วก็ทุกคนก็เขาเรียกว่าเป็นการค้นหารสชาติเป็นองค์ความรู้ความทรงจำที่เป็นการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นด้วยพร้อมกับชิมแล้วก็ช็อปอาหารหลากหลายมากกว่า60ร้านแล้วก็รวมถึงฟรีนะคะเป็นการเวิร์กช็อปแล้วก็มีการทำอาหารขนมไทยกันด้วยเมื่อเป็นการเดินทางสู่ตรงนี้จากรสชาตินะคะสู่สีสันแห่งศิลปะการแสดงจะเป็นอะไรบ้างเป็นการรวบรวมเขาเรียกว่าเป็นศิลปะการแสดงจากทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นลิเกหมอลำลูกทุ่งหนังใหญ่มิโคโนราดนตรีการแสดงที่ร่วมสมัยแล้วยังมีในด้านของคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะก็อย่างเช่นคุณสอนรามน้ำเพชรก็มากันในครั้งนี้ด้วยก็ลองไปชมกันนะคะมีการแกะสลักรูปหนังตะลุงแล้วก็มีการเขียนหัวโขนกันด้วยถ้าใครชอบในด้านของตรงนี้งานศิลปะก็สามารถที่จะไปกันได้จากเสียงแล้วก็การแสดงสู่2มือช่างจะเป็นอย่างไรในงานตรงนี้ก็บอกว่าเป็นโซนของสีสันแห่งภูมิปัญญาแล้วก็หัตถศิลป์ของไทยด้วยเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับผู้ที่เข้าชมได้สัมผัสแล้วก็มีการเรียนรู้ในด้านของภูมิปัญญาของไทยสู่การเขาเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดโดยตรงแล้วก็สามารถที่จะลงมือทำได้จริงด้วยเป็นการเวิร์กช็อปภูมิปัญญาแล้วก็หัตถศิลป์ที่หลากหลายรูปแบบนะคะก็อย่างเช่นในด้านของการทอผ้าฝ้ายเขาบอกว่าเป็นเข็นมือด้วยย้อมสีธรรมชาติจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีการปรุงยาหอมยาสมุนไพรไทยการทำน้ำปรุงไทยจะเป็นอย่างไรรวมถึงนะคะผลิตภัณฑ์จากงานวัฒนธรรมทั่วประเทศกว่า100ล้านมารวมตัวกันในครั้งนี้ด้วยเดินทางสู่ปลายทางแล้วนะคะก็คือสีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาแล้วก็วิถีประเพณีที่จะพาทุกคนไปสัมผัสในด้านของมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลด้วยนะคะเขาบอกว่าผ่านในด้านของเป็นคอนเซปต์ฟอรัมเดอะเขาเรียกว่าทูเดอะมูนตรงนี้นะคะไรทูเดอะมูนตรงนี้ขออภัยนะคะก็คือว่าจากขวัญข้าวสู่ท้องฟ้าแห่งคืนเพ็ญร่วมสีสันตรงนี้เขาบอกว่าเป็นการสร้างสรรค์ของสมาคมผู้ที่ประกอบการแอนิเมชันแล้วก็คอมพิวเตอร์กราฟิกของไทยมารวมกันในครั้งนี้ด้วยค่ะคือทั้งหมดมันเป็นสีสันแล้วก็เป็นเส้นทางเดียวกันจากพระมหากรุณาธิคุณสู่สำรับอาหารจากเสียงของการแสดงสู่สองมือช่างแล้วก็จากศรัทธาสู่ประเพณีทั้ง5โซนไม่ใช่เพียงแค่เป็นการจัดแสดงเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นการเดินทางผ่านวิถีชีวิตของคนไทยด้วยเป็นการเชื่อมโยงจากอดีตปัจจุบันรวมถึงอนาคตที่เราจะก้าวไปพร้อมกันเพราะว่าความเป็นไทยไม่เพียงแค่มันมีสีเดียวหากว่าเรารวมกันของผู้คนที่หลากหลายรวมถึงชุมชนด้วยเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงงานศิลป์ภูมิปัญญาความเชื่อประเพณีรวมกันเป็นสีสันเลยทำให้มันเกิดเป็นภาพเดียวกันก็คือสีสันไทยและเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่เพียงแค่การอนุรักษ์แต่ว่ามันสื่อแล้วก็สืบทอดต่อยอดงานสร้างสรรค์ส่งต่อเพื่อให้ความเป็นไทยเนี่ยยังคงอยู่ให้มันงดงามต่อไปด้วยนะคะก็เชิญชวนค่ะประชาชนนะคะชาวไทยแล้วก็ต่างชาติที่เดินทางมาในเมืองไทยก็สามารถที่จะไปเที่ยวแล้วก็ไปชมกันได้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีก1วันค่ะที่ Impact เมืองทองธานีนะคะก็อยู่ที่ห.7แล้วก็8ก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปชมกันนะคะราคาก่อนที่เราจะไปพักฟังเพลงกันตรงนี้นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะทบทวนสิทธิ์การ5ล้านคนนะคะก็
บอกว่ามีการเปิดข้อมูลกันจนถึงวันที่20นะคะซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงการคลังก็มีการรายงานความคืบหน้าของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ค่ะล่าสุดก็บอกว่าประชาชนมีการทบทวนสิทธิกรณีที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะก็โดยผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิหรือไม่ก็ประสงค์ตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลผิดพลาดพิจารณาคุณสมบัติก็จะต้องมีการดำเนินการส่งตรงข้อมูลตรงนี้แล้วก็หลักฐานข้อเท็จจริงนะคะภายในวันที่20กันยายนเพื่อเข้าสู่กระบวนการประกาศผลทบทวนสิทธิก่อนวันที่30กันยายนนะคะเพราะว่าตรงนี้จะมีการใช้สิทธิ์กันจริงๆก็คือวันที่1ตุลาคมสำหรับช่องทางที่มีการยืนยันตัวตนกันสามารถที่จะดำเนินการกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชันของเป๋าตังหรือไม่ก็หน่วยงานที่รับลงทะเบียนของธนาคารนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือไม่ก็ทอสอค่ะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยระยะเวลานะคะที่มีการยืนยันตัวตนแหกว่ามีความแตกต่างอะไรกันตรงนี้ช่องทางก็สามารถที่จะไปกันได้ที่ธนาคารของกรุงไทยหรือไม่ก็เข้าไปที่แอปเป๋าตังนะคะยืนยันตัวตนกันก่อนวันที่12มกราคมปี2570นะคะหรือไม่ก็ลองไปดูนะคะว่าที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็มีการเปิดให้ยืนยันตัวตนกันจนถึงวันที่14ตุลาคมนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าใครที่จะเข้าในด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างก็ตรวจสอบกันตรงนี้สักนิดนึงค่ะและค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: รียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000 บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาภิเษกกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความจึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วค่ะเจ้าชายผู้เกียจค้านจะไปอย่างไรแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: นิทานไทย
3: เจ้าชายผู้เกียจค้านการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเดี๋ยวนะไม่ดีกว่ามันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นมันคือเรื่องการนอนอาณาจักรที่ความเหนื่อยล้ามองเป็นเรื่องทรยศและท่ามกลางสิ่งนี้มีชายหนุ่มนามว่าดอเรียนทุกวันนี้รู้จักกันว่าเจ้าชายจอมเกียจคร้านซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับการขนานนามว่าผู้ทรงศักยภาพเขาเรียกพ่อแม่ว่าท่านพ่อจอมตรวจสอบและท่านแม่จอมระเบียบซึ่งจริงๆก็คือกษัตริย์เลออนทิสและราชินีวิเรลดาแต่เขาไม่เคยเรียกชื่อจริงอยู่แล้ว
4: เจ้าชายดอเรียนความเป็นเลิศไม่ใช่ความสำเร็จแต่คือพื้นฐานข้าได้วางแผนให้เจ้าอีก10ปีข้างหน้าแล้วแบบนั้นเจ้าจะได้ไม่วนเวอเพ้อฝัน
5: ขอบพระทัยพะยะค่ะท่านระเบียบเอ้ยฟาบาท
3: วัยเด็กของเขามีแต่ความเป๊ะเสียงปรบมือแทนความรักได้ดาวทองคำง่ายกว่าการสวมกอด
4: หากท่านเอาความคาดหวังพระองค์มาเข้ากันได้พระองค์อาจรักท่านอย่างที่ท่านหวังไว้ก็ได
3: ้เขาพยายามแล้วดอเรียนไม่มีเพื่อนมีแต่ผู้ชี้แนะเขาไม่วิ่งเล่นแต่ต้องวางตัวยิ่งเขาเหนือชั้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไร้ตัวตนมากขึ้นอยู่มาวันหนึ่งเขายุติไม่พยายามใดๆไม่วางตัวและไม่มีใครสังเกตเลยจนกระทั่งเขาหายตัวไปจากความเงียบงัน
5: หรือข้าก็แค่ทำตัวขี้เกียจแค่นั้นเอง
3: เขาเติบโตและกลายเป็นที่รู้จักว่าเจ้าชายจอมเกียจคร้านผู้คนว่าเขานั้นขี้เกียจแต่สิ่งที่พวกเขาไม่เห็นคือสิ่งที่เขาแบกไว้อยู่หนักไปถึงกระดูกอยู่ในลมหายใจตามประสงค์ที่เขาจะดูแล
4: ฟาบาทงบประมาณทางทหารรอท่านให้การอนุมัติอยู่นะพระเจ้าค่ะ
6: โอ้นี่มัน3เดือนแล้วเหรอเนี่ยตอนนอนเวลาช่างผ่านไปเร็วจริง
4: อาณาจักรต้องการผู้นำ
6: อาณาจักรต้องการการพักผ่อนด้วย
3: เจ้าเป็นราชวงศ์นะไม่ใช่พรหมลุกขึ้น
6: แต่ท่านแม่ข้ากับพื้นเราเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วว
4: ันหนึ่งเจ้าจะเสียใจที่ปล่อยเวลาทิ้งไป
6: ข้าไม่ได้ทิ้งสักหน่อยข้ากำลังเพลิดเพลินกับมันช้า
3: ๆในที่สุดทุกคนก็หยุดผลักดันเขากลับทำให้พวกนั้นเหนื่อยหน่าย
4: ฟาบาทท่านไม่ควรนอนระหว่างล่าสัตว์นะพะยะค่ะ
6: ต้นไม้ต้นนี้รองรับหลังข้าได้ดีทีเดียวข้าแค่กำลังสื่อสารกับธรรมชาติ
3: และนั่นคือตอนที่เธอปรากฏตัวอย่างเงียบๆไม่เสแสร้งเจ้าคือเจ้าชายเหรออย่างกับคนขี้เซาที่แต่งตัวดี
6: แล้วเจ้าคือ
3: เกรลดาชาวนานายพรานแล้วเจ้าล่ะ
6: เจ้าชาย
3: พวกเขาเรียกเจ้าแบบนั้นเหรอแล้วเจ้าเรียกตัวเองว่าอะไร
6: ส่วนใหญ่ก็แค่ให้มันสวยหรูฉลาดบ้างเป็นบางครั้ง
3: ช่างเป็นการแนะนำตัวที่ฉลาดดีนี่เจ้าชายยิ้มและเกรลดาเดินจากไปแต่ทั้งคู่ก็ได้พบกันอีกครั้งและอีกครั้งบางทีก็ถือว่าเกินพอแล้วล่ะและในที่สุดดอเรียนก็ไม่รู้สึกว่าเขาต้องเป็นอะไรมากกว่านี้แล้วก็แค่พอแล้ว
4: อย่างน้อยเขาก็เดินล่ะนะ
3: มันเกิดขึ้นในเช้าวันหนึ่งเช่นเคยเช้าตรู่เสียงดังเจ้าระเบียบราชสำนักมารวมตัวกันดอเรียนนั่งหลังค่อมฟังอยู่บ้างและจากนั้นพวกเขาก็ได้ยินท่านทูตพูดด้วยเสียงสะอื้น
4: ฟ้าบาทพวกเขาไปหมดแล้ว
3: กษัตริย์เลออนทิสและราชินีวิเรลดาหายไปโดยไม่ร่ำลาหายไปเฉยๆไร้วี่แววไร้ร่องรอยแค่หายไปไม่มีใครคาดเดารู้สาเหตุได้เลยเหล่าขุนนางสะอื้นทหารร้องตะโกนอาณาจักรสั่นคลอน
7: มกุฎราชกุมารดอเรียนก่อนที่จะทราบว่าบัลลังก์ไร้ผู้ขึ้นคลองเขาคงไม่สนใจหรอกแต่มันก็ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้ว
3: แล้วเจ้าชายจอมเกียรติคร้านของเราก็ได้เป็นกษัตริย์ขี้เซาแห่งราชอาณาจักรวันเวลาผ่านไปและคณะสำรวจที่ดีที่สุดกลับมาด้วยความว่างเปล่ารองเท้าเปื้อนฝุ่นและแววตาอันสับสนข่าวลือแพร่สะพัดคนต่างสวดภาวนาและบัลลังก์ไร้ผู้ครองกับเด็กหนุ่มผู้ซึ่งไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรเลยและแล้วเย็นอันมืดมิดวันหนึ่งภายใต้ข้ออ้างในการฟื้นคืนระเบียบขุนนางฝ่ายค้านเรียกประชุมสภาแบบปิด
7: ฟ้าบาทกษัตริย์องค์กรมีโครงการในช่วงเวลาเช่นนี้แบบว่าทรงมีวิสัยทัศน์มาก
4: พิธีกรรมเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นลูกแก้วโบราณซึ่งจะปล่อยสารบางอย่างในอากาศเพื่อสงบสติอารมณ์เพื่อการปกครองที่ดีขึ้นไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่จะต้องทำให้สำเร็จคืนนี้ก่อนที่ข่าวลือจะแพร่ออกไปงั้นถ้าข้ากดปุ่มพิเศษนั้นแล้วทุกคนจะหยุดแตกตื่นเหรอ
7: ถูกต้อง
6: งั้นก็โอเคจัดการเลยตามนั้น
3: เขาไม่เข้าใจอะไรและไม่สนใจด้วยแค่อยากจะกลับไปนอนดอเรียนวางมือของเขาลงบนลูกแก้ว
6: โอ้เรียบร้อยเดี๋ยวใครก็ได้ปลุกข้าด้วยนะถ้าเสร็จแล้ว
3: อาณาจักรก็ได้หยุดพยายาม
7: ไม่เจอลูกศิษย์มา2 วันแล้วพวกเขาหายไปเลย
4: ข้าเองก็ไม่อยากยุ่งกับพวกนั้นอยู่แล้ว
7: โอ้ยเหนื่อยชะมัด
3: ข้าจะไม่ได้ว่าอ่านหน้าสุดท้ายตอนไหนหรือทำไมข้าจะต้องอ่านมันด้วย
6: ม้าไม่กินข้าก็เหมือนกัน
3: แต่มีเพียง1 คนที่ไม่ถูกไอหมอกเกรลดาตัดสินใจตรวจสอบโครงการหลวงที่ดอเรียนจัดการเธอปีนขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาสูงสุดของพระราชวังที่แม้แต่แมงมุมยังหลับไหลที่นั่นท่ามกลางฝุ่นและความเงียบเธอพบม้วนกระดาษมันไม่ใช่แค่หมอกมันคือเงามืดดอเรียนเจ้าปลุกตัวอะไรออกมาดอเรียน
6: เกรลดาเจ้ามาทำอะไรที่นี่แล้วข้าปลุกอะไรเหรอ
3: มันคือเงามืดสร้างมาเพื่อศัตรูพวกมันหลอกเจ้าเจ้าต้องปกป้องอาณาจักรนะ
6: เกรลดาตาของเจ้า
3: ดอเรียนเจ้าไม่ได้ขี้เกียจแค่หมดไฟแล้วมันกำลังแพร่กระจายไปทั่วมันเริ่มต้นจากภารกิจอันสูงส่งไม่ใช่ในศึกต่อสู้หรือการทำนายแต่ในครัวของราชวงศ์ช่วงเวลาอาหารว่าง
8: ถ้าข้าไม่ได้ชีสภายใน10นาทีนี้ข้าอาจจะก่อกบฏก็ได้นะ
3: และเขาก็เห็นมันผ้าผืนหนึ่งบนพื้นไม่ได้หรูหราไม่ได้แวววาวก็แค่ผ้าที่อยู่ผิดที่ผิดทาง
7: ข้าถูกขังอยู่ใต้เศษขนมปังแครกเกอร์มาตลอดสัปดาห์ในที่สุดก็มีมือที่มีความดันต่ำพอที่เข้ากันกับข้าสักที
6: ตัวอะไรเนี่ยซ่อมที่หลงตัวเองงั้นเหรอ
7: คนที่เขียนต้องเขียนให้ข้าอยู่ที่นี่เพราะพอเจอความเครียดสูงเจ้าชายจอมขี้เกียจก็ไม่ยอมออกไปไหนเลยเจ้าไม่มีวันไปไกลเกินห้องนอนหรือชั้นวางขนมเพื่อข้าหรือสันหลังของเจ้า
6: ว้าวด่าปากแซบนี่นาข้าคือเจ้าชายรู้ไว้ซะด้วย
7: ฮะเก็บปากไว้เถอะกษัตริย์ขี้เศร้าเจ้าแค่กลายเป็นตัวเอกด้วยปริยายหยุดกินประชดชีวิตและตามข้ามาข้าคือที่พึ่งทางใจและทุกอย่างที่เจ้าต้องการ
6: ก็ได้แต่ข้าไม่พลาดมื้อเช้ารอบสองแน่ไม่อยากเชื่อว่าข้ากำลังฟังดาบในครัวพูด
3: ดอริเอนไม่อยากยอมรับแต่เขาทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อเกรลดาเดินหน้าลุยใจกลางของเงามืดนั้นไม่ใช่สนามรบมันคือความทรงจำน่าจะรู้ให้ดีกว่านี้ล้มเหลวยังไม่พอน่าอับอายพยายามมากกว่านี้ทำไมไม่เป็นเหมือนกับขี้เกียจแค่นี้เองอ่อนแออีกแล้วเหรอน่าผิดหวังเราคาดหวังมากกว่านี้ตัวถ่วงนี่ไม่ใช่เจ้าเลยโตได้แล้วไร้ประโยชน์ที่เกียจ
6: นี่คือสิ่งที่ทุกคนได้ยินอยู่ในหัวงั้นเหรอใครพูดแบบนี้ใส่พวกเขากัน
7: พวกเขาเป็นคนพูดใส่ตัวเองเงามืดก็แค่กระจกเงาเป็นเขาวงกตของแรงกดดันที่ทุกคนเคยรู้สึกและเศษเสี้ยวของบทสนทนาที่พวกเขาคุยกับตัวเองเจ้าก็เคยเรียกตัวเองว่าคนขี้เกียจมาตั้งนานไม่ใช่เหรอไม่มีเวลาแล้วเจ้าชายได้เวลาจัดการหมอกพวกนี้มาทำให้พวกมันร้องหาแม่กัน
6: เดี๋ยวมันตอบสนองแล้ว
3: ยิ่งเขายกดาบขึ้นหมอกยิ่งหนาขึ้นเรื่อย
9: ๆทำไมจิตใจเจ้าถึงไม่ไปเตือนเหมือนมันอื่นเลยทำไมตัวเจ้าถึงไม่จางลงไป
7: ฮะเจ้าตัวบั่นทอนสินะรู้อะไรไหมเจ้าชายของเราไม่เคยคิดจะทำอะไรอยู่แล้วพระองค์เป็นซึมเศร้ามานานกว่าคำสาปของเจ้าจะเกิดซะอีกเอาไปกินซะเจ้าเงามืด
6: ขอบใจ
9: ไม่มีใครมีผลเงามืดได
3: ้ภาพลวงตาพุ่งเข้าใส่พ่อแม่ของเขาตะโกนโล่รางวัลแตกกระจายเสียงเย้ยดังขึ้นคนขี้เกียจ

0: การต่อสู้ของข้าไม่ใช่กับเจ้าแต่กับตัวข้าเองข้าไม่ได้ขี้เกียจก็แค่เหนื่อยมาตั้งแต่เกิดเขาเรียกมันว่าศักยภาพแล้วก็ลงโทษข้าเพียงเพราะข้าทำไม่ได้ตามที่เขาหวัง
1: ทำเอาเงามืดโกรธและสั่นไหวเตรียมปล่อยหมัดสุดท้ายแต่ดอเรียนไม่หยิบดาบขึ้นมาเขาหลับตาและโอบรับมันแทน
0: เรลด้าเห็นข้าแม้ในวันที่ข้าไม่เห็นตัวเองนางไม่ได้หวังให้ข้าเก่งขึ้นกับนางข้าก็เพียงพอแล้วแต่ข้าช่วยนางไม่ได้ข้าช่วยตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ําแต่ข้าจะไม่ติดอยู่กับอดีตกับสิ่งที่ข้าไม่สามารถทําได้อีกต่อไปเจ้าดูดกินความทะเยอทะยานหรืองั้นก็อดตายไปซะเพราะข้าไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วไม่ใช่พ่อแม่ข้าไม่ใช่อาณาจักรนี้ข้าไม่อยากเป็นกษัตริย์ไม่ต้องการความรักข้าพอแล้วแม้แต่ที่นี่ข้าพอแล้ว
1: หมอกจางหายเหมือนแค่ฝันร้ายอาณาจักรหายใจโล่ง
2: โอ้ยดีจังเลยอ่ะในที่สุดพวกเรารอดแล้วดีจังเลยสบายใจที่สุดเลย
1: ราชวงศ์ที่หายไปถูกพบแล้วถูกจับโดยหลอดฝ่ายค้านที่ตอนนี้รอการพิพากษาพวกเรากดดันเจ้าเกินไปเจ้าก็เพียงพอแล้วแม้ในตอนที่เรามองไม่เห็น
3: ข้านึกว่าข้าเตรียมพร้อมให้เจ้าแต่ไม่ยักเห็นว่ากำลังทำให้เจ้าเหนื่อยล้าพ่อขอโทษนะลูกชาย
2: เจ้าไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยแต่ก็ยังทำให้เห็นอยู่ดีว่าเจ้าคือผู้นำที่ดีที่สุดที่อาณาจักรนี้เคยมีมานะ
0: ข้าก็ต้องรักษาภาพลักษณ์หน่อยนะสิข้าเนี่ยคือเจ้าชายจอบเกียรติคร้านนะเรลด้าเจ้าเป็นคนจัดการนะส่วนข้าจะคอยดูอยู่ที่ห้องพัก
2: ฮะเดี๋ยวก่อนสิ
3: เจ้าชายดอเรียนท่านสร้างชั่วโมงแอบอู้งานกลางวันเหรอพะยะค่ะ
0: มันคือการปฏิวัติการพักผ่อนในระบบราชการของอาณาจักรไงพวกเจ้าคงไม่เข้าใจฝันดีนะ
4: ค่ะก็จบนิทานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็พยากรณ์อากาศกันสักนิดหนึ่งก็สัปดาห์นี้ต่อสัปดาห์หน้านะคะประเทศไทยตอนบนก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักแล้วก็ตกหนักบางแห่งด้วยส่วนทางภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่าร่องมรสุมก็เลื่อนพัดผ่านทางภาคเหนือหรือไม่ก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณของอ่าวตังเกียขณะที่มรสุมทางภาคของตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะคะมีกำลังปานกลางค่ะแต่ว่าเขาเรียกว่าประเทศไทยตอนบนแล้วก็อ่าวไทยอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็เดินทางด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ระวังในด้านของฝนตกหนักนะคะฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งด้วยก็สัปดาห์นี้ต่อสัปดาห์หน้าแล้วก็ชาวเรือก็เดินทางด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะก็เป็นห่วงค่ะจากรายการกองทบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะคะแล้วก็ช่วงท้ายรายการค่ะก็วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะก็ที่หลายๆคนก็จะอยู่ในช่วงของเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดกันหรือเปล่าคะเพราะว่าอาจจะไปแถวพัทยาก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเรือรบของสหรัฐอเมริกาก็เดินทางถึงประเทศไทยอย่างที่บอกไปนะคะเขาจะอยู่วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีก1วันค่ะก็ที่ท่าเทียบเรือแหลมฉบังที่จังหวัดชลบุรีนะคะเขาบอกว่าเป็นจุดให้ลูกเรือนะคะกว่าเขาบอกว่า 5,000 คนก็ประมาณสัก 4,800 คนได้นะคะที่มากันในครั้งนี้ค่ะก็บอกว่าเป็นเรือยักษ์ขนาดใหญ่ USS อับราฮิมรินคอนนะคะก็พร้อมกับลูกเรือเขาบอกว่าเป็นการฝึกอะไรกันแบบนี้แล้วก็เดินทางมาพักผ่อนที่ประเทศไทยเขาบอกเป็นจุดหมายปลายทางตรงนี้นับว่าเป็นเขาบอกว่าอีกครั้งหนึ่งในรอบ14ปีค่ะที่เรือ USS นะคะบอกว่าในเชิงวิศวกรรมของทางทหารแล้วก็เรือลำนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนเมืองลอยน้ำหรือไม่ก็เป็นฐานทัพอากาศที่เคลื่อนที่ได้ขนาดใหญ่เขาบอกว่าเดินทางมาตรงนี้ทำให้เขาบอกว่ากำลังพลของกองทัพเรือของทางสหรัฐเนี่ยได้มาพักผ่อนกันตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นฝั่งกันตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแต่ว่าครั้งนี้นะคะที่เดินทางมาคาดว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นในด้านของเศรษฐกิจแล้วก็การหมุนเวียนของเม็ดเงิน ของทางจังหวัดชลบุรีพัทยาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงอย่างมหาศาลด้วยไม่ว่าจะเป็นในด้านของค่าโรงแรมที่พักภัตตาคารอาหารหรือไม่ก็บริการขนส่งสาธารณะด้วยรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวของทางท้องถิ่นนะคะเพราะว่าการมาพักผ่อนในครั้งนี้แต่ว่านะคะก็มีระบุด้วยนะคะว่าสถานที่ที่ต้องห้ามกำลังพลเนี่ยเข้าไปห้ามเด็ดขาดเลยก็คือว่าร้านที่มีการจำหน่ายในด้านของกัญชาหรือไม่ก็รวมถึงกิจกรรมทางน้ำเขาบอกว่าห้ามในด้านของการขี่เจ็ตสกีหรือไม่ก็เป็นการแพกลางล่มห้ามก็บอกว่าเป็นแบบเงื่อนไขก็คือสำหรับ
5: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
6: 0894780889
5: บลูมิโน่ไลน์07
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
9: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
8: ใช่
13: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
14: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
15: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมการปกครองแจงกรณีไม่ต่อใบอนุญาตสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราชี้ระยะห่างจากคลองทางสาธารณะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสักครู่มาติดตามค่ะ
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบ
8: ต้องมี
7: เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิ
7: และอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสุก
7: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
8: อมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: กรมการปกครองแจ้งสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราระบุว่าไม่อนุญาตต่อใบอนุญาตให้เหตุจากผิดหลักเกณฑ์2จุดขณะนี้คดีอยู่ที่ชั้นศาลปกครองคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: กรมการปกครองออกเอกสารชี้แจงกรณีการจัดตั้งสุสานภายใต้ชื่อ New Yuvis Cemetery หรือสุสานชาวยิวแห่งใหม่เพื่อรองรับการฝังศพมากกว่า 1,200 หลุมในพื้นที่ใกล้กรุงเทพโดยอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราได้รายงานผลการตรวจสอบพบมีการจัดตั้งสุสานดังกล่าวในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้ามีบริษัทการชาบัตรจำกัดเป็นผู้ยื่นคำขอและมีนางสาวสมพรเกิดบ้านไร่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการสุสานซึ่งได้รับอนุญาตเมื่อปี2564ใบอนุญาตมีอายุ3ปีต่อมาปี2566บริษัทได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตแต่ในอำเภอบางคล้าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าที่ตั้งสุสานไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้ในอำเภอบางคล้าจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตต่อมาบริษัทการฉบับได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเมื่อตุลาคมปี67ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาและมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ปัจจุบันผู้ดำเนินการแทนบริษัทใช้สิทธิ์ทางศาลและเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองยืนยันกรมการปกครองดำเนินการตามกฎหมายในการมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริค่ะ
5: ญี่ปุ่นเฝ้าระวังความเสี่ยงสึนามินำภูเขาไฟกระกระตัวของอินโดนีเซียปะทุรุนแรงส่งลาวาพุ่งจากปากปล่องได้เท่าฐานสูง400เมตรประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เผยสหรัฐอาจโจมตีภูเขาพิกเอ็กซ์แหล่งใต้ดินที่เชื่อมโยงโครงการนิวเคลียร์อิหร่านในเร็วๆนี้หลังพื้นที่แห่งนี้ยังไม่ถูกโจมตีจากสหรัฐและอิสราเอลทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันยังไม่มีมติขั้นสุดท้ายส่งทหารไปช่องแคบฮอร์มุสชี้กำลังพิจารณาทั้งภารกิจรบกู้ภัยและภารกิจที่ไม่ใช่การสู้รบโดรนของรัสเซียโจมตีอาคารสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติของยูเครนใจกลางกรุงเคียฟมีผู้ได้รับบาดเจ็บ12คนสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติ164ชาติหนุนเปลี่ยนแผนที่โลกให้สะท้อนขนาดแอฟริกาได้แม่นยำขึ้นหลังแผนที่เมอร์เคเตอร์ถูกวิจารณ์ว่าบิดเบือนขนาดทวีปสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยประชาชนที่ประสบวิกฤตจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061026-0370 061026-0374 คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
6: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวล
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้าง

แก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

ด้วยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงจริงนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง3เพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเมตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

0: าอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
1: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: กลับมาชั่วโมงที่2นะครับลุงโชเล
1: ่มาล้อมวงมาฟังกัน
0: ครับตอนนี้เราก็มีทางคลื่นของวสป.ทั้งตชด.ทั้งทุ่งสงแล้วก็กาญจนบุรีกลับมาแล้ว
1: ฟังกัน
0: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับ
1: จังหวัดปราจีนบุรีก็ยังฟังกันอยู่เนี่ย
0: ตำรวจภูธรภาคเก้าสตูลครับ
1: สวัสดีชาวสตูลอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะ
0: ครับผมแล้วก็ถึงเวลาก็ต้องมารายงานตัวกันอย่างนี้นะฮะ
1: พบกัน
0: แล้วก็มาบอกว่าวันนี้ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรเนี่ยนะ
1: ไปตลอดไปที่ไหนเนี่ย
0: นู้น
1: ตลาดนัด
0: บ้านบ่อทราย
1: ตำบล
0: สะแจง
1: อำเภอ
0: บางระจัน
1: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ครับผม
1: ตลาดนัดบ้านบ่อทรายตำบลสะแจงบางระจันสิงห์บุรี
0: ครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกันสินค้าของเราไป
0: เมื่อวานอากาศร้อนร้อนร้อนจริงๆนะเมื่อวานเนี่ย
1: ตอนกลางวันเนี่ยนะ
0: โอ้โหตอนเย็นบ้านผมฝนตกบ้านโชเล่ไม่ตกอ่ะ
1: ก็อยู่ตำบลเดียวกันแต่มันไม่ตกกันในบ้านผม
0: คุณหลับหรือเปล่า
1: ผมว่าไม่หลับนะผมหลับยาก
0: สถานีวิทยุก็ยังบอกตอนนี้ขอลงก่อนนะฟ้ามันเปรี้ยงปร่างเปรี้ยงปร่าง
1: ไอ้ฟ้ามาร้องอยู่แล้วละแต่มันไม่ตกที่บ้านผม
0: ม
1: ัน
0: ก็ตกต้องใส่จะสาบานใครไว้ละมั้ง
1: ไม่ได้สาบานนะ
0: ฮะ
1: บ
0: ้านเราในตอนนี้เมื่อวานนี้ก็มีเรื่องขึ้นหนึ่งเลยก็เรื่องอดีตอัยการไปผักอกนักวิชาการไปผักจับแขนและผักจักรยานล้ม
1: น่ะเป็นเรื่องกันน่ะ
0: ผมไม่ได้ทำร้ายเขานี่
1: แจ้งความอยู่น่ะ
0: เออแล้วก็รู้สึกได้ประกันตัวละทีแรกเขาคัดค้านการประกันตัวนะ
1: ได้ประกันตัวออกมา
0: ทนายตั้มกับกันจอมพลังก็เอากัน
1: ตั้มจอมพลังกับกันจอมพลังเจอกันครับว่
0: าตอนนี้ก็ได้ใช้ยาใหม่ตั้มจอมพลัง
1: มามีหนวดด้วยนะ
0: หนวดลิเก
1: เออแล้วก็ยังมี
0: ดาบทิชชู่เช็ดอีก
1: คอยซับเหงื่อเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ไม่ทำได้เหมือน
0: ผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรเนาะ
1: นั่น
0: เถอะเขาต้องมีอะไรสักอย่างแหละแล้วก็อะไรกับหมอไอ้หมอปากแซบนะคือด็อกเตอร์ธนกิจไปตรวจสอบไงไอ้ท่านเป็นคณะกรรมการตรงนี้ด้วยเนาะเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณเนี่ยตอนด็อกเตอร์ธนกิจปรากฏว่าคุณหมอคนเนี้ยที
1: ่
0: บอกว่าบัตร30 บาทเนี่ยชั้นต่ำไปตัดเพาะเครียดหนักจะขอเลิกเป็นหมอ
1: จะไปไหนอ่ะ
0: ไปบวชตลอดชีวิต
1: โอ้บวชเลยหรือไง
0: แม่หมอกูจะเอาอะไรกินน่ะมึงไม่เลี้ยงกูอ่ะ
1: โอ้
0: เออก็คือตอนนี้เป็นหมอไม่ได้แล้ว
1: นาน
0: เขายกเลิกใบไปแล้วใช่มั้ย
1: โอ้
0: จากกรณีคุณหมอปากแซบเนี่ย หรือแพทย์คลินิกย่านคลองสำวานะถูกร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมด่าทอและเหยียดผู้ใช้ติด30 บาทล่าสุดในโซเชียลมีการแชร์คลิปเหตุการณ์ที่ดร.ธนกิจจิตอารีรัตน์ประธานคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์สปสช.โทรศัพท์พูดคุยกับคุณหมอดังกล่าวนี่แหละ
1: ได้พูดได้คุยกันเนี่ยนะ
0: ในเพจของเจ๊ม้อยวีบวกเนี่ยนะนำคลิปดังกล่าวมาเผยแพร
1: ่
0: นะครับในบางช่วงบางตอนบทสนทนาหมอได้ระบายความในใจพร้อมกับร้องไห้โหออกมาบอกว่าต่อไปนี้เครียดหนักนอนไม่หลับบอกว่าตอนนี้นะ
1: เป็นไง
0: อดหลับอดนอนช่วยคนไข้แต่ต้องมาเจอแบบนี้ขอเลิกเป็นหมอแล้วจะไปบวชแล้ว
1: บวชตลอดชีวิตด้วยมือมา
0: เข้า
1: ตำราศาสนาพุทธเลยนะ
0: ครับตำรายังไงอ
1: ้าวเวลาคนไทยเนี่ยอายุ20 ปีนี่ก็ให้บวชก่อนถึงจะไปมีเมียนะ
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: ถ้ามีเมียแล้วไปบวชเนี่ยนะ
0: เป็นไง
1: ไม่ยอมสึกเลยละ
0: ทำไมอ่ะ
1: อ้าวก็
0: กูขึ้นสวรรค์แล้วเว้ย
1: ฉันถึงให้บวชก่อนไงบวชก่อนแล้วก็ไปมีเมีย
0: จะได้รู้ไง
1: พาไปมีเมียก่อนแล้วมาบวชนี่ไม่ยอม
0: จะรู้ว่านรกมีจริงอย่างที่โชเล่ถามผมเมื่อวานเนี่ยแหละ
1: เป็นไง
0: ไปหาหมอก็ถามว่าจะฟังข่าวดีหรือข่าวร้าย
1: และเป็นไง
0: อะไรก็ได้หมอขับต้องทำใจนะ
1: ทำใจนะ
0: แล้วไงเมียคุณตายแล้วเดี๋ยวตาแล้วล่ะแล้วข่าวดีล่ะ
1: ข่าวร้ายเน
0: ี่ยแล้วข่าวร้ายล่ะเมื่อกี้แสดงว่าข่าวดีเนี่ย
1: เบียตาแสดงว่าข่าวดี
0: โอ้เวลาอากาศร้อนๆเนี่ยคน คนบอกว่ามันผมไม่ร้อนนะแต่เหงื่อออกกลางคืนจนเสื้อเปียกเนี่ย5โรคที่ไม่ควรมองข้ามนะ
1: อ้าวฟังกันไว้บ้างนะ
0: ครับผมเพราะว่าเหงื่อออกแต่ไม่ร้อนน่ะ
1: มันไม่ร้อนแต่เหงื่อมันออก
0: เออมันเหงื่อออกเนี่ยทั้งในห้องก็เย็นนะเสื้อเปียกหมอนชื้นผ้าปูที่นอนเปียกนะฮะเสื้อผ้ากลางคืนเปียกมาเลยคงจะขี้ร้อนเฉยละมั้งเพราะเหงื่อกลางคืนแบบชุ่มๆมากๆเรียกว่าเหงื่อออกกลางคืนมากผิดปกติเป็นอาการที่พบเห็นได้หลายอย่างนะครับตั้งแต่ฮอร์โมนยาน้ำตาลต่ำไปจนถึงการติดเชื้อในโรคบางอย่างด้วย
1: โอ้โห
0: นะอาจจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษก็ได้
1: เป็นได้
0: เพราะร่างกายดูรู้อยู่แม้กระทั่งตอนนอนเนี่ยนะ
1: เออ
0: ไทรอยด์เป็นต่อมที่ควบคุมพันเผาผลาญหลายระดับถ้าฮอร์โมนไทรอยด์สูงเกิน
1: ร่างกาย
0: เหมือนกับเครื่องยนต์ที่เร่งรอบอยู่ตลอดเวลา
1: เลยเกิดอาการ
0: ได้หลายอย่างเช่น
1: อะไร
0: ขี้ร้อนกว่าปกติ
1: ขี้ร้อนด้วยง่าย
0: เหงื่อออกง่าย
1: โอ้โห
0: ใจสั่นมือสั่นไม่ค่อยหลับ
1: เออ
0: ถ่ายบ่อย
1: นาน
0: กินได้แต่น้ำหนักลดอันนี้เบาหวานมาแล้วนะ
1: เนี่ยนะ
0: บางวันเนี่ยนะบางตอนกลางวันรู้สึกร้อนนะแต่พอกลางคืนเหงื่อออกจนเสื้อนี่ชื้นหมด
1: ถึงขนาดนั้น
0: เอออาการกลุ่มนี้โดยร่วมกันเป็นร่วมกันเนี่ยชีพจรจะเต้นเร็วน้ำหนักลดโดยไม่ตั้งใจ
1: เออ
0: คุณไปตรวจค่าไทรอยด์นะ
1: เอาไปตรวจกัน
0: สองน้ำตาลต่ำตอนกลางคืนโดยเฉพาะคนที่ใช้ยาลดน้ำตาลนะลดเบาหวานนะครับยาลดเบาหวานนี่อย่าไปซื้อกินเองนะกินยาคุณหมอนะ
1: ให้คุณหมอเขาให้ยาเบาหวานมากินแล้วก็รับประทานมาละกินนก
0: ได้
1: อันนี้ตามกันไป
0: คนที่กินยาเคมีเกี่ยวกับเรื่องการลดน้ำตาลเนี่ยผลที่เกิดได้ก็คือเหงื่อออกใจสั่นมือสั่นฝันร้ายสะดุ้งตื่นปวดหัวในตอนเช้าอ่อนเพลียเพียแรงปกติหลังตื่นนะครับ
1: อ
0: าการติดเชื้อเรื้อรังนะครับเรียกว่าเหงื่อออกกลางคืนเป็นไข้น้ำหนักลดต้องระวังนะ
1: ระวัง
0: เลยแล้วบางคนนี่ไอเป็นเวลาหลายวันหลายคืนเนี่ย
1: ไอเรื้อรังอย่างเงี้ย
0: เบื่ออาหารอ่อนเพลียเพียแรงนะครับต่อมน้ำเหลืองโตก็เป็นได้
1: ลำบากเหมือนกันเนาะคนเราเนี่ยเนาะ
0: ใช่ระบบเลือดแล้วก็มะเร็งบางชนิดเนี่ยคนสังเกตดูนะน้ำหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจ
1: มีไข้
0: เป็นให้หาย
1: เป็นให้หาย
0: ต่อมน้ำเหลืองโตที่คอรักแร้หรือขาหนีบ
1: อ
0: ่อนเพลียผิดปกติคันตามตัวโดยไม่มีสาเหตุ
1: นาน
0: บางคนมีฮอร์โมนเปลี่ยนก็ไม่รู้ตัวหรอกจะเป็นผู้หญิงที่ว่าอายุ40 50ขึ้นไปอ่ะคือพวกหลังหมดประจำเดือนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ที่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ไวทองอะไรเนี่ย
1: ไวทองเนี่ย
0: คนนี้จะมีอาการร้อนวูบๆวับ
1: ๆบางคนเนี่ย
0: ตอนกลางวันเนี่ยหน้าร้อนหน้าวูบ
1: กลางคืนล่ะ
0: ตัวชุ่มทั้งตัว
1: ตื่นขึ้นมาตัวชุ่มทั้งตัว
0: หลับๆตื่นๆเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นใจสั่นหงุดหงิดฉันงอนขี้โมโหเนี่ยนะ
1: โอ้ย
0: ประจำเดือนมามั่งไม่มามั่ง
1: นี่เขาเรียกว่านี่แหละไวทองละหรือจะไปลมจะมาเนี่ย
0: ครับผมห้องร้อนความรุนชื้นสูงเนี่ยข้าไปอยู่เอ๊ะเขาร้อนทำไมฉันไม่ร้อนอะไรเงี้ยคนที่ดื่มเหล้ามากๆก็ระวังหน่อยนะ
1: ตับจะแข็งนะ
0: ครับ
1: ระวังระวัง
0: ระวังระวังเอากระถินหน่อยกระถินหน่อย
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
0: ครับ
1: จะเป็นกองละพันกองละ500ก็ได้
0: เท่าไหร่ก็ได้แล้วติดจิตศรัทธาของท่านนะ
1: แล้วก็จะร่วมเปิดลงทานอะไรก็ติดต่อกับทางวัดเขา
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: จ้าก
1: องละพันนะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็วางศิลาฤกษ์สะพาน3ข้ามโลกเนี่ยนะ
0: อ้าวเหรอ
1: สะพานข้าม3โลกกันนะ
0: รู้ได้ไงใครก็บอกคุณล่ะ
1: ผมดูทางโทรศัพท์เนี่ยนะ
0: โอ้พี่ทัน หมดตกข่าวแล้วดังนั้นนะ
1: เขาบวกสวงกันบวกเสือเกี่ยวกับสะพานเนี่ยนะ
0: ช่างก็บอกไม่เกิน5เดือนนะ
1: โอ้เอาดีแล้วขอให้เสร็จทีนะ
0: จะได้หาลิเกโชเล่ไปเล่นนะ
1: ฉลองสะพานไปเลยนะหลวงพ่อกรรมการ
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองมากตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนที่วัดโคกพรหมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: วันที่1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอันนี้ซื้อที่ดินวันหนึ่งพฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุนอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาทหนึ่งพฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีหนึ่งพฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหนองตะแจ้ง ตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: หนองแจ้งหนองแจ้งเดี๋ยวเขาโทรมาว่าไ
1: อ้หนองแจ้ง
0: เออไม่มีตา
1: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้ง
0: ครับ
1: ตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: จ้า
1: 7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอบักไห่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีและงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีเริ่มงาน29 30 31ตุลาคม2คือ2วันอันนี้มีลิเกเด็กโชคดีทำการแสดงนะ
0: ใช่ครับผม
1: ไปดูกัน
0: เอาวันที่1พฤศจิกายนวัดนึงวัดป่าดุญยารามขอนแก่นไง
1: ที่ขอนแก่นนะ
0: วัดประดาวนารามน
1: ี่ไม่ใช่ประดา ตะแหวนไง
0: แหวนไปถึงไหนแล้วไม่รู้โอ้ยประเทศไทย
1: เอาไปทอดกฐินกันแล้วกัน
0: โอ้โหสุดยอดจริงๆในประเทศไทยผมปวดหัวจริงๆเนี่ย
1: จุกจิกก็ได
0: ้ดีแล้วที่ผมไม่ได้เป็นนายกกับเขาว่า
1: คุณเนี่ยนะจะไปเป็นนายกกันเนอะ
0: จะเป็นนายกป่านี้ประสาทและประธานไปแล้วผมอ่ะ
1: เร
0: ื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องปืนอีก
1: ปืนเนี่ยมีกันทุกวันเหมือนกัน
0: ครับ
1: วันก่อนก็ยิงกันที่โตลุงลพบุรี
0: นั่นแหละ
1: แ
0: ล้วเมื่อคืนนี้ที่ไหนฮะที่บางลี่หรือไง
1: อันนั้นอุบัติเหตุเนี่ย
0: เป็นไงเป็นไง
1: เพราะว่าตกลงไปที่คลองบางลี่น่ะ
0: ตายไหมเนี่ย
1: ตายหนึ่งศพผู้ชายเนี่ย
0: บางลี่บางมะยมมุจลินเนี่ยนะ
1: นี่แหละบางมะยมเนี่ยคลองนั้นนะตกลงไปในคลองรถนะนะ
0: ครับ
1: ยังไม่ได้เด็กข่าว
0: ใครรู้ข่าวมาก็ส่งข่าวหน่อยผมจะรอคุณหน่อยเนี่ย
1: หน่อยดีเจนซี่เนี่ยนะ
0: เออไม่ส่งข่าวส่งข่าวแต่พวกอะไรก็ไม่รู
1: ้บริการเนี่ยนะ
0: ข่าวบริการขยันจริงเลยผบ.นู่นผบ.นี่อะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่ครูพี่เลี้ยงมาเช้านี้ผมเล่าให้ฟังไปรอบนึงแล้วทำโทษเด็กอายุ5ขวบอ่ะ5ขวบนี่อนุบาล1อนุบาล2ไงนะ
1: ก็ยังเด็กอยู่อ่ะ
0: เออไม่รู้ไปทำมิท่าไหนให้เด็กยืนแก้ผ้า
1: เอ้า
0: ประจานหน้าห้องเรียน
1: ทำไมครูแบบเนี้ยเนี่ย
0: เออสมัยเรานี่ยังมากก็ยืนขาเดียวกลางแขนข้ามไม้บรรทัดไอ้นี่มันแก้ผ้าหมดเลยใส่ถุงเท้าไปคู่เดียวอ่ะ
1: นี่ครูพี่เลี้ยง
0: แล้วไม่ใช่บ้านต่างจังหวัดบ้านนอกบ้านนาบ้านนอกของตื้อตะดือโบนะ
1: ที่ไหนอะน่ะ
0: ในกทมมึงที่คนตกท่อนี่แหละ
1: อ๋อท่านชัดชาติสิริพันธ์ไปดูสิล่ะสิริพันธ์เนี่ย
0: คุณปีปวีนาไปแล้ว
1: ไปแล้วไง
0: คุณปวีนาคุณเกษีที่เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่ากทมเนี่ย
1: ชัดชาติสิริพันธ์เนี่ยนะ
0: เออพ่อเด็กแม่เด็กได้ร่วมประชุมเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข
1: ์
0: หลังจากเด็กชายวัย5ขวบ
1: ถูกครูพี่เลี้ยงลงโทษเนี่ยนะ
0: จับถอดชุดนักเรียนกางเกงในชั้นในเหลือแต่ถุงเท้าคู่หนึ่งยืนหน้าห้องเรียน
1: จนเด็กอับอาย
0: แล้วก็ผวาไม่อยากไปโรงเรียน
1: มันไม่อยากไปโรงเรียนแล้ว
0: ไม่ไปแล้วโรงเรียนของเราหน้าอยู
1: ่
0: คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆ ก็ไม่สุขจนเราทุกคนละชอบไปโรงเรียนเด็กร้องไห้เลย
1: หนูไม่อยากไปโรงเรียนแล้วครูจับหนูแก้ผ้าหน้าโรงเรียนเนี่ย
0: ใช
1: ่
0: โถ
1: หน้าสงสารเด็กเนาะ
0: ครูยังไงเนี่ยข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลครับ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เติมเต็มให้กับร่างกายกัน
0: นั่นพอเขาไปประชุมเสร็จนะครับ
1: เป็นไง
0: ตอนเกสีเนี่ยได้กล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: และขณะนี้ได้ดำเนินการให้
0: ผู้บริหารคนดังกล่าวเนี่ยลาออกไปก่อน
1: ต้องให้ลาออกไง
0: หลังจากได้ประชุมรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
1: หากกระทำผิดเนี่ย
0: ต้องได้รับบทลงโทษตามระเบียบครับ
1: ต่อจากนี้
0: เ ก็จะเสนอกทม.ทำการอบรมให้ความรู้กับครูประจำชั้นและก็ครูพี่เลี้ยง
1: ในการดูแลเด็กเนี่ยนะ
0: เพื่อยกระดับมาตรการ
1: ความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
0: ในสถานที่การศึกษาของกทม.ต่อไปอย่าลืมนะเด็กเนี่ยเอาอะไรให้เขาก็รับอย่างนั้นเลยนะเอาอะไรสิ่งดีๆเขาก็รับไปสิ่งไม่ดีเขาก็ไม่รับไอ้สิ่งไม่ดีเขาก็รับพอเขารับแล้วก็จะไปสานต่อหรือเปล่า
1: เด็กก
0: ็ลักษณะเนี้ยทำให้เด็กไม่อยากไปโรงเรียนกลัวเลยทีเนี้ย
1: กลัวสิหวาด
0: คุณปวีณาต้องขอบคุณคุณเกษีนะครับที่ปรึกษาผู้สูงคุณวุฒิผู้ว่าเนี่ยนะ
1: ที่ร่วมประชุมแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ทันที
0: แล้ววันนี้ครับคุณปวีณาก็ประสานไปยังผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลราชบูรณะแล้วก็ให้พ่อกับแม่เด็กวัย5ขวบเนี่ยนะ
1: เดินทางไปพบนะ
0: ในวันที่7กันยายน10นาฬิกาเพื่
1: อนัดสหวิชาชีพเด็กเนี่ย
0: และมูลนิธิปวีณาติดตามความคืบหน้า
1: ให้ผู้ปกครองของเด็กเนี่ย
0: ไม่ประสงค์จะเรียนต่อโรงเรียนเดิม
1: มูลนิธิปวีณา
0: จะประสานโรงเรียนที่ใหม่ให้กับนักเรียนต่อไป
1: ยังไงให้กลายบ้านไว้กันแล้วกัน
0: ผมก็ต้องเรียกความเรียกค่าเสียหายด้วยมันวุ่นวายนะเนาะเด็กก็โอ้โหที่เทอมแรกปิดไปแล้วในเทอมสองไม่ต้องไปปรับใหม่หมดเลยไหนจะเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่ไอการสอนการเรียนมันก็คงไม่แตกต่างกันหรอกนะ
1: เอาก็เปลี่ยนครูไปก็แล้วกัน
0: ใช่
1: เด็กมันจะไปหาที่เรียนกันยากอ่ะ
0: ครับ
1: จะไม่ทันเพื่อน
0: นั่นน่ะสิจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะก็ต้องดูแลสายตากันด้วยนะ
1: สายตาเราก็มีเนี่ยเรื่องของยาบิง
0: นี่ยาบิงเด็กๆกินเม็ดเดียวพอ
1: โอ้
0: เด็กยังไม่มีปัญหาหรอก
1: เด็กไม่ค่อยเป็น
0: นะไม่เป็นหรอกแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเด็กที่มันชอบเล่นเกมแบบไอ้สองคนที่บ้านผมเนี่ยต้องกิน
1: โอ้ต้องใส่แว่นดีกันนะ
0: ให้แว่นใส่แล้วแว่นไปทิ้งไปโรงเรียนมั่งอะไรมั่ง
1: ลืมอ่ะ
0: ครับบำรุงและฟื้นฟูดีกว่าเด็กๆนะแต่พวกเราเนี่ยต้อง2เม็ดนะ
1: 2เม็ดผู้ใหญ่เนี่ย
0: เช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ดอย่าไปกินหน่อไม้ก็ล่ะ
1: เป็นแบบชนิดแคปซูลรับประทานง่าย
0: ครับผ
1: ม
0: บางคนแบบน้องเมื่อวานเนี่ยที่น้องจะใส่ไหม
1: เป็นไงอ่ะเดิม
0: ก็เดือกเกินไม่ลงต้องขอกินแบบซอฟเยลแล้วอ่ะถึงแล้วนะวันเนี้ย
1: เอาคอยรับของด้วยนะน้องนะ
0: ถ้าเป็นแคปซูลก็ยาย่าบิง
1: อันนี้ก็เรื่องของดวงตานี่แหละ
0: แต่ถ้าเป็นซอฟเยลก็ต้องเป็นดีแค
1: ่ดีแค่ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเลย
0: ถามว่าอะไรดีต่อกันก็ตัวท่านเองแหละถึงจะเป็นผู้จะตอบจากปากจากใจเนาะเพราะว่าถามลุงช้างอ่ะตอบไม่ได้ผมกินสองอย่าง
1: นาน
0: เช้ากินยาย่าก่อนนอนกินดีแค่
1: ช้างกินได
0: ้ครับ
1: ก
0: ็เห็นไหมนั่งจัดรายการคู่กันผมไม่ต้องใส่แว่นเลยโอ้บางคนในตาไม่ดียังเอาแว่นไปบังเองนะ
1: นั่น
0: เจเป็นอย่างนั้นนะครับเอามาอีกแล้วครับเอาสวัสดีหน่อย
2: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้า
0: พูดช้าๆหน่อยเอามา
2: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตเป็นหลานลุงช้าง
0: ครับ
2: วันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้นะครับมีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที่081-290-1691ครับ
0: ครับแล้วเบอร์ลุงโชเล่ล่ะ
2: 081-924-4377ครับ
0: แล้วจะซื้อปุ๋ยจะซื้อปุ๋ยลุงช้างเนี่ย
2: 0858482839ครับ
0: หรือโทรหาลุงช้างก็ได้นะอันนี้ชื่อดีเจอะไรนะ
2: ตาราเรเตเต
0: โอ้แฟนขับเยอะเลยนะโน่นคุณย่าอัมพันอยู่ของขุงก็ฟังอยู่นะแล้วคุณย่าอะไรนะอยู่แปดริ้วฉะเชิงเทราก็ฟังอยู
1: ่
0: บอกเมื่อไหร่จะให้ตะละเลเตเตมาจัดรายการเนี่ย อีกคนหนึ่งก็อยู่ในท้ายตลาดลพบุรีนี่ไงครับน้องเตก็เรียนอยู่ชั้นอะไรครับเนี่ย
2: ป.3ครับ
0: อ๋อโรงเรียนอะไรนะ
2: อัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรีครับ
0: ครับผมเรียนเก่งไหมล่ะ
2: เก่งอยู่แล้ว
0: เก่งเหมือนใคร
2: ปู่
0: หมเก่งเหลือเกินนะเอาเก่งนี่ลองท่องกรุงเทพมหานครดิ
2: กรุงเทพมหานคร
0: ดังๆหน่อย
2: กรุงเทพมหานครอามรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดีโลกพกนกพรัตราชธานีปุรีลงปู่ลมวชนิเวศมหาสถานอามรพิษมาอวตารสถิตสักทัตติยวิษณุกรรมประสิทธ
0: ิ์แค่นี้แหละโอ้ทำไมยาวจังกรุงเทพอ่ะกรุงเทพไม่ยาน้อยเลยนะทีนี้นะ เอาใครโทรมาแล้วใครโทรมาใครโทรมาสวัสดีครับ
3: กูจะท้าเราเรีย
0: กหนู
3: เว้ย
0: นั่นยามพันฟังไม่ทันใช่ไหม
3: โอ
0: ้
3: โหไปอย่างรถด่วนเลยอ่ะเก่งๆๆ
0: เอาท่องท่องท่องท่องชินน้ำมันจรหน่อยให้ยามพันฟังหน่อยชินน้ำมันจร
2: ปุตตะกาโมระเพปุตตังธนกาโมระเพธนัง
3: อ
2: ธิกายเยกายะยายะเทวนาปิยตังสุตวะอิติปิโสภะคะวายามะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชัยยาสัตนากัตตาพุทธาเชตวะมารังสวาหะนังจตุสัจจะสัพพังอสังเยปิปิงสุนาดาสภาตันหังกะดาทะโยพุทธาอัฏฐวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตตะไมหังมัตเกเตมูนิสราสิ
0: ลืม
2: สีเสปติทิตโตไมหังพุทโธธรรมโมจวิโร
0: นี่อ๋อพอก่อนเดี๋ยวมีคนหลายคนอายมีหลายคนอาย
3: เก่ง
0: เอาเก่งโอนตังมาดิให้กระเทิมน้องเตหน่อย
3: โอ้โหไม่งั้นยังจะต้องซื้อยาลุงกินอยู่เนี่ย
0: โอเคซื้อก็ไปไปพักผ่อนได้ละไม่ยอมพักผ่อนเอาอ่านข่าวหน่อยอ่านข่าวหน่อยอ่านข่าวหน่อย
2: สมชัยเตรียมฟ้อง
0: แพ่ง
2: แพ่งเรียก
0: ณัฐวุฒิน
2: ัฐวุฒิ50ล้านปมแจ้งความเท็จกล่าวหาเรื่องเงินบริจาค
0: อ่านหนังสือให้เหมือนกับเราพูดนะลูกอย่าอ่านหนังสือเหมือนคนอ่านหนังสืออ่านหนังสือเหมือนคนอ่านหนังสือสมชายเตรียมฟ้องแพ่งเรียกณัฐวุฒิ50ล้านเขาเรียกว่าอ่านหนังสือเหมือนอ่านหนังสือการอ่านหนังสือให้อ่านเหมือนคนเราพูดกันน่ะสมชัยเตรียมฟ้องแพ่งเรียกณัฐวุฒิ50ล้านอะไรเงี้ยนะโอเคนะอ่ะไปดูเรื่องของ
4: คำถามชวน
0: ป่วนอะไรคำถามชวนป่วนเมื่อวานนี้ก็คุณณัฐวุฒิไงที่ไปผลักเอาคุณสมชัยนะครับแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้ผลักอะไรนั่นแหละ
1: มีปัญหากันเนี่ยนะ
0: ก็เตรียมฟ้องเรียกณัฐวุฒิ50ล้านนะ
1: เอา50ล้านเนี
0: ่ยให้สมฐานะเจ้าของอาณาจักรธุรกิจหมื่นล้านหน่อย
1: โอ้
0: เรียก50ล้านมันก็จอกก็จอกผมลงทุนไป500ล้านนี่
1: เขามีตังค์อ่ะนะ
0: คนมีตังค์เขาพูดได้ดิ
1: พูดได
0: ้กล่าวหาเรื่องเงินบริจาคไปบำเรอสาว
1: โอ้
0: ยังอยู่ครบเยอะทีมกฎหมายฝั่งตรงข้ามไม่ทำการบ้าน
1: ว่าอย่าง
0: นั้นคือเรื่องเรื่องสองคนเขากำลังฟ้องร้องกันอยู่เนี่ยลุงเจเล
1: ่มีปัญหากัน
0: คุณสมชัยกับคุณณัฐวุฒิก็นัดไปเจอกันที่สน.ทองหล่อ
1: จังหวะไปเจอกันเข้า
0: คุณสมชัยก็ปั่นจักรยานมาเขายุคประหยัดไงปั่นจักรยานมาโรงพัก
1: อ
0: ันนี้เดินไปหาเขา
1: อันนี้สบาย
0: แล้วเขาบอกเขาไม่ได้ผักนะ
1: มันเป็นยังไงอ่ะ
0: เขาแค่จับแขนแล้วก็ลบทำรถล้มซับออยหรือเปล่าลงไปนั่งเป็นตุ๊ดอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เจ็บอีกนะ
1: ว่าอย่างนั้น
0: เขาฟ้องกันได้นะ
1: ส
0: ิบสี่นาฬิกาเมื่อวานนี้คุณสมชัยศรีสุทธิยากร
1: อดีตกกต.เน
0: ี่
1: ย
0: สภาพก่อนเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
1: พนักงานสอบสวนเนี่ยนะ
0: สน.ทองหล่อกรณีนายณัฐวุฒิวงเนียม
1: แจ้งความเท็จเนี่ย
0: ทำให้ได้รับความเสียหายและหมิ่นประมาทในที่สาธารณะอย่างร้ายแรงครับ
1: ร้ายแรงด้วยเนี่ยนะ
0: ครับไปแล้วใช่ไหม
1: ไปแล้ว
0: ประเด็นที่แจ้งความเท็จบุคคลเนี้ยได้กล่าวหาว่าตนเนี่ย
1: ทำเงินบริจาคที่เปิดรับ
0: สำหรับการช่วยเหลือเงินกองทุนจะไปช่วยคนที่ถูกฟ้องร้องปิดปาก
1: ปิดปาก
0: และยังกล่าวหาว่าตนนำเงินบริจาคกองทุนไปบำเรอการหญิงสาวนะและจัดงานแต่งหลอก ตนและทนายความก็แจ้งความดำเนินคดีครับ
1: แจ้งความดำเนินคดี
0: ในข้อหาแจ้งความเท็จนะครับ
1: แจ้งความเท็จเพื่อการแกล้งนะ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับลุงช้างตอนนี้ฟ้าทลายโจรยังมีไหม
0: อ๋อไม่มีแล้วครับผมไม่ได้ทำแล้วครับ
5: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้มีวิทยุด้วยใช่ไหมอ่ะ
0: ครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับกำลังออกอากาศอยู่
5: ได้น้องฟันเตเก่งนะอย่าลืมโฆษณา Google ด้วยนะเนี่ย Google แล้วเราต้องฟังทาง Google ด้วย
0: อ๋อฟังทาง Google ใช่ไหมครับ
5: ใช่แต่ว่าอยากได้วิทยุลุงช้างเพราะเครื่องของผมมันมีแล้วมันโดด
0: อ๋อสักครู่นะเดี๋ยวโทรกลับนะ
5: ได้ครับได
0: ้ครับผมก็มีโทรศัพท์มีเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะ
1: สามารถฟังได้
0: ที่มี Googleพิมพ์คำว่าลุงช้างภาษาไทยนี่แหละลุงช้างเรดิโอ
1: ครับ
0: แค่นี้แหละเดี๋ยวก็
1: ฟังกัน
0: สามารถฟังได้ติดตั้งไว้เลยนะ
1: ทั่วโลกเลย
0: ครับทีนี้เรื่องราวเนี้ยยืนยันว่าเงินกองทุนที่เปิดรับบริจาคทุกบาททุกตังค์ยังอยู่ครบ
1: ยังอยู่ครบ
0: ทางด้านนายนรเศรษฐ์นาหนองตูมทนายความของคุณสมชัยเนี่ย
1: ว่าไงอ่ะ
0: บอกว่ากองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดเผยมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์แล้วก็มีระบบการถอนเงิน
0: ที่ต้องใช้บุคคลลงนามร่วมกันมากกว่า1คน
1: มากกว่า1คนขึ้นไป
0: ซึ่งนับว่าตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงปัจจุบันยังไม่เคยมีการบอกเบิกถอนเงินเลยไม่ได้มีการออกจากบัญชีแม้แต่สักกระหลึ่งเดียว
1: ไม่ได้เบิกแม้แต่บาทเดียว
0: คุณน้ำชายก็นำหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคารกรุงเทพสาขาธรรมศาสตร์รังสิตมาแสดง
1: ยืนยันยอดเงินจากการบริจาคบัญชีแรกเนี่ย
0: มีเงินทั้งหมด
1: 1,855,770 บาท40สตางค์
0: ยังอยู่ครบทุกบาททุกสลึงทุกสตางค์ไม่มีเคยมีการเบิกแม้แต่สตางค์แดงเดียวโดยสเตทเมนต์ที่ไปขอมาเมื่อช่วงเช้า มีลายเซ็นรับรองของนายปริญญาเทวานฤมิตรกุล
1: นักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองอยู่ด้วย
0: ครับส่วนอีกหนึ่งบัญชีขององค์กรองค์กรกลางมียอดเงินอยู่ราว
1: ๆ 400,000 กว่าบาทเนี่ยนะ
0: ดังนั้นข้อกล่าวหาที่ว่านำเงินกองทุนไปบำเรอการจึงเป็นเรื่องเท็จอย่างสิ้นเชิง
1: เพื่อให้ประชาชนผู
0: ้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสบายใจว่าเงินคงยังอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเนี่ยครับ
1: ยังอยู่ครบเนี่ยนะ
0: แม่เสร็จแล้วก็มาเมื่อวานก็มีการฟ้องร้องก็จะมาที่โรงพักแหละ
1: มาแจ้งความก็จะมาเจอกัน
0: เข้าคุณนัทวุฒิเจอคุณสมชายก็มีอะไรมึงมีอะไรเอากูไห
1: ม
0: จับแขนนี่ท่าไหนไม่รู้ล้มหมดจักรยานน่ะ
1: นั่นสิ
0: คุณสมชายก็บอกว่านอกจากคดีอาญาในข้อจักขวาแจ้งความเท็จแล้วนะวันอาทิตย์นี้ตนจะนัดหารือกับทนายความ
1: อ
0: ีกชุดหนึ่ง
1: อีกชุดหนึ่ง
0: ฟ้องคดีแพ่ง
1: คดีแพ่งเพิ่มเติม
0: เรียกค่าเสียหายให้เหมาะสมกับฐานะเพราะเขามีเงินเป็นหลายพันล้านไง
1: ของผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นนักธุรกิจเงินหมื่นล้านเนี่ย
0: คราวนี้แจ้งค่าเสียหายแค่50ล้านแค่นั้นแหละ
1: 50ล้านเขาก็ไม่กลัวนี
0: ่โอ้กระจอก
1: เขามี
0: ดิเพิ่งลงทุนไป 5,000 ล้านเหมือน
1: เงินเยอะนะ
0: โอ้แบ่งผมบ้างดิเดี๋ยวคุณอย่ามายุ่งกับผมนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: อย่ามามือถูกผมเดี๋ยวผมแจ้ง จะแจ้งความเลยเดี๋ยวนี้
1: ภาพมันมีอยู่นะ
0: นะ
1: อย่าไปปิดบังเขาไม่ได้แล้วนักข่าวก็เยอะก็ถ่ายไว้นะ
0: ครับ
1: เ
0: บาๆซะบ้างก็ได้นะ
1: ขายผิดขายถูกเขารู้นะ
0: ดื่มกาแฟยังวันนี้
1: กาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ยนะ
0: ครับ
1: หรือจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกทั้งสองสูตรดิ
0: เดี๋ยวนี้เขาไปบ่อซ้ายอ่ะ
1: บ่อซ้ายจะบ่อซ้ายแจงบริจาคสิงห์บุรีก็ไปซื้อไปอุดหนุนปีดาดนตรีสนอเขานะ
0: แต่เขาไม่ได้แถมสบู่ลุงช้างนะ
1: สบู่อะไรอ
0: ่ะเราต้องซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยนะ4ถุง 1,000 บาทเราถึงจะแถมนะกาแฟอะไรนะ
1: กาแฟลิต้าเอ็มโกนี่แหละ
0: กาแฟลิต้ามันแถมสบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟูกจากลูกช้าง
0: เล่นทุกวันยังหมดเลยมุกเนี่ย
1: แถมให้ก้อนหนึ่งอะนะ
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิม
1: สูตรดั้งเดิมนี
0: ่2ถุง900ก็รับไปก้อนหนึ่ง
1: เอาไป1ก้อนเนี่ย
0: อะไรละ1ก้อนเนี่ย
1: สบู่หอมฟูกจากลูกช้าง
0: ซื้อ5ถุง 2,000 นะไป2ก้อนนะ
1: ก้อนเลย
0: ครับนี่ไฟไหม้อีกแล้วครับรางกำแหง39
1: เร่งดับเพลิงโหม
0: เรียกว่าเร่งดับแบบโกลาหลนะเพลิงมันไหม้ห้องแถวเสียหายหลายห้องนี่
1: หลายห้องจนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งสอบสวนหาสาเหตุกันนี่แหละ
0: มันเป็นยังไงกันเมื่อวานใน6โมงเย็นจะทุ่มหนึ่งอยู่แล้ว
1: ไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยรามกำแหง39
0: แยก15 ถนนรามคำแหง
1: แหวง
0: พลับพลา
1: เขตวังทองหลางกรุงเทพ
0: ดีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากก็ไปทำการตรวจสอบครับ
1: แล้วก็เป็นที่เกิดเหตุเป็นยังไง
0: ห้องแถวปลูกติดกันหลายห้องครับ
1: พบกลุ่มควันไฟพวยพุ่งแสงเพลิงพุ่งขึ้นมา
0: จากห้องแถวเนี่ยลุกลามไปยังห้องข้างเคียงอีก8ห้อง
1: เ
0: จ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งใช้น้ำฉีดสกัดเพื่อป้องกันการลุกลาม
1: โดยใช้เวลา30นาที
0: เพลิงก็สงบเบื้องต้นพบว่าห้องพักเสียหายไปหลายห้อง
1: เบื้องต้นไม่มีคนเจ็บหรือคนเสียชีวิต
0: เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะได้เข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
1: อ้าวนี่ก็เรื่องของไฟไหม
0: ้ต้องระวัง
1: ทุกวันเหมือนกัน
0: ทุกวันเลยเนาะ
1: ต
0: ้องช่วยๆกันระวังหน่อยครับ
1: ไฟ
0: ก็ไม่รู้จะระวังยังไงเพราะว่าบางคนก็ไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยไปไหม้จากห้องอื่นเ
1: น
0: ี้ย
1: นั่นดิ
0: ใช่ไหม
1: ได้รับความเสียหายกันไปเนี่ย
0: ครับฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆอ่ะโฟกัสไปกินนะพ่อนะ
1: ท่านที่มีปัญหาฉี่สะดุดรถหัวแม่โปแม่เท้าเนี่ยรับประทานโฟกัสกัน
0: เอาให้แม่บ้านก็สั่งให้ก็ได้อย่างโฟกัส
1: อ
0: ่ะแต่ไอ้ห้าวในสั่งเองอย่าไปใช้ผู้หญิงก็โทรมา
1: ผู้ชายกับผู้ชายคุยกันมันจะเข้าใจ
0: เออทำไมต้องกินด้วยไอ้ห้าว
1: ใช
0: ่ไหมใช
1: ่
0: ขายราคาเดียวกันกับไทยเลี่ยมจอยจอยมิกฟู้ดไอ้ที่ไม่ออกถ่ายไม่ออกเนี่ย
1: รับประทานกัน
0: 2แถม1จ่าย700
1: ใช่
0: ฟอกัสกล่องละ392กล่อง700ส่วนยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารกล่องละ353กล่อง 1,000 นะ
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารนะ
0: ไม่รู้ตัวแทนจำหน่ายเยอะแยะเลย
1: ไปซื้อกันได้ดิ
0: เจ๊หมูครับถึงแล้วนะวันนี้คอยรับด้วย
1: สั่งอะไรวะเรา
0: โอ้โหเป็นกุลุดเลยอะไรบ้างก็ไม่รู้นะ
1: หลายอย่างเลยเนี
0: ่
1: ย
0: เยอะแยะทั้งกาแฟลิต้าเอ็มทั้งไทยทิปโอสดทั้งสองสูตรทั้งอะไรอ่ะดีแคร์คุณภาพดีต่อตา
1: สั่งไปด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: ด
0: ีแคร์เนี่ยตัวแทนเราจำหน่ายเรามีเกือบทุกร้านนะ
1: ดีแคร์
0: แต่ยาย่าบิงไม่มีทุกร้าน
1: ดีแคร์มีที่ไหนบ้าง
0: มีร้านเจ๊หมูป่าโมกร้านนะบัวเพศสัตว์ขมลง
1: อีกขมลงเนี่ยนะ
0: แล้วก็ร้านจิงวันจันทร์ช่องแคเนี่ย
1: แล้วก็ทีปิดาใช่ไหม
0: ทีปิดาวันนี้ตลาดนัดบ้านบ่อทราย
1: ไปซื้อกันได
0: ้ครับ
1: ส่วนทางด้านของยาย่าบิงมีที่ไหนบ้าง
0: นี่ไงยาย่าบิงที่พูดไปเนี่ยส่วนดีแคร์เนี่ยมีเกือบทุกร้านเนี่ย
1: ดีแคร์เนี่ยนะ
0: โดยเฉพาะสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทเนี่ย
1: เออ
0: นี่เพิ่งเอาไปฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้านี่เพิ่งเอาไปนี่ครับเจ๊หมูก็มีอยู่แล้วมาตรฐาน
1: เจ๊หมูก็มีทุกอย่างของเรา
0: แล้วร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทนี่มี
1: อ้าวไปซื้อกัน
0: ครับ
1: อืม
0: รถบรรทุก6ล้อชนรถจักรยานยนต์แล้วก็เหยียบซ้ำเด็กหญิง8ขวบเสียชีวิตคาที
1: ่โอ้น่าสงสารเด็ก8ขวบเน
0: า
1: ะ
0: โอ้จริงๆนะเจออย่างนี้เป็นประจำคุณผู้ฟัง
1: เด็กหญิง8ขวบเด
0: ้ครับ17นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.ฉลอง
1: ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถบรรทุก6ล้อ
0: ชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณถนนเจ้าฟ้าตะวันออกตำบลฉลอง
1: อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเนี่ย
0: พอได้รับแจ้งแล้วก็ต้องไปตรวจสอบกันหน่อย
1: ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก6ล
0: ้อล่ะติดป้ายทะเบียนจังหวัดภูเก็ตมีนายมนัสชัย
1: เป็นคนขับขี่เนี่ย
0: รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้ทะเบียนกรุงเทพ
1: ล้มอยู่กลางถนนน่ะ
0: ข้างกันพบร่างของเด็กหญิงสิริยาอายุ8ขวบ
1: เสียชีวิตเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำร่างส่งโรงพยาบาลวชิรภูเก็ต
1: เพื่อทำการตรวจสอบตามขั้นตอน
0: ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นึกทราบว่าเป็นลุงของเด็ก
1: ลุงก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วย
0: เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ทำการช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลฉลอง
1: เพื่อรักษาการกันต่อไปเนี่ย
0: จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน้ารถ
1: ที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ย
0: พบว่าก่อนเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ได้ขับขี่ตีคู่มากับรถบรรทุก
1: จนมาถึงที่จุดเกิดเหตุเนี่ย
0: ซึ่งเป็นทางเบี่ยงกำลังจะทำถนน
1: รถจักรยานยนต์ได้เปลี่ยนเลนเนี่ย
0: ก่อนที่รถบรรทุกจะเหยียบรถจักรยานยนต์ที่ล้มอยู่บนถนน
1: แล้วก็เลยไปจอดที่ข้างทาง
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของอุบัติเหตุ
1: หาสาเหตุที่ชัดเจน
0: รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
1: โอ้เด็กตายเลย
0: อย่าว่างุ้นว่างี้เลยเมื่อวานผมก็เจอตัวผมเองนี่แหละ
1: เจออีกแล้ว
0: ผมเข้าไปในตลาดนัดนาของรอสันติเบศเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะน่ะ
0: กำลังเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลี้ยวซ้ายไปกับรถมอเตอร์ไซค์ตามหลังมา
1: ตามมาแล้ว
0: เออแทนที่จะแซงขวาไห
1: ม
0: อ้าวกูจะแซงซ้ายนี่แหละ
1: นั่น
0: อ้าวแล้วเราต้องเลี้ยวซ้ายด้านหลังเซเว่นในรถพอสอสันติเบศใช่ไห
1: ม
0: มันก็ยังจะเบียดผมมาอีก
1: เบียดไปอีกก็นะ
0: เอ้ยขวามีมึงไม่แซงวะเออมาแซงซ้ายใบขับขี่มันสอบได้หรือจับฉลากได้ก็ไม่รู
1: ้ไม่รู้มันนะ
0: เออดูที่น่ะจักรยานยนต์นะแล้วผู้หญิงตัวไม่ใช่น้อย
1: ผู้หญิงเนี่ยนะตัวใหญ่เลย
0: ตัวใหญ่แล้วหูตานี่ล็อกล็อกล็อกล็อกล็อกมียาบ้าหรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่รู้เหมือนกันนะขับแซงซ้ายแต่พุทธรถเขาเลี้ยวซ้ายกูก็จะเลี้ยวซ้าย
1: จะเลี้ยวตามซะงั้น
0: เลี้ยวเบียดกันแล้วรับทางมันแคบไง
1: มันอันตรายอะ
0: แล้วขอฝากบอกไปถึงผู้บังคับการกรมทหารราบที่ฐานที่เบ็ดด้วยนะ
1: มาเยอะนะ
0: ตลาดนัดท่านน่ะดีจังเลยเสียอยู่เรื่องนึงไงน่ะ
1: เป็นไง
0: จะไปหวังให้ตำรวจมาเป็นจราจรกล้ารถยาเลยครับผู้การเอาทหารมาแล้วก็ธงแดงสักผืนนึง
1: โ
0: อ้แล้วบอกไม่ได้มันเป็นทางหลวงต้องให้ตำรวจมา
1: ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะ
0: ตำรวจจราจรก็ไม่ว่างนะ
1: งานเขาก็เยอะนะ
0: งานเขาก็เยอะเอาทหารมาแล้วก็เนี่ยเอาไปฝึกกับจราจรเขาแนะนำอยู่แล้วนะโรงพักสถานีตำรวจลพบุรีเนี่ย
1: ครับ
0: ฝ่ายการจราจรเนี่ยเขายินดีให้ความรู้อภปรยินดีให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ทหารไปเป็นผู้ช่วยจราจรได้
1: ได้
0: ใช่ไหม
1: ม
0: ทบ13เอาฟังเราอยู่ปะเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: เอาสอหอมาช่วยก็ได
1: ้เราฟังกลางคืนอยู่แล้วล่ะ
0: ผมว่านะเอามาช่วยกันดีกว่านะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จราจรได
1: ้
0: นะครับจราจรบางทีคนเดียวก็มองไม่ทั่วมัน
1: ครับ
0: แต่ต้องขอบคุณที่หน้าโรงเรียนอัสสัมชัญลพบุรีด้วยนะจะมีจราจรอยู่คนนึงเนี่ยพอกั้นรถปุ๊บพอเปิดให้วิ่งได้ตะเบะขอบคุณครับ
1: ขอบคุณไง
0: โอ้ถ้าผมเป็นผู้การลพบุรีผมให้สองขั้นเลยนะคนเนี้ย
1: เอาอย่างนั้นเลยไง
0: ใช
1: ่
0: เอาช่วยกันหน่อยรถลามาช้างมันเยอะช่วงเนี้ยนะ
1: ว่ากันไปนะ
0: พูดแล้วก็เหนื่อยใช่ไหม
1: เหนื่อยไง
0: จะพักเบรกก็ไม่ได้จะหมดเวลาอีกแล้วเนี่ย
1: ไม่น่าเหนื่อยเลย
0: เด็กชายขี่รถจักรยานยนต์นี่ถูกรถพ่วงชนอีกแล้ว
1: เสียชีวิตหนึ่งอ่ะ
0: สาหัสไปอีกหนึ่ง
1: แล้วคนขับไปไหนอ่ะ
0: หนีย
1: ายอ่ะ
0: ช็อกครับเจอหลานปุ๊บโอ้โห
1: หลานกลายเป็นศพเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อ
0: ุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันนะ
1: อันนี้เกิดขึ้นที่แถวใกล้ๆบ้านเราเนี่ย
0: บางปะหันเนี่ย
1: บางปะหันในอยุธยา
0: 11นาฬิกาเมื่อวานนี
1: ้เป็นยังไง
0: เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงชนกับรถจักรยานยนต
1: ์มีคนเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
0: ถนนสายเอเชียช่องทางคู่ขนานช่วงหลักกิโลเมตรที่35
1: หมู่ที่5
0: ตำบลขวัญเมืองอำเภอบางปะหันจังหวัด
1: พระนครศรีอยุธยาม
0: ูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ไปช่วยจราจรเขาหน่อย
1: ให้ทำการช่วยเหลือไปพบร่างของใครนะ
0: เด็กชายอนุวัฒน์อายุอนาม14ปีครับ
1: เสียชีวิตอยู่กลางถนน
0: มีบาดแผลชะกันที่ศีรษะใกล้กันพบร่างของเด็กชายทิติกร
1: อ
0: ายุ12ปีนี่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
1: บริเวณดวงตาม
0: ีบาดแผลชะกันที่ดวงตาแล้วก็ตามร่างกาย
1: ก็เร่งปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
0: และนำส่งโรงพยาบาลบางปะหันเพื่อรักษาการรักษาเป็นการเร่งด่วนนะ
1: ฮะอันนี้ห่างจากผู้เสียชีวิตไปประมาณ15เมตร
0: น้องเตอ่านนี้พบอะไร
1: พบละลาย
2: พบรถบรรทุกพ่วงทะเบียน
0: พระ
2: นครศรีอยุธยาจอดอยู่โดยบริเวณด้านหน้าพบรถจักรยาน Honda Wave สีแดงดำทะเบียน
0: พระ
2: นครศรีอยุธยาล้มคว่ำอยู่กลางถนนสภาพด้านหน้าพังเสียหายอย่างหนักไม่พบคนขับรถบรรทุกพ่วงในที่เกิดเหตุ
1: เบื้องต้น
2: มีข้อมูลว่าคนขับอาจ
0: หลบ
2: หนีขึ้นรถบรรทุกอีกคันที่ขับผ่านบริเวณดังกล่าว
0: นั่นไงผมบอกแล้วว่าอย่าไปขับอย่าไปหนีหนีก็ไม่พ้นหรอกเพราะว่ารถมันมีเลขทะเบียนอยู่ใช่ไหม
1: หนีไปแล้วนี
0: ่หนีไปแล้ว
1: ตำรวจก็จะได้ติดตามตอบตัวนำตัวมาดำเนินคดี
0: คุณยายเนี่ยคุณยายมาลัยเนี่ยเห็นร่างของลูกเป็นล้มแล้วล้มอีกเลย
1: เดินทางมาที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
0: ทันทีที่เห็นร่างนึกก็ช็อกทำอะไรไม่ถูกอ่ะ
1: น่าสงสารคุณยายเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าหลานชายตัวเองเลี้ยงดูมันตั้งก็เกิดตั้งก็ตัวเล็กตัวน้อยอ่ะนะ
1: แกก็รักของแกนะ
0: อ้าวเดี๋ยวไปกันจอทะลอน1197ต่อนะ
1: ตามกันไปนะอ
0: ย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะจ๊ะ
1: นั่นสิ
0: อ้าวส่วนที่ปราจีนบุรีเดี๋ยวฟังเพลงนะชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้ไปก่อนแล้วโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บ
2: ไม่จนทุกคนนะครับ
0: สวัสดี

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม
2: ่สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: ใครชายใดชม
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
9: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรทั่ว
13: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรองนายกรัฐมนตรีแจงงบรายจ่ายประเทศสูงถึง173ทำให้ต้องปรับลดบุคลากรใช้เทคโนโลยีช่วยทำงานแทนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
7: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
1: องนายกรัฐมนตรีแจงงบรายจ่ายประเทศสูงถึง173ประกอบกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงทำให้ต้องปรับลดบุคลากรแต่ยังคงประสิทธิภาพของการทำงานด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
9: รายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้ออกอากาศตอนแรกเมื่อเวลาประมาณ 9:00 น.โดยนายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นแขกรับเชิญชี้แจงถึงการปฏิรูประบบราชการว่าเนื่องจากขณะนี้งบรายจ่ายประจำของประเทศสูงถึง173และยังมีการปรับเพิ่มขึ้นตลอดดังนั้นถ้าเกิดปรับงบส่วนนี้แล้วนำมาใช้พัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้มากเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้คิดมาทุกสมัยแต่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่ด้วยสถานการณ์โลกปัจจุบันทั้งสงครามและการค้าโลกระเบียบโลกกำลังเปลี่ยนประกอบกับประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่ประเทศต้องการดูแลผู้สูงวัยดังนั้นต้องปรับระบบราชการส่วนแรกคือปรับลดอัตรากำลังและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแทนลดกระบวนการทำงานของภาครัฐต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยซึ่งผลจากการดำเนินการจะทำให้รายจ่ายน้อยลงแต่ว่าจะมีงบไปใช้พัฒนาประเทศมากขึ้นจากปัจจุบันงบลงทุนของประเทศอยู่ที่ประมาณ120เท่านั้นดังนั้นจึงเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการให้ดีขึ้นไปด้วยแต่ว่าที่สำคัญเองรัฐบาลจะต้องเป็นรัฐบาลที่โปร่งใสพัฒนาไปสู่ Digital Government ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: การเรียนรู้และศึกษารากเหง้าของวัฒนธรรมไทยผ่านการสื่อสารที่ทันสมัยจะสร้างความจดจำที่น่าจะสร้างความจดจำที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปติดตามได้ในจิจ้าพาเที่ยววันนี้ค่ะ
10: ถ้าคุณคิดว่าวัฒนธรรมไทยเป็นเรื่องที่ต้องเด่นดูในพิพิธภัณฑ์เพียงอย่างเดียวอาจต้องลองเปลี่ยนมุมมองใหม่เพราะที่เจ้าประเทศวันนี้จะชวนคุณมาสัมผัสความหลากหลายของวัฒนธรรมผ่านทุกประสาทสัมผัสในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai ระหว่าง 2-6 กันยายนนี้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2งานนี้จะพาเราออกเดินทางผ่านทุกสีสันของความเป็นไทยที่ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเดียวกันทั้ง5โซนเริ่มต้นการเดินทางด้วยเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เลือกช็อปสินค้าและผลิตภัณฑ์จากโครงการศิลปาชีพต่อจากนั้นมาเพลิดเพลินกับสวรรค์ของคนรักอาหารชวนคุณย้อนเวลากลับไปค้นหารสชาติที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นชิมอาหารดังจากทั่วประเทศกว่า60ร้านแล้วมาสัมผัสสีสันแห่งศิลปะการแสดงของไทยที่รวบรวมไว้ที่นี่ที่เดียวตั้งแต่ลิเกหมอลำลูกทุ่งและการแสดงร่วมสมัยต่อจากนั้นนะครับมาสนุกต่อกับเวิร์กช็อปศิลปะการแสดงและงานช่างไม่ว่าจะเป็นตอกหนังใหญ่การร้อยลูกปัดโนราและการเขียนสีหัวโขนปิดท้ายด้วยการเดินทางด้วยเรื่องราวของความเชื่อศรัทธาและประเพณีแบบ Immersive Cultural Experience งานนี้เข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมมาร่วมสัมผัสทุกสีสันของความเป็นไทยกับงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai เพราะว่าความเป็นไทยไม่ได้มีเพียงสีเดียวเท่านั้นนะครับ
1: ม มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพ บกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกน้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ
12: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยเพชรอดิศรรายงานตัวนะครับกับรายการความสุขมากความทุกน้อยครับรายการนี้ผลิตรายการมาเพื่อทำให้กับทุกๆท่านทุกๆคนนะครับให้มีความสุขให้มากแล้วก็ให้มีความทุกข์ที่น้อยลงนะครับเพราะว่าเราต้องมีสติแล้วก็มีสมาธิอยู่เสมอแล้วก็มีปัญญาด้วยนะครับที่เราจะรู้นะครับว่าขณะตัวเรานี้กำลัง

ไอวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นอมตะธรรมได้นะครับพระพุทธองค์บอกว่าอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมกายคตาสติอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมความเป็นอมตะธรรมอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมนะครับกายคตาสติก็หมายถึงเนี่ยลมเนี่ยก็เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายของเราถ้าเราเจริญอานาปานสติสม่ำเสมอเนี่ยรู้ลมลมก็จะอยู่กับสติของเราเนี่ยอยู่กับกายเราก็จะอยู่ในความที่ไปในทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมอย่างแน่นอนและอันชนเหล่าใดได้เสพครบกายคตาสติอันชนเหล่านั้นก็ได้เสพครบความเป็นอมตะธรรมและอันชนเหล่าใดได้บริโภคกายคตาสติอันชนเหล่านั้นได้บริโภคความเป็นอมตะธรรมเนี่ยแหละนะครับถ้าเรารู้จักในการฝึกตนอยู่สม่ำเสมอนะครับทุกๆคนเลยนะครับพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเราอยากสมปรารถนาอยากมีโภคทรัพย์มากอยากมีกัลยาณมิตรที่ดีมีอำนาจมีวาสนามีบารมีที่ดีมีชื่อเสียงที่ดีไปในทิศทางที่ดีเนี่ยนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนแล้วก็มีสุคติสวรรค์เป็นที่ไปไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมพระองค์ให้ทรงธรรมเจริญอานาปานสติสมาธิไม่ให้เหินห่างจากฌานก็คือการเจริญอานาปานสติสมาธิหรือว่าการเรียกว่าสมถวิปัสสนานั่นเองนะครับถ้าเราทำอยู่แบบนี้เป็นประจำทุกๆวันเราเริ่มต้นจาก5นาที10นาทีก่อนเช้ากลางวันเย็นเป็นประจำนะครับพระพุทธองค์พูดผิดไม่ได้และหลายๆคนได้ปฏิบัติและลองทำดูแล้วเนี่ยได้หลายๆอย่างเลยนะครับจากการเจริญอานาปานสติสมาธิหรือกายคตาสติเนี่ยแหละนะครับถ้าเราทำเจริญให้มากทำให้มากก็จะนำพาไปสู่หนทางและเหตุปัจจัยนะครับจะได้มาเองนะครับเหตุปัจจัยที่บอกว่าได้โภคทรัพย์นะครับแต่เราต้องประกอบสัมมาอาชีพของเราด้วยนะไม่ใช่ว่านั่งอยู่อย่างปกติและเจริญอานาปานสติสมาธิแล้วมันจะดำเนินให้เรามีแต่มีแน่นอนคือจิตเราจะสะอาดขึ้นสะอาดสว่างสงบอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราเป็นปุถุชนเนี่ยเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะประกอบกิจการงานไปด้วยแล้วก็เจริญอานาปานสติสมาธิไปด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนพระพุทธองค์บอกไว้แล้วนะครับพระพุทธองค์พูดแล้วผิดไม่ได้ไม่ผิดพลาดทุกคำพูดพระพุทธองค์กำหนดสมาธิพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องตั้งแต่คืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพพานไม่มีใครมาขัดง้างในคำพูดของพระพุทธองค์ได้พระองค์เป็นศาสดาเอกของโลกมีพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิคุณและถ้าใครได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แล้วก็จะไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมอย่างแน่นอนจะไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมฉะนั้นวันนี้พระที่สอนจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาทำเจริญอานาปานสติสมาธิกันเพราะว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆเนื่องจากที่เราได้ฟังธรรมสดับธรรมคำสอนของตถาคตหรือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเราก็อย่าลืมครับเพราะว่าเราต้องเร่งรีบทำเลยประกันพบประกันชาติเพราะว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆเพราะรายการนี้ที่พระที่สอนดำเนินรายการเนี่ยผมเชื่อว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องเนี่ยอายุก็คงจะ50 60 up 70 80 90กว่าปีก็มีสำหรับ FC ของพระที่สอนนะครับพระที่สอนจึงอยากเชิญชวนมาเจริญอานาปานสติสมาธิเรามาเก็บแบงค์พันกันจากถ้าเราทำทานใส่บาตรนะครับกับพระภิกขุที่มาบิณฑบาตหรือว่าให้ทานกับบุคคลทั่วไปเนี่ยก็อาจจะได้บุญเหมือนกันแต่บุญนั้นถ้าเปรียบเสมือนนะครับก็อาจจะเก็บเหรียญสลึงแต่ถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่ามันเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆครับถ้าเราเจริญให้เป็นทำให้ได้เนี่ยจะนำพาให้เราเนี่ยได้ผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยใช้บุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยลึกชาติไปถึงตอนที่ท่านเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีนะครับท่าน

0: ให้แก่คนเป็นหมื่นคนนะทำทานให้แก่คนทั่วไปเนี่ยเป็นหมื่นคนเนี่ยนะครับแต่ก็ยังไม่เท่ากับเจริญอานาปานสติสมาธิเพียงแค่ครั้งเดียวถ้าเข้าถึงสมาธิสมถวิปัสสนาได้นะครับเรียกว่าเพียงแค่ช่วงลัดนิ้วมือเท่านั้นเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่านั่นแหละเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิโอ้โหเป็นยังไงฮะนี่คือคำพูดของพระพุทธองค์เพราะพระพุทธองค์พูดผิดไม่ได้เพราะพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องฉะนั้นการเจริญอานาปานสติสมาธินั้นไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะครับแต่ลงทุนด้วยจิตใจด้วยความศรัทธาของพระองค์อย่างลงมั่นในคำสอนของพระองค์อย่างเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างจริงจังและจริงใจที่เราจะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นะครับเราจะก้าวไปสู่ความที่ล่วงเกินความเป็นปุถุชนนะครับก้าวสู่ระบบสมถนิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลืออกุศลดับอสวะซึ่งกิเลสนะครับแล้วก็เข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิและพิจารณาโดยการที่เห็นอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับแต่เรามาเจริญอานาปานสติสมาธิเรามาเก็บแบงค์พันกันแบบนี้ที่พระองค์บอกว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ทำอย่างไรครับนะเรามาดูกันเลยนะครับเรามาฝึกเรามาทำร่วมกันนะครับณตอนนี้เลยนะครับในช่วงเวลาที่สามารถฟังอยู่ณตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับหลับตานะครับเมื่อคุณฟังเนี่ยนะครับหลับตาแล้วอยู่เรือนว่างนะครับตามโคนไม้ตามป่าตามเรือนห้องว่างๆของเราก็ได้นะครับคูขาเข้ามาโดยรอบอ่ะจะซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายได้หมดนะครับแต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะถนัดขวาทับซ้ายเราก็ทำได้ครับพระองค์ไม่ได้จำกัดนะครับศาสดาเอกของเราไม่ได้จำกัดว่าขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาแต่หลายๆคนก็ถนัดขวาทับซ้ายอ่ะเราก็ทำตามนั้นก็ได้ตามทำให้สบายนะคูขาเข้ามาโดยรอบทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าให้รู้มีสติหายใจออกให้รู้เมื่อหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวให้รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นให้รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นให้รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้รู้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกให้รู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าให้รู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกให้รู้ให้รู้แบบนี้จะบริกรรมพุทโธหรือว่ากำหนดจิตรู้เข้ารู้ออกก็ได้ตามจิตของเรานะครับที่เราตั้งมั่นอยู่ให้เป็นสมาธิทำแบบนี้ถ้าจิตคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดอารมณ์วิญญาณนั้นก็จะไปปักลงสิ่งนั้นจะไม่พลาดไปจากนี้จิตวิญญาณเราจะไปปฏิทิตังนะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารจิตพระพุทธองค์บอกว่าเหมือนลิงจับกิ่งไม้กระโดดไปกิ่งหนึ่งจับกิ่งหนึ่งละจากกิ่งนี้ไปอิสู่อีกกิ่งหนึ่งฉะนั้นจิตของเราเนี่ยเมื่อหลุดไปไม่เป็นไรให้ดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจให้รู้คืนกลับมาให้มีสติอยู่สม่ำเสมอให้รู้ตัวทั่วพร้อมไว้เมื่อมันจะไปอยู่ในเวทนาความรู้สึกชอบใจไม่พอใจหรือจะไปคิดถึงสัญญาในเรื่องจำได้ไหมรู้ในเรื่องของอดีตบ้างหรือจะไปปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งในเรื่องอนาคตบ้างก็ให้ดึงกลับมาให้อยู่กับกายกายยคตาสติหรือว่าเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองให้ลมเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายของเราให้อยู่กับลมให้ลมเนี่ยอยู่กับกายให้เกาะอยู่ไว้แบบนี้เดี๋ยวพอมันเกิดสมาธิเราจะรู้ว่าเข้าสมาธิมันจะเข้าสู่ไปตามลำดับจะเข้าสู่ปฐมฌาน ทุติยฌานตติยฌานหรือจตุตฌานหรือถ้าใครเจริญอานาปานสติสมาธิจนถึงอากาสายัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะหรือว่าเนวสัญญานามสัญญายตนะเป็นลำดับสมาธิขึ้นไปเรื่อยๆพระพุทธองค์บอกว่าบางคนเนี่ยนะครับได้สมาธิที่ไวก็คือการสร้างบารมีอินทรีย์ที่ถือว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศมาตั้งแต่อดีตที่เขาสะสมมานะครับหลายๆคนเนี่ยเอ๊ะนั่งแป๊บเดียวเข้าสมาธิได้นะครับบางคนเนี่ยเข้าจนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับพระพุทธองค์บอกว่านั่นแหละเข้าเหมือนวิมุตติญาณทัศนะประดุจดั่งญาณนำพาเราไปนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่สมาธิแล้วใจก็จะสงบจิตก็จะนิ่งแล้วเราสามารถที่จะพิจารณาได้เนี่ยแหละพอเราเป็นสมาธิเนี่ยลมหายใจจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆจนบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราหายใจอยู่ด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นเราควรทำแบบนี้อย่างเจริญสมาธิวิปัสสนาเนี่ยทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆเหมือนการขับรถเนี่ยแหละครับแรกๆก็ขับเฉียวบ้างชนบ้างขับไม่ค่อยรู้ก็คล้ายๆกับการว่ายน้ำอะว่ายน้ำแรกๆก็ว่ายน้ำกันไม่ค่อยเป็นแต่ว่ายไปนานๆก็ชำนาญฉะนั้นเหมือนกันครับการเจริญอานาปานสติสมาธิก็ทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆก็จะเข้าถึงรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติได้นะครับแล้วก็เป็นอันดับไม่เหลือซึ่งอกุศลอสวะซึ่งกิเลสทั้งปวงและดวงตาเห็นธรรมแล้วเรามาพิจารณาในเรื่องของอริยสัจ4กันเมื่อเข้าระบบสมถานิยามระบบแห่งความถูกต้องแล้วเนี่ยได้ความเป็นโสดาบันเนี่ยสามารถที่จะเกิดอีกแค่ไม่เกิน7ชาติก็จะบรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารกันอีกนะครับแต่ครั้งเนี้ยปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าน้าอาเนี่ยผมเชื่อว่าอายุเยอะแล้วเพลิสอนจึงทำผลิตรายการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยได้มีความสุขให้มากความทุกข์ให้น้อยเพราะว่าผมเชื่อว่าในการเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยถ้าเราทำให้มากเจริญให้มากก็จะไปสู่สุคติสวรรค์อย่างน้อยถ้าเรายังไม่แตะโสดาบันเราเป็นเทวดาเราก็ยังเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยนะครับก็จะมี1วันของชั้นสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาก็เท่ากับ50ปีของโลกมนุษย์นะครับและถ้าเราขึ้นสูงไปอีกเราทำทานเราทำรักษาศีลเจริญภาวนาบ่อยๆก็อาจจะไปอยู่สวรรค์ในชั้นดาวดึงอันเนี้ย100ปีของมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดาวดึงก็จะเสพสุขอยู่ตรงนั้นเป็นความสุขที่มากนะครับความทุกข์ที่น้อยเหลือเกินนะเทวดาจะมีความสุขมากนะครับและถ้าขึ้นไปอีกเพลิสอนจึงเชิญชวนให้เราเป็นอริยบุคคลไปด้วยกันนะครับถ้าเล็ดลอดจากโสดาบันก็แตะเทวดาก็ยังดีนะครับแต่เพลิสอนอยากขอเชิญชวนให้ทุกคนได้ฟังรายการเพลิสอนแล้วก้าวล่วงความเป็นปุถุชนเข้าสู่ระบบสมถานิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลืออสวะซึ่งกิเลสฝ่ายอกุศลทั้งปวงและเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์มีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานไปด้วยกันนะครับถ้าขึ้นไปอีกก็เป็นสวรรค์ชั้นยามาอันเนี้ย200ปีของโลกมนุษย์เท่ากับ1วันครับและขึ้นไปอีกชั้นดุสิตครับ400ปีของโลกมนุษย์โอ้โหนะครับเท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดุสิตนานมากเลยนะครับแล้วขึ้นไปอีกนิมมานรดีครับ800ปีของมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นนิมมานรดีแล้วขึ้นไปอีกครับ1600ปีเท่ากับ1600ปีของโลกมนุษย์นะเท่ากับ1วันของชั้นปรมินิสวัตตีครับแล้วก็ขึ้นไปอีกก็ถ้าเราปฏิบัติได้ไปถึงพรหมเลยเท ทพบริษัทชั้นพรหมเนี่ยนะครับก็เป็นพรหมกายิกานังเทวนังและสร้างเหตุปัจจัยอย่างไรเราถึงจะได้เป็นพรหมกายิกานังเทวนังครับก็ทำทานศีลภาวนานะครับแล้วก็มีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยแหละก็สามารถที่จะเป็นพรหมได้นะครับและถ้าเราฟังคำตถาคตเนี่ยอย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาที่วันนี้ฟังสดับธรรมะของพุทธองค์คำสอนของพุทธองค์เนี่ยคำสอนของตถาคตเนี่ยนะครับท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเอาพิจารณาธรรมเก็บไว้เนี่ยคันหลงลืมสติเมื่อถึงมรณะกายเลยหรือว่าชีวิตแตกทำลายกายแตกทำลายเนี่ยถ้าเราเกิดเหตุฉุกเฉินบางทีเนี่ยหลายๆคนนั่งรถไปอุบัติเหตุเปี้ยงชนแล้วเสียชีวิตเลยบางคนนั่งเครื่องบินไปตกเครื่องบินเสียชีวิตบางคนนั่งเรืออับปางจมน้ำเสียชีวิตบางคนว่ายน้ำเล่นน้ำอยู่ตะคริวกินเสียชีวิตบางคนเล่นกีฬาอยู่ดีๆตีเทนนิสน็อกหมดสติเสียชีวิตบางคนกินข้าวอยู่กืนติดคอเสียชีวิตก็มีเยอะแยะฉะนั้นถ้าเราไม่ประมาทกับชีวิตเพชรที่สอนถึงบอกว่าเรามาทำประกันพบประกันชาติกันแล้วหรือยังถ้าเราคิดว่าวันนี้เราควรต้องรีบทำพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาผมเพชรที่สอนจึงเชิญชวนให้รีบทำประกันตนประกันชีวิตไว้ประกันพบประกันชาติว่าตายมีจริงๆนะเกิดแก่เจ็บตายเกิดทุกวันมีไหมครับมีทุกวันแก่มีทุกวันเจ็บมีทุกวันไหมครับมีทุกวันตายแล้วครับมีทุกวันไหมมีทุกวันไม่เห็นใครเป็นอยู่ยาวนานไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บยังไม่มีฉะนั้นเราจึงเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นเราต้องอยู่ฝ่ายกุศลครับเราจะไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นกุศลเราควรที่จะยึดอยู่ในจิตในใจของเราสม่ำเสมอแล้วเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะไปสู่นี่เลยชั้นนี้ครับพรหมกายิกานังเทวนัง 3,600 ปีของโลกมนุษย์เท่ากับ1วันของชั้นพรหมนะยาวนานเหลือเกินนะฉะนั้นเราต้องรีบทำรีบเจริญให้มากทำให้มากนะครับจะนำพาเราไปสุคติสวรรค์เป็นชั้นพรหมนะครับอานาปานสติสมาธิเนี่ยก็เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของชั้นพรหมด้วยเช่นกันนะครับถ้าเราทำบ่อยเจริญบ่อยๆมีเหตุสร้างเหตุปัจจัยบ่อยๆเราก็สามารถไปได้ครับจงเชื่อได้เลยว่าความตายมีอยู่จริงแก่เจ็บตายมีอยู่จริงฉะนั้นตายกันอยู่ทุกวันแต่ถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้จิตใจเราจะมีสมาธิและมีความตั้งมั่นแล้วเราจะเชื่อในตัวเองว่าเรานั้นจะไปสู่หนทางแห่งทางเจริญไม่ไปสู่แห่งทางเสื่อมอย่างแน่นอนเราจะมีเหตุปัจจัยและเราจะเชื่อว่าวันไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีสมาธิมีสติและมีปัญญาเรารู้แจ้งชัดจริงว่าเราจะไปถึงทางเจริญไม่ไปถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนคันหลงลืมสติเราจะมรณะกายเลยหรือว่ากายแตกทำลายชีวิตแตกทำลายตอนไหนเราก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ได้ทรงพยากรณ์ไว้แล้วฟังคำตถาคตท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิจะนำพาให้เราไปสู่ทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมครั้นหลงลืมสติก็จะไปเกิดในชั้นพรหมกายิกานังเทวนังและไม่เกิดฉะนั้นเมื่อระลึกธรรมและจะบรรลุธรรมได้เองสองมีภิกขุผู้มีฤทธิ์ไปแสดงธรรมแล้วไปได้ยินได้ฟังและบรรลุธรรมได้ 3. เทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองและไปได้ยินได้ฟังและบรรลุธรรม 4. เทพบริษัทรุ่นพี่เตือนเทพบริษัทรุ่นน้องให้ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมนี่แหละนะครับถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยเราก็สามารถไปสู่พรหมกายิกานังเทวนังได้ไปเป็นพรหมด้วยได้เช่นกันหรือว่าสูงขึ้นไปอีกเราก็ไปเป็นพรหมในชั้นอภัสระหรือสูงขึ้นไปอีกเราก็จะไปเป็นพรมชั้นในสุภกินหะหรือสูงขึ้นไปอีกเราก็จะไปเป็นพรมชั้นเวหาภาระแต่ถ้าเราทำฌานสมาธิวิปัสสนาได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสายัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาวสัญญายตนะเราก็จะสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆไปเป็นเทวดาในกามภพรูปภพอรูปภพ อยู่ชั้นสุทาวาสเป็นชั้นคณิษฐาโกลังโกระหรือเอกพีชีเอกพีชีเนี่ยก็จะเกิดอีกชาติเดียวก็บรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์นะครับหรือจะก้าวล่วงความเป็นโสดาบันพระโสดาบันพระพุทธองค์พยากรณ์ไว้ได้ไม่เกิน7ชาติก็บรรลุธรรมนะครับจะเกิดแค่มนุษย์เสจะเทวดาเสจะแค่นั้นจะเกิดแค่2คตินี้เท่านั้นจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาเท่านั้นและจะบรรลุธรรมไม่เกิน7ชาตินะครับแต่ถ้าใครละสัญโยชน์ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ได้เนี่ยก็สามารถที่จะเกิดอีกแค่ไม่เกิน2ชาติถึง3ชาติเท่านั้นก็บรรลุธรรมนะครับเนี่ยแหละนะครับเพติสอนถึงบอกว่าเรามาเก็บแบงค์พันกันเจริญอานาปานสติสมาธิเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ครับประกันภพประกันชาติอย่างเราเป็นมนุษย์อยู่ในทุกๆวันเรายังทำประกันชีวิตเลยประกันสุขภาพเลยเจ็บป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาล นอนดีๆนะประกันรถอุบัติรถยนต์อุบัติเหตุเอาชนมามีซ่อมนะประกันอคีภัยบ้านมาไฟไหม้มามีประกันมาช่วยนะเยียวยานะประกันชีวิตตายไปมีเงินมีทองให้ลูกให้หลานนะเรายังทำแล้วเราลืมทำประกันภพประกันชาติกันแล้วหรือยังถ้าเราลืมรีบทำวันนี้ทันทีเหมือนเชกเช่นเดียวกับเราจะต้องทำประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตประกันทรัพย์สินอคีภัยประกันรถยนต์ของเราและเนี่ยมันสำคัญที่สุดคือประกันตัวของเราเนี่ยที่เราจะต้องไปเกิดในภพไหนถ้าเราอยากไปสู่ทุกขติวินิบาตนรกเราก็ต้องสร้างอกุศลบ่อยๆฆ่าสัตว์บ่อยๆลักทรัพย์บ่อยๆประพฤติผิดในกามบ่อยๆพูดโกหกบ่อยๆพูดคำหยาบบ่อยๆพูดยุแยงตะแคงรั่วส่อเสียดให้คนทะเลาะกันบ่อยๆพูดคำเพ้อเจ้อบ่อยๆโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของผู้อื่นบ่อยๆขี้โกรธขี้โมโหขี้พยาบาทอาฆาตแค้นมาดร้ายคนอื่นบ่อยๆแล้วก็ไม่เชื่อเลยมีจิตใจที่ไม่เชื่อเลยว่าสวรรค์เนี่ยมีจริงหรือไม่มีจริงโอ้ไม่มีจริงหรอกนรกไม่มีจริงหรอกกรรมเวรไม่มีจริงหรอกบาปบุญไม่มีจริงหรอกเนี่ยแหละถ้าสร้างเหตุปัจจัยในฝ่ายอกุศลก็จะนำพาเราไปสู่อบายทุกติวินิบาตนรกก็จะไปเกิดในชั้นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยนั่นเองครับฉะนั้นถ้าเราจะปิดอบายภูมิทุกขติวินิบาตนรกเราต้องสร้างเหตุปัจจัยโดยการที่สร้างกุศลกรรมบท10ครับโดยการเพียรบ่อยๆทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของเราไม่อยากได้ของใครไม่โกรธโมโหพยาบาทอาฆาตแค้นมาดร้ายใครแล้วก็เชื่อว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงกรรมเวรมีจริงบาปบุญมีจริงกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลถ้าทำแบบนี้สร้างฝ่ายกุศลแบบนี้พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์บอกว่าเราไปอยู่สุคติสวรรค์ไปเกิดในชั้นมนุษย์หรือเทวดาอย่างแน่นอนพระพุทธองค์พูดผิดไม่ได้นะครับพระพุทธองค์ทรงกำหนดสมาธิทุกคำพูดในการพูดพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องตั้งแต่คืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพพานไม่มีใครมาคัดง้างในคำพูดของพุทธองค์ได้พระพุทธองค์เป็นศาสดาเอกของโลกนะครับเป็นผู้รู้ทั้ง3โลกครับก็เรื่องราวดีๆนะครับในคำสอนของพุทธองค์นั้นฟังได้เป็นประจำนะครับทุกวันแล้ววันนี้เพติสอนก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านทุกคนนะครับมาสะสมบุญกุศลกันไว้นะครับมาเก็บแบงค์พันกันนะครับโดยการเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองนะครับเอาละครับและช่วงนี้นะครับก็เป็นคำตอบดีๆมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งอยู่ก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดานะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องมีสติให้มั่นนะครับแล้วก็อยู่ในความเป็นจริงเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากการเกิดเนี่ยนะครับพุทธองค์บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นคือกองทุกข์ฉะนั้นเรากำลังเดินทางไปสู่ความเสื่อม นะครับมีแต่กราฟลงนะครับพอเราอายุประมาณสัก35ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเราเริ่มถอยหลังแล้วความเสื่อมของร่างกายเราย่อมมีนะครับใครๆก็หลีกหนีไม่ได้แห่งความเสื่อมฉะนั้นวันนี้ดูแลสุขภาพกันก่อนไหมครับเพื่อที่จะชะลอความเสื่อมของเรานะครับให้เสื่อมน้อยลงแล้วก็ช้าลงที่สุดนะครับเราต้องรู้จักใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อที่จะดูแลร่างกายนี้ไว้เพื่อที่จะปกป้องนะครับให้เราเนี่ยสร้างภูมิให้แข็งแรงแล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆครับที่จะเป็นคำตอบนะครับให้กราฟที่เป็นขาลงของเรากับวงจรชีวิตเนี่ยให้มันลงช้าที่สุดนะครับให้มีแรงต้านนะถ้าคิดเป็นหุ้นเนี่ยเราก็ต้องมีแรงต้านที่สามารถที่จะมายับยั้งความเสื่อมชราการเจ็บป่วยให้น้อยที่สุดแล้ววันนี้คำตอบดีๆสำหรับคนรักสุขภาพเดี๋ยวเราได้ฟังประสบการณ์อย่างแน่นอนนะครับเพราะวันนี้เขาได้รับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับดีว่าใครๆดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมเป็นน้ำสมุนไพรสูตรพรีเมียม5แผ่นดินนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมเลยนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินซึ่งเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมมากมายหลายเท่าตัวมากๆนะครับวันนี้ใครไม่ดื่มจะเสียดายครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าถ้าใครไม่ดื่มจะเสียดายโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าที่มีปัญหาสะสมกันมานานรับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินกันได้เลยนะครับรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทุกทวีปนะครับทั้ง5แผ่นดินมาไว้ในขวดนี้แล้วในปริมาณ750มลเราจำหน่ายเพียงแค่750บาทเท่านั้นนะครับ750บาทเนี่ยคุณจะได้น้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก30เม็ด1กระปุกไปเลย1ชุดแบบนี้ประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดิน1ขวดปริมาณ750มลแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าเนี่ยนะครับอีก1กระปุกทั้งหมดเนี่ย2อย่างนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับ1,600 บาทเราจำหน่ายเพียง750บาทเท่านั้นครับ2อย่างเนี่ยนะครับ 1,600 บาทแต่เราจำหน่ายเพียงแค่750บาทแต่ถ้าคุณสั่ง2ชุดก็จะได้รับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมเนี่ย2ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก2กระปุกในราคา 1,500 บาทแต่วันนี้คุณจะได้รับแถมฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับไปทั้งหมด3ชุดน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม3ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าอีก3กระปุกครับ3ชุดแบบนี้จ่ายเพียงแค่ 1,500 บาทจ่ายเพียง 1,500 บาทได้รับทั้งหมด3ชุดครับแต่ถ้าคุณอยากจะสั่งชุดใหญ่โปปังอลังการครับสั่ง4ชุดครับ4ชุดไปเลยครับชุดละ750ใช่ไหมครับสั่ง4ชุดจ่าย 3,000 บาทคุณจะได้แถมฟรีอีก3ชุดทันทีเป็น7ชุดครับ7ชุดจ่ายเพียง 3,000 บาทครับเอาละครับแต่ถ้าคุณต้องการบำรุงสมองสายตา DC หรือ D-Star นะครับ1เนี่ยนะฮะ1กระปุก650บาทมี30เม็ดตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตามเป็นเยื่อใยวุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อต่อหินวันนี้รับประทาน DC หรือ D-Star เลยนะครับเป็นคำตอบของคนรักสุขภาพดวงตา1กระปุก650บาทแต่วันนี้ครับโปรพิเศษ4กระปุกในราคา 1,000 บาทเท่านั้นครับ4กระปุกในราคา 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทครับแต่ถ้าคุณสั่งโปใหญ่โปปังอลังการ6กระปุกครับแถมฟรีอีก3กระปุกในราคา 2,000 ถ้วนครับได้รับทั้งหมด9กระปุกจ่ายเพียง 2,000 ถ้วนครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาจดมาจำหมายเลขโทรศัพท์กันนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818 0818-1818ครับ0894181818ครับย้ำนะครับ0894181818ครับทบทวนอีกรอบนะครับ0894181818ดีว่า5แผ่นดินดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังประสบการณ์คนรับประทานกันครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศครับวันนี้แขกรับเชิญของเราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการครับสวัสดีครับคุณป้าครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ไม่ทราบว่าผมเรียนสายคุณป้าอะไรนะครับ
2: ไพรัตยิ้มละไมค่ะ
1: คุณไพรป้าไพรัตยิ้มละไมอายุเท่าไหร่ครับป้า
2: 72ค่ะ
1: 72ปีประกอบอาชีพอะไรครับผม
2: ขายเสื้อผ้า
1: ขายเสื้อผ้าเน
2: าะแล้วก็ยาไปขายนี่แหละ
1: อ๋อครับพวกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพพวกนี้เนาะครับผมครับแล้วคุณป้าอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอะไรครับ
2: สมุทรปราการค่ะ
1: สมุทรปราการอำเภออะไรอะครับ
2: อำเภอบางบ่อค่ะ
1: บางบ่อแถวตำบลไหนอะครับอยู่ตำบล
2: ของด่านนี่แหละอยู่ใน
1: อ๋ออยู
2: ่
1: อยู่ของด่าน
2: ได้ถูกได้ถูกสะพานใหญ่เลยเนี่ย
1: อ๋อครับอยู่ในศูนย์ของสะพานใหญ่เหรอครับแถวนั้น
2: ค่ะสะพานใหญ่เลยค่ะ
1: ชุมชนอะไรนะแถวนั้นนะครับ
2: เขาเรียกกันคลองด่านแหละค่ะ
1: คลองด่านเนาะก็เป็นเขตชุมชนนะครับตรงนั้นทั้งคนงานโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมากมายนะครับแถวสมุทรปราการ
2: นี่แม่ค้าเลยตรงนี้ตรงนี้ขายที่แม่ค้าหมดเลย
1: อ๋อตรงนี้แม่ค้าหมดเลยนะครับ
2: อาหารสดอาหาร
1: อยู่ในตลาดเลยใช่ไหมฮะคลองด่านตลาดสดขายหมดแล้วแล้วคุณป้าขายอะไรเสื้อผ้าเหรอครับ
2: ขายเสื้อผ้าอยู่ใต้ถุนสะพานใหญ่ที่รถวิ่งเลย
1: อ๋ออยู่ใต้ถุนสะพานใหญ่ที่รถวิ่งกันเลยนะขายอยู่ข้างใต้สะพานเลยเนี่ยนะครับผม
2: ค่ะ
1: คร
2: ับ
1: เป็นเสื้อผ้าของคนวัยไหนครับเนี่ยป้าม
2: ีทุกวัยเลยป้า
1: ขายหมดเลยนะครับผมครับก็ไปถ้าใครผ่านไปแถวคลองด่านใต้ถุนสะพานใหญ่ก็ไปแวะดูเสื้อผ้าคุณป้าได้เลยนะครับผมหรือว่าจะ
2: ถุงสนุกเสร็จมีหมดทุกอย่าง
1: มีครบหมดเลยนะครับครับมาดูตัวจริงเสียงจริงป้าไพรัตได้เลยนะแล้วคุณป้าไพรัตมีโอกาสได้มาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ของเพชรเอลิสอนได้ยังไงอะครับป้า
2: วันนั้นฟังวิทยุเจอป้าเป็นไขมันอยู่แล้วก็ความดันใช่ไหมแล้วก็ปวดขาแล้วก็มาได้ยินโอ้พอเปิดได้ยินเฮ้ยเนี่ยคนพูดกันหายหลายคนเนี่ยเรียกลูกสาวอย่าลูกสาวเรียกทุกคนแม่แม่ที
1: ครับผมเรียกให้หน่อยนะครับผมแล้วก็เรียกมาให้สั่งให้เหรอครับ
2: ให้สั่งที่แรกไม่รับเลยสองสายไม่รับแล้วตอนหลังนี่โทรเองเลย
1: โทรเองเลยนะครับ
2: แล้วก็รับ
1: ครับก็อาจจะมีช่วงติดสายลูกค้าบ้างนะครับแต่ยังไงโทรติดมาในทีมงานเราโทรกลับทุกสายแน่นอนนะครับแล้วคุณป้าไปรับโทรกลับมาแล้วพูดคุยแล้วสั่งเลยเหรอครับป้า
2: สั่งเลยสั่งวันนั้นเลย
1: สั่งไปกี่ขวดนะครับป้า
2: แค่สั่งไปขวดเดียวก่อน
1: สั่งไปขวดเดียวก่อนไปทดลองก่อนเนาะแล้วพอดื่มคู่กับแคปซูลพลังชีวิตใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: เป็นยังไงครับพอกินไปแล้วสุขภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงแข็งแรงอย่างไรบ้างครับ
2: ดีมากเลยขาแข้งหายดีมากเลยแล้วก็พอหมดก็สั่งเป็น2ขวด
1: คือแข้งขาที่ว่ามันปวดตรงบริเวณไหนครับป้า
2: หัวเข่าแล้วก็หัวเข่าเนี่ยมันปวดมากเลยเดินจะต้องกระแทกเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ปวดมากปวดทรมานเน
2: า
1: ะเดินลำบากเลยนะครับเวลาเดินก้าวเดินเนี่ยปวด
2: ปวด
1: ทรมานนะป้าเน
2: า
1: ะคร
2: ับพอกินเข้าไปขวดมันหายใช่ไหม
1: ครับ
2: หายก็
1: ดีขึ้นครับผม
2: ดีขึ้นเลยอ่ะเดินไวเลยขายของออกได้เลยนี
1: ่โอ้โหเดินไวเดินได้สบายเลยออกขายของได้สบายเลยนะครับผม
2: สบายเลยสั่งไปสามขวดสั่งไปสามขวด
1: สั่งอีกสามขวด
2: ทั้งหมดได้กินไปสิบขวดแล้วเนี่ย
1: โอ้โหยิ้มไหมครับตอนนี้รอยยิ้มเกิดขึ้นไหมครับแล้วมีคนทักทายไหมป้า
2: ถามว่าอ้าวทำไมขาแข้งหายได้เดินไวเลยบอกว่าเนี่ยกินน้ำสมุนไพรพอดีสอนนี่แหละหายเขาบอกป้าเดี๋ยวนี้ป้าสวยด้วยนะแล้วป้าก็ขาวด้วยเขาบอก
1: อ๋อสวยขาวอ้าวแล้วขาวขึ้นยังไงครับป้าม
2: ันผิวแบบว่าเราเป็นตุกกะเนี่ยมันก็หายมันก็ค่อยๆแดงขึ้นมามันไม่ดำแล้ว
1: อืมดีด้วยนะครับคือผลิตภัณฑ์กลับมาครับผิวพรรณก็ดีด้วยเหรอครับ
2: ก็ดีด้วย
1: อ๋อขาวกว่าเดิมด้วยนะครับเนื้อตัวนะฮะครับ
2: แล้วแข็งแรงแข็งแรงกว่าเดิม
1: แล้วความดันอะไรโรคประจำตัวเป็นไหมป้าเบาหวานความดันไขมันพวกนี้ครับ
2: เบาหวานเนี่ยเป็นไขมันความดันแต่ไปตรวจมาแล้วปกติหมด
1: โอ้ไปตรวจไปเช็คมาเจาะเลือดตรวจทางวิทยาศาสตร์มาคุณหมอบอกว่าปกติเลยเหรอครับ
2: ตรงไปดีหมดเกล็ดร่องเกล็ดเลือดดีหมด
1: โอ้โหครับผมนี่กินไปร่วม10ขวดแล้วเนาะป้าเนาะ
2: เนี่ยและกินไป9ขวดครึ่งแล้วเลยครึ่งขวดหมด
1: ครึ่งแล้วนะครับแล้วก็กินแคปซูลประชีวิตครั้งละ1เม็ดวันละกี่เวลาครับคุณป้าไพรัตกินไปอ่ะครับรับประทานไป
2: 2เวลาค่ะ
1: 2เวลาเช้าเย็นเนาะน้ำสมุนไพร1แก้วแล้วก็แคปซูล1เม็ดนะครับเช้ากับเย็นใช่มั้ยครับครับผมแล้วรับประทานรสชาติดื่มง่ายไหมครับป้าน้ำสมุนไพรดีว่าแผ่นดินนะครับ
2: อร่อยมากอยากจะกินวันละ 2-3 แก้ว
1: อร่อยมากนะครับผมเพื่อนๆแม่ค้าทักทายกันไหมครับผม
2: ทักทายเนี่ยแล้วก็สั่งไอ้เนี่ยอาหารผิวมาหน้าขาวเพชรเลยเนี่ยก็สั่งเนี่ย
1: อ๋อคุณป้าสั่งอาหารผิวชุดครีมของเพชรสอนไปใช้ด้วยเหรอครับ
2: ลองมาใช้ชุดนึง
1: อ๋อแล้วเป็นยังไงครับใช้ไปแล้ว
2: โอ้โหไอ้หน้าตกกะที่มันเป็นดำๆนะมันหายแล้วก็เขาเห็นกันเขาก็ถามก็บอกเขาก็เลยสั่งเนี่ยพลชุดชุดเนี่ย
1: อ๋อกะจุดดำอะไรที่ป้าเป็นบนใบหน้าเนี่ยมันจางไปเหรอครับป้าม
2: ันจางมันแทบจะหายเลยอ่ะแต่ใช้ยังไม่หมดกระดับเลย
1: ครับยังไม่หมดสลับเลยคือเห็นผลขนาดนี้เลยนะคนถ้าบอกแม่ค้าอยู่ใกล้กันสั่งกันเลยเหรอครับป้า
2: เนี่ยแม่ค้าขายตือพิมพ์แม่ค้าขายประตูแม่ค้าขายสั่งหมดเลยเนี่ย
1: อ๋อสั่งกันหมดเลยนะครับผมโอ้เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณป้าเนาะเขาทักว่าหน้าสวยขึ้นเหรอครับ
2: ว่าเดี๋ยวนี้หน้าที่มันเป็นตุกกะมันหายไปไหนหมดก็เราก็ฟังแล้วเขาเลยสั่งคนละชุดเนี่ย
1: อ๋อครับผมตลับสีเงินนั่นทาตอนเช้าใช่ไหมฮะ
2: จ้าแล้วก็สีทองกลางคืน
1: สีทองทาก่อนนอนเนาะโอ้โหดีนะครับความประทับใจเพราะว่าคัดสรรผลิตภัณฑ์ของเพชรอิริสอนนะครับและได้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรของเพชรอิริสอนอีกไหมครับนอกจากน้ำสมุนไพรแล้วก็อาหารบำรุงสายตาด้วยแล้วเป็นยังไงครับสายตาดีขึ้นไหมป้าดีซี
2: ดีสว่างขึ้นแล้วก็สั่งเนี่ยก็สั่งไปก็สั่งไป4กล่องเนี่ย
1: อ๋อครับดวงตาสายตาก็ชัดขึ้นมองแจ่มขึ้นแต่ก่อนมันมองมัวเหรอครับคุณป้าม
2: ันมัวแล้วมันเป็นต้อกระจกหน่อยหางตา
1: อืมแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงครับป้าม
2: ันค่อยๆไอ้ที่เป็นสีฟ้าๆมันค่อยๆจางแล้วมันก็มองชัดกว่าเดิมแหละ
1: อ๋อมองชัดกว่าเดิมด้วยนะครับผมครับก็โอ้โหทั้งบำรุงสายตาดีซีน้ำสมุนไพรที่ว่าไปดีแล้วก็ชุดครีมของเพชรอิริสอนด้วยเนาะอาหารผิวนะครับ
2: แล้วก็สั่งกาแฟไปด้วยกาแฟก็ขายดี
1: กาแฟเหรอครับกาแฟคุณป้าก็สั่งไปรับประทานด้วยเหรอครับ
2: ป้าเราไปรับประทานเราสั่งไปให้ลูกสาวรับประทานลูกสาวรับประทานดี
1: ลูกสาวเราบอกรับประทานดีลูกสาวบอกอร่อยไหมกาแฟเพชรอิริสอนครับ
2: อร่อยเลยเขาก็บอกเพื่อนๆว่าลูกสาวที่ขายของเพื่อนๆเนี่ยซื้อคนละกล่องละกล่องเนี่ยก็สั่งไป5กล่องอ่ะ
1: โอ้ครับผมกาแฟกลมกล่อมรสชาติดีแล้วก็มีคนมาสั่งกันด้วยนะครับคุณป้าโอ้โหนี่คือทุกผลิตภัณฑ์เลยเนาะของเพชรอิริสอนที่รับประทานแล้วก็ใช้ด้วยนะครับ
2: แล้วก็ของบริษัทนี้นะดีทุกอย่างเลยอ่ะได้ผลทุกอย่างเลย
1: ครับคือเห็นได้สมหวังสมปรารถนาเนาะป้าเนาะ
2: จ้า
1: เสียเงินทั้งทีเสียให้คุ้มค่านะป้านะเพชรอิริสอนก็จะผลิตสินค้าด้วยหัวใจให้ทุกคนประทับใจอย่างที่หวังเนี่ยนะครับป้าครับ
2: เพราะว่าไม่แพงด้วยแล้วได้ผลน่ะไม่แพงแล้วได้ผลน่ะ
1: ตั้งใจทำให้สินค้านะครับให้หลายๆคนเรียกว่าซื้อจ่ายเงินทองหามายากใช้แล้วต้องคุ้มค่านะครับและตรงคุณป้าเนี่ย อยากจะพูดอะไรกับคนไทยทั่วประเทศบ้างครับที่เขากำลังเจอภาวะปัญหาทางด้านสุขภาพกันอยู่ตอนนี้ครับป้าครับ
2: ป้าอยากจะให้ลูกกินทุกคนเลยสมุนไพร 5GB นี่ดีมากปวดขาปวดแขนป้าเป็นเบาหวานเนี่ยหายกันหมดแห้งหมดเลยเป็นแผลก็แห้ง
1: อ๋อครับผม
2: แล้วก็ไอ้เนี่ยอาหารผิวแล้วก็ดวงตาได้กินได้หมดเลยโหไม่ต้องเสียดายเงินเลย600กว่าบาทยังไม่ต้องเสียดายเงินเลยดีมาก
1: ครับแล้วก็ชุดครีมด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ชุดครีมจะดี
1: อ่าร้อยแล้วถ้ามีใครอยากจะไปดูตัวจริงเสียงจริงคุณป้าอยู่ใต้ใต้ถุนสะพานใหญ่นี่แถวคลองด่านนี่ไปได้เลยนะป้านะ
2: ไปได้เลยทุกเวลา
1: บางบ่อสมุทรปราการที่ป้าขายเสื้อผ้าอยู่ใช่ไหมครับ
2: ขาย4-5 ปีแล้ว
1: ถามแถวนั้นคนแถวนั้นรู้จักว่าชื่อป้าอะไรครับ
2: เอาชื่อเล่นก็จะรู้จักชื่อเล่นสีนวลยิ้มละไม
1: สีนวลยิ้มละไมนะป้าสีนวลนะไปดูตัวจริงไปดูที่ครีมอาหารผิวของพี่สอนเป็นยังไงบำรุงสายตาดีซีเป็นยังไงน้ำสมุนไพรดีว่าไปดินขวดยังไงกาแฟเป็นยังไงหน้าตากล่องเป็นยังไงนี่ไปดูกันได้เลยนะครับ
2: บอกมาทุกเวลาอะไรเดี๋ยวนี้ก็ชมกันป้าเลยนะ
1: ครับหรือว่าจะไปขอแบ่งผลิตภัณฑ์นี้ก็ได้ด้วยนะครับป้า
2: ได้ให้ช
1: ิ
2: มซ
1: ี
2: ช
1: ิ
2: มก่อนได้
1: โอ้ไปดูกันได้เลยนะครับตัวจริงเสียงจริงและผลิตภัณฑ์ของแท้ของจริงของพิศรที่อยู่ในเขตพื้นที่คลองด่านบางบ่อสมุทรปราการอยู่ใต้ถุนสะพานใหญ่เนาะไปดูกันได้นะครับวันนี้แข็งแรงสุขภาพดีขึ้นแล้วก็สวยขึ้นด้วยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดูดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยดวงตาก็ได้รับประทานอาหารเสริมบำรุงสายตาด้วยวันนี้จึงมาพูดจากใจผู้ใช้จริงดื่มจริงเห็นผลจริงเอาละครับอย่างนั้นขอทราบชื่ออีกสักครั้งครับป้าชื่ออะไรนะครับ
2: ป้ารัตน์ยิ้มละไมค่ะ
1: หรือป้าสีนวลเนี่ยเนาะชื่อเล่นเนี่ยนะครับ
2: หรือป้าสีนวลยิ้มละไม
1: ครับอยู่บ้านเลขที่ครับป้า
2: 107/2
1: หมู่ครับ
2: หมู่14ค่ะ
1: หมู่14ตำบล
2: คลองด่านค่ะ
1: คลองด่านอำเภอครับ
2: บางบ่อค่ะ
1: บางบ่อจังหวัดครับ
2: สม
1: ุ
2: ทรปราการค่ะ
1: สมุทรปราการนะคร
0: ับ ครับขอบคุณมากมากนะครับสำหรับผู้ที่ได้มาให้ประสบการณ์จริงชีวิตจริงครับแล้ววันนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นการเรียนรู้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของเพชรอดิสรน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมใครใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมกันรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาไว้ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วอร่อยมากครับรสชาติหอมกลมกล่อมเป็นสูตรพรีเมียมเป็นสูตรพิเศษเป็นสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบดื่มรีบจับรีบจองรีบโทรสั่งกันเลยนะครับกับน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินใครใครดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าผสมผสานลงตัวจริงๆนะครับวันนี้ใครมีปัญหาเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทภูมิแพ้หอบหืดเกาต์ไมเกรนมะเร็งกระเพาะเอาไปรับประทานกันแล้วจะได้คำตอบที่ดีกับน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมสูตรใหม่สูตรพิเศษสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวขวดหนึ่ง750 มิลลิลิตรนะครับวันนี้จ่ายเพียงแค่ในราคา750 บาทและยังมีแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติให้ไปรับประทานควบคู่กันด้วยรับประทานเช้า1มื้อเย็น1มื้อรับประทานคู่กันนะครับน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1แก้วแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตของขวัญจากธรรมชาติอีก1แคปซูลเช้า1มื้อเย็น1มื้อก่อนอาหาร15นาทีในราคาชุดนี้ทั้ง2อย่างนี้ปกติ 1,600 บาทแต่วันนี้ลดเหลือแค่750บาทครับและถ้าคุณผู้ฟังนะครับสั่ง2ชุดจะเหลือเพียง 1,500 บาทนะครับสั่ง2ชุดเป็น 1,500 นะครับ2ชุด750คูณ2 1,500 บาทแต่คุณจะได้รับฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าไฮบริดสูตรใหม่สูตรพรีเมียมอีก1ชุดทันทีได้รับทั้งหมด3ชุดครับคุณผู้ฟังครับได้รับทั้งหมด3ชุดซื้อ2ชุดแถม1ชุดจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังสั่งชุดโปรปังอลังการครับ4ชุดครับ ชุดละ750บาทใช่ไหมครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมสั่ง4ชุดครับชุดละ750บาทคูณ4เท่ากับ 3,000 บาทแต่วันนี้คุณฟังจะได้แถมฟรีอีก3ชุดเท่ากับคุณได้รับทั้งหมด7ชุดครับประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม7ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก7กระปุกดันโดก้านะครับ7กระปุกไปเลยรับประทานคู่กันแบบนี้คำตอบทางด้านสุขภาพดีอย่างแน่นอนครับ7ชุดเนี่ยนะครับซื้อ4ชุด 3,000 บาทแถมฟรีอีก3ชุดเป็น7ชุดนี่คือคำตอบทางด้านสุขภาพจริงๆนะครับและฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับสายตาดวงตาของท่านครับวันนี้เดินมองไม่ชัดนอมองตามืดตามัวตาพร่านะครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อเยื่อวุ้นชอภาพประสาทตาเสื่อมต้อดมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้รับประทาน DC ครับดีหรือ D Star เป็นคำตอบทางด้านสุขภาพของดวงตา1กระปุก650บาทแต่ถ้าคุณสั่งวันนี้4กระปุกครับจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณสั่งโปรนี้ครับ6กระปุกแถมฟรี3กระปุกเป็น9กระปุกครับเป็น9กระปุกนะครับลดเหลือ 2,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ220กว่าบาทเท่านั้นนะครับคุ้มมากๆ9กระปุกไปเลยครับจ่ายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นครับเอาละครับช้าๆชัดๆกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับทบทวนนะครับ0894181818ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกทีนะครับ0894181818ครับแล้ววันนี้ใครที่เป็นคอกาแฟครับกาแฟสูตรใหม่สูตรพิเศษพรีเมียมอีกหนึ่งนวัตกรรมสำหรับคนรักกาแฟซึ่งมีสารสกัดจากนี่เลยครับถั่วขาวตะบองเพชรนะครับสารสกัดคอลลาเจนเปปไทด์นะครับแล้วก็สารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากโสมเกาหลีสารสกัดจากตัวถือว่าทับทิมนะครับแล้วก็สารสกัดจากชาเขียวนะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 อีกด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพจริงๆสั่งได้เลยนะครับ50ซอง600บาทเท่านั้นครับและ100ซองโปรใหญ่ 1,000 บาทครับหรือว่าสั่งได้ที่นี่นะครับกับ100ซอง 1,000 บาทและฝากไปด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เครุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายเป็นซุปเปอร์เครุกเป็นตัวพิเศษตัวเข้มข้นตัวพรีเมียม1กระปุก25เม็ด1เม็ดหวังผลได้ทันทีนะครับ1เม็ดหวังผลได้ทันทีเป็นสูตรใหม่สูตรเข้มข้นสำหรับท่านชายเครุกดีเอาละครับวันนี้ใครสนใจโทรมาได้นะครับ0894181818 0894181818รายการความสุขมากความทุกข์น้อยลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
3: เ ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธศิริโทรศัพท์0819474708
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะอุตุเตือนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 5-7 กันยายนนี้และมีคำเตือนประชาชนในพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านเฝ้าระวังการเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ

0: อดีตสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 5-7 กันยายนนี้ไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเตือนพื้นที่เสี่ยง49จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ในช่วงวันที่5ถึงวันที่7กันยายนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในวันนี้มีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากใน49จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในจำนวนนี้มีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากที่นาฏอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้ในช่วงวันที่6กันยายนพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจะลดลงเล็กน้อยเหลือ46จังหวัดโดยมีฝนตกหนักมากที่อุบลราชธานีและจังหวัดตราดส่วนในช่วงวันที่7กันยายนพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักจะแคบลงเหลือ18จังหวัดแต่ยังคงครอบคลุมในพื้นที่ของไทยตอนบนณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสะพานบ้านร้องแงและสะพานบ้านเกตตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่โดยบริเวณสะพานบ้านร้องแงซึ่งเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากก่อนหน้านี้และอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูความเสียหายพบว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรจนทำให้น้ำล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบริเวณบ้านแก้มซึ่งทางโครงการชลประทานน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งแก้ไขปัญหาด้วยการเสริมแนวคันดินให้มีความสูง3เมตรเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรลดความเสี่ยงที่น้ำจะไหลเข้าสู่เขตเมืองอย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มติดลำน้ำและพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัยครั้งที่ผ่านมาในอำเภอปัวให้เฝ้าระวังการเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันในช่วง 2-3 วันนี้ให้ติดตามการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์หรือช่องทางการแจ้งเตือนของทางราชการอย่างใกล้ชิดการจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองร้อยฝึกรบพิเศษที่3ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาจังหวัดลำปางปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: โลหิตทุกหยดมีคุณค่าและสามารถสร้างโอกาสในการมีชีวิตให้กับผู้ป่วยได้อีกหลายคนกองร้อยฝึกรบพิเศษที่3ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาจังหวัดลำปางจึงได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยขึ้นณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและสนับสนุนการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลที่ยังคงมีความต้องการโลหิตอย่างต่อเนื่องการร่วมบริจาคโลหิตครั้งนี้สะท้อนถึงจิตสาธารณะความเสียสละและความพร้อมของกำลังพลในการเป็นผู้ให้เพื่อส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตแก่เพื่อนมนุษย์พร้อมยืนยันถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบกในการขับเคลื่อนงานจิตอาสาและยืนเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
9: ความสุขไม่ได้อยู่ที่ต้องมีเหมือนใครต้องดีกว่าใครต้องได้เท่าใครแต่ความสุขทั้งมวลอยู่ที่ใจที่รู้จักพอเท่านี้ก็สุขแล้ววันนี้วันพระ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
10: กวนอิมจำปาทองชนิดผงผสมกับปุ๋ยกวนอิมไข่

0: ดังทั่วไทยไปทั่วทิศกับผลผลิตของกวนอิมจำปาทองและกวนอิมไข่โตซานสูตร2เกอร์มหัศจรรย์ของในห้างประจวบจำปาทอง
1: กวนอิมจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
0: ระวังของปลอมของลอกเลียนแบบของแอบอ้างกวนอิมจำปาทองโทร0818534139 0818534139

ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่ขึ้นอยู่กับความคิดสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสบายๆ สไตล์กวนอิมนะคะกับสูตรสองเกลอมหัศจรรย์โดยตะวันจันทราทางคลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำพบกันนะคะไม่มีวันหยุดแบบรักเธอไม่มีวันหยุดนั่นแหละ นะรายการของเราเป็นรายการสดๆที่ออนแอร์กันหน้าไมค์ได้นะคะพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเกษตรสุขภาพความสวยความงามอาหารการกินนะคะคุยกันแบบครบวงจรเลยแต่ขอเรื่องเดียวอย่าคุยนะคะนั่นคือเรื่องของการเมืองนะคะมันเป็นอันตรายต่อสถานีแล้วก็นักจัดรายการด้วยนะคะโอ้แค่ดินทาเจ้านายนี่ก็รอแร่รอแร่เต็มทีแล้วนะคะว่าเขาจะเอาอยู่ให้ทำงานไปเรื่อยๆหรือว่าสิ้นปีนี้จะปลดหรือเปล่านี่ยังไม่แน่ใจเลยเอาเบอร์โทรศัพท์ไปก่อนดีกานะคะถ้าวันใดวันหนึ่งจันทาหายไปจริงๆก็ไม่ได้ไปไหนหรอกนะคะเขาใช้ไปฉีดปุ๋ยเพราะว่ามีความสามารถในการฉีดโอ้โหตอนนี้นะคะฝนก็ยังตกเนาะแล้วก็ได้สูตรสองเกลอมหัศจรรย์มากมะเขือพวงของจันทา

0: นะคะออกลูกมาแล้วตอนแรกก็ดอกตอนนี้โอ้โหเป็นพวงแต่มันยังไม่โตนะคะตอนนี้มันกำลังเป็นลูกเล็กๆๆๆๆแล้วก็พริกเอกโอ้โหน่าจะเป็นพริกจินดาเพราะใบที่ใหญ่มากเลยส่วนมากพริกจินดาเนี่ยมันจะใบใหญ่แต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่ามันได้สูตรสองเกลือมหัศจรรย์อาจจะเป็นพริกของคุณป้าหรือว่าคุณน้าคุณอาท่านใดท่านหนึ่งที่บอกอุ้ยจันทานเนี่ยเขาถามมาเนี่ยไปเอาพริกพันธุ์อะไรมามีตะเม็ดสลอนไปหมด ชูช่อนะคะออกมาเบ็ดเต็มเลยนะอันเนี้ยเดี๋ยวรอก่อนนะคะตอนนี้มันกำลังติดดอกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้รู้กันว่ามันคือพริกอะไรนะคะพริกจินดาพริกไส้ปลาไหลแต่ถ้าไส้แห้งเนี่ยน่าจะเป็นจันทาแล้วล่ะ เบอร์โทรศัพท์ไปค่ะโอ้เดี๋ยวก่อนขอคุยนิดนึงนะคะก่อนที่จะได้เบอร์โทรศัพท์แม่นะคะพี่ที่ขอนแก่นนะคะบอกว่าโอ้ยเนี่ยติดใจโคศกแล้วล่ะเนี่ยต้องฟังทุกวันถ้าไม่ได้ฟังนะโอ้ยนอนไม่ค่อยจะหลับนะกินอาหารก็บ่เป็นตาแซ่บ นะคะถ้าพี่กินอาหารบ่เป็นตาแซ่บเนี่ยนะลองสั่งน้ำพริกสั่งลุยละแซ่บแซ่บแซ่บกันทุกรสเลยนะเครื่องกิโลกรัมเนี่ย150บาทเท่านั้นเองนะคะแซ่บแน่นอน เบอร์โทรศัพท์ค่ะใครที่จะออนแอร์กันทำไมสดๆนะจ๊ะเบอร์ของสาวที่แม้ว่ามันจะเหลือน้อยแต่ความสวยก็มีนิดหน่อยนะพอดูได้คือเอาความสวยความงามเนี่ยเอามาแค่พอใช้เดี๋ยวมาหาเอาข้างหน้าแน่โดยเฉพาะตอนนี้โอ้โหแน่นอนล่ะนะคะของเขาดีจริงๆนะคะก้าวพลังแห่งการบำรุงเลยเนี่ยอะไรอีกล่ะเดี๋ยวก่อนสิเอาเบอร์โทรศัพท์ไปก่อนเดี๋ยวจะคุยให้ฟังนะคะ0812801939 0812801939ส่วนเบอร์ทับหลังนะคะเบอร์บอสเอาก็ชื่อบอสเหรอแหมบอสแปลว่าเจ้านายนะคะหรือผู้จัดการใหญ่เนี่ยแหละของบริษัทนานาจำปาทองนี่แหละนะคะนั่นคือดีเจตะวันนะ0818534139 0818534139คุยกันได้ทุกเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรในช่วงนี้ฝนฟ้ากำลังตกนะนาที่มันแรงๆหูอยากให้มาตรงนี้จังเลยนี่แรงๆน้ำไม่พอที่จะให้ต้นข้าวได้เจริญเติบโตเลยโอ้ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องย่านนะนำปุ๋ยสูตร2เกลือมหัศจรรย์แค่มีน้ำผสมแล้วไปฉีดพ่นเพราะเขากินทางใบนะคะถ้าลงพื้นดินเนี่ยถ้ามันมีน้ำซึมลงไปถึงรากมันก็กินได้ด้วยแต่ตอนนี้มันเกิดภาวะบางที่มันแล้งไงไม่มีน้ำอ่ะสายแรกของวันมาจากปทุมเมืองดอกบัวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: จ้ะ
1: ถามจันทาว่าพ่อเนี่ยมีกี่แผงกล่องเลย
0: กล่องนึงมี15แผงค่ะแต่ถ้าซื้อยกกล่องเราจะให้เพิ่มอีก1แผงเป็น16ค่ะ
1: อ๋อคนเป็นไตนี่กินได้มั้ยคะ
0: โอ้โหคุณตันทาบอกเป็นประจำคุณตะวันเนี่ยกินได้20ปีแล้วไตก็ยัง90กว่าอยู่เลยมันดูแลด้วยจ้า
1: ปวดเข่าปวดข้อนี่กินหายมั้ยคะ
0: อ้าวพี่เราต้องลองก่อนสิพี่ที่เขาพูดมากันทุกวันที่เขาสั่งซื้อกันเนี่ยเขาเพราะว่าเขาหายเลยก็ถึงได้ซื้อ
1: พี่ชายเขาให้ส
0: ั่
1: งค่ะ
0: จ้ามันไม่หรอกถ้ามันไม่ใช่แบบกินแผง2แผงแล้วมันจะหายมันพี่ยาแก้ปวดนะคะแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว
1: อ๋อ
0: มันเป็นโอ้โหสมุนไพรจีนอยู่ในนั้นน่ะไม่รู้60 70ชนิดนู่นจ้า
1: เอากล่องนึงค่ะแล้วเอาไว้ยาดำ2กระปุก
0: เนี่ยมันกินคู่กันละแหลมเลย
1: แล้วก็ยาหมองขวดนึง
0: เดี๋ยวนะป้อ1กล่อง 1,600 จะได้ไป16แผงก่อนนั้นในเบื้องต้นนะในของแผงค่อยว่ากันแล้วก็งาดำ2ใช่ไหม700จ้ะแล้วก็ยาหม่องอีก2เหรอคะ
1: ยาหม่อง1ค่ะ
0: ยาหม่อง1ก็50จ้ะเป็น 2,350 จะแถมจะขอของแถมเป็นอะไรพี่มณี
1: เอาปุ๋ยก็ได้ค่ะ
0: ปุ๋ยนะโอเค
1: ได้มั้ยมะนาว
0: นี่พูดทุกวันเลยพี่ทำไมจะไม่ได้ล่ะขอให้มันเป็นพืชบนโลกใบนี้เหอะได้หมด
1: มันออกดอกไม่ติดค่ะ
0: ก็มันไม่สมบูรณ์ไงพี่มันตอนเนี้ยบางทีเกสรน่ะเวลามันออกดอกเนี่ยเราไม่แนะนำให้ฉีดโดยตรงนะ เพราะว่าการผสมเกสรก็จะไม่สมบูรณ์แม้เวลาฝนตกหนักๆดอกร่วงหมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการเกสรก็ยังไม่สมบูรณ์การฉีดพ่นถ้าติดดอกเมื่อไหร่ในให้ราดโคนต้นหรือว่าฉีดไปที่กิ่งที่ก้านของเขาอย่าฉีดตรงดอกถ้าติดลูกเล็กๆแล้วฉีดได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีดอกไม่มีอะไรเลยฉีดพ่นไปตามอัธยาศัยเลยจะราดก็ได้จะฉีดก็ดีจ้ะ
1: อ
0: ๋
1: อค่ะ
0: สรุปแล้วพี่จะได้ป้อไปทั้งหมด16แผงนะคะเรียบร้อยจ้าเป็นเงิน 2,000
1: เท่าไหร่คะ
0: 2,350
1: 2,000 เท่าไหร่นะ
0: 2,350 2,350 จ้ะพี่
1: เ
0: ป็
1: นราดำก็สุดเท่าไหร่คะ
0: 350
1: เป็น700
0: แล้วป้อ 1,600 ก็ 2,300 และยาหมองอีก50บาท
1: อ๋อค่ะ
0: จ้าเรียบร้อยนะจ๊ะนะคะสัญญาณมันอาจจะไม่ดีเนาะแต่สัญญาณใจนี่ตรงเป๊ะมันยังสัญญาณใจก็ยังโอ้ยโอ้ยโอ้ยว่าจันทาขยับมาทางขวา นิดนึงนะคะหรือว่าบางคนนั่งไปทางขวาก็ขยับมาทางซ้ายนิดนึงนะคะหัวใจจะได้ตรงกันมากอยากจะให้หัวใจของจันทานี่เป็น Wi-Fi จังเลยจะได้ส่งสัญญาณไปทั่วไปทุกที่ทุกบ้านทุกภาคอะไรก็ว่างั้นเถอะนะคะมาแล้วเจ๊คนสวยของเรานะจ๊ะสวัสดีค่ะเจ๊รัง
1: ข้าวค่ะ
0: ข้าวห้าเอาลดลงเหลือ4 520
1: มายัง
0: มาแล้วแต่มันตอนนี้ยังไม่มีกล่องนะพี่ก็ทำกล่องไม่ทัน
1: ไม่เอากล่อง
0: จ้าจะไม่เอากล่องเดี๋ยวให้ใจไปเลย
1: ไม่มันตกก็ไม
0: ่
1: ไห
0: ลถ้า6 เดี๋ยวนะพี่ขอกระแอมกระไอนิดนึงให้รู้ว่ามาจัดรายการแล้วถ้าก้อนเดียวเนี่ย120นะคะถ้า3ก้อนขึ้นไปจะเหลือก้อนละ100บาทจ้ะจ้าเอากี่ก้อนพี่6ก้อนก็600จ้ะอะไรอีกคะ
1: ข้าว
0: 4ก็520
1: แล้วก็ไอ้จมูกข้าว
0: 2จมูกข้าว2ก็320จ้ะพี่อะไรอีกคะ
1: แค่นี้แหละค่ะ
0: ทวนนะข้าว4กิโล4 520สบู่รังไหม6ก้อน600จมูกข้าว2ห่อ320เป็น 1,440 ค่ะค่ะรับของแถมอะไรพี่
1: เอาแก้ว
0: จมูกข้าวแล้วแก้วเช็คมั้ย
1: โอ้ยถ
0: ู
1: กใจเลยให้เจ้าใช้อีกอ
0: ัน
1: น
0: ึ
1: งแล้ว
0: ก็
1: ด้วย
0: อะไรพี่เอาอะไรแล้วรู้แค่สองคน
1: ทั่ว
0: 5สีขอมาก็จัดให้โอเคเรียบร้อยจ้าโอเคเป็นไงพี่จีตอนนี้น้ำเนื้อมายัง
1: เรียบร้อย
0: มาเรียบร้อยแล้วท่วมเรียบร้อยโอ้เหรอไปจนตวัดท่าหลวงเหรอพี่
1: จ้า
0: โอ้โห
1: พร
0: ุ่งนี้วันสุดท้ายตายแล้วไปไม่ทันซะแล้วเว้ยไม่ได้บึดจมบึดเลยจ้าปีหน้าเดี๋ยวเราเจอกันนะเจรังนะนะคะโอ้โหเนี่ยนะเนี่ยสาเหตุที่พูดเร็วเนี่ยนะคะพี่น้องขามันเกิดเนี่ยมันมีเหตุการณ์นะคะไม่ใช่อยู่ๆก็จะมาพูดเร็วอย่างนี้นะโอ้โหแข่งเรือเนี่ยเป็นอะไรที่จันทาชอบมากนะคะไม่ได้ไปแข่งไม่ได้ไปแข่งแต่ว่าเชียร์ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วแต่ไปขายของ สมัยก่อนแค่ลูกอมฮอนเนี่ยโอ้โหเบ็ดละสลึงเนี่ยขายได้เป็นร้อยบาทเลยนะพอขายลูกอมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคันนี้เชียร์สินั่งริมตลิ่งได้เนี่ยโอ้โหบึ้ดจำบึ้ดบึ้ดจำบึ้ดกลายเป็นคนพูดเร็วเนี่ยสาเหตุมาจากการแข่งเรือเกี่ยวกันไหมวะเกี่ยวดิอันดาบอกว่าเกี่ยวก็ต้องเกี่ยวเฮ้อแข่งเรือนี่จะบอกว่าอ่ะเบิร์ดจ้าเบิร์ดมันจะทันไหมล่ะนะคะจะเอาพายควักน้ำไปให้มันแบบแข่งกันโหโดยเจ้าแม่หมอนทองอย่างเงี้ยนะตัวเต็งเลยนะคะของนครสวรรค์เขาก็แข่งที่ไหนก็แข่งกันทั้งนั้นแหละลพบุรีก็มีที่บ้านมีนั่นเห็นนะแต่ว่ามันที่สุดจริงคนน่ะท่าหลวงนะคะจังหวัดพิจิตรอ่ะใครที่นะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะแม่เห็นมั้ยโฆษณาให้พร้อมเพราะเป็นจังหวัดบ้านเกิดของจันทานะคะจันทานี่ก็เป็นคนทุกจังหวัดนั่นแหละแต่ว่าเกิดที่พิจิตร อย่างที่บอกเอาเบอร์โทรศัพท์ได้กันไปยังเนี่ยนั่งกันเงียบๆเชียนะคะ ถ้าไม่รู้จะทำอะไรดีกดเบอร์โทรศัพท์โทรมาหาจันทาก็ได้นะคะมาคุยมาพูดมาจากันสบู่แกนี่มันมีสูตรใหม่มาแล้วเหรอจันทาโอ้โหเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเอาเบอร์ไปก่อนนะคะ0812801939นะคะอันนี้เป็นเบอร์ที่ออนแอร์หน้าใหม่นะหลังใหม่นู่นเบอร์บอสนะคะ0818534139สนับสนุนรายการโดยบริษัทนานาจำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเจ้าของสูตรสองเกลือนั่นคือท่านในห้างประจวบจำปาทองนะคะแต่เป็นของบริษัทนานาจำปาทองซึ่งบริหารงานโดย บอส บริหารงานโดยดีเจตะวันนี่แหละนะคะและแกล่ะโอ้โหเขาให้จัดรายการนะครับบุญนักหนาแล้วนะคะได้ส่งเสียงไปกับครอบครัวของเรานี่นะเพราะฉะนั้นมาแล้วนะคะสายที่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วน่าจะสายที่999อ่ะอีกสายนึงครบพันพอดีฝันสวัสดีครับพี่สมสุขจ้า
1: คุณถวย
0: นี่แหละความจริงก็คือความจริงครูปีชาก็ยังสู้ไม่ได้เลยความจริงเนี่ย จะปฏิเสธไม่ค่อยได้หรอกพี่เรื่องความสวยเนี่ยจ้ะตอนนี้เดี๋ยวจะสวยหนักเลยหรออืมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะหนักกว่านี้อีกพี่นี่แค่นี่ขนาดสวยแค่เซิฟเซิฟให้ดูเฉยๆพี่เดี๋ยวพอใช้สบู่รังไหมสูตรใหม่เมื่อไหร่นี่แหละจ้ะขอบคุณนะคะพี่สมสุขจ้าค่ะเจ๊ขาว่าไงคะ
1: เริ่มไปชมพูสระผมร้อยเ
0: ป็นแสนอ๋อครีมสระผมมะกรูดจ้าได้จัดให้โอเคเมื่อกี้1,440เยอะจริงไงกำลังเมื่อกี้บอก1,440บวกป้ามะกรูดอีก180เป็น1,620เพี้ย
1: หนูแก้วใช่ไหมหนูอยากได้แก้วเยติได
0: ้อ๋อแก้วเยติตัวนี้มันหมดตั้งแต่เมื่อวานนี้เจ๊ไม่ได้ฟังอ่ะดิ
1: ม
0: ัน
1: ก่อนก
0: ็
1: ได้
0: อืมใช่แก้วเช็คไปเช็คก่อนโอเคเห็นไหมน่ารักไหมอ่ะคนบ้านเดียวกันก็คุยกันนะคะภาษาของพี่จิตไม่ใช่แง่อันนั้นเป็นภาษาของชาวนครสวรรค์นะคะนครสวรรค์แง่นะคะถ้าไประยองก็ระยองฮี้นะนิสันฮี้ยาวไม่รู้ว่ามันมีจันทบุรีแล้วก็ระยองอ่ะเนาะนิสันระยองอะไรฮี้ยาวอะไรสักอย่างนึงแหละอู้นะคะใครที่ฟังอยู่น่ะแถวระยองโทรมาบอกหน่อยนะคะเมื่อกี้พูดผิดพูดถูกว่ากันปะความสวยความงามของเรามาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ต้องขออนุญาตสักนิดนึงนะคะกล่องทำไม่ทันนะสำหรับสบู่รังไหมทองคำ9พลังแห่งการบำรุงโอ้โหสูตรเก่าที่ว่าเจ๋งแล้วนะมาตาอันนี้มาเจอสูตรที่เราแบบผสมผสานเนี่ยมาเพิ่มเติมมาว่างั้นเถอะนะคะแล้วก็รูปโฉมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมไม่พอนะคะรูปก็งามนามก็เพราะหืมอะไรนะรูปก็งามนามก็เพราะนั่นคือสบู่รังไหมทองคำตะวันจันทรารูปแบบรูปโฉมใหม่ว่างั้นนะคะเป็นรูปวงรีรู้จักวงรีป่ะถ้าไม่รู้ดูไข่นกกระจอกเทศผ่าครึ่งออกมานี่แหละนะคะโฉมใหม่ที่ต่อไปนี้ตะวันจันทรานะคะจะตามครอบครัวของเราไปทุกย่างก้าวอาบน้ำตอนเช้าชะไซใครก็ไปแย่งแกพูดหรอกจันทาเอ้าก็พูดเผื่อพี่น้องชาวอีสานไงถ้าไซน่ะนะคะถ้าใช้สบู่รังไหมทองคำนี่นะมาเช้าจันทาตะวันจันทาก็ไปดูแลครอบครัวของเราตั้งแต่เช้าเลยอาบน้ำล้างหน้านะคะแล้วก็แปรงฟันด้วยยาสีฟันแคปสมายอมอนทิปโอ้โหสดชื่นตั้งแต่ในปากออกไปถึงใบหน้าเลยนะคะสบู่รังไหมทองคำดีของเราเป็นพรีเมียมเลยนะนะคะสารสกัดจากธรรมชาติตั้ง9ชนิดนะมีวิตามิน A ว่านหางจระเข้เมือกหอยทากโปรตีนรังไหมมีน้ำนมข้าวด้วยนะโอ้โหอาบน้ำแร่แช่น้ำนมเนี่ยเราก็อยากจะให้ครอบครัวของเรานี่แบบนางงามไงนางงามเวลาเขาจะประกวดนางงามตะบานนอกเราสมัยก่อนเนี่ยอู้เดี๋ยวอำลาเขาเอาไปมันเอาเนี่ยสาวงามบ้านเนี่ยบ้านตะฟุ้งเนี่ยเอาไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมไปขัดสีชวีวันเนี่ยเห็นไหมเวลาเราจะเห็นเขาประกวดเอาแค่นางสงกรานต์ก่อนเถอะ นะคะเอาน้ำนมมาถูผิวมาอะไรอย่างเงี้ยของเราเนี่ยเรารู้ไงนะคะน้ำนมข้าวเนี่ยมันจะปรับผิวนะคะหรือว่าบำรุงผิวให้นุ่มผิวดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติไม่พอเรายังมีรากชะเอม ราชเอมเนี่ยจะไปปลอบประโลมผิวจากที่เราผจญทั้งแสงแดดทั้งอากาศทั้งมลพิษมลภาวะอู้ทำให้ผิวพรรณของเรานี่ไม่สดใสที่ใครต่อที่ใครนะคะของใครไม่รู้ติดมาตามตัวตามแขนตามขาอู้ราชเอมเขาจะไปปลอบประโลมผิวนะคะ นอกนี้เรายังมีนายอาซินาไมด์ด้วยนะคะนายอาซินาไมด์เนี่ยนะคะจะไปเสริมเกราะป้องกันผิวจะปรับสีผิวให้มันสม่ำเสมอขาวเรียบเนียนนั่นแหละน้ำผึ้งนะคะเราจะได้ความหอมจากสบู่รังไหมทองคำตะวันจันทราเนี่ยนะคะกลิ่นน้ำผึ้งเนี่ยบอกเลยนะน้ำผึ้งเนี่ยแต่จริงมันก็เป็นสัตว์ที่น่าสงสารเนาะมันไปหาเกสรดอกไม้นานาพันธุ์มาเลยนะคะไม่รู้กลิ่นอะไรต่อกลิ่นอะไรแต่มันออกมาแล้วหอมกินก็อร่อยอีกแต่อย่ามากเกินไปนะแม้ว่ามันจะเป็นน้ำตาลตามธรรมชาติถ้ามากเกินไปมันจะเพิ่มความหวานในกระแสเลือดนะจ๊ะแล้วก็ยังมีทองคำอีกโอ้โหพอเปิดถุงซิปออกมานะเห็นสีเหลืองอล่ามเชียวนะคะทองคำตั้ง24เคเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าไปเพิ่มความหรูหราแล้วก็ให้ผิวของเราเนี่ยเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาโพสเยอะสักขนาดนี้อย่าช้าอยู่ใหญ่สูตรอ่อนโยนนะคะของเก่าว่าดีแล้วเนี่ยของใหม่ดีกว่านะคะเพราะว่าเราปรับปรุงสูตรให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้ามันแบบเห็นไหมแค่ครีมไข่มุกกวนอินสมัยก่อนตลับละ5บาทเนี่ยนะเขายังมีสูตร 2,000 ซึ่งเป็นสูตรปรับปรุงใหม่สบู่ก็เช่นกันนะคะเราใช้สูตรเก่ากันมานานแล้วแม่มันยังไม่ถูกอกไม่ถูกใจอยากให้ครอบครัวของเรานี่มีความสะอาดสดใสสวยงามแล้วก็ดูดีอ่ะนะคะเราก็เลยต้องเพิ่มนะคะสมุนไพรอีกหลายๆตัวเข้าไปให้มันดีที่สุดสำหรับครอบครัวกวนอิ่มรังไหมนะคะ1ก้อนราคา120บาทถ้า3ก้อนขึ้นไปจะเหลือก้อนละ100บาทแน่นะถ้าซื้อเป็นโหลเนี่ยจะมีส่วนลดอีกนะจ๊ะบอกไว้อ่ะเบอร์โทรศัพท์ก่อนแล้วเผื่อใครที่สนใจแต่อย่าลืมนะคะว่า100ก้อนแรกเนี่ยยังไม่มีกล่องนะกล่องมันทำมาไม่ทันอกทันใจงั้นเราก็ขายสบู่เพราะว่าเราไม่ได้เอากล่องไปฟอกอยู่แล้วเนาะ นะคะไม่ใช่ง่ายๆนะแต่ว่าเราอยากให้แบบองคนโอ้โหมันรอนานมันจะทานรอจะไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยใช้สบู่บัวหิมะไปมีครึ่งโหลแล้วอู้หลังใหม่ก็ยังไม่มาเซ็งว่ะเนี่ยเราก็เลยไปเร่งโรงงานไงโรงงานก็เร่งผลิตสบู่ออกมาแน่กล่องตามมาไม่ทันสักนั้นเหมือนจันทาร้องเพลงนั่นแหละนะคะตามดนตรีไม่ทันดนตรีเขามีงานนะคะก็ต้องเขาก็ต้องรีบๆแล้วเขาก็ไปงานต่อเงี้ยเขาเรียกว่าร้องไม่เข้าคีย์ฉันท้าจ้ะเป็นไงเราเงียบเชียบกันเชียบไปไหนกันหมดก็ฟังอยู่สิมาถ้าฟังอยู่ฉันท้าก็เล่าต่อได้นะคะบริษัทนานาจำปาทองนะคะเป็นเจ้าใหญ่ที่สนับสนุนรายการของเราที่ดูแลเรื่องของสูตรสองเกลือมหัศจรรย์ที่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดที่พี่มาสักครู่นี้พี่มณีถามมาแล้วมันใช้กับมะนาวได้ป่ะขอให้มันเป็นพืชเถอะนาขนาดนาหญ้าเนี่ยยังใช้ได้เลยขออนุญาตรับสายก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ส
0: ั
2: ่งของค่ะ
0: สั่งอะไรคะ
2: ออกอากาศเลยเน
0: ี่ยออกอากาศสิคะเสียงสวยเสียงสวยอย่างเงี้ย
2: ป้าไม่เคยออกอากาศเลย
0: นี่แน่ไม่มีอะไรหรอกเขาได้ยินแค่เสียงเขาไม่เห็นหน้าเราหรอกจ้ะเอางางากระปุกละ350จ้ะ
2: จ้ะเคยสั่งแล้วหล
0: ายอ๋อเอากี่กระปุกดีคะ
2: 2กระปุก
0: 2ก็700จ้ะอะไรอีกคะ
2: พ่อ6แผง
0: ก็6แผงก็660ค่ะอะไรอีกคะ
2: ปลาด
0: ุ
2: กฟูค่ะ
0: ปลาดุกฟู1ก็150จ้า
2: จ้
0: า
2: เท่านี้เลยจ
0: ้
2: า
0: ทวนนะคะป้อ6แผง660งาดำ2กระปุก700ปลาดุก150ครึ่งกิโล1510บาทค่ะรับอะไรเป็นของแถมดีคะ
2: ป้อได
0: ้
2: ไหม
0: คะป้อได้ค่ะเดี๋ยวก่อนคุณพี่ขาพี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อจันดีเนาะ
2: จันดีรวมธรรมค่ะ
0: เดี๋ยวก็พี่จันคำว่าจันเนี่ยมันมีแบบพอรอกันลันไหม
2: จันธรรมดาค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อจันแล้วก็ดออีดีอย่างนี้เลยเหรอคะจันดีนามสกุลรวมธรรมเหรอคะ
2: ก คยสั่งกับ
0: นั้นคุณตะวันนะสิใช่แล้วก็จังหวัดอ่ะพี่
2: จังหวัดเพชรบูรณ
0: ์เพชรบูรณ์โอ้โหเพชรบูรณ์เขาบอกว่าฝนตกหนักนะพี่อยู่แถวไหนอ่ะชนแดนบึงสัมพันธ์อ
2: ยู่ตำบลภูน้ำหยดค่ะ
0: ภูน้ำหยดเป็นอำเภออะไรอ่ะพี่
2: อยู่อำเภอวิเชียรแต่มันเขตแดน
0: โอ้โหเหรอเนี่ยวิเชียรเนี่ยตอนนี้น่าจะใหญ่มากเลยเนาะปากซอยยังมีไก่ย่างวิเชียรเลยอ่ะวิเชียรนี่ใหญ่มากเลยอยู่ทั่วประเทศเลยนะวิเชียรเนี่ยพอๆกับลาบยะโสนั่นแหละ
2: แต่บ้านเนี่ยมันอยู่แดนลพบุรีค่ะ
0: เหรอคะโอ้มีหน้าละเสียงสวยเหมือนจันทาเดะเลยอ่ะโอ้70นี่ถือว่าไม่เยอะหรอกถ้าเปรียบเทียบกันเขาเรียกว่าแบบว่ารุ่นพี่ของ60ใบเดียวเองจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะนะคะแหมต้นคอใกล้ๆกันหน่อยแต่จริงๆนะเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นเมืองที่สวยงามนะโอ้โหเมื่อก่อนเขารังเป็นไงกว่าจะขึ้นกว่าจะไปเมืองเพชรบูรณ์ได้เนี่ยโอ้โหไอรถเมล์สีส้มที่มันจอดที่สะพานหินน่ะนะคะรอบเขาเนี่ยลงรถมาได้เนี่ยแม่นะบอกเลยนะยิ่งกว่าปูนาขาแกอีกเดินโซซัดโซเซเลยเมารถนะจ๊ะแต่มันเป็นเมืองมะขามหวานนะคะเป็นเมืองของนักมวยแชมป์โลกนะเขาทรายนะไอ้ทรายหมัดทะลวงไส้นี่แหละโอ้โหสมัยก่อนถ้าเขาทรายชกนี่นะไปเดินทางไปไหนนี่คล่องแคล่วว่องไวเลยนะคะถนนนี่โล่งเชียว เขาจะรอดูเขาทรายชิงแชมป์นะโอ้นะรถลายังไม่วิ่งได้จอดเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากเลยเขาทรายเขาคอเนี่ยนะคะเจ้มจนเนี่ยมันก็มาจากเขาคอนี่แหละนะพูดถึงเจ้มจนอย่าลืมนะใครที่ชอบกาแฟนะคะกาแฟของบริษัทนานาจำปาทองนี่มีหลากหลายนะคะให้ท่านเลือกใครที่ชอบความขมมากกว่าความหวานให้สั่งกาแฟเห็ดลิ้นจือผสมโสมนะคะถ้าใครอยากได้แบบธรรมชาติธรรมชาติสารทดแทนความหวานก็ไม่ใช้หญ้าหวานอันนี้ก็ต้องเป็นกาแฟดาวมีทั้งรสกลมกล่อมแล้วก็รสเข้มข้นอยากจะดูแลเรื่องของน้ำหนักแหมตอนนี้กางกางเกงใส่ไม่ได้แล้วซิปแตกมั่งแล้วตะขอดึงไม่ถึงมั่งอันนี้ต้องใช้กาแฟเพียวเป็นตัวช่วยแล้วล่ะนะกาแฟที่ดูแลเรื่องของระบบเผาผลาญพลังงานนะคะคุมความหิวทำให้เราไม่จุกไม่จิกนะคะผ่านตู้กับข้าวนี่เมินเลยมีนึกอยากสมัยก่อนนี่ตู้เย็นเนี่ยเปิดจนก็เรียกอะไรยางขอบตู้เย็นเนี่ยมันไม่ดูดความไม่ดูดตู้เย็นแล้วว่างั้นเถอะนะคะแค่สะเก็ดเบาๆตู้เย็นเนี่ยเปิดฝาออกเลยเคยชินกับมือจัดเลยนะคะเปิดตลอดอย่าให้ผ่านจ้ะมันเพราะว่ามีของอร่อยอร่อยอยู่ในตู้เย็นเยอะไงนะคะตู้เย็นเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะแช่อะไรก็ได้นะคะพี่น้องคะหรือว่าโอ้โหนี่อะไรไม่ออกบอกไม่ถูกใส่ตู้เย็นไว้ก่อนมันก็มีอุณหภูมิของการที่เราเก็บอาหารแต่ละชนิดมันก็ไม่เท่ากันนะคะเชื้อแบคทีเรียต้องทำความสะอาดกันบ้างนะคะพี่น้องคะไม่ใช่ทำความสะอาดปีละครั้งนะ เชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคอะไรเนี่ยนะ2เดือน3เดือนครั้งก็ยังดีอะนะคะสวัสดีค่ะพี่ชวน
3: เอ้ยจำได้เลย
0: จำได้สิทำไมจะจำไม่ได้ล่ะพี่ชวนแก้วป่านอยู่สุพรรณนะ
3: ให้ลูกกันลูกกดได
0: ้ให้ลูกกดให้แล้วเป็นยังไงพี่ชวนถึงไม่กดเองล่ะ
3: ก็ไปอยู่โรงงานทั้งที่มาห้า
0: จัด
3: มีกดก็ทำไม่ได้เลย
0: โอ้จัดแล้ววันนี้มีอะไรให้จันทารับใช้อ่ะพี่
3: ก็จะเอาไอ้ยามอง
0: ซ่อง
3: กระป
0: ุกยามองซ่องก็100บาท
3: จะก็อะไรกระปุกนี้ดีแน่ด้วยแน
0: ่โอ้โหนี่จะสวยให้คนให้เด็กข้างบ้านมันดู ความแก่น่ะนะคะมันมาเริ่มมันจะเข้ามาแล้วพี่เราต้องรีบเลยสกัดกั้นไว้ซะก่อนจะเอาก้อนเอากี่ก้อนดีพี่
3: ลูกก้อนที
0: ่
3: ต้อง
0: ขอ
3: มาเป็นก้อน
0: แล้วนะถ้าสองก้อนเนี่ยมันจะก้อนละร้อยเอาซะสามก้อนก็ก้อนละร้อยอ่ะพี่งั้นจะเป็น120นะ
3: เอา
0: สามไปเฮ้อพี่โอ้โหผมรู้ดีจุดซ่อนเร้นยังใช้ได้เลยพี่ไม่เจ็บไม่แสบไม่คันไม่เคืองลดกลิ่นได้ด้วย
3: แกก็ไอ้อะไรชมพูนั้นมันคันนั่งหัวนะ
0: นี่แหละตัวนี้แต่บอกก่อนนะว่ามันจะไม่มีฟองนะพี่เวลาเราสระไปเนี่ยมันจะเหนียวเหมือนเราเขาเรียกอะไรย้อมผมอ่ะ ลักษณะแบบนั้นแหละพอเราล้างออกโอ้โหหนังหัวนี่สะอาดสะอาด
3: หายคันแล้วไง
0: นี่มันก็เขาก็บอกก็หายคันจันทาก็หายคันเมื่อก่อนเกายุกยิกนึกว่ามีเหาที่ไหนได้ผมงอกกำลังขึ้น อันนี้มัน180บาทพี่ขวดเบลเลอร์เลย
3: อายุน้องอะ
0: ไม่โอ้ยพี่อย่าเพิ่งถามเรื่องอายุได้ไหมอะ
3: เขา
0: อย่างนี้น้องโจนาอย่างน้อยก็จบป.7เหมือนกันนั่นแหละไล่เรียกัน
3: จ้าจ้า
0: จ้าตอนนี้580แล้วพี่จะยะมอง2ขวด100สบู่รังไหม3ก้อน300ยาสระผม180
3: ค่ะยาไอ้มองอ่ะค่ะกันยุงด้วยนะ
0: ได้สิพี่โอ้โหทั้งหอมทั้งเย็นเลยอยู่ในนั้นนะกลิ่นการบูนพิมเสนะพี่หอมไม่หอมอ่ะ
3: จ
0: ้ะไรเหลืองไรดำม้าห่อสดเอ็กโอ้โหแหลมเลยเนี่ยจ้ะอะไรอีกไหมพี่
3: เนี่ยถ้าตะโบชายดีลงมาชายก่อน
0: ได้ก็ได้ครับได้จ้าตอนนี้แต่บอกก่อนนะว่ายังไม่มีกล่องนะพี่นะกล่องมันไม่ทันใจจันทาขอบคุณจ้าน่ารักมากๆเลยโอ้ไม่มีกล่องก็ใช้ได้ก็ไม่ได้ใช้กล่องนี่นะเออพูดอย่างนี้มีกำลังใจขายแล้วก็เรื่องจริงอะเนาะเออนะคะก็ลองเอาไปก่อนแต่ว่าที่มีกล่องเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางทีเราเอาไปเป็นของฝากของขวัญของกำนันหรือว่าเวลาใครมาเยี่ยมมาเยือนบ้านแล้วนี่เราก็ให้เขาติดไม้ติดมือไปใช้เพราะของก็ดีจริงๆนะคะเป็นสมุนไพรสดสดนะที่ทำอ่ะโอ้แล้วเวลาเข้าตานี่ก็ไม่แซบเนี่ยจันทาชอบตรงนี้หนึ่งอย่างเพราะจันทาคนกลัวผี สมัยก่อนอาบน้ำนี่นะหน้านี่คือสุดท้ายเลยนะคะที่จะต้องฟอกสบู่อ่ะเพราะว่าอะไรมันต้องลืมตาไว้ก่อนไงหลับตาแล้วกลัวตื่นมาไอ้ตรงหน้าต่างเนี่ยไม่อย่างนั้นก็ต้องหาอะไรมาปิดที่มันมืดไปหมด นะคะแต่ตอนนี้อาบน้ำอุ้ยผิวปากไปด้วยนะคะหรือทำเพลงเบาๆนะคะฟอกสบู่ทิ้งไว้ที่หน้าสัก5นาทีเนี่ยเขาเรียกว่าเอามาร์กหน้าน่ะนะคะมาเวลามันไหลเข้าตามก็ไม่แสบเพราะว่ามันเป็นสูตรอ่อนโยนมากอ่อนโยนขนาดเด็ก3เดือนก็ใช้ได้น่ะมาดูแลเรื่องของผิวพรรณนวดผ่อนคลายสบายใบหน้าอีกนะคะพอกทิ้งไว้เลยแล้วถ้าสมมติตอนเช้าๆอาบน้ำเนี่ยนะคะเราอาบน้ำด้วยผิวกายของเราด้วยสบู่บัวหิมะนะคะบัวหิมะเนี่ยเขาผลิตขึ้นมาเพื่อจะดูแลเรื่องของผิวพรรณมากกว่าใบหน้าถามว่าใช้กับใบหน้าได้ไหมได้นะคะแต่ว่ามันไม่อ่อนโยนเท่าสบู่รังไหมทองคำจันทาใช้ในใช้สองอย่างเลยนะคะฟอกผิวกายให้สะอาดสะอ้านเสร็จเรียบร้อยด้วยบัวหิมะนะคะน้ำสุดท้ายเนี่ยแม่ยิ่งกว่าปรับผ้านุ่มอีกนะคะใช้สบู่รังไหมทองคำที่ใบหน้าที่เหลือแล้วฟอกตัวต่อเลยนะคะแล้วก็จุดซ่อนเร้นเนี่ยไม่ต้องไปตกกังวลเลยกลิ่นเกินนี่หายนะคะไม่ระคายเคืองแล้วมีความสะอาดมีความรู้สึกว่ามันสะอาดของผู้หญิงเราเนี่ยนะคะมันมีซอกมีหลืบเยอะนะคะถ้าดูแลไม่ดีนะคะแต่ถ้ามีปัญหาภายในเนี่ยกัดปัสสาวะกลั่นไม่อยู่ปัสสาวะเล็ดหรือว่าไอจามนิดๆหน่อยๆแค่ขำก็มาต้องไปใส่แพมเพิร์ดเลยหรือบางคนที่ปวดท้องนะคะปวดจะเข้าห้องน้ำปวดปัสสาวะนี่แค่รู้สึกก็ไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยอันเนี้ยต้องดูแลด้วยมะล่าซึ่งมันดีต่อใจนะคะบางคนนี่ไม่อยากจะออกนอกบ้านก็สาเหตุเนี่ยพอได้มะล่าไปสัก1กล่องนะคะ10แคปซูลหรือ15แคปซูลยังไม่แน่ใจละนะคะขายจนลืม นะคะ2เม็ดเลยบูทเลยก่อนนอนเนี่ยนะคะ1กล่องนี่เห็นผลนะคะว่ามันกลั้นอยู่หรือว่ากระบังลมนี่หย่อนลงไปผู้หญิงเรานี่เรื่องเยอะนะคะเพราะว่าต้องผ่านการคลอดบุตรคิดดูเหอะมดลูกเล็กๆเนี่ยแดดเด็กเข้าไปอยู่บางคนเนี่ยโหก็คลอดออกมาได้3โล5 4โลโอ้โหแล้วมดลูกมันจะขยายใหญ่ขนาดไหนแล้วกว่ามันจะกดตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นจบทุกปัญหาภายในของผู้หญิงด้วยมะล่านี่แหละดีต่อใจนะคะ390 2กล่อง750 3กล่อง 1,000 ส่วนสบู่บัวหิมะอย่างที่บอกกันแหละนะคะถ้าใครที่มีอาการคันเข้าสวนเข้าไร่เข้านาหรือไปเจอมลพิษมลภาวะหรือบ่แหมบางทีไปโดนมันแรงสัตว์กัดต่อยไม่พอนะคะเดินผ่านต้นไม้ใบหญ้าที่เราแพ้นะอย่างจนทานที่จะแพ้ต้นเชอรี่แต่ลูกมันนี่ไม่แพ้แล้วเท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะเกลี้ยงไม่เหลือแต่ใบมันจะมีความรู้สึกระคายเคืองนะคะเวลาถูกเนี่ยจะคันต้องรีบมาอาบน้ำด้วยสบู่บัวหิมะนะคะเสร็จแล้วก็ ตบท้ายด้วยสบู่รังไหมทองคำแม่เปล่งปลั่งเปล่งปลั่งจ้ะนะคะแล้วก็สูตรอ่อนโยนอาบน้ำนี่สบายใจได้เลยไหลเข้าตาไม่แสบนะเด็ก3เดือนก็ใช้ได้แหละนะคะใครที่สนใจมาแล้วนะคะหลังจากที่เรารอกันมานานมากนะผิวเพื่อผิวดูสะอาดกระจ่างใสชุ่มชื้นแล้วก็เรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติอย่าลืมนึกถึงสบู่รังไหมทองคำตะวันจันทราที่จะดูแลครอบครัวของเราไปจนถึงตอนกลางคืนคืออาบน้ำตอนกลางคืนนะคะเพราะฉะนั้น120ต่อ1ก้อนนะคะโปรโมชั่นก็จะเป็น3ก้อนขึ้นไปจะเหลือก้อนละ100บาทแต่ถ้าซื้อเยอะเนี่ยอาจจะมีส่วนลดลงมาอีกนะดีต่อใจอ่ะคุยกับคุณตะวันได้เลยถ้าเกิดซื้อ1โหลเนี่ยจะเท่าไหร่อ่ะจันทาอันน่ะถามคุณตะวันได้เลยนะคะ0818534139นะคะนอกจากสบู่แล้วนะคะครีมเนี่ยโอ้โหจำเป็นเลยครีมกันแดดเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นหน้าฝนนะคะแดดมันไม่แรงจัดสักเท่าไหร่แต่ความร้อนเป็นไงโอ้โหสุดๆหรือว่าจันทาไม่อ่ะไม่ร้อนเหรอพี่ไม่ใช่หน้าไหม้อ่ะสิหน้าไหม้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลายนะคะเพราะว่าเมื่อหน้าของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรปกปิดถูกไหมรังสีเนี่ยมันทำร้ายผิวนะมันก็จะต้องหาทางป้องกันร่างกายของมนุษย์เนี่ยนะคะมันก็ต้องดูแลตัวมันเองดีที่สุดนะคะมันก็จะปกป้องผิวโดยการสร้างเม็ดสีขึ้นมานะคะทันนิดๆหน่อยๆก็จะเรียกว่ากระมันจะเป็นจุดดำๆเล็กๆเต็มใบหน้าเลยนะคะถ้ามันรวมตัวกันเป็นกระจุกเนี่ยก็เรียกว่าฝ้าอย่างจันทาเนี่ยนะคะจันทาข้างแรมอ่ะดำปึ๊ดเชียวจันทาแรม15ค่ำอ่ะนะคะแต่ถ้าเป็นจันทราแรมไม่ใช่ขึ้น15ค่ำเนี่ยจะกระจ่างเพราะฉะนั้นครีมกันแดดเนี่ยมันจะปกป้องผิวเราจากรังสีรังสีเนี่ยมันมีทั้งรังสี UVA UVB แล้วก็รังสี IR ซึ่งทำร้ายผิวเราทำให้เกิดการเหี่ยวย่นกระแล้วก็ฝ้าแดดเนี่ยรักษายากนะคะแล้วก็โอ้โหมันเป็นอะไรที่ทรมานจิตใจสุดๆนะเวลาเป็นฝ้าฟอกหน้าอะไรก็แล้วอะไรแต่ตัวสบู่รังไหมทองคำนี่จะทำให้มันจางนะแต่เราก็ต้องปกป้องเขาด้วยไม่ใช่จะใช้แต่สบู่อย่างเดียวมันต้องใช้ตัวปกป้องแล้วก็บำรุงเข้าไปในตัวนะคะปกป้องรังสีด้วยครีมกันแดดของเรานี่มีรองพื้นแล้วก็สูตรใหม่นี่นะคะพี่น้องคะซึมเข้าผิวหน้าได้อย่างรวดเร็วนะคะไม่ทิ้งคราบมันคว้าคราบความเยิ้มเหนียวเหนอะหนะไม่มีนะคะนะคะทำให้แบบผิวของเราจะดูชุ่มช่ำแล้วก็แม่มันดูแบบเป็นธรรมชาติน่ะเสร็จแล้วเมื่อเราทาครีมกันแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะจะใช้แป้งพับตบเบาตบเบาๆนะอย่าตบแรงเดี๋ยวหน้าเบี้ยวตบเบาๆหรือจะเป็นแป้งฝุ่นก็ได้เพราะว่าก็มีครีมรองพื้นนะคะสูตรใหม่เนี่ยนะคะมันจะซึมเข้าง่ายกว่าสูตรแรกนะคะสูตรนี่คือเป็นสูตรปรับปรุงอะว่างั้นเถอะบางคนใช้สูตรแรกไปอู้จะตาทำไมหน้ามันขาวอย่างนี้เนี่ยนะเราก็เลยต้องมาปรับปรุงสูตรให้มันซึมเข้าผิวหน้าของเราได้รวดเร็วขึ้นนะคะตบแป้งเบาๆหน้าก็จะเนียนกริ๊บนะทาปากนิดๆนะคะเขียนคิ้วหน่อยๆโอ้โหออกจากบ้านแบบมั่นใจแล้วกลับเข้าบ้านนะคะตะวันจันทาก็ดูแลท่านและอาบน้ำล้างหน้าให้สะอาดเชียก่อนจะเข้านอนก็ครีมกลางคืนนะคะใจเข้าไปบำรุงไปปกป้องผิวเราบางคนนี่โอ้โหนอนห้องแอร์เนี่ยปรับอุณหภูมิซะโอ้โห22 23เนี่ยหน้าแห้งนะคะเพราะว่าแอร์เนี่ยมันจะดูดความชื้นเพราะฉะนั้นมีคำแนะนำอีกหนึ่งอย่างถ้านอนห้องแอร์เนี่ยให้หาน้ำนะคะใส่เป็นภาชนะที่มันปากมันเปิดๆ นะคะเป็นถ้วยเป็นแก้วก็ได้นะคะเพื่อให้แอร์มันดูดความชื้นจากน้ำนั้นไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ดูแลผิวหน้าของเราด้วยครีมกลางคืนหรือว่าไนท์ครีมแม้ว่าจะเป็นสูตรใหม่แต่ราคาเดิมนะจ๊ะแล้วก็รูปโฉมมาใหม่ด้วยนะคะสำหรับครีมกลางวันแล้วก็กลางคืนตราตะวันจันทรานะคะดูแลตั้งแต่เช้ากลางวันแล้วก็กลางคืน นะคะรักนะจ๊ะถึงทำแบบนี้มาเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆกันบ้างนะคะเรื่องของดวงตาอย่าลืมนะปัญหาดวงตาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นจอประสาทตาเสื่อมไปแม่ไปหาหมอมาแล้วว่าจันทา หมอก็บอกว่าจอประสาทตาป้าเริ่มเสื่อมจะไม่เสื่อมยังไงอะดูไลน์กันทั้งวันไลน์เนี่ยบอกเลยนะคะโอ้โหมันเด้งกันทั้งวันเพราะว่าหนึ่งไลน์เนี่ยยิ่งเป็นกลุ่มกลุ่มมานะกลุ่มกวนอิมอย่างเงี้ยนะมีเป็นเลยร้อยคนเลยนะคะและร้อยคนเนี่ยอย่างน้อยก็50กว่าคนละที่ต้องส่งไลน์กันอ่ะนะคะสวัสดีวันจันทร์นะคะวันนี้มีข้อความอะไรดีๆอยากให้เพื่อนๆในไลน์ได้ดูกันเราก็ดูแล้วตามันก็จ้องวิธีการรักดูแลดวงตาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราดูอะไรเป็นนานๆสัก20นาทีเนี่ยก็ให้ผ่อนด้วยการมองไปไกลๆนะคะไกลจากจอหน้าจอโทรศัพท์แล้วสัก20นาทีเนี่ยทำสลับกันไปสลับกันมาเป็นการถนอมดวงตาแต่ถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็ต้องแก้ไขนะคะก็ต้องดูแลด้วยรูทีนแล้วก็นาดีนเป็นสูตรบำรุงสายตานาดีนนะคะมีโปรโมชั่น1กล่อง390 2กล่อง700 3กล่อง 1,000 ขอย่ารับสายก่อนนะคะจังหวัดไหนเนาะสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีเจ้า
0: จ้ะ
4: ยาตานะคร
0: ับ
4: อ
0: ะไรนะคะ
4: ยาตา
0: เอาตัวไหนดีคะเ
4: ป็นสัก3กระปุก
0: สามกระปุกพันสัญญาณพี่มาไม่ค่อยดีเลยดีนะเนี่ยที่สัญญาณใจเราตรงกันนะถึงคุยกันได้เนี่ย เดี๋ยวฉันทาโทรกลับนะพี่นะนะคะถ้าสัญญาณใจไม่ตรงกันได้โทรกันไม่ติดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวฉันทาโทรกลับเพราะว่าสัญญาณพี่มาไม่ดีอาจจะอยู่ในช่วงมุมอับของสัญญาณหรือว่าพี่เขากำลังเดินทางหรือว่าระหว่างคุยโทรศัพท์ไปเดินทางนี่เดินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบางทีบางวางบ้านเนี่ยก็เรียกว่ามุมอับของสัญญาณโทรศัพท์ไปไม่ถึงหรือถึงก็แบบกระท่อนกระแท่นกระโดดแล้วเพราะว่าการออกอากาศของเราใน4ภาคนะคะถ้าเป็นคลื่น AM เนี่ยก็เรียกว่าคลื่นกระโดดถึงหลังคาเราพอดีมันช่วงเว้นวรรคเลยสัญญาณมันจึงไม่ดีนะคะเดี๋ยวจะโทรกลับนะคะพี่คะหลังจากจบรายการนะ4372ข้างหลังนะคะมาคุยกันถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะอุ้ยเนี่ยจันทาเนี่ยโทษเป็นประจำเนี่ยมันดูโทรศัพท์เนี่ยเขาบอกว่าอย่าโทษแต่โทรศัพท์แต่มันมีพฤติกรรมที่หลายคนเคยชินทำร้ายดวงตาโดยที่เราไม่รู้ตัวไอ้พฤติกรรมเนี่ยมีตั้ง8อย่างเนี่ยมาลองฟังกันเลยใน8อย่างเนี่ยเราเข้ากี่ข้อหลายคนเนี่ยคะเมื่อไปตรวจสุขภาพตาแล้วเนี่ยแล้วก็พบว่าเริ่มมองเห็นไม่ชัดสิ่งแรกที่มักนึกถึงนั่นก็คือช่วงนี้ใช้โทรศัพท์เยอะเกินไปเปล่าวะหรือว่าเราอายุมากเกินนะอันเนี้ยสายตามก็ต้องแย่ลงเป็นธรรมชาตินะเนาะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องอายุอาจจะไม่ใช่เรื่องของโทรศัพท์แต่มันมีพฤติกรรมลิบลิบนะคะที่เราทำเป็นประจำในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะส่งผลต่อสุขภาพดวงตาโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นคือ1กระพริบตาน้อยเกินไปเวลาอ่านหนังสือหรือว่าใช้โทรศัพท์อ่านหนังสือนี่ยังกระพริบบ่อยนะคะเผลอๆเนี่ยกระพริบลงมาเนี่ยน้าเลยกว่าจะลืมขึ้นไม่รู้เป็นอะไรนะคะตอนเรียนหนังสืออีกเวลาเขาให้นอนไม่นอนน่ะพ่อแม่บอกไปเอาหนังสือมาอ่านเลยฉะนั้นไม่หลับไม่นอนเนี่ยโอ้โหยังไม่ถึง3บรรทัดเลยง่วงแล้วยานอนหลับอย่างดีเลยสำหรับเด็กๆเนี่ยนะคะคือการอ่านหนังสือแต่เด็กสมัยนี้มันไม่ได้อ่านหนังสือเหมือนเราเลยที่เปิดจากตัวหนังสืออ่านจากโทรศัพท์แล้วมันจะหลับไหมล่ะอ่านไปอ่านไปเดี๋ยวมันมีข้อความอะไรเข้ามาอีกแหละใช่ไหมทำให้ไม่หลับไม่นอนการกระพริบตามันก็ช้านะมันต้องดูโอ้บางอันนี่ส่งมาข้อความเยอะๆเพ่งอยู่นั่นแหละพอจะอ่านจบนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยนะคะจดจ่อกับหน้าจอหรือว่าอ่านหนังสือเป็นเวลานานเนี่ยอัตราการกระพริบตาเนี่ยมันก็จะลดลงทำให้น้ำตาที่เคลือบอยู่บนผิวดวงตาระเหยเร็วขึ้นนะคะผลที่ตามมาก็คืออาจจะเกิดอาการตาแห้งแสบตาระคายเคืองแล้วก็รู้สึกเมื่อยล้าดวงตาโดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานานนะคะวิธีการถนอมดวงตาก็คือกระพริบตาให้เต็มที่ใช้หลัก20 20 20คือทุกๆ20นาทีเนี่ยใช้สายตาระยะใกล้ให้มองออกไปไกลประมาณ6เมตร ป็นเวลา20วินาทีไม่ใช่20นาทีนะจ๊ะ20วินาทีส่วนจันทานี่หลับตาคุณตะวันบอกว่าจันทาแกก็ต้องพักตาบ้างนะจันทาก็พักตาแค่วันละชั่วโมง2ชั่วโมงเองมีหน้าหลักการทำงานแกถึงได้เจริญพวกๆอย่างเงี้ยนะคะ2นะคะใช้โทรศัพท์ในที่มืดก่อนนอนเนี่ยเนี่ยเป็นประจำนะคะพี่พวกที่ประหยัดไฟเนี่ยอู้ก็โทรศัพท์มันก็มีแสงสว่างจะเปิดไฟมันเปลืองทำไมยิ่งตอนนี้ยูนิตค่าไฟแพงซะด้วย นะคะแพงเฉพาะค่าไฟไม่เท่าไหร่สิแพงที่ดวงเราจะต้องไปรักษาดวงตาเนี่ยมากกว่านะบอกก่อนหลายคนมีนิสัยปิดไฟแล้วนอนเล่นโทรศัพท์โดยปล่อยให้หน้าจอสว่างอยู่ท่ามกลางห้องที่มืดสนิทความแตกต่างระหว่างแสงจากหน้าจอแล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยที่มันมืดเนี่ยจะทำให้ดวงตามันทำงานหนักนะคะและก็มีความรู้สึกล้าหรือไม่ค่อยสบายตาเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจะดูโทรศัพท์จริงๆอ่ะให้เปิดไฟไว้เล็กน้อยก็พอหลีกเลี่ยงการจ้องหน้าจอท่ามกลางความมืดคือเปิดไฟสลัวสลัวข้างหัวเตียงอ่ะไม่ใช่เปิดที่เพดานล่ะสว่างจ้าสักขนาดนั้นเดี๋ยวก็นอนไม่หลับอีกอ่ะก็จะต้องนึกถึงดาวอินคามาอีกแหละนะถ้านอนไม่หลับดาวอินคาสกัดเย็นช่วยท่านได้นะหน้าจอโทรศัพท์และแสงสีฟ้าที่จันทาว่านั่นแหละนะคะตัวทำลายการนอนเลยทำให้เรานอนไม่หลับหรือหลับก็หลับยากตื่นง่ายขยี้ตาบ่อยนี่ก็ทำให้มีปัญหาของดวงตานะคะถ้าเราทำเป็นประจำเนี่ยอาจจะส่งผลต่อรูปร่างของกระจกตาไม่ปกป้องดวงตาจากรังสี UV คือออกแดดแต่เจอจ้าจะหลัดสักขนาดไหนก็แล้วแต่แว่นกันแดดไม่ต้องใส่อย่างเงี้ยอันตรายต่อดวงตานะคะต้องสวมแว่นกันแดดนะไม่ใช่เพื่อความเท่หรือว่าเพื่อความสวยแต่เป็นการปกป้องดวงตาของเราจากรังสี UV แล้วก็ใช้ยาหยอดตามากเกินความจำเป็นนะบางคนนี่ไปซื้อยาหยอดตาเลยที่ช่วยลดอาการตาแดงมาใช้เองโดยไม่ต้องทราบสาเหตุที่แท้จริงใช้มากอะไรที่มันมากเกินไปที่ท่านตาว่าแหละมันก็ไม่ดีนะคะกินอาหารที่มีไขมันสูงน้ำตาลสูงแล้วก็เค็มจัดมันเกี่ยวกับดวงตาอาจารย์ทาเกี่ยวสินะคะเพราะว่าสุขภาพของจอประสาทตาแล้วก็หลอดเลือดขนาดเล็กในดวงตาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับสุขภาพของหลอดเลือดนะคะนอนดึกเป็นประจำบางคนนอนดึกไม่พอสูบบุหรี่อีกควันบุหรี่นี่ก็ทำร้ายดวงตานะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะดูแลดวงตาอย่าลืมนะคะกระพริบตาให้เพียงพอแล้วก็พักสายตาจากการมองระยะใกล้นอนหลับให้เพียงพอป้องกันดวงตาจากรังสี UV โดยการสวมแว่นกันแดดรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลีกเลี่ยงบุหรี่แล้วก็ควันบุหรี่นี่คือนะคะเราจะถนอมดวงตาของเราถ้ามีปัญหาจริงๆนึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกลูทีนแล้วก็นาดีนช่วยท่านได้หลังจากจบรายการของเราแล้วนะคะอย่าลืมนะอาบน้ำอาบผ้าให้สบายนวดผ่อนคลายนะคะผิวหน้าผิวกายของเราด้วยสบู่รังไหมทองคำตะวันจันทราก้าวพลังแห่งการบำรุงผิวมาแววนะคะเดินทางมาถึงบริษัทนานาจำปาทองเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่รออยู่นะคะส่งเสียงมาตามสายได้เลยจันทรากับตะวันรอรับสายท่านอยู่นะคะอย่าลืมผิวหน้าสบู่รังไหมทองคำผิวกายสบู่บัวหิมะทองอ่ะจะเติมทองคำให้ซะแล้วไม่ล่ะบัวหิมะนะคะดูแลเรื่องของผิวกายผิวหน้าแล้วก็ผิวกายด้วยเนี่ยนะคะใครที่ชอบความอ่อนโยนก็รังไหมทองคำช่วยท่านได้นะคะเหมาะกับการเรื่องของแม้แต่เด็กๆ ก็ใช้ได้นะคะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันเป็นสูตรที่อ่อนโยนมากๆนะคะแล้วก็เป็นสบู่ที่ทำจากสมุนไพรนะอย่างที่บอกแหละรังไหมเนี่ยก็ช่วยกระจัดเซลล์ผิวอยู่แล้วนะคะว่านหางจระเข้ก็ไปลดจุดด่างดำรังไหมทองคำ1ก้อนราคา120บาทถ้า3ก้อนขึ้นไปจะราคา100บาทหมดแล้วก็อย่าลืมครีมกันแดดนะคะตอนกลางวันอย่างเงี้ยแม่อยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนในบ้านก็ต้องใช้นะคะแต่ทาครั้งเดียวยันเย็นเลยแต่ถ้าออกนอกบ้านเนี่ยนะคะทักถ้าอากาศร้อนๆถ้ามีเหงื่อไหลสักน้อย3ชั่วโมงก็ตื่นอีกสักหน่อยนึงแล้วก็อาบน้ำด้วยสบู่จันทาตอนกลางคืนอย่าลืมนะคะลงครีมบำรุงเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวหน้านะคะที่ประจนทั้งสิ่งแวดล้อมและมลพิษมลภาวะคืนความอ่อนเยาว์ให้กับใบหน้าด้วย ครีมกลางคืนหรือว่าไนท์ครีมตลับละ200
5: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
6: 0894780889
5: มิโน่ลาย07 07
7: 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
9: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะไปข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ผมมารวยทีวี
8: ใช่ดีจริงๆ
13: นะขอบคุณครับแม
14: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
15: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้าน
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะการรถไฟกู้ขบวนรถสินค้าขบวน845เรียบร้อยแล้วหลังจากตกรางบริเวณย่านสถานีชลบุรีพบน็อตยึดรางสูญหาย7ตัวจาก8ตัวสักครู่มาติดตามค่ะ
18: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
19: เสียวอะไรหรอครับ
18: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
19: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
18: โหดีจังเลยค่ะ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
21: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
22: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
23: สนับสนุนโดย
24: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
17: เก การรถไฟกู้ขบวนรถสินค้าตกรางขบวน845เรียบร้อยแล้วหลังจากตกรางบริเวณย่านสถานีชลบุรีจังหวัดชลบุรีวันนี้ตรวจสอบพบความผิดปกติที่น็อตยึดรางสูญหาย7ตัวจาก8ตัวเจ้าหน้าที่เร่งเข้าดำเนินคดีคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีรถขนส่งสินค้า845ตกรางที่บริเวณย่านสถานีชลบุรีจังหวัดชลบุรีเมื่อวานนี้ว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างกลระดมกำลังพร้อมด้วยเครื่องจักรหนักเข้าดำเนินการกู้แคร่ที่ตกรางและซ่อมแซมทางรถไฟอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถเปิดทางขึ้นช่วงชลบุรีถึงท่าพระได้แล้วและขบวนรถขนส่งสินค้าเส้นทางชุมทางบัวใหญ่มาตาพุธสามารถผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งจากการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบน็อตยึดรางสูญหายจำนวน7ตัวจากทั้งหมด8ตัวซึ่งถือว่าผิดปกติอย่างไรก็ตามการรถไฟอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคอย่างรอบคอบเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงของการตกรางการรถไฟให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในการเดินรถเนื่องจากการถอดทำลายหรือการลักทรัพย์อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของทางรถไฟอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อการเดินรถรวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในพื้นที่เพื่อสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
17: กรมการปกครองเผยไม่พบพฤติการทุจริตเรียกรับเงินกรณีการสอบเข้าอบรมหลักสูตรนายอำเภอในปี2568คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
2: ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรในอำเภอปี2568โดยมีการกล่าวอ้างว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบรายละ3ล้านบาทนั้นกรมการปกครองขอชี้แจงว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าวมีพฤติการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้เข้าสอบแต่อย่างใดทั้งนี้ปัจจุบันประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรมการปกครองได้จัดส่งข้อมูลข้อเท็จจริงตลอดจนเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบประกอบการพิจารณาแล้วอย่างไรก็ตามหากมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือมีข้อมูลพยานบุคคลพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดสามารถแจ้งต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายหรือการขอให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้ทันทีโดยกรมการปกครองยินดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทุกกระบวนการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ข้าราชการและประชาชนยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
17: และมาติดตามสรุปข่าวกีฬาต่างประเทศข่าวต่างประเทศกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
13: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตพุ่งสูงกว่า 1,250 คนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 5,000 คนขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบคนงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนปาล2คนรอดชีวิตปาฏิหาริย์หลังติดอยู่ในอุโมงค์นาน9วันด้านสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านในสัปดาห์นี้ยังคงตึงเครียดหลังสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มุซขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธด้วยโดรนโจมตีฐานทัพของสหรัฐในตะวันออกกลางส่วนความพยายามทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนส่วนสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียทวีความรุนแรงส่งผลให้หมอกควันแพร่กระจายไปยังหลายประเทศในอาเซียนขณะที่รัฐสารวัตรของมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินด้านหมอกควันหลังค่าดัชนีคุณภาพอากาศทะลุ500อุตุนิยมวิทยาโลกเตือนปรากฏการณ์เอลนีโญทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มพัฒนาไปสู่ระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าและอาจลากยาวถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าส่งผลต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิทั่วโลกเพิ่มความเสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งและสภาพอากาศร้อนจัดสมนักวัฒนศรีรายงานค่ะ
23: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
17: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวสป.เพื่อประชาชนค่ะ

ท่านผู้ฟังครับก่อนเข้ารายการในวันนี้นะครับผมมีข่าวสารสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังให้รับทราบกันครับเกี่ยวกับกองทัพบกเปิดโอกาสให้ชายไทยได้เข้าทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติพร้อมได้รับค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์โอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อต่อยอดสู่อนาคตที่มั่นคงนะครับพลทหารอาสาเป็นทางเลือกใหม่ในการเข้ารับราชการทหารในตำแหน่งทหารกองประจำการโดยรับสมัครทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนเข้าทำหน้าที่ชั่วคราวในลักษณะสัญญาจ้าง4ปีเต็มนะครับกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึงวันที่24มกราคม2570นะครับสามารถสมัครได้2ช่องทางก็คือ 1. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.ts 2. สมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศรวมถึงสำนักงานสัตหีบอำเภอสำนักงานสัตหีบจังหวัดนะครับกองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาผัดที่1และผลัดที่2โดยมีคุณสมบัติดังนี้นะครับทหารกองเกิน

คือผู้ที่มีอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์ที่ยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกหรืออายุ 22 ปีถึง 26 ปีบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช 2570 ซึ่งผ่านการตรวจเลือกมาแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการนะครับ 2. ทหารกองหนุนคือผู้ที่ปลดจากกองประจำการแล้วและมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช2570นะครับ 3. ทหารกองประจำการคือผู้ที่จะครบกำหนดปลดจากกองประจำการและมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช2570นะครับสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนคือเงินเดือน 12,090 บาทเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน 2,880 บาทสำหรับหักค่าประกอบเลี้ยงนะครับสามารถเลือกผัดหน่วยและสถานที่คัดเลือกได้ทั่วประเทศสามารถเลือกหน่วยทหารและผลัดที่ต้องการบรรจุได้เลือกวันและสถานที่คัดเลือกได้เองโดยไม่จำเป็นต้องคัดเลือกในจังหวัดเดียวกับหน่วยที่เลือกสมัครนะครับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆที่จะได้รับก็คือสิทธิการรักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือค่านมบุตรแรกเกิด 2,000 บาทในช่วงการฝึกทหารใหม่เงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติ 5,000 บาทโอกาสศึกษาต่อและการฝึกอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพเงินสินใหม่ทดแทนประกันชีวิตโควต้าพิเศษในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกคะแนนพิเศษภาควิชาการเมื่อสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกดีๆที่มาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเกี่ยวกับพลทหารอาสาซึ่งจะเปิดรับสมัครกันในวันที่10กันยายน2569ถึงวันที่24มกราคม2570นี้นะครับกับสาระดีๆข่าวสารดีๆกับรายการวสป.เพื่อประชาชนครับ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการวสป.เพื่อประชาชนกับกระผมร้อยเอกบรมรัตน์ขวัญปัญญาพรผู้ดำเนินรายการครับท่านฟังครับวันนี้มีสาระน่ารู้กับเกร็ดความรู้สั้นๆเพื่อสุขภาพที่ดีมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเกี่ยวกับการกินอาหารและโภชนาการมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรารับฟังไปพร้อมๆกันครับการกินอาหารและโภชนาการก็คือควรกินอาหารให้ครบ5หมู่ร่างกายต้องการสารอาหารหลากหลายเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับ 2. อย่าอดมื้อเช้าเพราะมื้อเช้าช่วยเติมพลังงานและปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่หลังจากที่เรานอนหลับมานานในช่วงกลางคืนนะครับ 3. รสหวานมันเค็มเพราะการจำกัดน้ำตาลไขมันอิ่มตัวและโซเดียมจะช่วยป้องกันโรคความดันและเบาหวานได้นั่นเองนะครับ4เพิ่มผักและผลไม้ใยอาหารนั้นจะช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นและลดไขมันในเลือดนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับ5ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอเราควรดื่มน้ำวันละ8แก้วช่วยให้เลือดไหลเวียนดีและผิวพรรณชุ่มชื้นนะครับ6เคี้ยวอาหารให้ช้าลงการเคี้ยวอาหารให้ช้าลงนะครับจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานง่ายขึ้นและอิ่มเร็วกว่าเดิมนะครับ 7. หลีกเลี่ยงของทอดและไขมันทรานซึ่งไขมันเหล่านี้สะสมในหลอดเลือดและเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจนะครับท่านผู้ฟังครับ 8. กินปลาแทนเนื้อสัตว์ใหญ่ในปลานั้นนะครับมีโปรตีนย่อยง่ายและมีโอเมก้า3บำรุงสมองให้กับเรานะครับท่านผู้ฟังครับ 9. ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยให้ร่างกายช่วยลดภาวะการทำงานของตับและป้องกันไขมันพอกตับนะครับ 10. ระวังไขมันช่องท้องไขมันรอบพุงเป็นอันตรายที่สุดเพราะเพิ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับกับสาระดีๆและเกร็ดความรู้ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังวันนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนช่วงนี้มารับฟังบทเพลงเพราะๆจากทางสถานีของเราแล้วกลับมาฟังสาระน่ารู้กันต่อนะครับ

ผ่านไปกับบทเพลงเพราะๆนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเรากลับมาฟังเรื่องราวดีๆกับรายการวสป.เพื่อประชาชนกันต่อนะครับท่านฟังครับการออกกำลังกายและการเคลื่อนไหวนั้นมีประโยชน์และดีต่อเราอย่างไรนะครับการออกกำลังกายสม่ำเสมอทำอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์เพื่อเสริมสร้างหัวใจและปอดนั่นเองนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อช่วยคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะชาวออฟฟิศซินโดรมนะครับขยับร่างกายระหว่างวันนะครับก็คือลุกขึ้นเดินทุกๆ1ชั่วโมงเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญนั่นเองเดินเร็วหรือวิ่งจ็อกกิ้งช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินและควบคุมน้ำหนักได้นะครับท่านผู้ฟังครับระวังภาวะน้ำตาลต่ำตอนออกกำลังกายก็คืออย่าออกกำลังกายหักโหมหรือออกกำลังกายตอนท้องว่างจัดจนเกินไปนั่นเองนะครับสำหรับการนอนและการพักผ่อนนั้นนะครับการนอนหลับสนิท 7-8 ชั่วโมงช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมเซลล์และสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเข้านอนตรงเวลาจะช่วยปรับนาฬิกากับชีวิตให้ฮอร์โมนทำงานปกตินั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับงดมือถือก่อนนอนเพราะว่าแสงสีฟ้าจากหน้าจอรบกวนฮอร์โมนเมลาโทนินทำให้หลับยากนั่นเองนะครับงดกาแฟช่วงบ่ายเพราะกาแฟหรือชาอาจตกค้างและทำให้คุณภาพการนอนของเราแย่ลงนั่นเองนะครับผ่อนคลายก่อนนอนการนั่งสมาธิหรือการอ่านหนังสือช่วยลดความเครียดสะสมให้เราได้นะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นสาระดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันครับเดี๋ยวช่วงนี้มารับฟังบทเพลงเพราะๆจากทางสถานีของเรากันต่อครับ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่5กันยายน2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะสำหรับเที่ยงนี้นะคะเราไปเริ่มกันที่ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงในส่วนของกองทัพบกกันนะคะซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมากรมสรรพาวุธทหารบกได้มีการจัดพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กับกรมศิลปากรเพื่อนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์เชิงประณีตศิลป์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีทางด้านของพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสัมพวุฒิทหารบกเป็นประธานในการส่งมอบและมีนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้รับมอบพร้อมทั้งนี้นะคะยังได้ร่วมลงนามในเอกสารการส่งมอบและสักการะราชรถปืนใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลที่กรมสัมพวุฒิทหารบกกรุงเทพมหานครค่ะหลายท่านอาจสงสัยนะคะว่าเพราะอะไรกรมสัมพวุฒิถึงได้ส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กับกรมศิลปากรในครั้งนี้ซึ่งสืบเนื่องจากคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรได้มอบหมายให้กองทัพบกโดยกรมสัมพวุฒิทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมสัมพวุฒิทหารบกจึงได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่3องค์ด้วยกันค่ะประกอบด้วยราชรถปืนใหญ่องค์จริงองสำรองและองซ้อมโดยเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ที่ผ่านมาโดยการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่3องค์นี้นะคะจะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการถอดแยกส่วนประกอบการทำสีการปรนิบัติบำรุงให้พร้อมใช้งานการประกอบรวมและการทดสอบขั้นสุดท้ายซึ่งปัจจุบันค่ะดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะส่งมอบให้กับกรมศิลปากรดำเนินการในส่วนของงานประณีตศิลป์ต่อไปค่ะด้านพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสัมพวุฒิทหารบกก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่านอกจากกรมสัมพวุฒิทหารบกจะรับผิดชอบในส่วนของการฝึกกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศแล้วทางกรมค่ะยังรับหน้าที่ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและส่วนประกอบอื่นๆซึ่งรวมถึงราชรถปืนใหญ่ทั้ง3องค์ที่ทำการส่งมอบในครั้งนี้ด้วยนับเป็นภารกิจอันทรงเกียรติสูงสุดในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และถือเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่จะส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการบูรณะในส่วนของงานประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติสูงสุดต่อไปค่ะทางด้านของนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรก็เปิดเผยนะคะว่าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานประกอบด้วยปัจจัย2ด้านนั่นก็คือความแข็งแรงรองรับการลากจูงได้และความงามการตกแต่งเชิงประณีตศิลป์ซึ่งในส่วนของโครงสร้างและความเข้มความแข็งแรงนะคะกรมสัมพวุฒิทหารบกได้ดำเนินการบูรณะและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงส่งมอบให้กับกรมศิลปากรดำเนินการในขั้นต่อไปขั้นต่อไปนั่นก็คือการประดับตกแต่งด้วยความประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติยืนยันนะคะว่าจะดำเนินการบูรณะราชรถปืนใหญ่แล้วเสร็จไม่เกินเดือนกันยายนนี้ค่ะเพื่อนำไปใช้ซ้อมชักลากก่อนพระราชพิธีจริงและในขณะนี้นะคะขณะที่งานก่อสร้างพระเมรุมาตรเนี่ยยังคงเดินหน้าตามแผนและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังราชรถปืนใหญ่เนี่ยเป็นราชรถที่ใช้ในการอัญเชิญพระโกศพระบาทสมเด็จ ด็จขออภัยค่ะพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะจากพระมหาพิชัยราชรถสู่พระเมรุมาตรและแห่อุตรวัฒน์นะคะเวียนซ้ายรอบพระเมรุมาตร3รอบก่อนอัญเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นสู่พระเมรุมาตรใช้กำลังพลในการลากจูงทั้งหมด13นายด้วยกันค่ะน้ำหนักบรรทุกราชรถโดยรวมเนี่ยประมาณ375กิโลกรัมระยะทาง800เมตรใช้เวลาลากจูง30นาทีซึ่งกรมสัมพวุฒิทหารบกนะคะได้ดำเนินการทดสอบการลากจูงก่อนที่จะมีการส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหลังจากนี้กรมศิลปากรก็จะดำเนินการบูรณะด้วยความประณีตศิลป์ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่อไปนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะที่ได้นำมาพูดคุยกันในช่วงต้นรายการแบบนี้นะคะและในช่วงต่อไปเราไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันดีกว่าค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการแจ้งเตือนค่ะว่าระหว่างวันที่4ถึง7กันยายนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสืบเนื่องมาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับพายุโซนร้อนโซเดลนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันเนี่ยในช่วงของวันที่5ถึง7กันยายนนี้เพราะฉะนั้นก็ประชาสัมพันธ์นะคะผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวเนี่ยให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็อยากจะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยค่ะไปต่อกันที่เรื่องของช่องทางการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทกันบ้างนะคะในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการออกมาแนะนำนะคะผู้ที่ประสบกับอุทกภัยในปี2569ที่จะยื่นขอรับเงินเยียวยา 9,000 บาทสามารถดำเนินการผ่าน2ช่องทางด้วยกันค่ะนั่นก็คือผ่านทางแอปทางรัฐและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เน้นย้ำนะคะตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเพื่อความรวดเร็วในการรับเงินช่วยเหลือนั่นเองค่ะเราไปดูกันที่เกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันนะคะสำหรับเกณฑ์ช่วยเหลือเนี่ยก็จะมีในกรณีที่อยู่อาศัยเนี่ยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายค่ะกรณีที่2นั่นก็คือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปทั้งนี้นะคะที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตให้หรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ย1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะคะสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงรัฐบาลกำหนดให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพค่ะรายละ2ล้านบาทสามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้2ช่องทางนะคะช่องทางแรกเน้นย้ำเลยค่ะนั่นก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองค่ะซึ่งระบบเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรนะคะเพื่อที่จะขออภัยค่ะข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลและประชาชนเนี่ยสามารถที่จะติดตามสถานะการลงทะเบียนได้แบบเรียลไทม์นะคะช่องทางที่2นั่นก็คือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่อปท.ค่ะในพื้นที่นั่นก็คือหมายความว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะนำเอกสารไปยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้นะคะโดยจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบแต่ที่รัฐบาลเน้นย้ำเลยนั่นก็คือขอให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์นะคะที่เข้าใน2กรณีที่ดิฉันได้กล่าวไปเบื้องต้นนะคะตรวจสอบแล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์ กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเนื่องจากธนาคารออมสินเนี่ยเขาจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นนะคะนอกจากนี้รัฐบาลเองยังได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้ทยอยส่งข้อมูลประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบทันทีไม่จำเป็นต้องรอรวบรวมข้อมูลให้ครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยสามารถที่จะนำส่งข้อมูลต่อธนาคารออมสินแล้วก็เร่งโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นค่ะพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่รับฟังข่าววิทยุอยู่ในขณะนี้นะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเข้าเกณฑ์การช่วยเหลือเร่งตรวจสอบสิทธิ์ตัวเองค่ะลงทะเบียนเตรียมบัญชีพร้อมเพย์ให้พร้อมเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการรับเงินเยียวยากันนะคะก็อย่าลืมเลยนะคะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะที่เน้นย้ำเลยนั่นก็คือจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองค่ะสำหรับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะโรคที่เราทุกคนเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วว่ากำลังระบาดในช่วงนี้แต่สามารถที่จะดูแลแล้วก็ควบคุมได้นั่นก็คือโควิด2569ซึ่งต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เนี่ยปัจจุบันยังคงมีการระบาดอยู่แต่อยู่ในระดับที่คาดการไว้สำหรับโรคติดต่อตามฤดูกาลของกรมควบคุมโรคค่ะโดยมีการระบุนะคะเพิ่มเติมมาว่าระบบสาธารณสุขไทยของเรายังคงมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นยาเอ่ยเวชภัณฑ์เอ่ยที่เพียงพอรวมไปถึงไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือว่าเทศกาลใดๆตามที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะก็จะมาทำความรู้จักหรือว่ามารู้เท่าทันโควิด2569เพื่อที่เราจะรับมือไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับโควิดสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดในไทยเนี่ยสูงในปี2026นี้นั่นก็คือโควิดสายพันธุ์นิมบัสค่ะซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอไมครอนสถานการณ์การระบาดของสายพันธุ์นี้นะคะเป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 50.95% ส่วนใหญ่ค่ะเป็นกลุ่มคนวัยทำงานในช่วงอายุ 20-29 ปีและ 30-35 ปีนะคะลักษณะเด่นของโควิดสายพันธุ์นี้นั่นก็คือสามารถที่จะการกลายพันธุ์ที่โปรตีนหลายตำแหน่งทำให้ไวรัสเนี่ยเกาะติดเซลล์มนุษย์ได้เหนียวแน่นขึ้นหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นส่งผลให้สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วอาการส่วนใหญ่ค่ะก็ยังคงเหมือนกับสายพันธุ์อื่นๆที่คล้ายกับไข้หวัดทั่วไปอย่างเช่นเจ็บคอไอมีน้ำมูกอ่อนเพลียแต่จุดที่น่าสังเกตเลยนั่นก็คือผู้ป่วยบางรายเนี่ยจะมีอาการเจ็บคอแบบเจ็บแป๊บเหมือนมีดโกนบาดนะคะถือเป็นอาการเจ็บคออย่างรุนแรงค่ะมักจะเกิดขึ้นในช่วงแรกของการติดเชื้อเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของความรุนแรงเนี่ยยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีความรุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่นๆค่ะเพราะฉะนั้นกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็มีข้อแนะนำนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนั่นก็คือล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือว่าใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะก่อนที่เราจะกินอาหารหรือว่าเครื่องดื่มรวมไปถึงหลังเข้าห้องน้ำด้วยหรือหลังจากที่เราเนี่ยไปสัมผัสกับบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมอย่างเช่นลูกบิดประตูราวบันไดค่ะเมื่อไอหรือว่าจามเนี่ยจะต้องปิดปากปิดจมูกด้วยผ้าหรือทิชชู่ทุกครั้งนะคะหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่มีคนหมู่มากแออัดหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและสุดท้ายเลยค่ะนั่นก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นมีอาการไอจามคัดจมูกมีน้ำมูกนะคะไปต่อกันที่กลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็ยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยง608ได้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์1สัปดาห์ขึ้นไปผู้ที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเรื้อรังค่ะได้แก่โรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานสำหรับท่านที่สงสัยว่าตัวเองจะป่วยโควิด-19 หรือเปล่าเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อชุดตรวจได้ด้วยตัวเองนะคะและข้อแนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มจะมีอาการป่วยเบื้องต้นนะคะก็อยากจะแนะนำหลักเลยนั่นก็คือป่วยพักลดใกล้ชิดค่ะนั่นก็คือพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดหรือว่าใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆนะคะสวมหน้ากากอนามัยค่ะตลอดเวลาหากจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นสำหรับท่านที่มีอาการที่ไม่รุนแรงเนี่ยสามารถดูแลตัวเองจนหายดีได้ใน 7-10 วันแต่ที่สำคัญเลยก็คือควรที่จะสังเกตอาการของตัวเองให้ดีนะคะและสุดท้ายเลยหากมีอาการที่รุนแรงขึ้นอย่างเช่นหายใจลำบากเจ็บหรือว่าแน่นหน้าอกซึมลงรับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำได้น้อยลงเนี่ยก็ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ ในส่วนของกลุ่มเสี่ยง608ค่ะหากมีอาการป่วยก็ควรที่จะพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาแล้วก็การดูแลที่เหมาะสมนะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคที่หมายเลขโทรศัพท์1422ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าคู่สายกฎหมายน่ารู้รอคุณผู้ฟังอยู่แล้วกลับมาพูดคุยกันค่ะ
2: พบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000 บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาพิเศษกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์จึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
1: กลับเข้าสู่ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้นะคะกับพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะที่จะมาพูดคุยกับเราในทุกวันเสาร์นะคะในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินสำหรับวันนี้ค่ะนำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับบำเหน็จตกทอดและบำเหน็จดำรงชีพเกี่ยวข้องหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยในทุกสัปดาห์นะคะกับคู่สายกฎหมายน่ารู้และประเด็นที่จะพูดวันนี้เป็นเรื่องสิทธิ์ของข้าราชการค่ะคือมันจะมีบำเหน็จอยู่2ตัวนะคะที่เรามักจะได้ยินผ่านหูกันบ่อยๆนั่นก็คือบำเหน็จตกทอดและบำเหน็จดำรงชีพค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบกันไหมคะว่าบำเหน็จทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันคือเงินก้อนเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่ามันมีวัตถุประสงค์และเงื่อนไขการจ่ายที่แตกต่างกันไปจะเป็นอย่างไรรับฟังพร้อมกันค่ะมาเริ่มกันที่เงินตัวแรกก่อนค่ะบำเหน็จตกทอดให้จำง่ายๆเลยค่ะว่าคำว่าตกทอดเนี่ยแปลว่าส่งต่อให้คนข้างหลังเงินบำเหน็จตกทอดก็คือเงินสวัสดิการที่รัฐจ่ายให้แก่ทายาทตามกฎหมายในกรณีที่ข้าราชการหรือผู้รับบำนาญหรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดเสียชีวิตลงค่ะซึ่งก็จะจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียวพูดง่ายๆก็คือตัวเราไม่มีโอกาสได้ใช้เงินก้อนนี้แต่จะเป็นสิทธิ์ที่ส่งต่อให้กับทายาทตามกฎหมายเท่านั้นซึ่งทายาทตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็จะได้แก่บิดามารดาบุตรและสามีหรือภรรยาเท่านั้นค่ะจำง่ายๆก็คือพ่อแม่ลูกและก็คู่สมรสนั่นเองค่ะส่วนทายาทคนอื่นๆนะคะต่อให้ทำหนังสือแสดงเจตนาไว้ให้ก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้ค่ะต้องให้ทายาทผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่มีชีวิตอยู่ก่อนเสมอแต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็มีข้อแนะนำค่ะว่ายังไงก็ตามแล้วเนี่ยข้าราชการทุกคนยังควรที่จะต้องทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดยื่นต่อหน่วยต้นสังกัดของเราไว้ด้วยอยู่ดีค่ะเพราะอะไรเพราะในกรณีที่เราเสียชีวิตแล้วแต่เราไม่มีทายาทตามที่กฎหมายกำหนดเหลืออยู่เลยถ้าเราไม่ได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดไว้ให้ใครกฎหมายก็กำหนดไว้เลยนะคะว่าสิทธิ์ในการรับบำเหน็จตกทอดนี้ก็จะเป็นอนุติไปค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะคะนั่นก็หมายถึงว่าทายาทคนอื่นใดจะมาขอรับบำเหน็จตกทอดของเราก็ไม่ได้แล้วค่ะแต่ถ้าเราทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดไว้ด้วยแล้วเนี่ยแบบนี้ผู้นั้นก็จะมีสิทธิ์มาขอรับบำเหน็จตกทอดของเราได้ค่ะทีนี้ถ้าจะเอามาโยงกับเรื่องบำเหน็จดำรงชีพแล้วก็จะเกี่ยวข้องแต่เฉพาะกับกรณีบำเหน็จตกทอดของข้าราชการผู้ที่เลือกรับบำนาญเท่านั้นนะคะกรณีอื่นจะไม่มีสิทธิ์ขอรับบำเหน็จดำรงชีพค่ะซึ่งบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญที่เสียชีวิต รัฐจะจ่ายให้30เท่าของเงินบำนาญรายเดือนที่รวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญหรือชคบถ้ามีนะคะและทายาทจะได้รับเงินก้อนนี้ก็ต่อเมื่อข้าราชการบำนาญผู้นั้นได้เสียชีวิตไปแล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อที่บำเหน็จดำรงชีพนะคะว่าคืออะไรคำว่าดำรงชีพก็ตรงตัวเลยค่ะคือเงินที่ให้เรานำมาใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตขณะที่ยังมีชีวิตอยู่โดยรัฐบาลเห็นว่าผู้รับบำนาญหลายท่านเมื่อเกษียณอายุราชการออกมาแล้วอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนเพื่อการรักษาพยาบาลชำระหนี้สินปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรืออื่นๆรัฐจึงให้นำเงินบำเหน็จตกทอดบางส่วนมาขอรับล่วงหน้าได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะใช่ค่ะคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถนำเอาเงินบำเหน็จตกทอดของเราบางส่วนมาใช้ก่อนในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ได้ค่ะซึ่งรัฐนะคะก็จะจ่ายให้เรา15เท่าของเงินบำนาญรายเดือนแต่ไม่เกิน 500,000 บาทแบ่งจ่ายเป็น3ครั้งดังนี้ 1. อายุยังไม่ถึง65ปีให้ยื่นพร้อมขอรับบำนาญครั้งแรกแต่ขอรับได้ไม่เกิน 200,000 บาท 2. อายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ถึง70ปีมีสิทธิ์ขอรับเพิ่มได้อีกไม่เกิน 200,000 บาทแต่รวมกับที่เคยขอรับไว้แล้วทั้งหมดต้องไม่เกิน 400,000 บาทและ 3.อายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปสามารถขอรับเพิ่มได้อีกไม่เกิน 100,000 บาทแต่รวมกับที่เคยขอรับไปแล้วทั้งหมดต้องไม่เกิน 500,000 บาทค่ะก็คือจะเลือกทยอยขอรับทั้ง3ครั้งตามช่วงอายุที่กฎหมายกำหนดเลยก็ได้ค่ะหรือจะเพิ่งมาขอครั้งแรกตอนที่อายุ65ปีไม่ถึง70ปีก็ได้แต่ก็จะขอรับได้ไม่เกิน 400,000 บาทแล้วก็ค่อยไปขอรับอีกทีตอนอายุ70ปีขึ้นไปอีก 100,000 บาทค่ะหรือจะมาขอครั้งแรกตอนอายุ70ปีขึ้นไปไม่เกิน 500,000 บาททีเดียวเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่เลือกค่ะก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทยอยขอรับหรือรับทีเดียวทุกคนก็จะได้รับบำเหน็จดำรงชีพคนละไม่เกิน 500,000 บาทค่ะสรุปให้เห็นภาพชัดๆกันอีกครั้งนะคะบำเหน็จตกทอดก็คือเงินสำหรับทายาทรับไปหลังจากเราเสียชีวิตส่วนบำเหน็จดำรงชีพก็คือเงินบำเหน็จตกทอดของข้าราชการบำนาญที่เบิกมาใช้ก่อนตอนเรายังมีชีวิตเพื่อการดำรงชีพค่ะความเกี่ยวข้องกันก็คือมันเป็นเงินก้อนเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เราได้ขอเบิกเงินบำเหน็จดำรงชีพไปใช้แล้วเท่าใดเงินบำเหน็จตกทอดที่ทายาทจะได้รับก็คือส่วนที่เหลือจากที่เราหักไปใช้เพื่อดำรงชีพแล้วนั่นเองเรียกได้ว่าหักใช้เองมากหรือให้ทายาทน้อยหักใช้เองน้อยก็จะเหลือให้ทายาทมากค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับกฎหมายน่ารู้วันนี้หากท่านใดเป็นข้าราชการก็ควรจะทราบข้อมูลนี้ไว้บ้างนะคะเพื่อประโยชน์ในการวางแผนรับสิทธิ์หลังเกษียณกันค่ะและพบกันใหม่กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินะคะนายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะที่มาพูดคุยเกี่ยวกับกฎหมายนะคะบำเหน็จตกทอดบำเหน็จดำรงชีพนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงที่จะได้ไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะคะว่าเกี่ยวข้องหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองค่ะมาต่อกันที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะในขณะนี้เขาก็เปิดให้บริการคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่แบบครบวงจรค่ะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเรื่องของการเข้ารับบริการวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่สามารถที่จะเข้ารับบริการได้ในวันและเวลาที่กำหนดนะคะโดยสถานที่ให้บริการนั่นก็คือคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ครบวงจรและชั้น2อาคารทศมินทราธิราชโรงพยาบาลราชวิถีค่ะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์นั่นเองค่ะไปต่อกันที่สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยนะคะขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานทางด้านอาสายุวกาชาดร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่นโลกพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่อุทิศตนสนับสนุนและขับเคลื่อนงานอาสายุวกาชาดจนเกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนค่ะเป็นการเปิดรับการพิจารณาประเภทบุคคลและประเภทหน่วยงานนะคะสำหรับท่านที่ มีผลงานค่ะก็สามารถที่จะจัดทำเป็นรูปเล่มเสนอผลงานด้านอาสายุวกาชาดของสภากาชาดไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็จะส่งผลงานภายในวันที่31ตุลาคมนะคะก็ยังถือว่ามีเวลาอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่เราฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยมีผลงานที่สร้างประโยชน์แก่สังคมผ่านงานอาสายุวกาชาดอย่าพลาดโอกาสสำคัญค่ะในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกย่องเกียรติคุณอันทรงคุณค่านี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022525002-3นะคะเน้นย้ำค่ะ022525002-3นะคะไปต่อกันอีกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเชิญชวนประสบการณ์ค่ะนั่นก็คือถ้าเราทุกคนคิดว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีแต่เรื่องเดิมๆงานนี้อาจจะทำให้ท่านเนี่ยเปลี่ยนความคิดนะคะนั่นก็คือชวนมาเปิดประสบการณ์สีสันไทย Color of ไทยๆรวมเสน่ห์ความเป็นไทยจาก4ภาคค่ะมาไว้ในพื้นที่เดียวให้ทุกท่านได้สนุกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสนุกไปกับอาหารจากหลากหลายท้องถิ่นการแสดงและศิลปะวัฒนธรรมศิลปะและความคิดสร้างสรรค์งานคราฟต์และหัตถศิลป์เวิร์กช็อปและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะพร้อมกับมุมให้สายคอนเทนต์เนี่ยได้มาสร้างสรรค์ผลงานในแบบของตัวเองนะคะจะมากันแบบครอบครัวหรือว่ามากับเพื่อนหรือมาคนเดียวก็สนุกได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่ารอให้ใครเล่าค่ะมาเจอไทยด้วยตนเองนะคะกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนค่ะที่Impact เมืองทองธานีนะคะที่ฮอล์7ถึง8กิจกรรมนี้เข้าชมฟรีค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมงานนี้กันนะคะไปเปิดประสบการณ์สีสันไทยไทยไม่ได้มีแค่สีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็ไปเจอกันที่งานนี้ได้นะคะและปิดท้ายกันที่ในช่วงนี้นะคะก็เป็นการเปิดรับสมัครนะคะพลอาสาทหารพลทหารอาสาค่ะอยากจะเชิญชวนชายไทยหัวใจแกร่งนะคะเป็นเรียกได้ว่าเป็นประตูของโอกาสที่จะต่อยอดสู่ความมั่นคงค่ะเปิดแล้วนะคะสำหรับพลทหารอาสาปี2570ที่กองทัพบกเนี่ยเปิดรับมากกว่า 18,784 อัตราค่ะเป็นการรับสมัครทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกทหารนะคะแล้วก็อายุ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ว่าจับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปีนั่นเองค่ะก็มาเปิดประสบการณ์กันนะคะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่เนี่ยก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมสมัครเลยค่ะตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้จนถึงวันที่24มกราคม2570นะคะสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์rcm.rta.mi.th หรือว่าหน่วยสัสดีใกล้บ้านท่านนะคะก็เชิญชวนเลยค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในวันเสาร์แบบนี้รักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะตำรวจภูธรภาค3จับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่ในพื้นที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานียึดยาไอซ์332กิโลกรัมสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทรงศักดิ์ศรีบุตตะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญของกลางเป็นยาไอซ์จำนวน7กระสอบน้ำหนักรวม332กิโลกรัมพร้อมกับผู้ต้องหา1คนรถยนต์1คันโทรศัพท์มือถือ1เครื่องการจับกุมนี้เกิดขึ้นบริเวณริมถนนสาธารณะหมายเลข3025ทางทิศตะวันตกของบ้านดอมโดหมู่10ตำบลหัวนาอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยภายใต้ยุทธการผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดมุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วนระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดและลดการแพร่ระบาดในพื้นที่อย่างจริงจังสาวถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนและเส้นทางลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในปลัดกระทรวงการคลังเผยถกบอร์ด EV ทบทวนทิศทางการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ EV 10กันยายนนี้คุณอิทคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
3: นายรวรนท์สังเสน่ห์ปลัดกระทรวงการคลังเผยในวันที่10กันยายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าหรือบอร์ด EV จากเดิมกำหนดประชุมในวันที่7กันยายนแต่เนื่องจากวันที่7ถึง9กันยายนมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณโดยการประชุมครั้งนี้จะเน้นการทบทวนทิศทางและนโยบายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ว่านโยบายที่ดำเนินอยู่นั้นมีความเหมาะสมหรือไม่รวมถึงพิจารณาว่าจะมีรถยนต์หรือผู้ประกอบการ EV กี่กลุ่มและแต่ละกลุ่มควรได้รับการสนับสนุนหรือดูแลในรูปแบบใดบ้างทั้งนี้ในการประชุมในครั้งนี้ยังไม่มีการพิจารณาปรับขึ้นภาษีเนื่องจากเรื่องอัตราภาษีเป็นรายละเอียดในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังและไม่จำเป็นต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการในลักษณะดังกล่าวส่วนประเด็นเกณฑ์หรือโควต้าการนำเข้ารถ EV นั้นก็ยังไม่ใช่ประเด็นที่จะลงไปพิจารณาในที่ประชุมเช่นกันอิทธิณีบุญประเสริฐอย่างไรครับ
2: บรรยากาศการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูในช่วงวันหยุดคึกคักโดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงไฮซีซั่นคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: บรรยากาศการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากพบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดคึกคักหลังเพิ่งมีการเปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาซึ่งพบว่าช่วงนี้น้ำมีความสวยงามเป็นอย่างมากเนื่องจากมีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝนและมีละอองน้ำฟุ้งกระจายทั่วจุดชมวิวทำให้มีการดึงมวลเสน่ห์ความสวยงามของผืนป่าในพื้นที่เป็นอย่างมากขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากเป็นช่วงน้ำหลากมีกระแสน้ำแรงสำหรับนักท่องเที่ยวเข้าชมน้ำตกทีลอซูสามารถใช้เส้นทางถนนเข้าน้ำตกมีระยะทาง25กิโลเป็นทางคอนกรีตสลับกับถนนดินบางช่วงแต่ช่วงฤดูฝนนี้ต้องใช้รถขับเคลื่อน4ล้อยกสูงเท่านั้นซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเช่าเหมารถชาวบ้านในพื้นที่เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวคึกคักต่อเนื่องจนถึงช่วงไฮซีซั่นไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJ N พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด Aช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีโคลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทร0819474708
2: ไอ้ทีทข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วออกขาวเต็มทุ่งไปหมด
3: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
2: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
3: จดเบอร์เลยนะลุง
4: 0851787279 0851787279
2: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

0: สวัสดีรอบบ่ายค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับดีเจแอนและตินตินในรายการแอนข่าวบ่ายอีกแล้วนะคะเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามทางคลื่น693จังหวัดสระบุรี711จังหวัดลพบุรีและ855จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
0: ค่ะก็ทั้ง3คลื่นนี้นะคะถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยฟังตั้งแต่บ่ายโมง3คลื่นนี้แล้วพอถึงบ่าย2จนถึงบ่าย3เนี่ยบ่ายโมงถึงบ่าย2เจอกัน3คลื่นพอบ่าย2ถึงบ่าย3ก็จะเหลือแค่693กับ855นะคะและสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่5วันเสาร์ที่5กันยายนนะคะเสาร์ที่5กันยายนโปรโมชั่นประจำเดือนกันยายนของเรามีอะไรบ้างเอ่ย
1: โปรโมชั่นของเราก็จะมี3โปรด้วยกันนะคะโปรที่1ถ้าซื้อครบ 2,000 บาทส่งฟรีแถม CE COVID อีก1โปรที่2ถ้าซื้อครบ 2,500 บาทส่งฟรีแถม CE COVID และคอลลาเจนเปปไทด์แบบที่3ซื้อ4แถม1
0: ค่ะ4แถม1ก็เป็นโปรโมชั่นสุดคลาสสิกของเรานะคะมีตลอดเนาะทีนี้ชอบแบบไหนยังไงก็สอบถามสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ที่0819474708ค่ะสำหรับรายการของเรานะคะก็เป็นข่าวชาวบ้านเรื่องทั่วไปเนาะ
1: จากเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily Newsมติชนคมชัดลึกค่ะ
0: ค่ะก็ในห้วงเวลานี้นะคะนอกจากข่าวแล้วเราก็คุยมั่งโม้มั่ง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแต่ตามใจผู้จัดนะคะจะขัดใจผู้ฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะยังไงก็ตามก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจกันในขณะนี้ค่ะวันนี้มีวันสำคัญอะไรบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่นะคะฮัลโหลค่ะว่าไงคะ
2: คุณแอนคะ
0: ฮะ
2: ควันมันดังชัดชัดแล้วก็อะไร
0: ใจเย็นเย็นค่ะหมายถึงอะไรคะดังชัด
2: สถานีมันดังชัด
0: แล้วทำไมคะ
2: มันเป็นอะไร
0: คลื่นไหนคะทั้ง693อ่ะเหรอวันนี้ฟังไม่ชัดดูฐานวิทยุหรือยังคะฮะไม่ค่ะไม่ค่ะถ้าเกิดว่าสถานีไหนเขาไม่ชัดเขาก็จะเป็นแค่คลื่นเดียวนะไม่ใช่เขาจะเป็นทุกอย่างทุกคลื่นนะคะที่นี่ฟังชัดเจนค่ะไม่ทราบเหมือนกันเท่านี้ก่อนนะคะต้องดูก่อนคุณจารุวรรณเนาะเดี๋ยวพอแอนไม่รู้เหมือนกันว่าจะช่วยยังไงนะคะคุณจารุวรรณอยู่พระประแดงสมุทรปราการนะพระประแดงสมุทรปราการปกติฟังชัดเจนดีวันนี้693กับ855ไม่ชัด
3: ที่นี่ฟังชัดเจนค่ะไม่ทราบ
0: ทุกเขาชัดทุกที่เลยนะคะเนี่ยตอนนี้แอนเช็ค711กับ8เอ้ยกับ693ก็ชัดเจนทั้งหมดคุณจารุวรรณบอกว่าวิทยุปกติดีวิทยุไม่ได้เป็นไรค่ะให้ดูที่ฐานวิทยุนะคะต้องลองหมุนคลื่นอื่นดูก่อนสถานีเขาไม่มาเป็นอะไรพร้อมกันเหมือนกันแล้วค่ะเขาอยู่คนละจังหวัดด้วยซ้ำนะก็ลองเช็คดูก่อนถ้าเกิดนอกจาก855นอกจาก693แล้วลองหมุนคลื่นอื่นดูบ้างว่ามันมีคลื่นไหนไม่ชัดอีกไหมถ้าไม่งั้นก็แสดงว่าฐานอ่อนนะคะตามนี้เนาะลองดูนะคะเพราะว่าแอนก็ไม่รู้ว่าจะช่วยแบบไหนต้องขออภัยด้วยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังเป็นกำลังใจกันในช่วงนี้นะคะส่วนในเรื่องของข่าวนะคะอ่ะก็มีข่าวความคืบหน้าใดๆหลายข่าวอยู่วันนี้มีวันสำคัญอะไรบ้างไหมคะน้องตินติน
1: วันนี้ก็ไม่มีหรอกค่ะ แถวบ้านเราวันนี้นะคะก็ร้อนมากเลยนะคะออกจากห้องไปนี่คือรู้สึกแห้งเลยค่ะ
0: แม่พูดเสียงดังฟังชัดแม่นึกว่าจะมีวันนี้ก็ไม่มีค่ะนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวดู
1: ใช่
0: เดี๋ยวดูอุณหภูมินิดหนึ่งนะบ้านเราเป็นยังไงกันบ้างนะคะเขาอุตส่าห์บอกว่าลพบุรีจะมีฝนฟ้าตกแม่ว่าร้อนตั้งแต่เมื่อวานวันนี้33องศานะคะ แล้วก็บอกว่าจะมีฝนตกตอนบ่าย2บ่าย3โมงนี่ด้วยนะหลอกกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะตินอยากให้ฝนตกไหมคะ
1: ก็อยากให้ตกนิดหน่อยค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะโทรศัพท์แม่ก็ขายดีเหลือเกินฮัลโหลค่ะ
4: ไม
0: ่
4: ใช่คุณแอนเหรอ
0: แอนค่ะ
4: ฮะ
0: ใช่ค่ะ
4: แอนผมฟ
0: ังคุณก็ปิดเบาวิทยุบ้างฟังทั้งแอนทั้งนี้แล้วก็ฟังทั้งวิทยุเลยคุยกันมันดีเลย
4: เดี๋ยวผมบอกอ่ะผมฟัง2คืนอ่ะ711 693
0: อืมคุณอยู่ที่ไหนอะคะโอ้อันนั้นเขาอยู่พระประแดงสมุทรปราการค่ะมันคนละที่เนาะอ่ะโอเคขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะคะเสียงดังฟังชัดเจนดีก็โอเคนะคะขอบคุณมากๆค่ะน้องตินตินก็คุยกันถึงไหนแล้วน้องลูก
1: ก็เรื่องที่อยากให้ฝนตกไม่ตกอะค่ะ
0: อ๋อค่ะน้องตินตินอยากให้ตกใช่ไหมสักนิดนึงใช่ไหม
1: ใช่ให้แบบพอมีลมเย็นสบายสบายหน่อย
0: นอนหลับเพลินดีเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคนะคะวันนี้ไม่มีวันสำคัญอะไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอาไว้ค่อยมาคุยกันช่วง2เนาะเดี๋ยวแม่อ่านข่าวสักครู่นึงก่อนนะคะส่วนน้องตินตินแอนขอบคุณมากนะคะมีหลายท่านบอกว่าอยากให้น้องตินตินอ่านข่าวสักข่าวนึงนะคะเดี๋ยวให้น้องตินตินซ้อมดีๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาอ่านข่าวให้ฟังใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะชอบข่าวอะไรคะอยากอ่านข่าวแบบไหนคะข่าวบันเทิงข่าวฆาตกรรมข่าวทั่วไปข่าวการศึกษาข่าวสุขภาพหวย
1: เดี๋ยวไว้รอดูเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะอ่ะโอเคนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกแม่แล้วกันลุงๆป้าๆเขาก็รอเป็นกำลังใจกันอยู่เดี๋ยวตอนนี้ให้น้องตินตินพักแป๊บนะคะ
1: ไว้พบกันในชั่วโมงที่2นะคะ
0: ค่ะอ่ะโอเคเราก็มาฟังข่าวกันนะคะจากทางหน้าเว็บไซต์ของไทยรัฐข่าวสด Daily News แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะวันนี้บ่ายวันนี้ขอไปที่ข่าวสดก่อนก็แล้วกันนะคะทางด้านข่าวสดเนาะก็มีทั้งข่าววันข่าวมาใหม่แล้วก็ข่าวความคืบหน้าด้วยค่ะก็ขอเริ่มกันที่ข่าวนี้ผิดที่ไว้ใจนะคะเจ้าของร้านชานมโคราชค่ะตรวจกล้องวงจรปิดดูแล้วช็อกเลยโดนลูกน้องโกงเงินมานานเป็นปีจนขาดทุนป่นปี้ถึงขั้นต้องปิดกิจการกันเลยทีเดียวนะคะนางสาวสุกันดาเจ้าของร้านชานมในพื้นที่โคราชค่ะอำเภอเมืองหลังพบพนักงานในร้านมีพฤติกรรมทุจริตต่อเนื่องยาวนานรับเงินจากลูกค้าแล้วก็ไม่เอาเข้าระบบซ้ำยังโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวทำให้กิจการของร้านขาดทุนจนถึงขั้นต้องปิดร้านนะคะคาดว่าความเสียหายเนี่ยหลักแสนกันเลยทีเดียวค่ะสุการดาบอกว่าทางร้านตรวจพบการทุจริตเมื่อวันที่29ที่ผ่านมานี่เองแล้วก็เลยย้อนกลับไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็หลักฐานทางการเงินทำให้พบรายการต้องสงสัยเพิ่มอีกเพียบซึ่งพนักงานรายเนี้ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วก็มีแฟนเข้ามาเกี่ยวข้องในบางรายการด้วยจุดเริ่มต้นที่ทำให้สงสัยก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมยอดขายของร้านลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งที่ปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้ายังคงใกล้เคียงเดิมทำให้เข้าใจว่าร้านอาจจะอยู่ในภาวะขาดทุนจนถึงขั้นเตรียมตัดสินใจเซ้งกิจการเพราะคิดว่าธุรกิจไม่สามารถสร้างกำไรได้แต่เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดพบพฤติกรรมผิดปกติของพนักงานรับเงินจากลูกค้าแล้วไม่เอาเข้าระบบไม่นำเงินเก็บไว้ในริ้นชักแต่กลับนำใส่กระเป๋าส่วนตัวและยังพบพฤติกรรมหยิบเงินออกจากริ้นชักในช่วงเย็นจึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดและข้อมูลการเงินย้อนหลังอย่างละเอียดก่อนจะพบว่าพนักงานคนนี้ซึ่งปกติเป็นคนเรียบร้อยพูดจาดีทำงานตามปกติจึงให้ความไว้วางใจและเคยให้ความช่วยเหลือในหลายเรื่องมาโดยตลอดจนกระทั่งพบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลการรับเงินจึงรู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวังมากจากการตรวจสอบย้อนหลังพบว่ามีรายการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานเองด้วยซึ่งมีลักษณะเกี่ยวข้องกับการรับชำระเงินจากลูกค้ารวมถึงกรณี การจัดส่งสินค้าและบริการส่งน้ำโดยมีการเปลี่ยนบัญชีสำหรับโอนเงินจากบัญชีเจ้าของร้านไปเป็นบัญชีตัวเองจึงรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อตรวจสอบจำนวนเงินที่สูญหายอย่างละเอียดจากเหตุการณ์นี้ต่อเนื่อง1ปีตอนนี้ยังไม่สามารถระบุยอดความเสียหายแบบแน่นอนได้เพราะทุกครั้งที่ย้อนตรวจสอบก็พบรายการผิดปกติเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่ที่ประเมินไว้ก็คือหลักแสนบาทและอาจจะสูงกว่านี้หากตรวจพบหลักฐานครบทั้งหมดก็ทำให้รู้สึกเจ็บปวดมากไม่ใช่เพียงเรื่องเงินแต่เป็นเพราะความไว้ใจที่ผ่านมาไม่เคยคิดเลยว่าคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันช่วยเหลือเขามาตลอดและเป็นผู้ที่ทำให้กิจการเนี่ยได้รับความเสียหายจนถึงต้องคิดว่าธุรกิจขาดทุนนะก่อนจะมาพบว่ายอดเงินเนี่ยไม่ได้เข้าร้านนะคะไปเข้าบัญชีส่วนตัวทางร้านก็พยายามพูดคุยกับพนักงานนัดหมายไกล่เกลี่ยพนักงานเคยเสนอแนวทางชดใช้เงินคืนแต่ก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้เนื่องจากยังไม่สามารถสรุปยอดความเสียหายที่แท้จริงพนักงานรายนี้อ้างว่ามีการหยิบเงินของร้านเนี่ยวันละ50บาทวันละ100บาทเท่านั้นเองแต่จากหลักฐานที่ตรวจพบเนี่ยเชื่อว่าเสียหายมากกว่านี้มีจำนวนเงินมากกว่านี้โดยล่าสุดได้นัดหมายพนักงานคู่กรณีมาไกล่เกลี่ยอีกครั้งแต่ไม่ยอมมาตามนัดจึงเตรียมรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองนครราชสีมาให้ดำเนินการตามกฎหมายกับพนักงานคนนี้พร้อมกับเรียกค่าเสียหายตามจำนวนที่สามารถตรวจสอบได้แม้ว่าจะไม่แน่ใจว่าจะสามารถเรียกเงินคืนได้ครบหรือเปล่าจากเหตุการณ์นี้ก็บอกว่าต้องจำขึ้นใจเลยนะคะและตัวเธอเองก็ต้องให้กฎหมายเข้ามาดำเนินการและพิสูจน์ข้อเท็จจริงฝากเป็นอุทาหรณ์ว่าการทำธุรกิจไม่ควรอาศัยเพียงความไว้ใจแม้พนักงานจะมีบุคลิกดีเรียบร้อยและทำงานเป็นปกติก็ต้องตรวจสอบยอดขายรายรับเงินโอนและสต็อกสินค้าอย่างสม่ำเสมอเพราะความผิดปกติที่เกิดขึ้นเล็กน้อยในแต่ละวันจะหากปล่อยนานเป็นปีถ้าหากปล่อยไปนานเป็นปีก็อาจจะกลายเป็นความเสียหายจำนวนมากได้เหมือนกรณีร้านชานมของตนที่เคยเปิดกิจการตามปกติกลับต้องมาเจอกับปัญหาการขาดทุนและพบความผิดปกติย้อนหลังส่งผลกระทบต่อธุรกิจแล้วก็เสียความรู้สึกอย่างรุนแรงนะคะก็พักเรื่องการโทรไว้นิดนึงก่อนนะคะแอนเสียสมาธิในการอ่านข่าวค่ะแล้วก็ยังไม่สะดวกรับสายนะคะต้องขออภัยนิดนึงนะเอาไว้จบข่าวบ่ายสามนะคะค่อยคุยกันยกเว้นว่าถ้าฟังแล้วเสียงในรายการขาดหายไปหรืออะไรก็ค่อยแจ้งแอนอีกทีหนึ่งนะคะก็สำหรับเหตุการณ์นี้ก็เป็นอุทาหรณ์มาโดยตลอดล่ะค่ะที่เขาบอกรู้หน้าไม่รู้ใจอ่ะไว้ใจไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นใครต้องบอกอย่างนี้เลยทำมาค้าขายเรื่องเงินเรื่องทองต้องมีสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายทุกอย่างให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่าเราจะไปกลัวว่าเขาจะมาโกงเราหรืออะไรแต่ว่าเพื่อความสบายใจทั้งเราและทั้งเขานะคะลงทุกอย่างเอาไว้ในสมุดบัญชีรับทราบนะคะเซ็นรับทราบอ่ะวันนี้ธุรกิจดำเนินไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้รับทราบทั้งสองฝ่ายลงชื่อปรับทั้งคู่จบในแต่ละวันแต่ละวันนะคะทำนองเนี้ยจะได้ไม่เกิดปัญหาเนาะสบายใจเพราะว่าบางทีต่อให้เราไว้ใจกันแต่บางครั้งมีการหลงลืมนะสต็อกไอ้วันนั้นยังงั้นวันนี้ไอ้มันอย่างนี้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวจะมาโต้เถียงกันในแต่ละวันแต่ละรอบนะคะต้องลงรายชื่อรับทราบอะไรกันทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยสบายใจก็นะคะเสียเงินก็เรื่องนึงนะเสียใจก็อีกเรื่องนึงเนาะสำหรับกรณีนี้นะคะแล้วก็มีภาพข่าวของเป็นข่าวความคืบหน้านะคะเรื่องของรถไฟบรรทุกสินค้าตกรางค่ะพลิกคว่ำตั้ง3ตู้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เร่งเคลียร์เส้นทางอยู่นะคะตำรวจสภ.เมืองชลบุรีได้รับแจ้งรถไฟบรรทุกสินค้าตกรางพลิกคว่ำนะคะตะแคง3ตู้ด้วยกันใกล้กับจุดกั้นทางรถไฟที่หมู่1ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองชลบุรีก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการนะคะตั้ง3ตู้นะไม่ใช่ธรรมดานู่นยาวไปนู่นเลยนะคะ ขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าจากหัวตะเข้มุ่งหน้าไปแหลมฉบังตกรางสามตู้นะคะพลิกออกจากรางเลยเสียหายสภาพตู้รถไฟก็เอียงแล้วก็ล้มอยู่ข้างทางรถไฟสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนที่อยู่ละแวกนั้นโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตสำหรับเหตุรถไฟตกรางครั้งนี้ก็ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการเดินรถไฟเจ้าหน้าที่ต้องเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังแล้วก็อุปกรณ์เข้าตรวจสอบพร้อมกับเร่งดำเนินการกู้ตู้รถไฟที่พลิกแล้วก็เคลียร์เส้นทางเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดใช้งานให้ได้ตามปกติโดยเร็วนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการตรวจสอบค่ะซึ่งสำหรับสาเหตุที่รถไฟฟ้าตกรางสรุปแล้วก็คือจากการตรวจสอบนะน็อตยึดรางค่ะจากทั้งหมด8ตัวหายไปสัก7เหลือเอาไว้แค่1แค่นั้นเองนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้หลังจากที่ฝ่ายการช่างโยธาแล้วก็ฝ่ายการช่างกลเขาระดมกำลังพร้อมกับเครื่องจักรกลหนักเข้าดำเนินการกู้แคร่ที่ตกรางแล้วก็ซ่อมแซมทางรถไฟอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดได้มีการเปิดทางขึ้นช่วงชลบุรีบางพระเมื่ ตีหนึ่งครึ่งเมื่อคืนนี้แล้วก็ภายหลังเปิดทางเนี่ยการรถไฟเขาก็ปล่อยขบวนรถสินค้าเส้นทางบัวใหญ่มาบตาพุดออกจากสถานีศรีราชาไปตอนตีหนึ่งครึ่งสามารถผ่านจุด เกิดเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยเหตุการณ์เนี้ยก็คือเมื่อวานตอนบ่ายโมงครึ่งนะคะขบวนรถสินค้าที่845เส้นทางสถานีบรรจุแล้วก็แยกสินค้ากล่องลาดกระบังท่าเรือแหลมฉบังขบวนผ่านประแจในย่านสถานีชลบุรีทำให้แคร่บรรทุกสินค้า6แคร่ท้ายเนี่ยตกรางกีดขวางการเดินรถทั้งเที่ยวไปแล้วก็เที่ยวกลับในเส้นทางสายตะวันออกแต่ก็ไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายใดๆจากการตรวจสอบพบว่าน็อตยึดรางสูญหายไปตั้ง7ตัวจากทั้งหมด8ตัวมันเป็นการสูญหายแบบผิดปกติที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ยังไงก็ตามการรถไฟก็อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคอย่างรอบคอบนะคะเพื่อที่จะยืนยันสาเหตุที่แท้จริงของการตกรางค่ะการรถไฟเขาก็บอกว่าให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในการเดินรถเนื่องจากการถอดทำลายลักทรัพย์อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของทางรถไฟจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อการเดินรถชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนหาตัวคนทำผิดการไฟฟ้าขออภัยค่ะการรถไฟขออภัยผู้โดยสารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ขอความร่วมมือด้วยถ้าใครเห็นบุคคลต้องสงสัยแล้วก็การกระทำผิดที่เกิดขึ้นกับรถไฟเนี่ยกับทางรถไฟเนี่ยโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะมันก็ผิดปกติเนาะจาก8ตัวนะคะเหลือแค่ตัวเดียวหายไปตั้ง7แล้วมันจะเอาไปทำอะไรกันได้บ้างนะคะน็อตรางรถไฟเนี่ยไม่แน่ใจนะถ้ามีคนขโมยไปเขาขโมยไปทำอะไรมันเป็นน็อตเอาไปขายหรือเอาไปทำอะไรยังไงเนาะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหน่ากลัวนะคะถ้าทำกันอยู่บ่อยๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวตกรางจะครั้งนี้อาจจะโชคดีไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายใดๆแต่ก็เกิดความเสียหายหลายอย่างแล้วถ้ายังทำอีกนี่ไม่รู้จะยังไงนะคะติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปเนาะบ่ายโมง34นาทีนะคะยังอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเรื่องของอุบัติเหตุก็เยอะนะคะผู้หญิงคนนี้ขับวินค่ะแล้วก็ไปรับงานไรเดอร์แต่ว่าส่งอาหารไม่ถึงมือลูกค้าซะแล้วนะคะไปชนท้ายรถพ่วง18ล้อเสียชีวิตเลยค่ะมีข่าวมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถพ่วงรถบรรทุกเนี่ยบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเนาะอย่างเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็นนะคะ4โมงเย็นตำรวจสภ.บางแก้วได้รับแจ้งบอกมอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายรถบรรทุกพ่วง18ล้อเสียชีวิตเลยบนถนนบางนาตราดนะคะในเขตตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ มอเตอร์ไซค์ก็เสียหายอย่างหนักเลยแล้วก็เสียบติดอยู่กับท้ายรถบรรทุกพ่วง18ล้อนะคะซึ่งจอดอยู่ในช่องทางซ้ายนางสาวนิตยาเป็นคนขี่ค่ะเสียชีวิตอยู่บนมอเตอร์ไซค์จากแรงกระแทกนายสุรชัยสามีของนิตยาเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุพอเห็นร่างภรรยาเข่าทรุดเป็นลมเลยนะคะบอกว่าเมียเขาเนี่ยมีอาชีพขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ริมถนนบางนาตราดกม.6แล้วก็รับงานเสริมเป็นไรเดอร์ส่งอาหารก่อนเกิดเหตุเมียเขากำลังนำอาหารไปส่งให้ลูกค้าแต่กลับไปไม่ถึงจุดหมายมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปซะก่อนพยานในบริเวณดังกล่าวก็ให้ข้อมูลบอกว่าวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยหักหลบรถบรรทุกพ่วงที่จอดอยู่ไม่ทันก็เลยพุ่งชนท้ายอย่างแรงแล้วก็เกิดเหตุสลดส่วนนายสุภกิจอายุ45คนขับรถบรรทุกพ่วงบอกว่ากำลังขับรถเอาสินค้าไปส่งย่านคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิพอมาถึงจุดเกิดเหตุเขาก็จอดรถริมทางแล้วก็ลงไปกินก๋วยเตี๋ยวครึ่งชั่วโมงหลังกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเดินกลับมาที่รถกำลังจะออกเดินทางก็พบว่าเกิดอุบัติเหตุพนักงานสอบสวนสภ.บางแก้วก็เชิญตัวคนขับรถบรรทุกพ่วงไปสอบปากคำเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและเดี๋ยวจะได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดส่วนร่างผู้ตายก็ให้อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งนิติเวชนะคะชันสูตรกันต่อไปคือเขาไม่ใช่ว่าเพิ่งจอดแล้วเราก็เบรกไม่ทันนะเขาจอดกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ตั้งนานแล้วจนก็ตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือขี่มาแล้วก็มาเจอว่าเขาจอดอยู่เราก็เลยหลบไม่ทันนะคะพุ่งชนมุมเลยนะคะพุ่งชนมุมรถพ่วงเลยค่ะแล้วก็ทั้งคนขี่ทั้งรถก็เสียบปลั๊กเข้าไปตรงนั้นแสดงว่าขับมาก็ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะคะเนี่ยนะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็เป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังมากๆค่ะเนื้อหุ้มเหล็กนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆยังอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะก็มีภาพข่าวของคุณพ่อคุณแม่นะคะบอกว่าลูกชายพิการนะคะพิการขาถูกซ้อมโคม่าแก๊งสิบโจยังลอยนวลแชร์ไม่เคยถูกจับแจ้งความก็ไม่มีอะไรคืบหน้าค่ะเมื่อวานเนี่ยที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์นายวิเศษตาปาอดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลผาเสวยแล้วก็นายเดชากับนายไลนะคะได้เดินทางนำเอกสารหลักฐานมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมเพื่อขอให้ช่วยติดตามเร่งรัดคดีทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนด้วยหลังจากที่ในเอนามสมมุติอายุ16ปีเป็นลูกและหลานของผู้ร้องคือสองท่านเนี้ยเป็นพ่อนะคะเป็นพ่อกับปู่มั้งเนาะนายเดชากับนายไลเนี่ยนะคะเป็นพ่อกับปู่ก็มาขอให้ช่วยเหลือเร่งรัดทางกฎหมายเนี่ยนะคะกรณีที่เอนามสมมุติเป็นลูกและหลานของเขาทั้งสองเป็นผู้พิการขาหักเดินไม่สมบูรณ์วิ่งก็ไม่ได้กลับถูกวัยรุ่นเกือบ10คนรุมทำร้ายร่างกายอย่างทารุณเอามีดแทงเข้าที่แขนซ้ายแล้วก็ฟันที่แผ่นหลังแล้วก็รุมเตะเข้าที่หัวจนอาการบาดเจ็บสาหัสวิกฤตเลยมีบาดแผลฉกรรจ์เลือดออกในสมองบวมต้องส่งตัวเข้ารับการผ่าตัดด่วนยังต้องใส่ท่อช่วยหายใจตอนนี้ยังนอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่31สิงหาคมตอนบ่ายโมงครึ่งที่สวนสาธารณะหมู่6ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จกาฬสินธุ์หลังเกิดเหตุในไหลอ๋อเป็นตานะคะในไหลผู้เป็นตาก็มาแจ้งความเอาไว้ที่สภ.สมเด็จให้ดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุให้ถึงที่สุดแต่ว่าตั้งแต่วันที่31จนถึงวันนี้ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยและพนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งความคืบหน้าอะไรให้ครอบครัวได้รับรู้ด้วยส่วนเดชาเนี่ยเป็นพ่อบอกว่า ที่ตัดสินใจมาร้องเรียนเพราะต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกซึ่งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ทำเอกสารผลการตรวจรักษาเสร็จสิ้นแล้วแต่พอติดต่อไปที่พนักงานสอบสวนก็ได้รับคำตอบว่าไม่มีเวลาว่างมารับเอกสารส่วนเรื่องกลุ่มผู้ก่อเหตุเกือบ10คนตำรวจอ้างว่ายังไม่สามารถจับกลุ่มได้เนื่องจากว่าทุกคนเป็นเยาวชนต้องรอขั้นตอนเอกสารและรอทีมสหวิชาชีพทั้งที่ในความเป็นจริงกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยก่อเหตุทำร้ายผู้อื่นในลักษณะเนี้ยซ้ำๆมาแล้วหลายรอบกลับไม่เคยถูกจับกุมหรือดำเนินคดีตามกฎหมายเลยยังคงใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายขณะที่ลูกชายของตนซึ่งเป็นผู้พิการเขาวิ่งหนีไม่ได้กลับต้องมานอนปางตายอยู่ในห้อง ICUนายเดชาบอกว่าตัดสินใจรวบรวมหลักฐานรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีของสภ.สมเด็จและใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์มายื่นเรื่องต่อศูนย์ดำรงธรรมกาฬสินธุ์ให้ช่วยประสานไปที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ลงมาเร่งรัดตรวจสอบและกำชับการทำงานของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีให้ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาและคืนความเป็นธรรมให้กับเยาวชนผู้บริสุทธิ์โดยเร็วพิการอยู่แล้วนะคะแข้งขาไม่ดีอยู่แล้วดันโดนกระหน่ำซ้ำแบบ1ต่อ10โอ้โหอ่วมอรทัยเลยนะคะตอนนี้นอนอยู่ห้อง ICU ใส่ท่อหายใจอาการวิกฤตเลยค่ะเลือดออกในสมองบวมรุมเตะรุมต่อยที่หัวรุมฟันนะคะแล้วก็แทงด้วยที่แขนซ้ายอะไรมันจะขนาดนี้เนี่ยนะคะมีข่าวความคืบหน้าเดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปค่ะขอให้น้องหายวันหายคืนนะคะน่าสงสารจริงๆส่วนภาพข่าวนี้ค่ะก็เอาอีกนะคะไม่พ้นอุบัติเหตุบนท้องถนนเลยทีเดียวเด็กผู้ชาย2คนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วถูกรถพ่วงชนทับตาย1สาหัส1คนขับหนีค่ะแล้วยายช็อกเลยนะคะไปเจอศพหลานเข้าขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะเด็กชาย2คนอายุ12ขวบคนนึงอายุ14ขวบอีกคนนึงตำรวจสภ.บางปะหันได้รับแจ้งเมื่อวานนะคะนอนตายกับนอนเจ็บอยู่บนถนนสายเอเชียแถวๆหมู่5ตำบลขวัญเมืองบางปะหันอยุธยาก็ไปตรวจสอบนะคะคนตายคือเด็กชายอายุ14ชื่อเด็กชายอนุวัฒน์ค่ะตายอยู่กลางถนนมีบาดแผลที่หัวใกล้กันเด็กชายทิติกรอายุ12บาดเจ็บสาหัสมีแผลชะกันที่ดวงตาแล้วก็ตามร่างกายเจ้าหน้าที่ก็เร่งปฐมพยาบาลเอาส่งโรงพยาบาลบางปะหันอย่างเร่งด่วนห่างไป15เมตรเป็นรถบรรทุกพ่วงทะเบียนพระนครศรีอยุธยาจอดอยู่ด้านหน้ารถก็เป็นมอเตอร์ไซค์ Honda Wave สีแดงดำล้มคว่ำกลางถนนสภาพด้านหน้าก็พังเสียหายแต่ไม่พบตัวคนขับรถบรรทุกในที่เกิดเหตุเบื้องต้นเห็นว่าหลบหนีขึ้นรถบรรทุกอีกคันไปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเร่งติดตามตัวมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนางมาลัยวัย63ยายของเด็กชายอนุวัฒน์อายุ14ผู้ตายเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุหลังได้รับแจ้งว่าหลานประสบอุบัติเหตุมาถึงเจอหลานตำรวจเขาให้มาตรวจสอบแล้วก็ยืนยันตัวบุคคลพอเห็นร่างหลานเท่านั้นแหละยายมาลัยช็อกสตันเลยนิ่งงันไปทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะเพราะว่าหลานชายของยายยายเลี้ยงดูของยายมาตั้งแต่ยังเล็กๆค่ะวันนี้จากไปก่อนวัยอันควรยายบอกว่าตอน9โมงอ่ะหลานมาขอบัตรประชาชนบอกว่าจะไปหาหมอเพราะว่ามีอาการปวดตาแต่ไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจนกระทั่งมีหลานอีกคนโทรศัพท์มาบอกว่าน้องถูกรถชนก็รีบมาดูก่อนจะพบว่าหลานชายของยายเสียชีวิตแล้วนะคะนายวัชรพลผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลบางปะหันและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์บอกว่าหลังได้รับแจ้งเหตุรถบรรทุกชนมอเตอร์ไซค์ก็รีบมาดูเห็นมีตาย1เจ็บ1แต่ไม่พบคนขับรถบรรทุกแล้วมีผู้เห็นเหตุการณ์ว่าคนขับเนี่ยน่าจะขึ้นรถบรรทุกอีกคันที่ผ่านมาหนีไปแล้วนะคะ ส่วนเด็กชายที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีบาดแผลเปิดที่ดวงตาแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายแห่งส่วนเด็กที่เสียชีวิตก็ถูกทับจนบาดเจ็บรุนแรงทางด้านพนักงานสอบสวนก็ถ่ายภาพแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเตรียมสอบปากคำคนเจ็บอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุแล้วก็อุบัติเหตุที่แน่ชัดกันต่อไปแล้วก็เร่งรัดติดตามคนขับรถบรรทุกพ่วงมาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนร่างผู้ตายก็ทางอาสาสมัครมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์เขาก็เอาส่งโรงพยาบาลบางปะหันก่อนที่จะส่งมอบให้กับครอบครัวนำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีกันต่อไปนะคะก็คือว่าเฉี่ยวชนกับรถบรรทุกแต่ว่าใครจะผิดจะถูกเฉี่ยวชนกันลักษณะไหนไม่รู้นะคะแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยู่หน้ารถบรรทุกค่ะกระเด็นอยู่หน้ารถบรรทุกนะคะรถบรรทุกก็อยู่ในเลนของเขานี่แหละไม่รู้เหมือนกันว่าชนกันลักษณะไหนยังไงน้องๆขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะเนื้อหุ้มเหล็กอย่างที่บอกค่ะจะผิดจะถูกก็เป็นเรื่องของกฎหมายเนาะจะเจ็บจะตายก็สองล้อมอเตอร์ไซค์เอาไปก่อนเลยนะคะและสำหรับวันนี้ประการมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะสำหรับประการก็บอกว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวจะไปที่ตำบลยางซ้ายนะคะอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองจะเอาปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีรองพื้นเอาไปส่งนะคะเพราะว่าคนสั่งบอกอยากจะลดต้นทุนบ้างประการบอกได้เลยนะคะดีเลยแหละเนาะอ่ะเผื่อใครสนใจทางผ่านและใกล้เคียงก็แจ้งได้นะคะเดี๋ยวประกันเอาไปส่งให้เนาะแล้วก็สำหรับยาข้าวดีดนะคะก็แจ้งกันมาเยอะว่าได้ผลแน่นอนนะคะคุณทุเรียนจำปาเรืองอยู่อ่างทองก็บอกว่าทั้งแห้วหัวหมูบางลงเยอะเลยข้าวดีดก็ยุบไปเยอะนะคะก็ใครสนใจก็แจ้งได้นะคะจัดส่งกันทุกวันตามคิวนะคะขอย้ำว่าตามคิวนะตัวย่อยเข้าดีดส่งไปรษณีย์ได้เก็บเงินปลายทางได้แต่ว่าประกันบอกส่วนใหญ่กลัวไม่ทันใจมาเอาเองก็ไม่มีปัญหานะคะแจ้งล่วงหน้าจัดคิวให้อยู่แล้วโทรหาประกันได้เลยค่ะครบจบที่นี่ทำไร่ทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์ปุ๋ยอินทรีย์นะคะตัวยาข้าวดีดยาเพลี้ยยาหนอนใดๆแจ้งได้เลย0806264419และ0879934626ประกันย้ำว่าขอส่งกันตามคิวนะคะบ่ายโมง48นาทีค่ะบ่ายโมง48นาทีขอมาที่ข่าวนี้ก็เป็นข่าวอุบัติเหตุแต่ว่ามันเป็นความคืบหน้านะคะคือเมื่อวานเนี่ยชาวบ้านตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยบุรีรัมย์เนี่ยเขามาร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากพนักงานสอบสวนสภ.ประโคนชัยและตัวแทนบริษัทประกันภัยว่าเหมือนจะเป็นการจงใจป้ายความผิดให้กับคนตายจากอุบัติเหตุเพื่อให้บริษัทประกันภัยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายนะคะตามสัญญาจุฑาทิพย์อายุ37ค่ะเธอมีอาชีพรับจ้างอยู่เป็นชาวบ้านสีตะครองตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยบุรีรัมย์เธอบอกว่าเมื่อวันที่18สิงหานายศิวกรหรือน้องไทยอายุ17ปีเรียนม.5โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอประโคนชัยลูกชายของเธอขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าขี่ไปคนละคันกับนางสาวสุภาพรซึ่งเป็นป้าของน้องไทยไปกันคนละคันนะคะจะไปที่ตัวอำเภอประโคนชัยระยะทางประมาณ8กิโลเมื่อขับไปถึงกลางทางหรือประมาณ4กิโลตอนนั้นเป็นเวลาบ่าย2มีรถเก๋งสีขาวซึ่งครูเป็นคนขับมาชนท้ายรถลูกชายเธอเพราะว่าขับตามหลังรถของป้าลูกชายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุป้าบาดเจ็บเล็กน้อยพนักงานสอบสวนสภ.ประโคนชัยกับบริษัทประกันภัยที่รถเก๋งครูเขาทำไว้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุปรากฏว่าผ่านไป1วันตำรวจแจ้งตนว่ากรณีดังกล่าวเป็นการประมาทร่วม ต่อมาครูคนขับรถเก๋งเอาเงินมาช่วยงานศพ 3,000 หลังจากจัดงานศพเสร็จตนก็ทักท้วงไปกับตำรวจว่ามีกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุซึ่งพบว่าลูกชายเนี่ยขับชิดซ้ายตามปกติเลยแต่รถเก๋งต่างหากที่ขับมาด้วยความเร็วและพุ่งชนรถลูกชายจนกระเด็นไปไกลกว่า50เมตรจะเป็นการประมาทร่วมได้ยังไงพนักงานสอบสวนก็เรียกตนไปพบไปเจอคนขับรถเก๋งให้เงินตนมา 10,000 บาทตอนแรกตนไม่รับแต่พนักงานสอบสวนบอกรับไปเถอะถือว่าเป็นการช่วยงานศพก็แล้วกันตนก็เลยรับมาแบบไม่เต็มใจสุธาทิพย์บอกว่าลูกชายของเธอเป็น LGBTQ เคยคุยกับแม่ว่าจะแต่งตัวสวยๆไปขึ้นทะเบียนทหารอยากรู้ว่าสัตว์สดีเขาจะว่ายังไงในส่วนคดีตอนนี้ตนได้เงินค่าทำศพลูกมาแล้ว 13,000 ตนไม่มีที่พึ่งเพราะทั้งหมดเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนในการวิเคราะห์ว่าเป็นประมาทร่วมส่วนตัวคาใจเพราะจุดที่เกิดเหตุไม่มีทางแยกทางร่วมจึงอยากจะให้ผู้รู้มาชี้แนะแนวทางให้ตนได้รับความเป็นธรรมด้วยขณะที่ป้าของน้องไทยออกมายืนยันว่าตนกับหลานเนี่ยยังไม่กล้าขับรถคู่กันเลยเพราะว่ากลัวจะไปขวางถนนก็เลยขับตามกันมาความเร็วเนี่ยไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นสภาพหลานตอนนั้นแล้วเสียใจส่วนตนเนี่ยบาดเจ็บอย่างเงี้ยเขาก็เยียวยามาแค่ 1,000ผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุตรงนั้นเป็นถนน4เลนด้วยนะคะเป็นเลนตรงๆเลยไม่มีทางแยกทางร่วมสอบถามนายปิยะปาประโคนอู่ซ่อมรถซึ่งมีกล้องวงจรปิดเขาก็บอกว่าช่วงนั้นเขาซ่อมรถอยู่หน้าบ้านรถเก๋งขับมาด้วยความเร็วแล้วพุ่งชนมอเตอร์ไซค์อย่างจังเมื่อไปดูกล้องเชื่อได้ว่ารถเก๋งวิ่งมาด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วคนขับรถเก๋งเป็นคุณครูนะคะยังไงเป็นคุณครูนะคะคุณครูผู้หญิงหรือคุณครูผู้ชายเป็นครูผู้หญิงก็ตามเนื้อข่าวนะคะก็ขอให้คุณแม่ได้รับความเป็นธรรมเรียกร้องความเป็นธรรมให้น้องด้วยนะคะถึงน้องจากไปแล้วแล้วก็ติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปค่ะเนี่ยนะคะเราไม่ประมาทคนอื่นประมาทนะคะพลาดพลั้งเราก็ถึงตายได้เลยนะมอเตอร์ไซค์ตายแล้วยังจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกด้วยนะคะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบค่ะอุบัติเหตุล้วนๆนะคะมีคนเจ็บมีคนตายสาเหตุเป็นเนี่ยค่ะเป็นมอเตอร์ไซค์ซะเยอะเลยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับบ่ายวันนี้เนาะมีข่าวพบศพสาวปริศนาลอยแม่น้ำแควน้อยค่ะไม่มีเอกสารใดๆติดตัวเบ้าตาขวาช้ำจนปิดแล้วก็มีบาดแผลที่ปลายคิ้วด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่ทองผาภูมิค่ะลองดูสิทันไหมนะอีกสักข่าวหนึ่งนะคะหรือว่าจะไม่ทันอ่ะถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราขอไปที่ผู้สนับสนุนรายการกันนิดนึงนะคะพลอยสีทองกล่องสีแดงครับกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันส่วนเกินบำรุงต่อมลูกหมากบรรเทาอาการปัสสาวะเล็ดนะคะสกัดจากผักจากธัญพืชถั่วงาชาเขียวมะเขือเทศโดยเฉพาะมะเขือเทศนะคะมีสารไลโคปีนค่ะสารไลโคปีนตัวนี้เราสกัดเข้มข้นนะคะมีสรรพคุณในการคุมน้ำตาลคุมไขมันลดการสะสมไขมันคุมน้ำหนักแล้วก็ลดการอักเสบของอวัยวะภายในชะลอการพัฒนาของเนื้องอกยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะกิน2แคปซูลก่อนอาหารเช้าครึ่งชั่วโมงและ2แคปซูลก่อนอาหารเย็นครึ่งชั่วโมงค่ะก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดวันหนึ่งกิน2มื้อนะคะสำหรับพลอยสีทองตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะมีอย.ถูกต้องครบถ้วนนะคะจำหน่ายขายดีด้วยคุณภาพของเขาจากวันนู้นจนถึงวันนี้เข้าสู่ปีที่15โรงงานที่ผลิตก็ได้รับรางวัลโรงงานดีเด่นด้วยเพราะฉะนั้นมั่นใจนะคะวันนี้โปรโมชั่นนะคะถ้าซื้อครบถ้าซื้อ 3กล่องนะคะสำหรับพลอยสีทองนะซื้อ3กล่องนะคะส่งฟรีแล้วก็แถมคอลลาเจนเปปไทด์1ขวดแถม CE COVID นะคะเพื่ อีก1ขวดนะคะคอลลาเจนเปปไทด์1 CE COVID 1นะคะถ้าซื้อ4ก็แถม1อันนี้คือตามโปรโมชั่นเนาะก็หรือว่าจะซื้อ1กล่อง2กล่องก็แจ้งได้เลยนะคะโทรหาแอนที่0819474708 0819474708นะคะฟังสปอตกันแป๊บหนึ่งใครฟัง855ฟังต่อนะคะใครฟัง711ก็หมุนย้ายไปทาง693ซ้ายนิดๆนะคะฝั่งทาง693ต่อก็ได้จนถึงบ่าย3โมงค่ะ
5: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อาเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริ0819474708 0819474708
6: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
7: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
6: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
8: สวยจนล้นไปคน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
10: ของใครชายใดชาย
11: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
12: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
13: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
12: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
13: ข้าว89
12: ค่ะไปข้าวเจ้า
14: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
15: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
16: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
12: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
14: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
15: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
16: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
12: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
14: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
15: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
14: ก็เ ระสอบสีเขียว
16: ของมารวยทีวี
17: ใช่จริงจริง
13: ขอบคุณครับแม
18: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้น
19: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
20: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเอกนัทส่งทีมสุดซอยพลังงานหอบหลักฐานเอาผิด5คลังน้ำมันพบมีการกักตุนเก็งกำไรประวิงเวลาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 3 2 1
3: 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิเศษ

0: สูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขาร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยพลังงานหอบหลักฐานยื่นกขค.ฟันเพิ่มอีก5คลังน้ำมันกักตุนเก็งกำไรประวิงเวลาปฏิเสธการขายในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานได้เข้าแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.ดำเนินคดีกรณีตรวจพบความผิดปกติในการรับและจ่ายน้ำมันของคลังน้ำมันอีก5แห่งพร้อมเปิดเผยว่าจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ส่งทีมสุดซอยของกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบปริมาณการรับเข้าและจ่ายออกน้ำมันของคลังน้ำมันทั่วประเทศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม2569พบว่าบางครั้งนั้นมีพฤติกรรมผิดปกติจึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานเรียกผู้ประกอบการต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มลูกค้าของคลังน้ำมัน33รายจากทั่วประเทศเข้ามาให้ข้อมูลและจากข้อมูลที่ได้รับพบว่าในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดวิกฤตคลังน้ำมันส่วนใหญ่นั้นมีปริมาณรับเข้าและจ่ายออกในระดับใกล้เคียงกันตามปกติแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงต้นมีนาคมกลับพบความผิดปกติในหลายคลังทั้งการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกการประวิงเวลาการจำหน่ายรวมไปถึงกรณีที่ลูกค้าระบุว่าอาจมีการปฏิเสธการขายซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำมันขาดแคลนในหลายพื้นที่ช่วงดังกล่าวหรือไม่ซึ่งทีมพบเพิ่มอีก5ครั้งที่มีพฤติกรรมธุรกิจผิดปกติโดยบางครั้งนั้นมีปริมาณน้ำมันคงเหลือเฉลี่ยสูงกว่าปกติปริมาณมากถึง 1.67 ล้านลิตรซึ่งเป็นข้อสังเกตโดยหลังจากนี้ทางกขค.จะดำเนินการตรวจสอบหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดตามพรบ.การแข่งขันทางการค้าก็จะเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ในระยะยาวกระทรวงพลังงานเตรียมยกระดับมาตรการระบบบริหารจัดการซัพพลายน้ำมันทั้งระบบรวมไปถึงสร้างกลไกตรวจสอบร่วมกันทั่วประเทศเพื่อให้สามารถติดตามบริหารสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ทีมลูกยางหนุ่มไทยเตรียมประเดิมนัดแรกในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 นจะพบกับกาตาร์โดยกัปตันฟลุกมั่นใจการเสิร์ฟและบล็อกที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ไทยมีโอกาสชนะกาตาร์ได้คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: ทีมลูกยางหนุ่มไทยอันดับ62ของโลกเตรียมประเดิมนัดแรกในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C วันนี้เวลา 15:00 นจะพบกับทีมชาติกาตาร์อันดับ24ของโลกโดยการซ้อมครั้งสุดท้ายโค้ชปาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนติวเข้มด้วยการซ้อมระบบหลังศึกษาเกมและผู้เล่นของคู่แข่งมาแล้วโดยการพบกันครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทีมหนุ่มไทยแพ้กาตาร์3เซตรวดซึ่งในรายการนั้นไม่มีกัปตันฟุกบุญยฤทธิ์วงธรที่บาดเจ็บก่อนเดินทางแต่ในทัวร์นาเมนต์นี้กัปตันฟุกมองว่านัดประเดิมสนามของไทยวันนี้หากทีมลดข้อผิดพลาดได้เน้นการเสิร์ฟและบล็อกที่ดีเชื่อว่าจะเป็นเกมที่สูสีและมีโอกาสที่ไทยชนะกาตาร์ได้พร้อมขอเชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทีมนักตบหนุ่มไทยด้วยเบญจพรปานปิ่น
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
5: เป็นอะไรหน้าบูดเชี่ยว
6: โอ้ยเครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังส้มอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
5: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
6: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
5: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะและถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
6: โอ้โห มิน่าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
5: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
6: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับไลน์07นะสิคะพี
5: ่โอ้ยขอเข้าสั่งง่ายแค่โทร
7: 0894780889
5: บรูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
6: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
7: 0894780889
6: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ
8: จะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวในรู้
9: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกนายขายเป็นค่ะคุณผู้ฟังค่ะในเรื่องราวของการเกษตรเจอกันเป็นประจำทางด้านของวสป.711จังหวัดลพบุรีกับการส่งกระจายเสียงค่ะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการในเรื่องราวของการเกษตรคุณผู้ฟังค่ะโทรมาพูดคุยนะคะหรือว่าจะปรึกษาปัญหาในเรื่องราวของการเกษตรเรายินดีรับทุกสายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าโทรมาแล้วอาจจะติดสายไม่ว่างบ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าคุณเจ้าไก่ก็อาจจะมีสายสำหรับลูกค้ากับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นั่นก็คือบรูมิโน่ลาย07ค่ะยินแพคแล้วก็ลามูดฝาเขียวยกแก๊งกับแก๊งหนูทำได้คาเลนกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดิดข้าวเด้งสึนามิปรับโครงสร้างดินและแก้ไขปัญหาพืชยืนตายต้นนะคะและยังมีในเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆนะคะยาขับเพี้ยคานอนโอ้โหเรื่องราวของการเกษตรขอให้บอกนะคะเรามีครบเลยนะคุณผู้ฟังเนาะจดเบอร์ให้ดีกับการพูดคุยกัน0894780889

0: ่ายเป็นเดิมครับโอ้ตกตะวันนี้อากาศครับกลับมาร้อนมากคุณสุภาครับ
1: เอ้ยร้อนแล้วเหรอบ้านคุณน่ะ
0: ร้อนร้อนแบบร้อนอบอ้าวอ่ะ
1: อ่ะใช่ไม่มีลม
0: เออใช่ครับโอ้โหก็เนี่ยอากาศอย่างเงี้ยระมัดระวังนะสำหรับท่านที่ปลูกพืชปลูกผักไว
1: ้ทำไมอ่ะ
0: พืชมันถ้าระบบรากเนี่ยดินมันช่ำๆชื้นๆแฉะๆอยู่แล้วมาเจออากาศร้อนๆอย่างเงี้ยต้องติดปัญญาเขาครับรากมันทำงานไม่ได้
1: โอ้เพราะว่าในพื้นดินนะพูดง่ายๆมันมีน้ำอยู่แล้วเจอร้อนๆเข้าไปเนาะโอ้โหเหมือนอย่างเอาน้ำละเอาน้ำร้อนไปลวกเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับหลายๆท่านก็เริ่มจะประสบปัญหาผมเชื่อได้เลยแล้วก็การติดดอกผลก็เริ่มจะผิดเพี้ยนแล้วเพราะว่าม ันกลับมาร้อนร้อนแบบไวเลยอ่ะนะมันไม่ค่อยแบบค่อยๆร้อนนะมันร้อนแบบร้อนก็คือร้อนเลย
1: มันจะมีไหมล่ะมันไม่ใช่อย่างกาต้มน้ำนะค่อยๆร้อนจาก1เป็น2จาก2เป็น3ไม่ใช่นะ
0: เออใช่ไหม
1: กาต้มน้ำยังมีอุณหภูมิยังมีขั้นระดับ
0: เอออ
1: ีนี้พระอาทิตย์ไม่มีขั้นไม่มีระดับ
0: นั่นแหละระมัดระวังนะท่านใดที่ปลูกแล้วกลัวที่จะเกิดปัญหาหรือว่าป้องกันปัญหาไว้ก็เอาตัวสึนามิไปฉีดพ่นไว้คุณสุกัญญาช่วยได้ช่วยได้ดีมากๆ 2-3 วันก่อนก็มีคุณป้าที่อยู่ในพนานิคม
1: นึกตั้งนานวู้นึกว่าจะนึกไม่ออกซะแล้ว
0: ป้าแกฟังรายการเราทุกวันแต่ว่าจะส่วนใหญ่จะโทรมาสั่งแล้วก็เดี๋ยวช่วงค่ำๆเย็นๆก็ให้ลูกสาวเขาจัดการเรื่องเงิน
1: ค่ะ
0: ที่อยู่อะไรเงี้ยขอบคุณมากแกก็เอาซึนามิไปใช้แกก็ชมมาแกใช้บูมโนอะไร07ละมุดฝาเขียวแบบฝาแดงอยู่แล้วนะแกเอาซึนามิไปฉีดหอมอ่ะต้นหอม
1: อ๋อต้นหอมผักชีอะนะ
0: ใช่แกบอกเจ้าไก่เอ้ยบานปลาอย่างร้อนเลยคือไม่มีฝนเลยข้าวทำติดไร่แห้งหมดเลยคุณสุกัญญา
1: น่าเห็นไหมอุ้ยบางพื้นที่ฝนมันก็ไม่มีจริงนะเออมันแปลกว่าเรา
0: ใช่แต่แกก็ชมมาว่าผลิตภัณฑ์จากทางรายการเราอ่ะดีทุกตัวเลยซึนามิก็ดีเอาไปฉีดหอมจากเฉาๆเหี่ยวๆไม่ค่อยสดชื่นก็โตไวสุดๆ
1: ค่ะรากกินอาหารได้เร็วได้ดี
0: ใช่ก็ขอบคุณมากๆวันนี้ก็ขอบคุณคุณพี่ด้วยแต่ผมไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเดี๋ยวแถวบ้านจะรู
1: ้อ๋ออย่าอะไรคะที่เขาไม่เบอร์ไม่เอ่ยชื่อไม่ต้องพูดชื่อเขา
0: พี่เขาน่าจะฟังรายการเรามาสักระยะนึงแล้วเหมือนกันแล้ว
1: ค่ะ
0: ตอนนี้แกอยู่นาคูผ
1: ัก
0: ไห่พระนครศรีอยุธยาครับผักไห่ก็ติดกับสุพรรณบุรีแหละ
1: เออก็พอแล้วแค่นี้แหละพูดแค่นี้แหละไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวเขาไปหาบ้านถูก
0: แกปลูกบัวเปลี่ยมอยู่เออแล้วรอบเนี้ยก็อยากจะใช้แกจะใช้แกงหนูทำได้เลยแล้วก็เอาซูนามิด้วยนะแกก็ย้ำมาซูนามิด้วยนะซูนามิด้วยนะ
1: ช่วงนี้นี่ทุกบ้านต้องมีซูนามิไว้นะคุณผู้ฟังนะบอกเลย
0: ครับคือสภาพอากาศมันเปลี่ยนไวมากครับแล้วก็ระบบรากมันจะทำงานได้ไม่ค่อยดีอ่ะผมแนะนำเลยว่าอันไหนจำเป็นต้องใช้เราก็ควรต้องใช้ค่ะคุณสุกัญญาไม่งั้นเดี๋ยวพอแบบดินละอุเหมือนหน้าร้อนที่ช่วงที่ผ่านมาเห็นไหมมันดินมันละอุมันร้อนอ่ะดินร้อนพระอาทิตย์ต้องมาร้อนเราลดน้ำตอนที่เที่ยงเนี้ยมันก็เหมือนไปต้มน้ำอุ่นให้ใช่ไหม มันก็ร้อนระบบร่างมันก็จะเกิดอาการตายนึ่งยืนต้นตายเยอะครับดังนั้นท่านรู้แล้วปัญหามันจะอาจจะต้องเกิดแต่ว่าผมคิดว่ามันเกิดอยู่แล้วล่ะเราก็ป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดดีกว่าค่อยๆปล่อยให้มันตายทีละต้นนะคุณสุวรรณยาเออแล้วมันก็จะไม่เหลือให้เราเก็บเลยครับก็ขอบคุณคุณพี่เขาด้วยเพราะว่าคุณพี่บอกเอายาเปรี้ยยาหนอนไม้ด้วย
1: มีที่ร้านมีครบราคาจะเอาอะไรเหอะเกี่ยวกับการเกษตรเมล็ดพันธุ์พืชยังมีเลย
0: ครับผมก็แจ้งใครจ่ายเพื่อไปผมประมาณไม่ประมาณอะ 4,600 นะพี่ไหวไหมได้ตรงมาเลยแกคุยง่ายง่าย
1: ก็ดีแล้ว
0: แสดงว่าแกฟังรายการเรามาประจำ
1: อุ้ยคนฟังรายการเยอะแยะ
0: คนใช้อ่ะ
1: คนใช้ก็เยอะ
0: ขอบคุณป้าอึ่งด้วยอยู่ที่ชัยนาทคุณสุกัญญา
1: ค่ะสวัสดีนะคะป้าอึ่งนะคะชัยนาทฝนตกดีไหม
0: ไม่ค่อยตก
1: เหรอพอกับลพบุรีก็ไม่ค่อยตก

0: แกก็ใช้วินโนไลน์สุดจิตเลยแหละแต่ช่วงหลังๆนี้แกเอาคาเรนไปใช้บ่อยมากแต่แกทำไม่เยอะหรอกทำประมาณรวม10ไลน์มั้งประมาณนี้หรือว่าอาจจะ10กว่าไลน์แต่คาเรนช่วงหลังๆแกก็ใช้ไปจำนะก็ช่วยได้เยอะนะ
1: ใช้เยอะเดี๋ยวนี้เขาไม่มีใครเขาไปจุดฟืนจุดฟางแล้วเขาเอาคาเรนไปแช่กันแล้วทันตะไหมนะ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่วันนี้ก็มีหลายท่านที่สั่งไปใช้นะคุณอาปัญญาขอบคุณมากอยู่แสวงหานะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมชอบย้ายสัมมโนครัว
1: อย่าไปย้ายอย่าไปย้ายเขาบ่อยเดี๋ยวเขาจะสะดุ้งกัน
0: อ่ะเหรอแกก็สั่งนะทำนาข้าวแหละก็เอาไปทั้งแก๊งเลย4ตัวแล้วก็เอาคาเลนไปด้วย
1: ค่ะอ
0: ย่างที่บอกแหละว่าช่วงนี้ท่านใดที่สั่งทั้งแก๊งชุดใหญ่อ่ะแถมเสื้อ1ตัวเลย
1: แถมเสื้อเลยจริงๆแล้วไม่ต้อง2ชุดนะคะชุดเดียวเราก็แจกเสื้อ
0: ถ้าเพิ่มฝาเขียวฝาแดงขวดใหญ่นะ
1: เป็นชุดใหญ่ไปเลยยกแก๊งเราแถมเสื้อเลย
0: ใช่ๆๆครับผมเพราะมันก็ยอดมันก็จะเท่าๆกับบูมิโนไลท์ไลท์7ชุดใหญ่2ชุดไง
1: อ
0: ันนั้นก็ยังแจกเครื่องเหมือนเดิมวันนี้ก็มีคุณหาน่าจะอยู่เพชรบูรณ์หรือเปล่าน
1: ี่เอาให้ดีดูโพยให้ดีนะอย่าไปย้ายเขาอยู่อีก
0: ไงแกก็สั่งชุดใหญ่2ชุดก็จะจีบนาข้าวแหละก็ลองดูอันไหนที่มันเราคิดว่ามันเหมาะกับเราพอมีทุนใช้เถอะครับมันได้ผลดีครับถ้าเรายิ่งใช้ตั้งแต่เล็กๆได้ยิ่งดีใหญ่คุณสุภชาเพราะว่าส่วนใหญ่ความแข็งแรงของพืชมันต้องเริ่มจากเล็กๆเหมือนลูกเด็กเล็กแดงที่เราเห็นตั้งแต่เด็กๆอ่ะคุณสุภชา
1: คลอดออกมาก็ต้องฉีดวัคซีนแล้วเดี๋ยวนี้หยอดนู่นหยอดนี
0: ่ใช่ไหมโอ้โหช่วงนี้นี่โรคเยอะมากนะครับตอนนี้ผมเห็นข่าวไว้ว่าท่านใดที่กระแอมกระไอมีไข้ปวดหัวตัวร้อนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทั้งโควิดและไข้หวัดใหญ่เป็นพร้อมกันเลยนะคุณสุกัญญา
1: ขยันว่าเราโอ้โหร่างกายมันจะไหวไหมเนี่ยเป็นทั้งไข้หวัดใหญ่เป็นทั้งโควิดเนี่ยฮะ
0: ใช่มีคนเป็นแล้วครับ
1: เหรอ
0: แล้วลองสังเกตดูนะตอนนี้ท่านใดที่เป็นไข้หวัดหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มันหายคือไข้หวัดเนี่ยแหละมันหายช้ามากคุณสุกัญญาม
1: ันแน่นอนอยู่แล้วไข้หวัดน้ำมูกเยอะอะไรเยอะมันก็หายช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนเนี่ยสำหรับไข้หวัดใหญ่นะคะทุกสายพันธุ์ตอนนี้ก็มีฉีดแล้วคุณผู้ฟังว่าฉีดตั้งนานแล้วนะมีหลายท่านหลายคนเนี่ยยังไม่ได้ฉีดกันก็อย่าลืมนะไปฉีดนะมันมีประโยชน์นะ
0: ใช่
1: ก็เหมือนกับนาข้าวเหมือนกับพืชผักเนี่ยปลูกแล้วมันก็ต้องฉีดนู่นฉีดนี่มันต้องดูแลป้องกันอย่าปล่อยให้มันเกิดพอเกิดแล้วอย่างที่คุณเจ้าไก่บอกอ่ะกว่าจะหายมันช้า
0: ใช่อย่างเมื่อวานผมคุยกับพี่โนที่เขาทำมาลาจีนนะตกมากแล้วเพื่อนๆเขาก็มาถามเขานะก็มีคนถามผมเหมือนกันว่าทำไมของเขาดกจังทำไมของเขาได้เยอะจัง
1: เขาฉีดบูมิโนไลน์07บ่อยไง
0: พี่โนดเขาบอกผมว่าบอกเขาไปสิว่าคุณลงทุน20คูณ20ผมลงทุน500คูณ500แล้วมันจะได้เท่ากันได้ไง
1: มันแน่นอนผลลัพธ์ย่อมแตกต่างกัน
0: ใช่ไหม
1: ใช่สิ
0: พี่เขาลงทุน500คูณ500
1: อ่ะถ้าเกิดใครลง
0: 20คูณ20มันก็ไม่ได้เท่าเขาได้ไง
1: มันก็ได้น้อยอ่ะเด้เพราะฉะนั้นเขาลงทุนเยอะเฮ้ยคุณนึกเปรียบคุณนี่ช่างเปรียบนะเห็นภาพเลยเนี่ยคนฟังอยู่ทั้งบ้านบอกเห็นภาพเลย
0: อ้าวจริงไหมอ่ะบางทีเราก็โอ้อยากได้เยอะอ่ะแต่เรา
1: อยากได้เยอะแต่ไม่ค่อยจะลงทุนเดี๋ยวตีเลยสุกัญญาเดี๋ยวตีเลยนะพูดตรงไป
0: คือมันก็ต้องลงทุนอันไหนที่มันจำเป็นต้องลงทุนมันก็คือต้องลงทุนยิ่งการเกษตรเนี่ยลงทุนแล้วก็ต้องลงทุนให้มันถูกที่ถูกทางด้วยคุณสุกัญญา
1: ใช่ไหมนี่แหละนี่แหละมันต้องระวังนะถ้าลงผิดทางก็แหมนะมันก็เสียใจอยู่คนเดียวนี่แหละ
0: จะขาดทุนนี่
1: ไหนจะขาดทุนอีกอุ้ยคุณผู้ฟังลงทุนมันก็ต้องนะได้กำไรนะ
0: ก็ต้องอย่างที่เขาประกาศเตือนนั่นแหละก็ต้องศึกษาข้อมูลทุกอย่างก่อนการลงทุนคุณสุปัญญา
1: ใช่การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นต้องศึกษาข้อมูลให้ดี
0: ใช่เราก็เลือกที่มันเสี่ยงน้อยที่สุดยิ่งท่านผู้ฟังที่ฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นของเราเป็นประจำนะนี่เราเลือกตัวเสี่ยงน้อยที่สุดเพราะว่าเอาไปใช้แล้วปัญหามันจะน้อยลงท่านก็จะลงทุน ในการรักษาหรือว่าการแก้ไขเนี่ยค่อนข้างจะน้อยแต่ผลผลิตเราได้เยอะนะหลายท่านเอาไปใช้ก็ชมมาโดยเฉพาะตัวคาเลนเนี่ยหลายท่านเริ่มชมมาแล้วบอกมันไม่หมดไปซะทั้งนาหรอกเจ้าไก
1: ่
0: สองป้าเนี่ยโอ้โหตอนแรกแม่งมืดไปหมดเลยข้าวจริงมองไม่เห็นแต่มันก็ลดลงไปเยอะก็เหลือแค่30%อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ค่อยๆลงค่อยๆลดค่อยๆใช้นะคะเกี่ยวครั้งนี้ก็ใช้เกี่ยวครั้งหน้าก็ใช้อย่างสม่ำเสมอเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปเองอะมันเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มไม่มี
0: หรอแต่ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มนั่นต้องเก็บพันข้าวหรือว่าเลือกแหล่งพันข้าวดีๆแล้วล่ะคุณปัญญาถ้ายิ่งใช้ยิ่งเพิ่มอะนะมันต้องติดมากับพันข้าวแน่นอนละ
1: อันนี้ต้องระวังเดี๋ยวนี้มันหลายอย่างต้องดูด้วยนะ
0: ครับก็มีหลายท่านก็เป็นนะบอกนาฉันก็เกลี้ยงอยู่นะฉันก็เอาคาเลนไปแช่อยู่แล้วก็มันก็เกลี้ยงมาตั้งนานแล้วด้วยแต่รอบนี้ไปซื้อพันธุ์ใหม่ๆมาลองปลูกมาไงไม่รู้ก็ตื่นยาม
1: ากับพันธุ์ข้าวไงบางทีก็มาจากบางทีน้ำอ่ะถ้าอย่างสมมติว่านาใครที่อยู่แปลงเขาเรียกว่าไงแปลงล่างๆไปอะนะ
0: ครับ
1: น้ำกว่าจะมาถึงเรามันก็พัดพาอะไรมาก็ไม่รู
0: ้เนี่ยพูดถึงน่าเห็นใจหลายๆท่านที่อยู่ปลายน้ำไปชนประทานเนี่ยนะน้ำก็ได้ช้ากว่าเพื่อนแล้วบางทีก็มาไม่ถึงพอมาถึงก็มีอะไรปลอมปนปลอมแปลงมาอีกในน้ำคลองนะ
1: ใช่ต้องระวังต้องดูแลดีๆต้องก
0: ็
1: เอาคาเลนไปแช
0: ่ครับ
1: สังเกตดูถ้ามันแช่แล้วมันยังย่อยไม่หมดก็แช่มันก็ไป
0: วันนั้นคุยกับคุณลุงแกบอกว่านาที่บ้านมันไม่เท่ากันสักทีแต่คลาดยังไงมันก็ไม่เท่าคุณสุกัญญามันจะมีที่ลุ่มที่ดอน
1: มันไม่มีนาใครมันจะเท่าเสมอกันนะมันก็มีลุ่มๆดอนๆนั่นแหละนาดอนนาดำงั้นเขาจะเรียกงี้หรือมีเพลงก็ร้องนะ
0: เอาล่ะ
1: เออ
0: แต่ก็บอกเดี๋ยวที่มันดอนๆที่น้ำมันแห้งไปเดี๋ยวลุงจะเอาไปตั้มไปกินตั้ม
1: ค่ะ
0: ก็หาวิธีประยุกต์หาวิธีขังน้ำเอาถ้าพื้นที่เราค่อนข้างจะสูงว่าชาวบ้านเขานะคุณสัญญา
1: จ้ะ
0: ขันกั้นก็เอาไม่อยู่นะถ้านาเราดอนจริงเดี๋ยวมันก็ซึมออกไปดีไหลออกไปดีอันนี้ตัวคาเลนนะครับตัวซึนามิเนี่ยอย่างที่ช่วงต้นรายการเราแนะนำไปเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ถ้าเป็นพืชผักคุณสัญญาฉีดที่ดินเปล่าๆก็ได้นะเอาให้มันไปทำงานในเรื่องระบบดินแล้วเราลงต้นกล้าหรือว่ามาหว่านเมล็ดพันธุ์ไปเราก็ฉีดซ้ำอีกก็ดีมันก็จะช่วยกระตุ้นระบบรากให้มันงอกไวขึ้นโตไวขึ้นแข็งแรงขึ้นครับแล้วเชื้อโรคทางดินก็จะลดน้อยลงไปเนี่ยท่านก็ต้องเอาไปประยุกต์ใช้เอาถามมีหลายท่านถามผมว่ามันฉีดตอนไหนทำงานยังไงอะไรยังไงอยู่ที่เราเลยคุณสุพัญญาขอให้ได้ฉีดจะฉีดกี่รอบก็ได้นะครับเพราะตัวนี้มันช่วยเสริมระบบรากอ่ะยิ่งฉีดรากก็ยิ่งกินอาหารได้เยอะพอกินอาหารได้เยอะมันจะเป็นยังไงมันก็โตไวนี่คุณสุภัญญาม
1: ันก็อร่อยสิกินได้เยอะกินแซ่บอ่ะ
0: ท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นคนกินอาหารเยอะๆนะส่วนใหญ่จะตัวใหญ่มาก
1: ใช่
0: กินอะไรก็อร่อยกินอะไรก็อร่อยอร่อย
1: กินแซ่บอ่ะรู้ป่ะอะไรก็อร่อยเราก็อยาก
0: นี
1: ่เราก็อยากให้พืชเราเป็นแบบนั้นนะกินอะไรก็อร่อยมันจะได้อ้วนมันจะได้อวบมันจะได้มีผลผลิตเยอะๆนะ
0: ใช่แล้วมันโตไวแข็งแรงแล้วมันดียังไงก็คือมันก็มีเราแข็งแรงอ่ะเราจะเป็นโรคยากคุณสุพัญญาอย
1: ่
0: างตัวเราเองอ่ะน
1: ะ
0: พืชเหมือนกันเลยครับถ้าพืชมันแข็งแรงกินอิ่มนอนหลับอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นโรคยากโรคนิดๆหน่อยๆมันก็ต้านทานของมันได้ในระดับนึงอ่ะ
1: เขาเรียกว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้พืช
0: ใช่ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะหลายท่านมองข้ามรอให้มันออกอาการไม่เห็นแล้วก็ค่อยๆไปช่วยมันอ่ะบางทีอย่างที่เราแนะนำว่าคือมันเป็นแล้วอ่ะมันก็บางโรคมันก็หายยากนะครับบางโรคมันก็ไม่หายเลยก็
1: ม
0: ีหรือบางโรคมันก็
1: ใช้เวลา
0: ค่อยๆทำลายใช่เนี่ยพวกนี้เป็นเรื่องอย่ามองข้ามไม่งั้นต้นทุนของมันก็จะสูงอีกลงทุนไม่ได้ครับกับวิธีการป้องกันหรือว่าสร้างเสริมความแข็งแรงให้กับพืชหรือว่าสร้างภูมิต้านทานให้กับพืชอ่ะมันเสียตังค์น้อยดีกว่ารอเป็นในโหยุ่งยากเสียเวลาแล้วก็ระยะเวลาของพืชแต่ละชนิดมันไม่เท่ากันนะคุณสุพัญญาครับบางพืชก็เก็บเกี่ยวไวมีเวลาให้มันไม่เกิน50 วันอย่างเงี้ยม มันก็ต้องตายตามอายุมันอย่างเงี้ยยิ่งมันเป็นโรคด้วยมันก็ยิ่งระยะเวลาชีวิตมันก็จะเหลือสั้นลงไปอีกครับฉะนั้นพวกนี้ท่านต้องป้องกันครับเราก็เน้นวิธีการป้องกันนะก็ลองดูนะพวกนาข้าวก็เหมือนกัน ดีที่สุดแล้วครับวิธีการป้องกันนะผมย้ำเสมอเลยนะแล้วก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้ลองทำดูค่อยๆปรับสุขภาพบางท่านบอกจะเสียตังค์ทำไมวะมันไม่ได้เป็นอะไรก็ถูกต้องแหละมันไม่ได้เป็นอะไรแต่พอมันเป็นล่ะควักไม่ทันเลยกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาดิ
1: โอ้ควักไม่พอด้วยสิเมื่อไรมันจะหายเมื่อไรมันจะหาย
0: เออปวดหัวเลยใช่ไหม
1: ใช่เครียดเลย
0: เราก็ไม่อยากให้ท่านเป็นอย่างนั้นนะเราก็อยากให้ท่านทำงานง่ายๆปัญหาน้อยๆครับจะได้มีเวลามาฟังรายการเราแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหัวล้มหัวเราะไปกับพวกเราอ่ะคุณสุกัญญา
1: ใช่
0: รายการเราไม่เครียดครับถึงเครียดก็ไม่เครียดครับมันยังไงวะ
1: มันเป็นรายการที่สดชื่นฟังแล้วมันสดใสทำการเกษตรอยู่บางคนกำลังกุ้มใจก็คลายความกุ้มใจได้เพราะเราแก้ไขปัญหาเราพูดคุยกันได้
0: ใช่ใช่ใช่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังแบบสนับสนุนทางรายการเราอ่ะยังสั่งผลิตภ
1: ั
0: ณฑ์
1: ขอบคุณนะคร
0: ับก็ใช้อย่างต่อเนื่อง
1: เออก็ของมันดีอ่ะมันก็ต้องใช้อย่างต่อเนื่องสิคุณเจ้าไก
0: ่เออก็ใช้อย่างต่อเนื่องก็ขอบคุณมากหลายท่านก็สั่งไปใช้แล้วก็หายไปท่องยุทธจักรสักพักนึงแล้วก็กลับมาใหม
1: ่ไปรบ
0: ไม่ใช่ไปลองแบบรสชาติใหม่ๆอะไรเงี้ย
1: นึกว่าไปรบ ไปลองใช่ไหม
0: ไปลองรสชาติใหม่ๆนะ
1: กินแล้วมันแซ่บไหมทางนี้แซ่บอยู่นะทางเรายังแซ่บอยู่เหมือนเดิมนะ
0: ก็ยังกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์จากทางรายการเราเหมือนเดิมก็เยอะ
1: ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ยังไม่ลืมกัน
0: ใช่เรายินดีต้อนรับหมดแหละ
1: เออใช่
0: ใช้ต้นใจนี้มาเอาไปใช้อะไร
1: เออแล้วก็บางคนเนี่ยใช้ดีแล้วบอกต่อก็ยิ่งขอบพระคุณด้วยสำหรับนะคะแม่ๆป้าๆนานาอาๆลุงๆทั้งหลายนะที่แบบว่าใช้ดีแล้วบอกต่อให้สุกัญญาแล้วก็คุณเจ้าไก่ด้วยก็ขอบพระคุณนะคะ
0: ครับผมก็ขอบคุณมากค่ะช่วงท้ายเราก็มาดูราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองกันเหมือนเดิมนะครับโอ้ช่วงนี้หวือหวาคุณสุกัญญา
1: โดยเฉพาะผักใบ
0: บางวันก็ขยับขึ้นมาแพงแล้วก็อากาศมันเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยโอกาสจะแพงขึ้นมาอีกมันก็มีค่อนข้างสูงด้วยนะฉะนั้นดูแลกันดีๆนะสำหรับพืชผักที่ท่านปลูกอยู่นะเริ่มจากกวางตุ้งเหมือนเดิมเห็นราคากวางตุ้งไหมวันนี้ 5-8 บาทครับ
1: ว้ายเมื่อวาน10กว่าบาทวันนี้ลดวบเลยเว้ย
0: เห็นไหมคือแบบแหมเคลื่อนไหวไวมากขึ้นชายก็ลงมาเยอะนะครับวันนี้40-50คณะก็ลงนะวันนี้คือสินค้า8-10บาทคณะยอด12บาทประกันหอม25บาทสมุนจีน22บาทใบกระเพรานะครับ25บาทแมงลัก30โหระพา10บาทต้นหอมต้นหอมแพง100บาทนะครับผักชีไทย80ผักชีลาว20ประกันขาวลือ20กะหล่ำปลี9บาทนะครับมาดูผักลูกเบอร์สวยกันบ้างแตงกวาแตงร้านแตงไทยอ่อนวันนี้12-13บาทตัวฝักยาว25บาทมะเขือเปราะ20มะเขือยาว10-15บาทมะละจีน20มะละกอดิบ10บาทมะเขือเทศสีดานะครับ25บาทพริกขี้หนู40ขี้หนูสวนกับกะเหรี่ยง120บาทยำแดงยำเขียวนะครับ28-30บาทพริกเหลือง80บาทบัวเปียม14บาทฝักเขียวอ่อน12บาทนะครับมะเขือพวง30บาทก็เป็นราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองสำหรับวันนี้นะครับเมื่อวานมีคุณป้าแกอยู่เราขวัญกาญจนบุรีคุณสุกัญญาแกโทรมาสอบถามได้ปลูกพริกอยู่เนี
1: ่
0: ยแกบอกว่าฟังคุณสุกัญญากับเจ้าไก่ทุกวันแหละ
1: จ้าขอบพระคุณนะคะ
0: วันนี้ประสบความสำเร็จจดได้ครบ10ตัว
1: น่ารักสุดๆเลย จดเบอร์โทรครบ
0: ใช่จดเบอร์โทรครบสักที
1: เก่งมากสุดยอดเลย
0: เออขอบคุณมากๆแกก็คงรอจดนะฟังไปจดไปจดผิดครูไม่ครบสักทีแหละคุณสุกัญญา
1: ค่ะ
0: ช่วงท้ายนี้เดี๋ยวให้คุณสุกัญญาย้ำเบอร์โทรให้อีกทีแล้วกันนะสำหรับท่านผู้ฟังที่ยังจดไม่ทันนะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับวันนี้ขอบคุณคุณสุกัญญาและท่านผู้ฟังมากนะครับที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณเจ้าไก่ค่ะช่วงนี้อากาศมีการปรับเปลี่ยนดูแลพืชผักให้ดีอ้าวจดเบอร์จดเบอร์เผื่อว่าใครจดไม่ทันช่วงต้นรายการ0894780889ค่ะ0894780889ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจที่อุดหนุนเป็นประจำกับผลิตภัณฑ์ในรายการค่ะช่วงหน้าค่ะกับรายการต่อไปเลยกับรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์มารอแล้วค่ะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474

0: รักจางวันลอยกระทงครับเป็นเสียงร้องของน้องพรรณศิลป์สาวรส AI Cover เลือกนำมาฝากทักทายคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังถึงเวลาตรงนี้ประมาณ25นาทีครับที่วอสปอร์ต711พบกับเรื่องราวของเสียงเพลงประกอบกับเสียงข่าวซึ่งขณะนี้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวเกี่ยวกับคนไทยกับยิวคืออิสราเอลเหมือนจะตั้งแก๊งมาเฟียเพื่อมาทำร้ายเจ้าของแผ่นดินแม้กระทั่งกระทรวงมหาดไทยยังต้องบอกไม่เคยกลัวนี่คือแผ่นดินไทยแผ่นดินภูเก็ตคือแผ่นดินไทยเดิมที่เป็นเกาะภูเก็ตและตอนนี้เป็นจังหวัดภูเก็ตแต่จะมาตั้งรกรากอยู่ในภูเก็ตเป็นคนไทยหรือจะเป็นคนยิวอะไรที่จะมาเป็นเจ้าของแผ่นดินไม่ใช่จากไอการที่ให้เช่าดูแล99ปีเนี่ยแหละครับมันเป็นปัญหาตอนนี้ก็หาที่ฝังศพไปที่ฉะเชิงเซาก็ผลปรากฏว่าชาวบ้านไม่ยอมจะมาฝังกันเป็นพันๆศพนี่ไม่ยอมเพราะอะไรเพราะว่าทำให้สภาพพื้นที่มันเปลี่ยนแปลงไปเขาทำการเกษตรน้ำท่าอะไรเขาอุดมสมบูรณ์ฝังศพมันก็เอาซากศพหลังลงไปในดินไม่ได้เผาเหมือนคนไทยเราหายไปเลยกลับเป็นสลายเป็นอากาศไปอะไรก็ว่ากันไปแต่อันนี้มันลงดินแล้วก็กรุงเทพก็เต็มเริ่มมาหาที่ฉะเชิงเซาคนฉะเชิงเซาก็ไม่ยอมทางท่านนายอำเภอทางท่านผู้ว่าก็ไม่อนุมัติไม่อนุญาตให้มาสร้างสุสานในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเซาครับแต่มันก็ยังมีปัญหากันอยู่ตั้งแต่เรื่องของขู่เผาสวนสัตว์เนี่ยคนต่างประเทศมาทำกลางอยู่ในประเทศไทยซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องไงคุณไปอยู่ประเทศไหนคุณต้องเคารพกติกาของประเทศนั้นเจ้าของสวนสัตว์เขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาก็ต้องแจ้งความเขาก็ไม่กลัวเมื่อชาวต่างชาติมากลางกับเขาก็แจ้งความจับว่าครูจะเผาสวนสัตว์เขาเข้าแล้วไม่จ่ายตังค์จะเข้าฟรีมีอะไรเปล่ามันไม่ใช่ไงครับมารยาทของการไปอยู่ในบ้านเมืองใครเขาเนี่ยต้องเคารพกติกากฎหมายเขาไปดูเถอะในภูเก็ตผมเห็นแล้วผมไปส่งเด็กเข้าฝึกงานเนี่ยผมบอกเลยโอ้โหร้านตัดผมร้านอะไรมันเป็นอาชีพสงวนของคนไทยเขาก็ตั้งเขาในหมู่บ้านเขาเลยนะใครเข้าไปแม้กระทั่งไลน์แมนเข้าไปยังต้องถูกตรวจสอบนะคุณเข้าไปทำไมเข้ามาทำไมโอ้ครับอ้าวฟังเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะครับคุณฟังจะได้รู้ว่าเขากางกันยังไงครับ
1: ตอนนี้คุณจินเจ้าของสวนสัตว์บนเกาะสมุยเธอได้รับข้อความขู่ว่าจะเผาสวนสัตว์ของตัวเองทิ้งแต่แทนที่จะไปโรงพักเธอกลับบินเข้ากรุงเทพไปยืนแจ้งความที่กองปราบปรามคุณผู้ชมครับเรื่องที่คุณจินเจ้าของสวนสัตว์เล็กๆที่เกาะสมุยเปิดใจกับสื่อเมื่อวันที่24สิงหาคม2569มันไม่ได้มีแค่เรื่องธงหรือเรื่องคดีที่ศาลตัดสินไปแล้วแต่มันมีข้อความอยู่ในโทรศัพท์ของเธอชุดหนึ่งที่ถ้าฟังจบแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงไม่กล้าเดินเข้าโรงพักบนเกาะบ้านตัวเองเอาภาพวันที่เธอเปิดใจกับสื่อก่อนนะฮะโดยคุณจินยืนเล่ามีเควินสามีชาวฝรั่งเศสยืนอยู่ข้างหลังเงียบๆตลอดการให้สัมภาษณ์แล้วตรงกลางบทสนทนาเธอก็ยกมือขึ้นมาทำท่าเป็นรูปปืนแล้วเล็งไปข้างหน้าเพื่อจำลองสิ่งที่เกิดขึ้นหน้าโรงรถบ้านตัวเองคือต้องเข้าใจลำดับก่อนนะครับเพราะมันไม่ได้เริ่มที่ปืนมันเริ่มจากเรื่องเล็กมากคุณจินเล่าเองว่าจุดตั้งต้นคือมีคนเดินเข้าไปในกรงนกพอนกจิกเข้าตามธรรมชาติของมันคนคนนั้นก็ตบนกจนน็อกแล้วอีกเคสหนึ่งไม่ซื้ออาหารสัตว์แต่เดินไปหยิบนมจากตะกร้าของนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่จ่ายตังมาแล้วเอาไปบีบใส่จมูกหมูคุณจินบอกตรงๆว่านั่นไม่ใช่การให้อาหารนั่นคือการแกล้งแล้วเธอถามกลับสั้นๆว่าถ้าเป็นคุณโดนบีบนมใส่จมูกจนสำลักคุณจะรู้สึกยังไงและตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าสิ่งที่เธอเล่ามันไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทนะฮะบ้านเรามีพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ปี2557เขียนไว้ว่าห้ามทารุณสัตว์โดยไม่มีเหตุอันไม่สมควรโทษคือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วถ้าสัตว์ตัวนั้นมีของยังมีเรื่องทำให้เสียทรัพย์ซ้อนเข้ามาอีกชั้นพูดง่ายๆก็คือตบนกในกรงคนอื่นเนี่ยในทางกฎหมายไทยมันมีราคาของมันอยู่แต่เรื่องมันพลิกตรงที่พอทางร้านประกาศไม่ต้อนรับกลุ่มนี้แล้วเนี่ยคนกลุ่มนั้นไม่ได้หายไปครับแค่เปลี่ยนวิธี ดยคุณจินเล่าว่าตอนนี้ไม่มีใครเดินเข้ามาในฟาร์มแล้วแต่มีรถวนมาจอดหน้าร้านจอดแล้วไปแล้วกลับมาจอดใหม่วนอยู่แบบนั้นแล้วที่ทำให้ขนลุกกว่านั้นคือคนที่มาจอดไม่ใช่หน้าเดิมผ่านไป1สัปดาห์2สัปดาห์ก็จะเป็นคนหน้าใหม่มาแทนที่รู้เพราะนักท่องเที่ยวคนอื่นที่ออกไปนั่งสูบบุหรี่หน้าร้านเขาสังเกตเห็นความผิดปกติเลยถ่ายรูปมาให้ดูแล้วบอกว่าคนพวกนี้ไม่น่าใช่ลูกค้าของเธอนะชาวบ้านแถวนั้นก็มาบอกแบบเดียวกันโอ้โหตรงนี้ผมว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพเหมือนกับผมมันไม่ใช่คนโมโหแล้วขับรถมาด่าหน้าบ้านนะคนโมโหมันมาแล้วมันจบแต่การผลัดเปลี่ยนหน้ากันมาเป็นรอบๆทุก 1-2 สัปดาห์ตัวรูปแบบมันเองนี่แหละที่บอกว่ามันมีการจัดคิวมีการส่งต่อกันมาถ้าให้เดานะครับนี่คือการทำให้เจ้าของร้านรู้สึกว่าถูกจับตาตลอดเวลาโดยที่ไม่มีใครสักคนทำอะไรที่ผิดกฎหมายชัดๆพอให้เรียกตำรวจได้จอดรถบนถนนสาธารณะผิดตรงไหนก็ไม่ผิดนั่นแหละคือความน่ากลัวของมันแล้วครั้งล่าสุดเส้นมันก็ถูกข้ามรถมาจอดหน้าบ้านตอนที่เควินกำลังจะเอารถเข้าโรงรถคนในรถยกมือขึ้นมาทำเป็นรูปปืนเล็งใส่คุณจินพูดว่าคุณเป็นใครคุณมีสิทธิ์อะไรมาทำแบบนี้บนแผ่นดินไทยคุณเป็นต่างชาติคุณเอาความกล้ามาจากไหนทีนี้ทำไมต้องเป็นเควินคุณผู้ชมเห็นความต่างไหมฮะระหว่างการทักมาด่าในแชทกับการมายืนเล็งมือใส่คนที่หน้าบ้านตัวเองอย่างแรกคือคำพูดอย่างที่สองคือการบอกว่าฉันรู้ว่าแกอยู่ตรงไหนฉันรู้เวลาที่แกออกมาเก็บรถตัวเควินเนี่ยเขาเป็นคนฝรั่งเศสอยู่บนเกาะสมุยมาเกือบ10ปีเขาคือคนที่ลงมือดูแลสัตว์กว่า20ชนิดในร้านนั้นทุกวันและเป็นคนที่ยืนอยู่ด่านหน้าเวลามีคนก่อเรื่องการเลือกทำใส่เขาคนเดียวมันจึงไม่ใช่การขู่ลอยๆแต่คือการเลือกเป้าที่แม่นมากคือถ้าเควินหายไปจากบ้านหลังนั้นคนที่เหลืออยู่คือผู้หญิงคนเดียวกับสัตว์อีกฝูงแล้วก่อนหน้าวันที่เข้ากองปราบแค่วันเดียวก็มีข้อความส่งเข้ามาอีกคราวนี้บอกว่าจะเผาสวนสัตว์คุณจินยอมรับตรงๆว่ายังกลัวอยู่ไม่รู้สึกปลอดภัยทั้งกับตัวเองและกับสัตว์ในร้านคือผมขอยุดตรงนี้แป๊บนึงนะครับเพราะการขู่เผาเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดเล่นๆในทางกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาเรื่องข่มขืนใจโดยข่มเข็นโทษถึงจำคุก3ปีส่วนการวางเพลิงทรัพย์ผู้อื่นตามมาตรา217โทษเริ่มที่6เดือนไปจนถึง7ปีและถ้าข้อความนั้นส่งผ่านแชทหรือโซเชียลก็ยังมีพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ค้ำอยู่อีกชั้นรวมความแล้วคือของกลางอยู่ในโทรศัพท์ครบแต่คำถามคือมันจะเดินเรื่องหรือเปล่าและนั่นแหละที่พาเรากลับมาที่ปมที่ผมเปิดค้างไว้ตั้งแต่ต้นว่าทำไมคุณจินและสามีต้องบินมาถึงกรุงเทพเพราะคำตอบอยู่ในข้อความที่คุณจินบอกว่ายังเก็บไว้ในเครื่อง2ประโยคประโยคแรกบอกว่าธุรกิจบนเกาะสมุยทั้งหมดเป็นของคนอิสราเอลอยู่บนเกาะสมุยจะทำอะไรก็ได้ประโยคที่2บอกว่ารู้จักตำรวจและทนายความหลายคนเธอถามกลางวงสัมภาษณ์ว่าความมั่นใจตรงเนี้ยใครเป็นคนให้เขา
2: ใครเขาช่วยเหลือหรือเขาเอาความมั่นใจ
1: และในการให้สัมภาษณ์เธอก็พูดออกมาตรงๆว่าที่ต้องเข้ามาถึงกองปราบเพราะไม่มั่นใจการทำงานของตำรวจในพื้นที่เธอบอกว่าข้อความข่มขู่ที่ทยอยเข้ามาทั้งทาง Facebook WhatsApp และ Instagram รวมกันแล้วเป็นหลัก 2-300 ข้อความทีนี้ไอ้ประโยคที่ว่าเกาะสมุยเป็นของอิสราเอลเนี่ยมันเป็นแค่คำโม้ของคนกำลังโมโหหรือมันมีของจริงรองรับตรงนี้ต้องดูของจริงกันครับว่าปฏิบัติการกวาดล้างธุรกิจโนมินีบนเกาะสมุยเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาที่เจ้าหน้าที่ยกกำลังลงไป300กว่านายแล้วเจอคดี60คดีผู้ต้องหา88รายเป็นต่างชาติ62รายแต่ของใหม่ที่เพิ่งชัดขึ้นมาก็คือเมื่อไล่ดูรายสัญชาติของหมายจับปรากฏว่าสัญชาติที่ถูกออกหมายมากที่สุดบนเกาะสมุยคือชาวอิสราเอล20ราย20นะครับมากกว่ารัสเซียและมากกว่าฝรั่งเศสที่ตามมาเป็นอันดับรองลงไป
3: โดยหนึ่งในนั้นเป็นนักพัฒนาที่ดินที่ถูกกล่าวหาว่าใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่อครอบครองวิลล่าหรูที่ทำตลาดขายให้ลูกค้าชาติเดียวกันพูดง่ายๆก็คือประโยคที่ว่าธุรกิจบนเกาะเป็นของอิสราเอลทั้งหมดมันเกินจริงแน่นอนเพราะบริษัทบนเกาะสมุยมีเกือบ 13,000 แห่งแต่ความรู้สึกที่ทำให้คนกล้าพิมพ์ประโยคแบบนั้นออกมามันไม่ได้ลอยมาจากอากาศมันมาจากการที่มีเครือข่ายธุรกิจกลุ่มหนึ่งอยู่บนเกาะมานานใช้ชื่อคนไทยเป็นเปลือกนอกมีลูกค้าเป็นคนชาติเดียวกันมีคนรู้จักในระบบพอสมควรจนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีวันแพ้บนเกาะนี้และตราบใดที่คนที่ถูกขู่ยังต้องบินข้ามประเทศมาแจ้งความความรู้สึกนั้นก็ยังไม่ถูกหักล้างนะฮะส่วนที่ว่ามีใครอยู่เบื้องหลังหรือหนุนหลังเป็นตัวบุคคลไหมอันนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่ว่ากันตามพยานหลักฐานต่อมาถึงข้อเสนอของคุณจินที่ผมว่าน่าคิดที่สุดบ้างเธอบอกว่าถ้าห้ามคนกลุ่มนี้เข้าประเทศไม่ได้ก็ควรมีการบำบัดหรืออบรมก่อนสัก1เดือน2เดือนหรือ3เดือนค่อยปล่อยเข้ามา คือประเทศต้นทางเขาใช้ระบบเกณฑ์ทหารภาคบังคับผู้ชายอยู่ในกองทัพ32เดือนผู้หญิง24เดือนแล้วเมื่อปี2567รัฐบาลเขามีมติขยายของผู้ชายเป็น36เดือนเพราะขาดกำลังพลจากสงครามพอปลดออกมาวัฒนธรรมของเขาคือออกเดินทางยาวเป็นทริปใหญ่ล้างสมองตัวเองจากค่ายทหารแล้วปลายทางยอดฮิตก็คือเอเชียซึ่งรวมบ้านเราด้วยทีนี้ตัวเลขจากฝั่งกระทรวงกลาโหมของเขาเองระบุว่าผู้บาดเจ็บจากสงครามรอบล่าสุดมีราว 26,000 คนและในจำนวนนั้นราว 65% เป็นบาดแผลทางจิตใจไม่ใช่บาดแผลที่ร่างกายแถมบนเกาะพังงานบ้านเราเองก็มีศูนย์เยียวยาที่เปิดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านบาดแผลทางใจของเขาซึ่งมีคนผ่านเข้าไปแล้ว900กว่าคนครึ่งหนึ่งเป็นทหารที่เพิ่งปลดประจำการอ้าวแต่ตรงนี้ผมต้องพูดให้ตรงเพราะมันแฟร์กับทุกฝ่าย1ไม่มีหลักฐานใดๆเลยว่าคนที่ขู่คุณจินเป็นทหารผ่านศึกหรือมีอาการทางจิตใจและ2คนที่มีบาดแผลในใจส่วนใหญ่ของโลกนี้เขาไม่ได้ไปขู่เผาบ้านชาวบ้านท่านทูตของเขาเองก็พูดไว้ตอนลงพื้นที่สุราษฎร์ธานีว่าคนของเขาส่วนใหญ่เคารพกฎหมายไทยมีเพียงบางรายที่อาจทำผิดซึ่งฝ่ายความมั่นคงบ้านเราก็ย้ำเหมือนกันว่าเรื่องนี้เป็นข้อพิพาทระหว่างบุคคลไม่ใช่เรื่องคนไทยกับคนทั้งชาติแล้วอีกด้านหนึ่งที่ต้องเล่าให้ครบฝั่งครอบครัวชาวอิสราเอลที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร้านเขายังยืนยันคนละเวอร์ชั่นกับทางร้านอยู่ทั้งเรื่องเหตุผลที่ถูกปฏิเสธและข้อกล่าวหาว่ามีการทำร้ายร่างกายตรงนั้นยังเถียงกันสองฝ่ายต้องให้ตำรวจกับศาลว่ากันไปทีนี้ที่คนบนเกาะกระทบจริงๆคืออะไรคือความรู้สึกว่าค้าขายแล้วต้องเงยหน้ามองรถที่จอดหน้าร้านทุกวันร้านคุณจินไม่ได้ใหญ่โตเป็นสวนสัตว์เล็กๆหน้าบ้านรายได้มาจากค่าเข้ากับตะกร้าอาหารสัตว์พอมีข่าวแบบนี้ปุ๊บ
1: นักท่องเที่ยวชาติอื่นที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยก็ลังเลที่จะเข้าและคนไทยที่ทำร้านเล็กๆแถวนั้นก็เริ่มคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราต้องปฏิเสธลูกค้าที่ทำผิดกฎในร้านเราเราจะเจอแบบนี้ไหมตัวความลังเลนี่แหละครับที่แพงที่สุดแพงกว่าค่าเสียหายที่นับเป็นตัวเงินได้
0: ก็บอกแล้วว่าตอนนี้ปัญหาอยู่กับประเทศไทยค่อนข้างจะหนาตาโดยเฉพาะที่ปายแม่ฮ่องสอนอำเภอปายแม่ฮ่องสอนก็ทำกลางจะมาครองพื้นที่ประเทศไทยนั้นมันเป็นไปไม่ได้ประเทศไหนเขาก็ไม่ให้เข้าเขาบอกมาเอเชียเนี่ยไทยดีที่สุดเขาว่าอย่างนั้นนะครับตามข่าวก็เลยเอาให้คุณผู้ฟังได้ฟังว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่โตกันหรือไม่เพราะในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุสานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำมาหากินเขาสามารถจะทำอะไรก็ได้ในแผ่นดินไทยอย่างนั้นหรือครับครับให้คุณผู้ฟังเก็บเอาไปคิดกันแล้วกันนะครับเราส่งเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งบทเพลงแล้วก็ล่ำลากันนะครับขอบพระคุณกับทางด้านของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของลุกขึ้นฉี่บ่อยๆยามค่ำคืนน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจก็สั่งซื้อ0817577474 0817577474น้ำมันสกัดเย็น 100% รวม9ชนิดอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันสนใจสั่งซื้อบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับส่งท้ายด้วยงานเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าหาผัวดีๆมีไหมจากน้องพันธสินสาวรส AI Cover ให้คุณผู้ฟังเป็นเพลงสุดท้ายแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลานี้สวัสดีครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: สวยจนล้นไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
3: ของใครชายใดชม
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่จริงๆ
10: นะขอบคุณนะแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกระทรวงมหาดไทยในประเทศชายสัญชาติอิสราเอลออกจากประเทศเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่คนไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งนิรเทศนายยาคอบชาวอิสราเอลออกนอกประเทศหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาจำคุก15วันรอลงอาญา2ปีเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่ผู้เสียหายชาวไทยคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: กรมการปกครองเผยแพร่คำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องการนิรเทศนายยาคอบโอฮยอนออกไปนอกราชอาณาจักรด้วยปรากฏว่านายยาคอบสัญชาติอิสราเอลมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและเกิดความตกใจอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายยาคอบมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุให้บรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทและโทษจำคุกให้รอการลงโทษทั้งนี้พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงมีคำสั่งนิรเทศนายยาคอบสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรทั้งนี้หากนายยาคอบไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งนิรเทศหรือขอมิให้ส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรสั่งณวันที่4กันยายน2569ลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ตำรวจตระเวนชายแดนที่334ร่วมกับทหารกองกำลังผาเมืองสกัดจับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ได้ผู้ต้องหา1คนพร้อมยาบ้า1ล้านเม็ดคุณชัชวานวังทิยองรายงานค่ะ
5: ภายหลังจากสืบทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดออกจากพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ทางตำรวจตระเวนชายแดนที่334จึงร่วมกับทหารพรานจากกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองและฝ่ายปกครองอำเภอแม่อายจัดกำลังออกลาดตระเวนสกัดกั้นตามเส้นทางหมู่บ้านแนวชายแดนจนกระทั่งพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยติดป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ขับออกมาจากแนวชายแดนผ่านเส้นทางบ้านจนะตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายทางเจ้าหน้าที่จึงได้ขับรถไล่ติดตามและสามารถสกัดจับรถยนต์คันดังกล่าวได้บนถนนระหว่างบ้านจนะบ้านดอยแก้วโดยควบคุมตัวคนขับรถไว้ได้ทราบชื่อคือนายโอส่วนชายที่นั่งโดยสารมาด้วยอีกหนึ่งคนได้เปิดประตูรถวิ่งหลบหนีเข้าป่าไปจากการตรวจค้นภายในรถกระบะพบกระสอบฟางสีรุ้งวางอยู่จำนวน5กระสอบภายในมียาบ้าบรรจุอยู่ประมาณ1ล้านเม็ดจากการตรวจสอบประวัติของนายโอผู้ต้องหาในเบื้องต้นพบว่ามีหมายจับในคดีลักลอบขนยาเสพติดในปี2568อีก1คดีสำหรับยาบ้าที่ลักลอบขนมาในครั้งนี้เตรียมลำเลียงส่งต่อให้กับเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคกลางต่อไปโดยจะมีผู้ร่วมขบวนการมารอรับอีกทอดหนึ่งชัชวาลวังที่ยองรายงาน
6: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
8: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ ต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
9: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
10: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
11: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

พระจันทร์ไม่เต็มดวงนะครับขับร้องโดยนันอนันต์นะครับส่งมอบพยัดเพลงญาติญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคบกับมิตรรักรายการญาติเพลงญาติญาติทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลทนทันบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์นะครับส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในชั่วโมงแรกนี้นะครับสุภสิทธิ์จะนำไปออกอากาศนะครับที่วสป. 7

111กิโลเฮิรตซ์นะครับช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับแล้วก็ชั่วโมงที่2นะฮะฟังเฉพาะสถานีมทบ13ลพบุรีเท่านั้นนะฮะก็คือกับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับเพราะว่าดีเจสุภสิทธิ์นะไม่ได้จัดรายการช่วง15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาวันนี้เนื่องจากสุภสิทธิ์ติดภารกิจสำคัญเลยล่ะนะไม่สามารถจัดรายการที่วสป111กิโลเฮิรตซ์ได้เลยนำช่วงนี้นะครับเป็นว่าช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองอยู่ที่มทบ13ลพบุรีและก็ช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาอยู่ที่วสป711กิโลเฮิรตซ์นะครับยายเพียงยะยาครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมาเจอกับยายเพียงยะยาก็มีเพลงเพราะๆมาฝากแล้วก็สาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีมาฝากกันนะครับเช่นเดิมนะครับก็ยัดเพียงยัดยาหลายท่านนะเป็นลูกค้าเก่าหลายท่านก็เป็นลูกค้าใหม่หลายท่านก็ลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรก็สามารถจะสอบถามเพื่อความมั่นใจแล้วก็สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับดีเจสุภสิทธิ์สุภสิทธิ์พร้อมจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับก็มียาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นครับยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิซอนผิดพันธ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทนชายคอฟฟี่เป็นผู้สร้างสรรค์รายการนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับอยากบอกกล่าวเล่าขานยัดเพียงยาทุกท่านให้ดูแลสุขภาพไม่ว่าจะตัวท่านเองและก็คนที่รักเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บมันอยู่ใกล้ตัวเราเลือกเกินแม้กระทั่งโรคไข้หวัดนะไข้หวัดธรรมดาก็พอรักษาได้ด้วยตัวเองไปหาหมอหรือจะไปที่ร้านขายยานะก็สามารถจะนำยามาทานเองได้แต่ว่าเรื่องราวของไข้หวัดใหญ่นี่ต้องไปหาหมอเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูแลไม่ดีกินยาเองบางทีก็เอาไม่อยู่นะครับก็ไปหาหมอไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลต่างๆอันดับแรกนะครับท่านที่เป็นหวัดเป็นไข้ไม่สบายหรือไข้หวัดใหญ่ควรสวมแมสหน้ากากอนามัยแล้วก็ห่างอยู่ห่างนะครับสำหรับเด็กนะหรือผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้สูงวัยผู้สูงวัยก็ต้องสวมแมสให้เขานะครับแล้วก็ไปหาคุณหมอดูแลเดี๋ยวนี้เจลหรือสเปรย์นะครับที่เราใช้ในช่วงโควิด19ยังใช้กันได้อยู่เพราะว่ามีโควิดนะครับยังมีอยู่นะฮะโควิดก็เป็นเหมือนโรคหวัดชนิดหนึ่งซึ่งใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่เลยทีเดียวนะฮะแต่ไข้หวัดใหญ่นั้นก็นะหนักหนาสาหัสเอาการโควิดนี่ก็หนักหนาสาหัสเอาการเช่นเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีวิธีการรักษาคือไปคลินิกใกล้บ้านท่านหรือจะไปที่ร้านขายยาเขามีชุดยาของเขาเรียกรักษาโควิดถ้าหนักหนาสาหัสเนี่ยสำหรับผู้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บผู้สูงวัยนะฮะผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันเป็นมะเร็งหรือโรคภัยไข้เจ็บอายุอนามากแล้วเนี่ยคือควรไปหาแพทย์ไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตศรานะครับเพราะว่าอากาศชื้นในช่วงฝนตกเนี่ยเขาบอกมากับอากาศหรือมาจากการสื่อสารน้ำลายหรือเราพูดอยู่ไกลๆเนี่ยลมมันกระพัดกระพาไปสู่อีกคนหนึ่งเป็นการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็วนะครับการไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วจะแก้ไม่ทันนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตศรานะครับผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับและก็ที่สำคัญครับยัดเพียงยะยาครับอย่าลืมเราต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแกร่งแข็งแรงจะได้ต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บจะได้ไม่ป่วยง่ายเพราะว่าภูมิคุ้มกันในตัวเราสูงนะฮะนั่นก็คือสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นเป็นยาบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลนะครับแล้วก็หลายท่านเป็นเบาหวานความดันไขมันทานควบคู่กับยาแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับสำหรับการทานเนี่ยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่เป็นต้นไปเนี่ย18ถึง20
เป็นต้นไปเนี่ยทานได้จนถึงอายุเป็นร้อยก็ยังทานได้เลยเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับท่านชายในพออายุนานมากขึ้นนี่ฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่ลงโถปัสสาวะลดขากางเกงตัวเองอันฉี่ไม่ได้นะมีปัญหาเรื่องราวตอมลูกมากเรื่องราวของสมรรถภาพทางเพศที่เสื่อมถอยนั่นคือว่าถ้าเกิดปล่อยไว้นานเนี่ยมันจะย่ำแย่นะมันจะย่ำแย่แก้ไม่ทันแน่นอนนะครับก็มาทานสูตร1สุภสิทธิวิชั่นนะครับท่านหญิงครับจะเห็นได้ชัดเจนคือถ้าท่านเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเนี่ยมันจะวุ่นวายร่างกายและจิตใจมันจะหิวย่นหย่อนยานไปตามนะฮะความเสื่อมของร่างกายนะครับแล้วก็มาฟื้นฟูมาดูแลเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดเลือดจะไปหลบจะมาในช่วงจะเข้าสู่วัยทองนั้นมันว้าวุ่นจริงๆพอเข้าสู่วัยทองอย่างชัดเจนนั่นคือหมดประจำเดือนฮอร์โมนเอสโตรเจนหยุดการผลิตตรงนี้แหละผิวพรรณที่เคยแต่งตึงก็มาเหี่ยวย่นหย่อนยานแล้วก็การทำงานของร่างกายก็ผิดไปฮอร์โมนเอสโตรเจนหยุดการทำงานแล้วก็ไม่มีประจำเดือนหมดประจำเดือนนี่แหละนะครับก็สามารถไปทานเพื่อทดแทนแล้วก็สร้างให้เลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับแล้วก็พออายุนานมากขึ้นเนี่ยโอกาสกระดูกผุกระดูกพรุนสูงมากไปทำให้กระดูกแข็งแกร่งแข็งแรงเป็นตัวช่วยตัวเสริมกับสูตร1สุภสิทธิวิชั่นทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเองครับกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงเรียกว่าสูตร1นะครับจะได้จำง่ายครับแล้วมารู้จักกับสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับนี่นะเป็นยาอายุธนะด้วยเป็นยาแก้กระสาย24ชนิดบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยปวดเมื่อยตามร่างกายชาปลายมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่กินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิกกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมนะก็บอกหลายท่านเป็นจะเป็นฤทธิ์ดวงทวารเอาเพราะว่าไม่ถ่ายกัน5วัน7วัน10วันนะครับนั่นคือไปกล่อมอาจมไม่ให้เหลวไปไม่แข็งไปถ่ายพอดีพอดีไม่ได้เป็นยาถ่ายแต่ให้ถ่ายปกติเขาเรียกว่าถ้าเกิดกินยาถ่ายมากๆเนี่ยจะไม่รู้ปิดรู้เปิดนั่นคือว่าเวลาถ่ายแรงเนี่ยเกลือแร่ในร่างกายของเราก็จะปล่อยออกมาด้วยทำให้ร่างกายอ่อนเพลียผิวแรงตัวนี้เป็นการกล่อมนะเขาเรียกว่ากล่อมอาจมฮะภาษาแพทย์แผนไทยกล่อมอาจมให้การขับถ่ายออกมาปกติวันละครั้ง2ครั้งเท่านั้นเองนะครับทานแล้วดีขึ้นพอบอกคนเรากินเข้าได้นอนหลับนะแล้วก็ระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานในชีวิตมีสุขนะทำให้อ่อนเยาว์ผิวพรรณดีสมองดีแจ่มใสนะก็ทานนะ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นกระปุกละ350บาทฉลากสีน้ำเงินสีน้ำเงินขนาดนี้บรรจุถึง60แคปซูลนะครับเรียกมาเป็นเจ้าของกันด่วนนะแล้วก็ที่สำคัญครับถ้าหนักแล้วนี่ทานสองสูตรรวมกันกระปุกสีน้ำเงินนะสูตร2เนี่ย350บาทถ้าหนักแล้วทานสองสูตรรวมกันคือทานทั้งสูตร1และสูตร2นะครับสูตร1ไปทานก่อนนอนนะหลายท่านถามว่าเอามาทานร่วมกันได้หรือเปล่าคือไปทานก่อนนอนสูตร1กระปุกสีแดงไปทานก่อนนอนเพียงวันละ2แคปซูลถ้าเกิดว่าสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถเนี่ยทานเยอะนิดนึงไม่เป็นอันตรายต่อตับและไตและกระเพาะอาหารแน่นอนไปทานก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็น3แคปซูลจะดีขึ้นเราทานให้ร่างกายดีนะฮะนั่นคือทาน2สูตรร่วมกันนะครับหลายท่านบอกถนัดสูตรใดสูตรหนึ่งเราก็ไม่ขัดข้องนะครับกระปุกละ350บาทถ้าสั่งกระปุกเดียวเซคัทจะส่ง50บาท2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นมีทะเบียนยาครับมีคุณภาพสูงมากขึ้นทะเบียนเป็นยา นั่นคือมีคุณสมบัติอย่างชัดเจนแน่นอนนั่นคือดูแลรักษานะปรับธาตุนะเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะครับทานแล้วจะรู้ว่าดีทานดีแล้วทานต่อนะครับของใกล้จะหมดอย่างไรก็สั่งซื้อเพิ่มเติมหรือ
นะเอาไปทดลองหรือจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองก็โทรมาที่สุภาษิตเลยนะครับ0836931999นะครับจดไม่ทันไม่เป็นไรเตรียมประกาศนี้สอดเข้ากระดาษเข้าไว้ในช่วงต่อไปสุภาษิตจะบอกกล่าวสำหรับเบอร์โทรศัพท์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพอีกครั้งและหลายๆครั้งให้ยัดเพียงยัดได้จำได้แล้วก็จดได้นะครับก่อนจะบอกกล่าวเล่าข่าวเรื่องราวของวิซอนและกาแฟทินชัยคอฟฟี่นั้นสุภาษิตนำเพลงเพราะๆมาฝากอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับกับเสียงร้องของไวยพจน์เพชรสุพรรณครับกับเพลงที่ชื่อว่าทิศใหม่ใจเศร้าครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามินเอที่จะเปรียบเทียบวิตามินเอเมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอร์รี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามินเอสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หวานจนติดลิ้นอร่อยจนติดใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้มิได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บหุ่นผิวร่มสมใจเสียตาดีผมหนาขึ้นใจไม่สั่นไม่ปวดหัวปวดกบแก้บตามข้อตามเข่าตามกระดูกก็หายไปมีเซอร์มอนคอร์เจเปปไทมาเคลือบตามข้อตามเข่าแล้วก็มีใบเป็ดกล้วยสกัดส่งเสริมความจำนะแล้วก็มีตังทางเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินจือโสกุลิเป็นยาอายุวัฒนานปีและสารสกัดทั้งหมดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำกล่องละ250 บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับแล้วก็ไปถึงมาพูดถึงวิซอนนะ วิซอนกล่องละ900บาทนะครับตอบโจทย์เรื่องราวหนองตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเครื่องตาขั้นตาน้ำตาหลายตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาเสื่อมวินิตาเสื่อมเจ้าประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนได้เบ้นเนี่ยต้องทานวิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือนนะครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีครับทุกแพ็คเกจทุกรายการสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์จัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่2กล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจังได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยเพราะตาตังไม่อิ่มเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนนี้
1: ตาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวขาวอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาขาวขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะน้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องเขาไป700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: พ่อแม่แล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีแก้วแฟร์เทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกเขาชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเน
2: า
3: ะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ไปช่วยดิ
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เอา
2: จริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
3: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
2: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นกินเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
2: เนี่ยลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้สาธุขอบคุณ
2: เพื่อนเพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
3: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
2: ่
3: เกียรติครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1 องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงปูน
4: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
5: ทับน้ำหมู่5
4: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือแล้ว
5: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
4: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊
5: ะ
4: ต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
5: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
4: อ๋อนะจ๊
5: ะ
4: ก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
5: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
4: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
5: เพราะ
4: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
5: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
4: จริงด้วยจริงด้วย
5: ฟังทุกวัน
4: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาส

0: โอ้โหนี่คุณเครื่องบินนี่มันบินสูงจริงๆนะคุณลองมองลงไปดูพื้นข้างล่างสิจะเห็นคนตัวเล็กยังกับมดเนี่ย
1: ไหน
0: โน่นไงเดินกันเป็นแถวๆเชียว
1: สงสัยนี่คุณถ้าจะไม่เคยขึ้นเครื่องบินนะ
0: ไม่เคยหรอกครับ
1: คุณรู้ไหม
0: ยังไง
1: ที่คุณเห็นว่าคนตัวเท่ามดน่ะความจริงมันก็มดนั่นแหละ
0: เหรอ
1: ตอนนี้เครื่องบินมันยังไม่ขึ้น
0: เอ๊ะก็เห็นติดเครื่องตั้งนานแล้วนี
1: ่โอ้เขาอุ่นเครื่อง
0: มีหน้าล่ะนึกแล้วว่าทำไมไม่แจกร่มชูชีพ

0: แม่เมืองซาอุเนี่ยน้ำมันเยอะจริงๆนะขนาดนั่งอยู่อย่างนี้ยังเหม็นน้ำมันจนใจจะขาดผมว่าถ้าผมอยู่นานๆผมคงจะเหม็นน้ำมันตายแน่
1: ๆถ้าผมเป็นคุณผมก็ขาดใจ
0: ทำไมล่ะ
1: ก็เดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่ใต้แทงเก็บน้ำมันดิบ
0: เหรอ
1: แล้วบังเอิญตรงที่คุณนั่งอยู่เนี่ยแทงมันรั่ว
0: เหรอ
1: น้ำมันหยดลงหัวคุณแหมะๆเนี่ยจนหัวคุณเปียกหมดแล้วเนี่ย
0: แหมแล้วก็ไม่บอก
1: ก็นึกว่าชอบอ่ะสิ
0: ชอบอะไรเหม็นจะรากแตก

0: คุณระวังนะกฎหมายเมืองนี้เขาเฉียบขาดจริง
1: ๆเฉียบแค่ไหนขาดแค่ไหน
0: อ้าวก็ยกตัวอย่างง่ายๆบทลงโทษเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์เนี่ยลักทรัพย์ครั้งที่หนึ่งตัดมือซ้าย
1: โอ
0: ้ครั้งที่สองตัดมือขวา
1: วาย
0: ครั้งที่สามตัดขาซ้าย
1: อืม
0: ครั้งที่สี่ตัดขาขวา
1: เออ
0: ครั้งที่ห้าคุณรู้ไหม
1: ไม่รู
0: ้ก็ตัดคอ
1: เออแล้วคอซ้ายหรือคอขวาครับ
0: บ้าคนเรามันก็มีอยู่คอเดียวเท่านั้นแหละหามส่งเดชไปได้
1: อืมเฉียบขาดจริงๆนะขโมยครั้งที่ห้าตัดคอแล้วครั้งที่หกล่ะ
0: เออเขาก็ไม่ได้บอกไว้แต่มันก็ต้องหาที่ตัดของมันจนได้นั่นแหละ
1: โอ้เสียวเสียว

0: เพื่อนจดหมายมาจากเมืองไทยส่งมาถึงแกนะ
1: เลอดีเหลือเกินอ้าวจดหมายใครช่วยอ่านให้หน่อยเราอ่านหนังสือไม่ออก
0: ฟังให้ดีนะเขียนจากบ้านโคกอีแรง
1: ใช่บ้านเรา
0: ถึงบุญมีเพื่อนรักกันมีข่าวจะบอกกับแกว่าพอแกเดินทางมาซาอุได้3วันเมียแกก็ทิ้งลูกไว้คนเดียวแล้วก็หนีไปอยู่กับชู้เขาบอกให้เราเขียนจดหมายมาถึงแกว่าเขาสบายดี
1: โธ่พอแล้วพอแล้วเราจะกลับเมืองไทยแล้วเพื่อนขอให้นายโชคดีนะ
0: อ้าวเฮ้ยจะไปยังไงพรุ่งนี้ถึงจะมีเครื่องบินออกนะ
1: ไม่รอแล้วมันช้าวิ่งไปดีกว่าไปแล้วเพื่อนโชคดี
0: อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเสร็จแล้วเพื่อนเราวิ่งกลับเมืองไทยแต่ดันหันหน้าไปทางอเมริกาโธ
2: ่เพลงนี้ญาติเพียงญาติยาถามถึงกันเข้ามานะสุภาษิตจัดส่งให้นะครับยายท่านมีความสุขนะบอกเครียดมาตลอดทั้งสัปดาห์แล้วมาผ่อนคลายกับรายการทุกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับก่อนหน้านี้กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันเทพีบ้านไพรคัทริยามาสีคัทริยามารสีกับเพลงที่ชื่อว่าหัวใจทศกัณฐ์แล้วฟังบทสัมภาษณ์นะครับที่ญาติเพียงญาติยาไปทานแล้วเห็นไปไว้ได้ผลจริงนะครับขอบคุณคุณระเบียบพิทิมเขาสามยอดเพลิงเมืองลพบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณพิษพิบูลตำบลสัมพเนียงบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับพี่อัญชลีพรฉิมสาวรายบ้านร่มท่าเรือพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณมุ่ยทวีธนัทันชัยตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่นนทบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณคำนนเหลือช่างตำบลน้ำตาลอีบุรีสิงห์บุรีวิซอน1กล่อง900บาทคุณประภัยสวนพันตำบลโพเข้าต้นอำเภอเมืองลพบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสุนีคุ้มวงศรีประจันสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสะอาดผู้ระหงวังน้ำเย็นแสวงหาอ่างทองกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกยอดไปประกาศในค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วสำหรับวสป711กิโลเฮิรตซ์และก็ที่มทว13ลพบุรีฟังอีก1ชั่วโมงในชั่วโมงหน้าปิดเบรกในชั่วโมงหน้ากับทีมงานณโยกณพงษ์ณนงเด็กพักดึกครับอีกสักครู่เจอกันสำหรับที่มทบ13ลพบุรีส่วนวสป711กิโลเฮิรตซ์เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชรูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: มิโน่ลาย07
2: 07 07 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่จริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดและ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกเปิดทางหากพบหลักฐานรัฐมนตรีโยงทุจริตสอบท้องถิ่นส่งปปช.ตรวจสอบได้และรัฐบาลชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกเปิดทางเต็มที่หากมีหลักฐานทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบคนในรัฐบาลเกี่ยวข้องยื่นปปช.ตรวจสอบได้ทันทีย้ำรัฐบาลไม่แทรกแซงใครเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดนหมดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังมีกระแสข่าวว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้อาจมีการให้ข้อมูลหรือหลักฐานพาดพิงถึงรัฐมนตรีในรัฐบาลว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการการทุจริตโดยนายอนุทินระบุว่าหากเป็นเพียงกระแสข่าวหรือคำกล่าวอ้างแต่ไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ก็ไม่สามารถตอบหรือยืนยันเรื่องดังกล่าวได้แต่หากมีหลักฐานว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตก็ต้องถูกดำเนินการทั้งหมดพร้อมขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งกำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่เพื่อให้ความจริงปรากฏและสร้างความมั่นใจว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินคดีอย่างแน่นอนพร้อมระบุว่าในส่วนของรัฐบาลได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วและผู้ที่ถูกมองว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเปิดทางให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างอิสระโดยย้ำว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ารัฐมนตรีหรือบุคคลใดเกี่ยวข้องก็สามารถส่งให้กับปปช.ตรวจสอบได้ทันทีเพราะปปช.มีหน้าที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงหากพบการทุจริตจริงผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: รัฐบาลชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสคงสุดท้ายยอดใช้จ่ายทะลุ 1.38 แสนล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการทั่วประเทศข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้ช่วง 5:00 น.มียอดการใช้จ่ายสะสมอยู่ที่ 138,000 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิ์26ล้านกว่าคนและมีร้านค้าผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,190,000 กว่าร้านค้ารัฐบาลได้มีการใช้มาตรการจากสิทธิประโยชน์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะมีเป้าหมายแบ่งเบาภาระประชาชนกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยไปสู่ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศสำหรับการใช้จ่ายรวมตอนนี้มีการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไปมากที่สุด 76,000 ล้านบาทผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ 2,900 ล้านบาทขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายอยู่ที่ประมาณ 58,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามการใช้จ่ายเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วขอเชิญชวนประชาชนให้ใช้สิทธิ์ในวงเงินคงเหลือให้ครบไม่เช่นนั้นจะถูกตัดวงเงินยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาจับมือกระทรวงการต่างประเทศโต้กัมพูชาบิดเบือนปมเวทีฟรังโคโฟนียันยึดหลักกฎหมายและคุยทวิภาคีแก้ปัญหาคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: จากกรณีเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำฝรั่งเศสกล่าวหานักการทูตไทยพยายามให้ประเทศที่3โน้มน้าวไม่ให้กัมพูชาหยิบยกประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาในเวทีแฟรงโคโฟเนียก่อนที่ประเด็นดังกล่าวจะได้รับรายงานและขยายความผ่านสื่อพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้อำนวยการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงว่ากัมพูชามีสิทธิ์ในการนำเสนอข้อมูลและไทยมีสิทธิ์ชี้แจงข้อเท็จจริงโดยปัญหาเขตแดนควรได้รับการแก้ไขบนพื้นฐานของกฎหมายข้อเท็จจริงและกลไกที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกันขณะที่นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่านักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพและไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาของกัมพูชาพร้อมย้ำว่าประเด็นระหว่างทั้งสองประเทศควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีและการหารือร่วมกันอย่างจริงใจณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยคุณภัทรวดีเกิดบางค่ะ
8: เพียงเพราะได้ความรู้เพื่อสุขภาพกับรายการลูกทุ่งสุขภาพโดยดีเจอิ๋วอิ๋วภัทรวดีโทร086-327-7279
9: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการ
1: ข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
9: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
10: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆนะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
9: อยู่ตรงไหนใกล้ๆไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
11: ่081-290-1691 081-290-1691
12: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
13: ฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
12: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
13: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
12: ซื้อที่ไหนล่ะ

0: อย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
1: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
3: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
2: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
3: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
2: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
3: 081-290-1691
2: 081-290-1691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะแน่นอนค่ะมีผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะผู้สนับสนุนรายการที่อยากจะให้แฟนรายการทุกท่านนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะผลิตภัณฑ์คุณภาพของเราไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะคะที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า20ปีปวดเมื่อยตามร่างกายปวดกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้เลยนะคะค่ะและดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันใช้มะระขี้นกสกัดเย็นได้เลยค่ะและท่านที่ต้องการความหล่อลื่นให้กับข้อเข่านะคะเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของข้อเข่ามีเสียงดังลั่นกรอบแกรบมือชาเท้าชาเนี่ยใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เช่นกันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะค่ะและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาบริงนะคะได้รวบรวมสารสกัดที่มีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาไว้หลากหลายชนิดกันเลยทีเดียวค่ะหลายท่านใช้แล้วประทับใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะและสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายก็ไม่ต้องวิตกกังวลไปนะคะใส่เลี่ยมจอยดูแลท่านได้ค่ะไซเลียมจอยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะค่ะสำหรับโปรมิกออยล์นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตแล้วก็จะต้องดูแลตัวเองแต่ว่าก็อาจจะเป็นไปได้ยากใช่ไหมคะว่าเราจะต้องทานอาหารรสจืดทานอาหารที่ไม่เค็มจัดหวานจัดมันจัดหรือเผ็ดจัดเนี่ยนะคะหลายท่านบอกว่าก็อาจจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราชอบค่ะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเลิกไม่ได้ก็สามารถที่จะใช้โปรมิกออยล์เนี่ยเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับโปรมิกออยล์ค่ะคุณผู้ฟังคะฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีด้วยโปรมิกออยล์นะคะค่ะท่านที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดแล้วก็ติดตามรายการกันจนจบรายการนะคะอิ๋วๆเนี่ยก็จะมีสรรพคุณเรื่องของสมุนไพรต่างๆนะคะแต่ละผลิตภัณฑ์และก็ราคาโปรโมชั่นเนี่ยมาบอกต่อกันในช่วงของรายการด้วยนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากจะสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะและหากคุณผู้ฟังที่เพิ่งเข้ามาติดตามก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ด้วยเช่นกันค่ะติดต่อทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข081290191 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับไลฟ์สไตล์ที่ช่วยถนอมไตของเรานะคะสิ่งที่เราจะต้องดูแลตัวเองนั่นก็คือการงดสูบบุหรี่ค่ะบุหรี่ทำให้หลอดเลือดทั่วร่างกายตีบตันรวมถึงหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตด้วยนะคะและก็ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยควบคุมความดันและน้ำหนักตัวค่ะค่ะและก็ควรตรวจสุขภาพประจำปีควรตรวจค่าการทำงานของไตและตรวจปัสสาวะอย่างน้อยปีละ1ครั้งค่ะถ้าอย่างไรก็ดีการดูแลและถนอมไตให้เสื่อมช้าที่สุดเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเพราะว่าไตเป็นอวัยวะที่หากเสียหายแล้วเนี่ยมักจะฟื้นฟูได้ยากนะคะค่ะก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพไตของท่านให้แข็งแรงนะคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยโปรมิกซ์ออยล์สำหรับโปรมิกซ์ออยล์ค่ะคุณผู้ฟังคะคนที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตต้องดูแลเรื่องอาหารให้ดีอยากทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดเนี่ยนะคะถ้าอดอาหารประเภทเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยลองสั่งโปรมิกออยล์มารับประทานกันนะคะโปรมิกออยล์ค่ะได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดมารวมกันไว้อยู่ในโปรมิกออยล์นะคะที่พร้อมจะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านได้เป็นอย่างดีนะคะฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายด้วยโปรมิกออยล์ได้เลยค่ะสำหรับน้ำมันสกัดเย็นทั้ง11ชนิดนะคะก็ประกอบไปด้วยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสนะคะน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนนะคะน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟกและก็น้ำมันเมล็ดโบราณนะคะค่ะสำหรับผู้สูงอายุคนชราหรือสุภาพสตรีที่มีปัญหาระบบภายในเนี่ยก็สามารถที่จะทานได้นะคะโปรมิกออยล์ทานวันละ1ซอฟเจลเท่านั้นค่ะได้มาตรฐานมีเลขสารระบบอาหาร1610676550211ค่ะโปรมิกออยนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจติดต่อสอบถามสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข081290169 081290169

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ดาย่าบริง
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ค่ะและช่วงนี้เราดูแลสุขภาพของเรากันต่อด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นค่ะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันใช้มะระขี้นกสกัดเย็นได้เลยนะคะซึ่งมะระขี้นกสกัดเย็นเป็นแบบเข้มข้นเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถอีก1ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยมีอย.ค่ะสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นหลายท่านใช้แล้วประทับใจใช้ดีบอกต่อนะคะถ้าสำหรับมะระขี้นกสกัดเย็นนะคะก็มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาใบเชียงดาวแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะและที่สำคัญผลิตโดยโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานค่ะคุณผู้ฟังคะทันสมัยด้วยนะคะมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ด้วยเช่นกันค่ะมะระขี้นกสกัดเย็นหากคุณผู้ฟังสนใจ1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะมะระขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทค่ะสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ค่ะช่วงนี้เรามาดูแลสุขภาพดวงตากันค่ะคุณผู้ฟังคะยายาบริงนะคะก็ได้รวบรวมสารสกัดที่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาไว้มากมายหลากหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อะเซเรราเชอร์รี่โรสฮิปใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเคลบินเบอร์รี่เนี่ยช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาได้เช่นโรคต้อต่างๆค่ะแล้วก็ยังทำให้การมองเห็นชัดในที่มืดเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาได้เมื่อต้องอยู่หน้าจอค่ะก็ลองสังเกตตัวเองนะคะว่ามีอาการผิดปกติทางสายตาไหมนะคะมีอาการตาเสื่อมตาพร่ามัวแพ้แสงน้ำตาไหลมองไม่ชัดปวดกระบอกตาตาล้าแสบตามองแดดไม่ได้เนี่ยนะคะก็อย่านิ่งนอนใจค่ะไปพบคุณหมอไปพบจักษุแพทย์นะคะแล้วก็ควรที่จะตรวจสุขภาพดวงตากันเป็นประจำทุกๆปีด้วยนะคะค่ะยายาบริงก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันของไทยทิพย์โอสถค่ะปลอดภัยมีอย.นะคะยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจค่ะคุณผู้ฟังคะ1กระปุกเนี่ยมี60แคปซูลรับประทานครั้งละ1เม็ดเท่านั้นนะคะทานก่อนอาหารเช้า1เม็ดค่ะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจยายาบริงบรรจุอยู่ในกระปุกทึบขาวนะคะราคากระปุกละ800บาทเท่านั้นค่ะหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะยายาบริง1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทมีของแถมให้ด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นต้องสอบถามทีมงานลุงช้างได้เลยค่ะยายาบริง1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องนะคะสนใจโทรเลย 081-290-1691 081-290-1691

0: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: ถ้าเรากลับมาดูแลสุขภาพกันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไทแคลพลัสและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะและสำหรับท่านที่มีปัญหาปวดกระดูกปวดข้อนะคะสามารถทานไทแคลพลัสได้เลยค่ะปวดตามข้อเป็นแล้วทรมานนะคะปัญหากระดูกและข้อดูแลได้ด้วยไทแคลพลัสค่ะเป็นสินค้าคุณภาพของไททิปโอสถนะคะที่ประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมมีวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ค่ะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะแล้วก็ยังมีวิตามิน C ด้วยนะคะและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันและก็ดูแลกระดูกได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสตัวนี้ปลอดภัยมีอย.ทานได้นะคะก็เป็นอีก1ผลิตภัณฑ์คุณภาพของไททิปโอสดค่ะแต่สำหรับไทแคลพลัสนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจทานง่ายค่ะทานหลังอาหารวันละ1ครั้งครั้งละ2เม็ดเท่านั้นนะคะบำรุงกระดูกและไขข้อและก็ช่วยทำให้ฟันแข็งแรงด้วยนะคะปลอดภัยมีอย.ค่ะไทแคลพลัสราคากระปุกละ290บาทดูแลกระดูกและไขข้อมีอย.ปลอดภัยไทแคลพลัสราคากระปุกละ290บาทหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500บาทเท่านั้นนะคะและหากซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกข้อเข่าบวมปวดตามข้อเนี่ยนึกถึงไทแคลพลัสได้เลยใช้ได้เลยนะคะถ้าทานง่ายนะคะปลอดภัยมีอย.สำหรับไทแคลพลัสราคากระปุกละ290บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500บาทค่ะหากซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มมากๆลุงช้างใจดีนะคะสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ถ้าคุณผู้ฟังคะและสำหรับท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาต้องการหาตัวช่วยมาหล่อลื่นข้อเข่าเนี่ยต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้เลยนะคะค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาช่วยหล่อลื่นข้อเข่าได้เป็นอย่างดีเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีมากมายนะคะแล้วก็ยังช่วยลดความเครียดได้ด้วยนะคะช่วยเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะท่านที่มีปัญหาผมงอกเร็วเนี่ยอย่าปล่อยไว้ค่ะนะคะและ และหากมีอาการปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยใช้ได้เลยสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ค่ะแต่ว่าเด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานนะคะนะแต่ถ้าคนปกติอย่างเราเนี่ยก็สามารถที่จะทานได้เลยสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะทานง่ายนะคะ1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะปลอดภัยมีอย.นะคะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย081-1690-1691 081-1690-1691

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: คุณผู้ฟังคะปัญหาระบบขับถ่ายส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากนะคะทำให้รู้สึกอึดอัดตัวบวมหรือแม้แต่ส่งผลต่ออารมณ์และก็ผิวพรรณค่ะค่ะวิธีแก้ปัญหาระบบขับถ่ายให้กลับมาสมดุลสามารถเริ่มทำได้ด้วยตัวเราเองนะคะโดยการปรับพฤติกรรมค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินนะคะก็ต้องเพิ่มใยอาหารเน้นผักใบเขียวผลไม้ที่ไม่หวานจัดนะคะเช่นมะละกอสุกแก้วมังกรฝรั่งและธัญพืชที่ไม่ขัดสีใยอาหารจะช่วยเพิ่มกากใยให้ลำไส้เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นค่ะค่ะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอหากกินไฟเบอร์เยอะแต่ดื่มน้ำน้อยก็จะยิ่งทำให้ท้องผูกมากขึ้นควรดื่มน้ำสะอาดให้ได้อย่างน้อย 8-10 แก้วต่อวันค่ะเพื่อให้กากใยนุ่มลงแล้วก็ถ่ายง่ายค่ะแล้วก็ควรเติมจุลินทรีย์ทานอาหารที่มีโปรไบโอติกเช่นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินมเปรี้ยวสูตรน้ำตาลน้อยนะคะเพื่อปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ได้ค่ะแต่นี่ก็เป็นเพียงการปรับพฤติกรรมเรื่องของการกินนะจริงๆแล้วเนี่ยยังมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็การออกกำลังกายด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วงของรายการอิ่วอิ่วก็จะนำมาบอกต่อกันอีกทีนึงนะคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไซเลียมจอยค่ะท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะอยากจะให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยดีขึ้นขับถ่ายเป็นปกตินะคะช่วยขับของเน่าของเสียเนี่ยใช้ไซเลียมจอยได้เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพใครที่สนใจอยากจะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายต้องไซเลียมจอยค่ะไซเลียมจอยนะคะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.มาตรฐานการผลิต GMP มีเลขสารระบบที่6160676550209นะคะค่าไซเลียมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้และไซเลียมจอยทานก่อนนอน2เม็ดเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีนะคะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจไซเลียมจอย1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ350บาทหากซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทค่ะค่ะไซเลียมจอยดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะ1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทรับกันไปเลยสนใจโทรเลย0812901691ค่ะต้องขอขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามทางวสป.711วสป.612 AM 657จส.1จทล.1197แล้วก็ AM 1449ชุมพรด้วยนะคะค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายไทยแคลพลัสนะคะท่านที่มีปัญหาปวดข้อปวดกระดูกปวดเข่าข้อเข่าบวมใช้ได้เลยสำหรับไทยแคลพลัสค่ะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกอบแกบมือชาเท้าชาต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะและมาราคีนกสกัดเย็นท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันใช้มาราคีนกสกัดเย็นได้เลยนะคะยายาบริงดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจค่ะและสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะคะปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถค่ะและแน่นอนผลิตภัณฑ์และแน่นอนผลิตภัณฑ์คุณภาพของเรานะคะที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้การเปิดใจใช้การมีอีกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีก็คือโปรมิกออยล์นั่นเองนะคะค่ะโปรมิกออยล์นะคะเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายนะคะบางท่านเนี่ยบอกว่าอดอาหารเนี่ยทำได้ยากมากๆชอบทานอาหารรสจัดเนี่ยนะคะก็สามารถใช้โปรมิกออยล์ได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วอิ๋วอิ๋วก็ต้องร่ำลากันไปก่อนนะคะค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอน พืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิมจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื้อเชื้อประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่จริงๆ
9: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
14: เลอาสมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะวรส
15: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
16: wow.
15: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
14: สมุนไพรเลอาจะวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะวรส
17: เสียวฟันน่ะ
18: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
19: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงในรายการคุยกับครม.อนุทินเทปแรกถึงแนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการหลังงบรายจ่ายประเทศสูงถึงร้อยละ73ประกอบกับสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงทำให้ต้องปรับลดบุคลากรนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทดแทนงานบางประเภทแต่คงประสิทธิภาพการทำงานไว้แต่อย่ามองว่าเป็นการทดแทนคนกรมปกครองแจงกรณีไม่ต่อใบอนุญาตสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราชี้ผิดหลักเกณฑ์2จุดระยะห่างจากคลองทางสาธารณะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ขณะนี้คดีอยู่ชั้นศาลปกครองส่วนการสอบเข้าอบรมหลักสูตรในอำเภอปี2568ไม่พบพฤติการทุจริตเรียกรับเงินกรมการปกครองสั่งในประเทศยาคอบโอฮะยอนชายสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรหลังศาลเกาะสมุยมีคำพิพากษาจำคุก15วันรอลงอาญา2ปีเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่คนไทยให้ได้รับความหวาดกลัวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีเอกนัทส่งทีมสุดซอยพลังงานหอบหลักฐานยื่นสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าฟันเพิ่มอีก5คลังน้ำมันกักตุนเก็งกำไรประวิงเวลาปฏิเสธการขายในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานายกไม่กังวลฝ่ายค้านใช้เวทีงบซักฟอกรัฐบาลชี้เป็นสิทธิ์ส.ส.รัฐบาลชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโค้งสุดท้ายภายในสิ้นเดือนนี้ล่าสุดยอดใช้จ่ายทะลุ 1.38 แสนล้านบาทพบใช้จ่ายผ่านร้านค้ามากถึง 7.6 หมื่นล้านบาทผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ 2.9 พันล้านบาทปลัดคลังเผยถกบอร์ด EV 10กันยายนนี้ทบทวนทิศทางส่งเสริมการใช้ยานยนต์ EV แบ่งกลุ่มรถและแนวทางดูแลแต่ละประเภทชี้เลื่อนประชุม7กันยายนเหตุชนประชุมสภาพิจารณางบประมาณย้ำยังไม่มีการพิจารณาปรับขึ้นภาษีเนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังอุตุเตือน 5-7 กันยายนนี้ไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเตือนพื้นที่เสี่ยง49จังหวัดรวมถึงกทม.ปริมณฑลระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจังหวัดน่านเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มติดลำน้ำและพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัยในอำเภอปัวเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ได้เจ้าหน้าที่ระดมเสริมแนวคันดินสูง3เมตรป้องกันน้ำล้นตลิ่งลดความเสี่ยงที่น้ำจะไหลเข้าสู่เขตเมืองพื้นที่การเกษตรกู้แล้วขบวนรถไฟสินค้าขบวน845หลังตกรางบริเวณย่านสถานีชลบุรีจังหวัดชลบุรีวันนี้ล่าสุดเปิดเดินรถทางขึ้นช่วงชลบุรีบางพระได้แล้วขณะการรถไฟตรวจสอบพบความผิดปกติที่น็อตยึดรางสูญหาย7ตัวจาก8ตัวเร่งแจ้งความดำเนินคดีหาตัวผู้กระทำผิดก้าวแรกสู่การลดจำนวนเกณฑ์ทหารยกเลิกเกณฑ์ทหารกองทัพบกเปิดรับพลทหารอาสา 18,784 นายปี 2570 สมัครใจเป็นทหาร4ปีเลือกผลัดและหน่วยได้221หน่วยทั่วประเทศเริ่ม10กันยายน 2569 ถึง24มกราคม 2570ปิดท้ายกันที่จังหวัดสมุทรปราการเจ้าของปุ่มขมับรถหรูปอร์เช่ราคา6ล้านไหลลงคลองจมหายต่อหน้าต่อตาหลังเจ้าของจอดแล้วลงจากรถทันทียังไม่ทันได้เข้าเกียร์ P และกดเบรกมือเจ้าหน้าที่ประสานรถเครนขนาดใหญ่ใช้เวลากว่า2ชั่วโมงกู้ซากขึ้นจากคลองสำเร็จ
3: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังที่รักเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินแล้วก็ขวดสีน้ำเงินขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักหลายๆคนหลายๆท่านนะครับที่ไปซื้อไปหาไปดื่มนำไปดื่มไปกินแล้วก็มีความประทับใจโทรมาพูดโทรมาคุยโทรมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหลายๆท่านและผมก็ได้โทรไปคุยหลายๆท่านในช่วงไม่กี่วันมานี้ก็โทรไปรวม 20-30 คนแล้วก็มีหลายท่านที่ถามนะครับถามว่าเอ๊ะไอ้น้ำมังคุดเนี่ยนะครับมันกินได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะมีข้อจำกัดไหมนะครับก็จะเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบนะครับว่ากินได้ทุกวัย1ขวบ2ขวบเท่าที่ผมประสบการณ์ที่เจอคือตั้งแต่2ขวบเลยนะครับที่เจอก็มีเด็กที่ถ่ายไม่ออกแล้วก็ซื้อไปกินแล้วก็ดีขึ้นเยอะนะครับน้อง BM จนกระทั่งอายุนี่อันลิมิตนะเอาว่ากลืนน้ำลายลงได้ก็ดื่มได้นะครับสำหรับวัยนี้ได้ทุกวัยได้ทุกเพศแล้วก็จะมีคำถามต่อเนื่องมาว่าถ้ากินยาหมออยู่นะครับหมอให้ยามากินอยู่เนี่ยยาโรงพยาบาลเนี่ยจะกินได้ไหมกับน้ำมังคุดทานได้ครับท่านผู้ฟังกินได้ไม่มีข้อห้ามคือเรียนท่านผู้ฟังที่รักว่าถ้าหมอให้ยาอะไรเรามาจัดยาอะไรเรามาเนี่ยเราต้องกินตามที่หมอสั่งอย่างเคร่งครัดนะครับกินไปส่วนน้ำมังคุดเราก็กินเสริมไปการงดยาเนี่ยถ้าที่เหมาะที่ควรที่สุดนี่เวลาหมอนัดเวลาเขาให้ยาอะไรมาเนี่ยเขาจะนัดไปตรวจนะครับอีกครึ่งเดือนอีก1เดือนอีก2เดือน3เดือนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหมอจะเป็นคนสั่งงดเองเขาก็จะตรวจหาตรวจร่างกายว่าไอสิ่งที่เราเป็นน่ะนะครับมันดีขึ้นยังดีขึ้นขนาดไหนเขาจะตรวจดูนะครับตรวจดูแล้วหมอเขาจะเป็นคนสั่งงดยาของเราเองอย่าไปทึกทักนะครับไปทึกทักโอ้ดีขึ้นแล้วฉันไม่กินแล้วยานะครับคือกินตามหมอสั่งอย่างเคร่งครัดส่วนการงดนะครับหมอเขาจะเป็นคนสั่งให้งดเองน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินเนี่ยไม่ได้ขัดกับยานะครับกินยาอะไรอยู่ก็สามารถที่จะกินได้อยู่วัยไหนก็กินได้แล้วก็คำถามต่อไปว่าช่วงที่ดื่มน้ำมังคุดนี่ไม่ควรกินอะไรที่เจอก็ถ้าไม่ควรจริงๆผมแนะนำก็คือน้ำชากับกาแฟในช่วงก่อนหลังสักครึ่งชั่วโมงนี่ไม่ควรดื่มนะครับเพราะว่ามันจะบั่นทอนคุณภาพของผลิตภัณฑ์คือไม่ว่าอาหารเสริมอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเรากินน้ำชากาแฟเข้าไปด้วยนี่คุณภาพมันจะลดลงก่อนหลังสักครึ่งชั่วโมงนะครับคือมันไม่เป็นโทษหรอกแต่ว่ามันไม่ได้รับคุณประโยชน์สูงสุดเท่าที่ควรได้รับแค่นั้นเองทีนี้ถามว่ากินเวลาไหนนะครับกินเวลาไหนทานเวลาไหนมันจะเหมาะที่สุดควรทานเวลาที่ท้องเรายังว่างๆอยู่นะครับท้องเรายังว่างๆลำไส้ว่างๆตื่นเช้าขึ้นมาก่อนอาหารเป็นครึ่งชั่วโมงหรือเป็นชั่วโมงนะครับ

30มิลก็แก้วกินน้ำเราเนี่ยดื่มน้ำตามไปด้วยนะครับคนที่ดื่มน้ำบ่อยๆหรือว่าจิบน้ำบ่อยๆจะได้เปรียบคือไม่ใช่ว่าดื่มเยอะนะครับคือจิบบ่อยๆนะครับครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งดื่มอึกหนึ่งครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งดื่มอึกหนึ่งเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันจะทำให้ร่างกายเราชุ่มชื้นระบบหมุนเวียนโลหิตเราจะดีเลือดเราจะไม่หนืดเพราะว่าที่จริงแล้วในร่างกายของมนุษย์เนี่ยโครงสร้างของร่างกายเนี่ยเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำ 70-80% สมองนี่เป็นน้ำถึง 80% กว่า 85% ฉะนั้นการที่เราจิบน้ำบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราไม่เวียนหัวนะครับเลือดของเราจะไม่หนืดฝากเอาไว้นะครับน้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินก็ลองซื้อลองหาไปดื่มดูนะครับกินรักษาอย่างอื่นมาแล้วมันไม่ดีขึ้นหรือดีขึ้นน้อยอย่าเพิ่งท้อใจให้โอกาสตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับท่านฟังครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระ

0: านผู้ฟังครับมาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันก่อนเชิญรับฟังครับ
1: คุณธงชัยบ้านอยู่บางกอกน้อยบ้านอยู่ในซอยเล่าว่ามีคนข้างบ้านแก่นิสัยไม่ดีจุดไฟเผาใบไม้ตอนบ่ายๆที่นี่ผ้าห่มเนี่ยซักตากไว้ใกล้ๆเขาก็เห็นผ้าห่มผืนเบ้อเร่อใช่อยู่ตรงนั้นแต่เขาก็จุดไฟอย่างไม่สนใจที่นี่พ่อตาคุณธงชัยก็รีบออกไปเก็บผ้าแล้วก็ถามเขาว่าทำอะไรอ่ะเขาก็บอกว่าเผาใบไม้พ่อตาก็ถามว่าไม่เห็นผ้าห่มเหรอตากไว้เนี่ยผืนเบ้อเร่อใช่เขาก็บอกไม่เกี่ยวเขาจุดไฟเผาใบไม้ไม่เกี่ยวกับผ้าห่มเมียคนเผาใบไม้ได้ยินตอนหลังมาขอโทษแทนผัวคือหล่อนไม่นึกว่าเขาจะพูดอย่างนั้นเมื่อนายมือเพลิงพูดว่าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องคุณธงชัยเป็นคนเลือดร้อนอยู่แล้วถลันออกไปพ่อตาดึงตัวไว้ว่าเขาก็มีไม้ท่อนหนึ่งติดมือไปด้วยกะจะฟาดกั้นคอให้คว่ำเลยแต่เจ้าคนเผาใบไม้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เดินเข้าบ้านหน้าตาเฉยเรื่องนี้ก็ทำให้บาดหมางไม่มองหน้ากันอีกอยู่ต่อมาหลังจากนั้นราวๆสักปีหนึ่งไอ้เจ้าเพื่อนบ้านปากไม่ดีคนนี้ก็มีอันเป็นไปเขาไปกินข้าวแล้วไปทะเลาะกับคนงานในร้านไปด่าเขาคนงานก็เถียงเขาก็พยายามด่าแบบผู้ดีแต่คนงานก็ฟังรู้ไปหยิบมีดสับไก่ที่เขียงมาเสร็จแล้วฟันเขายกแขนรับทีเดียวแขนขาดเลยเสร็จแล้วก็โดนฟันคอขาดกระเด็นหัวกลิ้งลงไปอยู่ใต้โต๊ะนี่ปรากฏว่าคนงานนั้นหนีหายไปไม่ใช่คนไทยเป็นพม่าปรากฏว่าผีในคนเนี้ยเฮี้ยนมากเคยหลอกทหารเรือจนจับไข้แล้วอีกคนคนเก็บของขายนี่มาคุยถังขยะมาเป็นประจำแต่รุ่งสางวันนั้นปรากฏว่ามาแล้วเห็นมีคนยืนอยู่ใกล้ถังขยะแต่พอมองไปอีกทีก็หายวับไปคนเก็บขยะเล่าว่าผู้ชายที่ยืนเนี่ยร่างท้วมๆหัวล้านๆลักษณะตรงกับคนตายเป๊ะแล้วก็ตรงนั้นตรงกับหน้าบ้านเขาด้วยคืนหนึ่งคุณธงชัยเนี่ยกลับบ้านดึกลงจากรถตู้แล้วก็เดินเข้าซอยกลับบ้านรู้สึกมีคนตามมาแต่ใกล้ถึงบ้านแล้วไม่กลัวมันคงอยากจะได้เงินหรือโทรศัพท์มือถือเอาเหอะเดี๋ยวได้เห็นดีกันก็เหลือบจำเรืองมองเห็นตามมาไม่ห่างก็เลยหยุดหันกลับไปกะให้มันตกใจแต่คนที่ตกใจก็คือคุณธงชัยเองเพราะว่ามันหายไปแล้วหายไปไหนไม่รู้เร็วแวบเดียวยังก็หายตัวได้นี่เองก็ทำให้คิดว่าเอ๊ะหมอนี่คงจะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแล้วทบทวนก็นึกออกว่าคล้ายๆคนข้างบ้านที่ตายไปแล้วข้างฝ่ายเมียคนตายนี่ผัวตายตัวเองก็เป็นไม้เนื้อหอมเพราะว่ายังสาวยังสวยขาวอวบอีกต่างหากแล้วก็ไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวเพื่อนรุ่นน้องทำงานอยู่ด้วยกันก็หมายปองจีบไปจีบมาก็ตามมาที่บ้านตกดึกคืนนั้นไอ้หมอนั่นกระโดดตบลงมาจากระเบียงบ้านลงมากระแทกพื้นสลบเหมือดเลยตัวเองนี่เปลือยร่อนจ้อนเนาะไม่ได้นุ่งแม้กระทั่งกางเกงในก็นับว่าโชคดีไม่ตาย

0: เพียงแต่ขาหักไปสองข้างเท่านั้นเขาเล่าว่าผู้ชายคนหนึ่งท้วมๆหัวล้านๆไล่ฆ่าเขาด้วยมีดยาวๆเขาหนีไปทางไหนไม่ได้มันถูกไล่ต้อนจนมุมก็เลยต้องกระโดดหลังจากเกิดเรื่องนี้แม่ไม้สาวก็เลยอับอายเพื่อนบ้านมากย้ายไปไม่อยู่แล้วไปเช่าคอนโดใกล้ที่ทำงานอยู่ส่วนบ้านก็ให้คนอื่นเช่าเพื่อจะเอาค่าเช่าบ้านไปจ่ายค่าคอนโดอยู่ต่อมาก็มีผู้หญิงสองคนมาเช่าบ้านนั้นอยู่ได้ไม่ถึงเดือนก็ร้องจากเนี่ยเพราะว่าคนหนึ่งอาบน้ำในห้องน้ำก็ได้ยินเสียงในถังน้ำใหญ่ๆที่ตักอาบเนี่ยมันมีเสียงมันตัวอะไรลงไปว่ายอยู่ก็ก้มลงไปดูสิ่งที่ทำให้เธอร้องกรี๊ดแล้วก็เป็นลมเลยมันก็คือมือข้างหนึ่งที่ขาดด้วนนิ้วทั้งห้ากระดิกยุกยิกยุกยิกเหมือนขาปูกำลังว่ายน้ำอยู่เท่านั้นแหละเป็นลมนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่คุณทองใจเล่าให้ฟังครับมาอีกเรื่องหนึ่งที่แถวสามเสนที่โรงสูบน้ำประปาหรือว่าน้ำบาดาลหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยไอ้ตรงนั้นนะที่ตั้งเครื่องสูบน้ำมีหลังคาเป็นเพิงหมางแหนเมื่อหลายปีก่อนยังไม่มีน้ำประปาของหลวงใช้ก็อาศัยประปาบาดาล นี่แหละต้องสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้ในถังสูงก็ปล่อยจ่ายให้บ้านเรือนในละแวกนั้นที่ตั้งเครื่องสูบน้ำนั้นมีคนเฝ้าอยู่คนหนึ่งบ้านแกอยู่ไม่ไกลแต่แกนอนที่เพิงพักแหละชื่อลุงดวนตัวผอมๆกินเหล้าเมาแต่ก็รับผิดชอบงานดีที่บ้านแกมีลูกชายกับลูกสะใภ้แล้วก็หลานๆสามคนเป็นคนแถวนั้นตั้งแต่ดั้งเดิมไม่ได้ย้ายมาจากไหนเมื่อคนอื่นๆชาวบ้านที่นั่นส่วนใหญ่มาจากหลายจังหวัดด้วยกันมาซื้อบ้านอยู่มาปลูกบ้านอาศัยไม่ใช่คนพื้นถิ่นแกชอบไปซื้อเหล้าที่ร้านปากซอยเดินกินมาตามทางโซเซโซเซก็นั่นเป็นเรื่องธรรมดาของคนเมาหมาเห่าแกก็ด่าหมาหมาก็ไล่กัดแกก็เอาก้อนหินขว้างมีคนไม่ชอบแกเพียงไม่กี่คนเพราะว่าแกไปขว้างหมาเขาจนร้องเอ๋งเอ๋งเจ้าของหมาก็โกรธจะลงไม้ลงมือกับแกแต่แกบอกว่าทำหมาไม่มาไล่กัดแกจะไปทำอะไรอ่ะจะไปทำอะไรมันแต่ที่ทำก็เพราะป้องกันตัวเท่านั้นเนี่ยหมาตัวนั้นเป็นของบ้านหลังใหญ่มียศตำแหน่งทางราชการเป็นคนมีสีว่างั้นเถอะบ้านเนี้ยชอบจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นเจ้าของบ้านเขาพูดก็ไม่พอใจมองหน้าถามว่าถนนนี่ของมึงหรือไงว่างั้นอยู่มาวันหนึ่งก็ไม่เห็นลุงดวนละแกเงียบหายไปตามธรรมดาเช้าๆจะเห็นแกเดินไปหากาแฟกินที่ร้านปากซอยพอสายๆก็เลยได้ยินว่าแกตายซะแล้วแกนอนตายที่โรงสูบน้ำแกไม่ได้ไปกินข้าวที่บ้านลูกสะใภ้มาดูก็เห็นว่าแกนอนไม่หายใจที่แรกก็คิดกันว่าแกเมาตายแต่เมื่อตำรวจเข้ามาชันสูตรกับหมอก็สงสัยว่าน่าจะถูกฆาตกรรมเขาพบร่องรอยลำคอถูกรัดแล้วก็มีเชือกเส้นหนึ่งตกอยู่ข้างๆแคร่ไม้ที่แกนอนผลชันสูตรออกมาปรากฏว่าแกโดนฆ่าตายจริงๆสืบหาตัวคนร้ายก็ไม่เจอไม่มีใครให้เบาะแสตำรวจลูกชายก็ไม่กล้าเกรงจะมีภัยมืดมาถึงตัวคืนนั้นหมาหอนกันโหยหวนไปทั้งละแวกโรงสูบน้ำคนไม่เป็นอันนอนเพราะว่าหวาดผวาคุณนิดาเนี่ยกำลังดูหนังสือสอบหนาวสะท้านเนี่ยทนนั่งอ่านอยู่ไม่ได้ต้องขอเข้าไปอ่านในห้องนอนแม่วัดที่ตั้งศพสวดเนี่ยอยู่ไม่ห่างได้ยินเสียงพระสวดยิ่งดึกก็ยิ่งน่ากลัวผู้คนนอนกันหมดคุณนิดาที่เล่าเรื่องนี้ก็บอกได้ยินเสียงคนที่เดินที่ถนนลูกลังแกรกแกรกย่ำก้อนกรวดแดงๆนั่นน่ะไม่รู้ว่าผีหรือคนจะแอบดูที่หน้าต่างก็ไม่กล้าแม่ก็หลับไปแล้วก็เลยตัดสินใจดับไฟนอนนอนในห้องแม่แหละ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อท่านก็เล่าได้สนุกสนานเพลิดเพลินจากน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับคืนที่ท้องฟ้ามืดมิดที่สุดนี่เราจะเห็นดาวได้ชัดที่สุดและวันใดที่เราทุกข์ที่สุดนี่เราก็จะได้เห็นว่าใครรักเราที่สุดอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับตอนรวยเราจะไม่เจอมิตรแท้แต่ตอนจนเราก็จะรู้ว่ามิตรแท้นี่เป็นยังไงนะเพื่อนกินหายากเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากนะครับแต่บางคนไม่บอกเพื่อนตายนี่หาง่ายทำไมนะเพื่อนตายนี่ถ้าไม่อยู่บ้านก็อยู่วัดนะหาสองที่เจอแน่นอนนะไม่ตั้งศพที่บ้านก็ตั้งศพที่วัดเขาก็ว่าไปแต่ในความเป็นจริงท่านผู้ฟังนะครับคนที่จริงใจกับเราเนี่ยเราจะพิสูจน์ได้ก็คือตอนที่เราไม่มีเงินพ่อแม่จะรู้ว่าลูกรักจริงหรือไม่จริงก็ตอนที่พ่อแม่ไม่มีสมบัติ แบ่งเงินแบ่งทองแบ่งของให้ลูกไปแล้วแบ่งที่นาไร่นาสาโทไม่มีเป็นชื่อของตัวเองแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าลูกนี่รักเราจริงไหมอย่างเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีข่าวออกทั้งทีวีทั้งออกข่าวหนังสือพิมพ์พ่อขึ้นป้ายนะขึ้นป้ายที่หน้าปั๊มบอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ของพ่อลูกสองคนไม่เกี่ยวมันเป็นยังไงคือพ่อนี่แบ่งสมบัติแบ่งลูกไปแล้วนะครับแบ่งสมบัติให้ลูก3คนไปแล้วแต่ก็มีกติกาว่าทุกคนต้องส่งพ่อเดือนละ 20,000 แล้วสมบัติก็เยอะนะลูกคนโตเนี่ยได้ปั๊มน้ำมันไม่เคยส่งเลยนะครับไม่เคยส่งเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรแกก็มาอาศัยอยู่ปั๊มน้ำมัน2ปีพอ2ปีปั๊บนี่ลูกสะใภ้คนโตก็มีหนังสือมาทวงค่าเช่าบอกค่าอยู่2ปีนี่เท่าไหร่ 200,000 หรืออะไรผมจำไม่ได้ประมาณนี้แหละของขึ้นเลยทีครับก็โมโหลูกชายคนโตก็โอนที่ปั๊มตรงนั้นให้กับลูกสะใภ้คนโตไปแล้วนี่ครับพอไม่มีเงินเนี่ยมันก็รู้ว่าใครที่เรารักเราจริงนะครับรักเราจริงไม่รักเราจริงขนาดพ่อลูกกันแท้ๆยังทำกันได้ต้องฟ้องศาลเรียกเอาสมบัติคืนขนาดนั้นเลยนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับมิตรแท้แน่นอนคือน้ำมังคุดตราพันหาลินผมเชื่อเลยเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนคู่ใจลองซื้อหาไปวางไว้ที่บ้านให้คนที่เรารักกินให้ภรรยากินให้สามีกินให้พ่อกินให้แม่กินให้คนที่เราห่วงคนที่เราเคารพให้ลองกินดูกินตอนไหนได้ประโยชน์ตอนนั้นกินตอนเช้าได้ประโยชน์ตอนเช้ากินตอนเย็นได้ประโยชน์ตอนเย็นแต่แนะนำใหม่ๆในกิน2เวลากินเช้ากินเย็นกับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับคนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: พอเช้าเขาก็ลือกันว่าผีลุงดวนเดินมาตามถนนเพื่อไปยังโรงสูบน้ำเขาเชื่อกันว่าเพราะแกยังไม่รู้ตัวว่าแกตายไปแล้วโอ้ยน่ากลัวมากๆเลยคุณนิดาได้ยินแล้วก็ยิ่งขนลุกกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาซะอีกเพราะว่าเสียงเดินที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงผีผีเท้าผีจริงๆคืนต่อมานิดาก็รีบอ่านหนังสือตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็รีบเข้านอนพร้อมแม่คืนที่สองก็ได้ยินเสียงปืน3นัดตอนดึกสงัดก่อนหน้าเสียงปืนมีเสียงหมาหอนกันโหยหวนพอเช้าเขาก็ซุบซิบเล่ากันว่ามีคนเห็นแกอีกเขาว่าแกไปยืนที่หน้าบ้านหลังใหญ่นั้นพักใหญ่ก็มีเสียงปืนดังออกมาจากในบ้านเขาว่าคนในบ้านเอาปืนยิงไล่ผีคนมีสีคนนั้นหน้าบึ้งอารมณ์เสียไม่มองหน้าใครเพื่อนบ้านแอบเห็นท่าทีของเขาว่าเขาไม่พูดกับใครเลยตั้งศพสวด3คืนผีมาเดินถนนทั้ง3คืนเลยพอเผาศพแล้วคนมีสีคนนี้ก็ไม่เป็นอันหลับอันนอนหวาดผวาทุกคืนบางคนก็ยิงปืนเปรี้ยงเปรี้ยงบางคืนก็เอาข้าวของบางอย่างคว้างปาออกมานอกบ้านมีคนเห็นว่าลุงดวนไปยืนอยู่หน้าบ้านนั้นคนมีสีแกก็ขับไล่ยิงไล่ผีจนคืนหนึ่งพลาดโดนหมาที่เขารักรักมากนี่ตายคาถนนก็ยิงทำให้เขาเดือดดาลหนักคนมีสีสบดด่าเรียกแกว่าไอ้ผีถนนเหตุเพราะชอบเดินแกรกแกรกตามถนนแล้วก็มาหยุดยืนที่ถนนหน้าบ้านเขาอะคนอื่นก็เลยเรียกผีถนนมั่งอยู่มาวันหนึ่งคนมีสีคนนี้หวาดผวาบ้าคลั่งทำปืนลั่นใส่หน้าท้องตัวเองเลือดชุ่มโชกไปโรงพยาบาลกลางดึกก็รอดตายหวุดหวิดมีข่าวลับๆว่าพอหายดีก็ไปจ้างหมอผีมาจัดการกระดวงวิญญาณผีถนนจนกระทั่งแกหายเงียบไปลูกชายลุงดวนก็รับหน้าที่เฝ้าโรงสูบน้ำต่อไปแต่เขาไม่ได้นอนเฝ้าเพียงแต่มาดูแลแล้วก็กลับไปนอนบ้านเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วโรงสูบน้ำที่ว่านี้ถูกรื้อไปหมดมีน้ำประปาบ้านเรือนสร้างเต็มแต่ว่าเรื่องของลุงดวนนี่ยังเล่าสู่กันฟังอยู่ครับที่ตรงนั้นเรื่องมงคลวันนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระคุณเจ้าผู้มีชื่อเสียงโด่งดังหลวงพ่อผางจิตตะคุโตวัดอุดมคงคาคีรีเขตจังหวัดขอนแก่นท่านเป็นพระปฏิบัติเป็นศิษย์อีกรูปหนึ่งของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตแม้ว่าท่านจะบวชแล้วก็บวชตอนนั้นอายุย่างเข้าสู่วัยกลางคนแล้วอายุ42ปีแล้วแต่ท่านก็ทำความเพียรบำเพ็ญธรรมอย่างมุ่งมั่นจาริกไปตามป่าเขาทุดงเดี่ยวด้านด้นไปเพียงรูปเดียวท่านเที่ยวรุกขมูลไปทั่วแดนอีสานจนจรดภาคเหนือถึงพม่าจากพม่าก็ย้อนกลับมาสู่ภาคอีสานอีกปฏิปทาของท่านนี่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมอย่างยิ่งมีอยู่คราวหนึ่งระหว่างที่หลวงพ่อผางบำเพ็ญธรรมอยู่ในป่าทางภาคอีสานท่านนั่งเจริญสมาธิภาวนาอยู่บนก้อนหินซึ่งมีพื้นผิวด้านบนราบเรียบแล้วก็สูงจากพื้นดินไม่มากนักขณะที่จิตยังไม่ได้ดิ่งลงสู่ความสงบท่านก็สัมผัสกับบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ไม่ห่างจากท่านเท่าไหร่ท่านก็ลืมตาขึ้นดูปรากฏว่าที่อยู่เบื้องหน้าท่านคืองูจงอางขนาดใหญ่ลำตัวประมาณโคนแขนผู้ชายแล้วก็มีความยาวเกือบสองวางูจงอางเห็นพระภิกษุมานั่งขวางทางเนี่ยมันก็เลื้อยปราดเข้ามาหาพอได้ระยะก็ฉกกัดก็เหยียดลำตัวท่อนบนนี่ชูสูงขึ้นแผ่พังพานเตรียมที่จะสับหัวลงมาฉกหลวงพ่อผางท่านไม่ได้มีความตื่นตระหนกตกใจกลัวแม้แต่น้อยท่านก็นั่งมองมันนิ่งเฉยด้วยความเมตตาพิจารณากิริยาซึ่งเป็นท่าทีอันแสดงถึงความดุร้ายตามวิสัยอสรพิษท่านมีความรู้สึกกรุณาจงอางตัวนั้นก็ชูคอนิ่งแข็งทื่ออยู่กับที่นะไม่ได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวหรือว่าฉกหัวลงมาทำอันตรายท่านหลวงพ่อผางก็สังเกตเห็นงูจงอางนิ่งยังกระรูปปั้นเป็นเวลานานด้วยความแปลกใจพอพิจารณาอย่างพินิจก็เห็นรอบตัวของมันเนี่ยคล้ายๆกับมีรัศมีเหมือนกับไอหมอกนี่มาแผ่คลุมตลอดลำตัวงูเอาไว้รัศมีหมอกควันเนี่ยมีลักษณะโปร่งใสอย่างประหลาดการที่งูจงอางตัวแข็งทื่อก็เนื่องจากกระแสจิตอันเยือกเย็นของหลวงพ่อผางควบคุมพลังความต้องการประทุษร้ายของอสรพิษไม่ให้แสดงออกมาได้ท่านเห็นงูจงอางคล้ายกับเป็นอัมพาตก็เกิดความเวทนาก็แผ่เมตตาออกไปยังงูตัวนั้นให้มันเป็นสุขอย่าเบียดเบียนใครให้เกิดโทษทางใดที่จะไปหากินหาอาหารเลี้ยงชีวิตก็ให้ไปตามวิถีทางนั้นเถอะอย่าไปในทางบาปทางเลวเลย พราะว่าชาติภูมิของเขาก็เลวร้ายอยู่แล้วเมื่อหลวงพ่อผางกำหนดจิตให้งูจงอางไปจากที่นี่งูใหญ่ซึ่งมีพิษร้ายกาจก็เคลื่อนไหวลำตัวได้มันก็ลดหัววูบลงมาสู่พื้นแล้วก็เลื้อยปราดหายลับไปในพงหญ้าอย่างรวดเร็วอำนาจกระแสจิตของหลวงพ่อผางในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาส่งออกไปเบียดเบียนงูจงอางแม้แต่น้อยเพียงแต่ท่านมีจิตเมตตาไม่ปรารถนาให้มันแสดงความดุร้ายออกมาเท่านั้นกระแสจิตแห่งความเมตตาก็แผ่อนุภาพไปครอบงำความร้ายของมันโดยสิ้นเชิงทำให้งูจงอางไม่อาจจะเคลื่อนไหวได้นะตราบจนกระทั่งหลวงพ่อผางอนุญาตให้มันไปเสียพลังจิตของท่านจึงได้คลายออกไปงูถึงได้เคลื่อนไหวเป็นปกติแล้วก็มันก็คงตกใจที่จู่ๆร่างกายเกิดแข็งทื่อขึ้นมาเฉยๆถึงได้รีบหนีไปทันทีท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุรูปใดก็ตามท่านก็ยืนยันบอกว่าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมักจะมีเทวดาฟ้าดินเนี่ยคุ้มครองครับแล้วท่านก็ยืนยันอีกว่าไม่ใช่แต่พระเท่านั้นที่เทวดาคุ้มครองชาวบ้านคฤหัสถ์ธรรมดาธรรมดานี่แหละถ้าประพฤติปฏิบัติดีแล้วเทวดาก็คุ้มครองเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดรสชาติอร่อยแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีผสมน้ำผลไม้แล้วก็สมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5นะครับทิพมงคลแล้วก็เลข5หลายคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมมันต้องมี5 5 5คือมีเลข5 3ตัวที่จริงคำว่าฮ่าฮ่ามันก็คือเสียงหัวเราะเป็นเสียงแห่งความสุขอย่างที่1อย่างที่2ก็คือคำว่า5นี่มันเป็นเลขกลางๆไม่ใช่เลข1ไม่ใช่เลข9นะครับเลขกลางๆนี่ผมมองว่าดีที่สุดก็คือวางชีวิตให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นกลางไม่หวือหวามากนักไม่สุขมากนักไม่ทุกข์มากนักอยู่ไปได้เรื่อยๆสบายๆชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่เรียบง่ายท่านผู้ฟังชีวิตที่อัศจรรย์คือชีวิตที่เรียบง่ายชีวิตที่อยู่แบบสบายๆไม่สุดโต่งจนเกินไปนักนะครับไม่สบายจนเกินไปนักไม่สุขเกินไปนักไม่ทุกข์เกินไปนักพอประมาณอย่างนี้จะทำให้เรามีความสุขนะครับฉะนั้นคำว่าทิพย์มงคลนี่ก็เป็นชื่อที่เป็นสิริมงคลนะครับทิพย์หมายถึงสิ่งที่เป็นทิพย์เหมือนเทวดาหรือว่าสิ่งที่เป็นทิพย์ทั้งหลายมงคลก็คือสิ่งที่เป็นมงคลเลข5ก็คือเลขที่เป็นกลางนะครับไม่ได้ไปดูดวงไม่ได้ไปดูหมอที่ไหนว่าจะเอาเลขอะไรนะครับเอาเลข5นี่แหละเพราะว่าตัวเองชอบใจก็ตั้งชื่อบริษัทนี้มาการใช้ชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับถ้าตึงมากมันก็ขาดถ้าหย่อนมากมันก็ไม่สำเร็จกีตาร์หรือว่าพินเนี่ยถ้าเราขันมันตึงมากมันก็ขาดขันมันหย่อนเสียงมันก็ไม่ดีขันให้มันกลางๆให้มันพอดีให้มันพอเหมาะนี่เสียงมันจะเพราะเสียงมันจะพอดีครับท่านผู้ฟังการใช้ชีวิตของเราก็เหมือนกันฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาลินก็เป็นน้ำมังคุดที่ผมมองว่าเป็นทางสายกลางไม่มากเกินไม่น้อยเกินดื่มได้กินได้กินเยอะก็ได้กินน้อยก็ได้แต่สำคัญคือมันต้องเกิดประโยชน์กับผู้กินถ้าซื้อไปแล้วไม่มีประโยชน์เสียดายตังค์สงสารเขานะครับลองกินดูนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่สุโขทัยนะครับฟังเสียงของพี่น้อยตาเป็นต้อเนื้อดื่มแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟัง
2: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้กับผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์พาท่านผู้มีเกียรติมาพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์นะครับนั่งอยู่ข้างๆผมตรงนี้ท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณพี่อะไรครับพี
3: ่ชื่อน้อย
2: พี่น้อยเนาะพี่น้อยนามสกุลอะไร
3: ทิวาคำ
2: ทิวาคำพี่น้อยอายุเท่าไหร่แล้ว
3: อายุ55
2: 55บ้านอยู่ไหนพี่น้อย
3: อยู่บ้านวังค่า
2: บ้านวังค่าตำบล
3: ป่างิ้ว
2: ป่างิ้ว
3: อำเภอศรีสัตนาลัยอ
2: ำเภอศรีสัตนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะพี่น้อยก็เล่าตามจริงนะถือว่าคุยกันพูดคุยกันสบายสบายพี่น้อยทำไมถึงมากินน้ำมังคุดพี่น้อย
3: ก็มันเนี่ยบนตาเนี่ยมันแลบเนื้อเข้าแลบตาดำ
2: เนื้อแลบเข้ามาในตาดำเราไม่ไปหาหมอ
3: ไปหาหมอแล้วหมอเขา
2: บอกว่า
3: เป็นเนื้ออะไรต้อเนื้อ
2: เป็นต้อเนื้อ
3: จ้ะ
2: แล้วมองเป็นยังไง
3: มองแล้วมันฟ้ามันฟางออกแดดไม่ได้น้ำตาไหลตลอด
2: มองไกลๆในฟ้าฟาง
3: จ
2: ้ะออกแดดไม่ได้เลย
3: ออกแดดไม่ได้ตาแสบตาม
2: ันเป็นมานานยัง พี่น้อย
3: ปีแล้วค่ะ
2: มันค่อยๆเป็นใช่ไหม
3: ค่ะ
2: มันค่อยๆลามไปเรื่อยๆ
3: ค่อยๆลาม
2: อ๋อมันค่อยๆฝ้าเข้าฝ้าเข้ามันเป็นด้านไหนด้าน
3: เป็นข้างขวา
2: ข้างขวาอ๋อเออแล้วเป็นอย่างอื่นอีกไหมพี่น้อย
3: เป็นเข่า
2: เข่า
3: เป็นปวดเข่าลั่นก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บ
2: เป็นปวดเข่าด้วย
3: ค่ะ
2: ลั่นก๊อบแก๊บอ๋อครับผมแต่ที่แน่ๆก็คือไปหาหมอบอกว่าเป็นต้อเนื้อเป็นมาเป็นปีแล้ว
3: ค
2: ่ะแล้วก็เลยไปยังไงรักษายังไงทีนี้แต่ก่อน
3: เขาก็ให้ยามาหยอด
2: ยามาหยอด
3: หยอดแล้วมันก็หายไปพักนึงมันก็เป็นมาอีก
2: ครับ
3: ออกแดดไม่ได
2: ้น้ำตาไหล
3: น้ำตาไหล
2: เพราะแต่ก่อนออกแดดไม่ได้น้ำตาไหล
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อครับผมทีนี้ไปยังไงมายังไงมาซื้อน้ำมังคุด
3: ก็ฟังวิทยุทุกวัน
2: ก็ลองดู
3: ลองดู
2: ลองดูอ้าวนะลอง
3: กินไปมาเอาที่ร้านนี่แหละ
2: ที่ร้านนวลนี่นะร้านนวลตรงข้ามไปรษณีย์เนี่ย
3: เอาไปครั้งหนึ่ง3ขวดกินไปขวดที่2แล้วรู้สึกไอ้ตาสว่างดีตาแจ้งแล้วน้ำตาก็ไม่ไหลเลย
2: น้ำตาไม่ไหล
3: น้ำตาไม่ไหล
2: หมายถึงว่าเดินออกข้างนอกน้ำตาไม่ไหลเอาก็ดี
3: ออกแดดไม่เป็นไรแล้วตาแจ่มขึ้นเลย
2: จริงอ่ะ
3: จ้ะ
2: ดีฮะแค่ขวดที่2นะ
3: แค่ขวดที่2ค่ะ
2: อืมดีจังเลยพี่น้อยคือตอนนี้หมายถึงว่าพี่น้อยสามารถเดินออกแดดเดินอะไรได้
3: ไปได้ออกแดดได้สบายเดี๋ยวนี้ตาไม่แสบ
2: แล้วไอ้ที่เนื้อที่มันรามเข้ามาในตาดำมันลดลงบ้าง
3: มันลดลงค่ะ
2: ลดลงแต่ก่อนมันกินมาขนาดไหน
3: มันเข้ามาตาดำตั้งเยอะเลย
2: เยอะกว่านี้ใช่ไหมตอนนี้มันเหมือนอยู่นิดเดียวเอง
3: มีนิดเดียว
2: ตอนนี้มีนิดเดียวมีประมาณสักมิล2มิลตอนนี
3: ้ตอนนั้นเยอะเลย
2: เยอะประมาณสักเข้ามาเยอะเลยใช่ไหม
3: ค่ะ
2: แล้วไอ้ที่ว่าฝ้าฟางตอนนี้มันลดลงไปไหม
3: ลดลงไปสว่างมากเลย
2: สว่างมากเหมือนไม่ได้เป็น
3: เหมือนไม่ได้เป็นเลย
2: อ๋อดีนี่ก็คุ้มแล้วนะตาข้างหนึ่งนี่หลายบาทนะพี่นวลพี่น้อยตาข้างหนึ่งนี่หลายบาทเพราะว่ากินไป2ขวดมันก็ไม่ถึง1,000 บาทแต่ถ้าตาสว่างขึ้นมันก็คุ้มเพราะว่าถ้าน้ำตาไหลมันทำอะไรไม่ได้
3: เ
2: ดินออกแดดไม่ได
3: ้ออกแดดไม่ได้เลยแสบตาฟาง
2: อ๋อทรมานนะก็เป็นมาร่วมปีด้วย
3: เป็นปีแล้วค่ะ
2: เป็นปีครับผมดีใจไหม
3: ดีใจค่ะ
2: พูดจริงนะเดี๋ยวพูดจริงนะ
3: ผ
2: มไม่ได้เตรียมกันนะ เดี๋ยวหาว่าคือผมเรียนท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่บางท่านนะครับว่าไม่ใช่ว่าเป็นต้อเนื้อกินแป๊บปั๊บมันผมจะต้องรับประกันว่ามันจะต้องใสทุกคนไม่ใช่นะคือบางคนกินแล้วดีอย่างพี่น้อยถือว่ากินถูกถ้ากินไม่ถูกก็อย่ามาว่าผมแล้วก็ปวดเข่าเป็นยังไงบ้าง
3: รู้สึกดีไม่ค่อยลั่น
2: ไม่ค่อยลั่นแล้วแข็งแรงขึ้นไหม
3: แข็งแรงขึ้น
2: กินไปกี่ขวดแล้ว
3: กินไป3ขวด
2: 3ขวดก็คือขวดสีน้ำเงินตอง5ตราพนาลินตัวนี
3: ้
2: 3ขวดแล้ววันนี้มาซื้ออีกป่ะ
3: ไปซื้อมาเมื่อวานนี้มาเอา
2: เมื่อวานมาเอาดีใจได้กับพี่น้อยก็กินไปเรื่อยๆเนา
3: ะ
2: ครับก็ครับท่านผู้มีเกียรติครับท่านผู้ฟังถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีปัญหาเรื่องสายตาอย่างพี่น้อยต้อเนื้อนี่เป็นกันเยอะนะครับฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูถ้าหากพี่น้องที่อยู่ที่อำเภอศรีสัตนะครับสงสัยยังไงก็ไปถามพี่น้อยได้อยู่บ้านอะไรนะ
3: บ้านวังค่า
2: บ้านวังค่าตำบล
3: ป่างิ้ว
2: ตำบลป่างิ้วอำเภอศรีสัตที่บ้านวังค่าเขารู้จักพี่น้อยหมดไหม
3: รู้ค่ะ
2: ไปถามได้ไหม
3: ได้
2: ให้เขาไปคุยที่บ้านได้ไหม
3: ได้
2: ว่าฉันเป็นยังไงแบบไหนมีพยานอยู่พยานที่บ้านนะครับพอดีพี่น้อยวันนี้มาที่ร้านป้านวลนะครับผมก็เลยถามตรงนี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้อยมากเนาะดื่มไปเรื่อยๆนะพี่เนา
3: ะ
2: ก็ขอให้สุขกายสุขใจร่างกายแข็งแรงนะครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับพี่สวัสดีครับ
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921 1 0 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: มาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อ
0: เรื่องราวของสารพัดกรรมที่อาจารย์ยอดจะนำมาเล่าให้ฟังวันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องของตาชูครับตาชูเนี่ยแกอายุมากแล้วตอนที่มาเป็นสัปเหร่อที่วัดใกล้บ้านป้าอินเพื่อนบ้านคุณพยงเนี่ยเล่าว่าแต่ก่อนนี้ตาชูเป็นพระอยู่ที่วัดแถวบ้านแกคุณประยงรู้เข้าถึงกับประหลาดใจไม่อยากจะเชื่อว่าคนที่เคยบวชเรียนมาก่อนจะกลายมาเป็นสัปเหร่อคอยดูแลศพแบบนี้หลวงพ่อชูนี่เริ่มเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดตั้งแต่อายุ15ปีพ่อแม่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุตากับยายก็เลยจับให้บวชเรียนตอนแรกต้องการให้บวชเพียง1พรรษาแต่พอได้ศึกษาพระปริยัติธรรมแล้วใจก็สงบก็เลยได้ขอตากับยายบวชต่อจนกระทั่งได้ศึกษาพระธรรมจนความรู้แตกฉานสามารถเทศน์สอนพุทธศาสนิกชนที่พากันเข้ามาทำบุญที่วัดไม่ขาดสายจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในหมู่ชนนะหลายรายคงจะคิดว่าไม่เห็นจะมีอะไรทำให้ท่านศึกจากความเป็นพระออกมาเป็นสัปเหร่อได้เลยไอ้เรื่องราวสำคัญที่ทำให้ชีวิตพระรูปหนึ่งต้องพลิกผันขนานใหญ่มาอยู่ตรงนี้ล่ะครับตอนนั้นพระชูเริ่มสนใจในไสยศาสตร์มนต์ดำท่านศึกษาจนถลำลึกลงไปเรื่อยๆท่านเจ้าอาวาสทราบเรื่องเข้าก็เลยเรียกไปพูดตักเตือนอยู่หลายครั้งซึ่งท่านก็รับปากว่าจะไม่ทำอีกครั้งหนึ่งไอ้ของที่ท่านเล่นมันเข้าตัวท่านบทสวดมนต์ที่ท่านเคยท่องภาวนาเป็นนิดท่านกลับไม่สนใจไม่สามารถจดจำได้แม้กระทั่งบทนโมตัสสะร่างกายที่เคยกำยำผิวพรรณละเอียดหน้าตาสดใสผ่องแผ้วกลับตลบปัดเวลาที่ท่านเดินเหินไปไหนมีแต่คนคอยหลบไม่กล้าเดินผ่านหรือว่าเดินสวนไม่มีใครกล้าสบตาท่านร่างกายสู้ผอมผิวพรรณหยาบกร้านเหี่ยวเฉาราวกับไม้ใกล้ตายหน้าตาหมองคล้ำหม่นมัวคนที่มาหาท่านล้วนแต่มีลักษณะใกล้เคียงกันครั้งหนึ่งผู้ชายที่เดินทางมาจากทางเหนือแวะมาขอบคุณท่านที่สามารถช่วยให้หญิงสาวที่ตัวพึงใจได้มาครอบครองทั้งที่ผู้หญิงคนนั้นเขามีสามีกับลูกอยู่แล้วท่านก็หัวเราะร่ากับความสำเร็จท่านเจ้าอาวาสทนไม่ไหวอีกต่อไปก็เชิญให้พระชูศึกไปพระชูก็กล่าวอาฆาตแล้วก็สาปแช่งต่างๆนานาพร้อมทั้งยังบอกด้วยว่าจะเสกผีไพรให้ไปป่วนจนกุฏิแตกในที่สุดพระชูได้หายออกจากวัดไปบางก็ว่าออกทุดงไปอยู่ตามหมู่บ้านชายแดนบางก็ลือว่าถูกผีหามันลักตัวไปแล้วบางก็ว่าตายไปแล้วอีก10ปีต่อมาก็กลายมาเป็นตาชูขาเป๋ที่เด็กๆชอบล้อเลียนลักษณะท่าทางอยู่เสมอตาชูเล่าให้เด็กๆฟังว่าถูกกับระเบิดตอนออกทุดงตามพื้นที่ชายแดนนะคุณพยงก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะจริงเพราะว่าลักษณะบาดแผลบอกว่าใช่แกเล่าว่ารักษาตัวอยู่นานกับพวกหมอสมุนไพรพอหายแล้วก็เดินได้ไม่เหมือนเดิมวิชาอาคมที่แกศึกษาจนแก่กล้าหรือว่าผีไพรที่แกมีไว้ข้างกายก็ไม่สามารถจะช่วยให้แกรอดพ้นจากกับระเบิดไปได้เลยสัปเหร่อชูนี่เป็นญาติห่างๆของแม่ครัวใหญ่ประจำวัดหลวงพ่อขาดคนงานอยู่พอดีตอนนั้นก็เลยให้คอยอยู่ทำงานช่วยวัดไปก่อนนานวันเข้าก็เหมือนกับแกได้พบทางของตัวเองสัปเหร่อแก่ๆคนนี้ก็สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีจนกระทั่งท่านเจ้าอาวาสวางใจเรื่องของสัปเหร่อชูถูกหยิบยกขึ้นมาสอนใจพระบวชใหม่เสมอเมื่อไม่นานมานี้คุณพยงได้มีโอกาสรู้จักใครคนหนึ่งที่เดินทางจากอำเภอที่วัดซึ่งพระชูเคยบวชอยู่ เขาพาพ่อมาหาสัปเหร่อชูเพราะรู้ว่าย้ายมาอยู่ที่นี่พ่อของคนคนนี้ตอนนี้ตาบอดข้างหนึ่งเพราะเคยถูกพระชูเล่นของใส่เขาเขาดันด้นมาเพื่อขออโหสิกรรมจากตาชูแล้วหวังให้ตาชูขออโหสิกรรมจากเขาด้วยนะสาเหตุอะไรทราบไหมครับก็เพราะว่าเขาเองก็ทำคุณไสใส่ตาชูโดยเสกหุ่นดินแล้วใช้มีดโกนตัดขาหุ่นนะตัดออกข้างหนึ่งจากนั้นก็เอาเลือดควายราดบนตัวหุ่นคุณพยงฟังแล้วรู้สึกสะอิดสะเอียนมากทั้งสองต่างก็อโหสิกรรมให้แก่กันและกันเออนี่ถ้าไม่ทำผิดต่อกันมันจะดีกว่าไหมเนี่ยคุณพยงคิดอย่างเนี้ยอย่าทำผิดต่อกันเลยจะดีกว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องตามหาเพื่อขออโหสิกรรมกันไม่รู้จักจบจักสิ้นเสียทีเรื่องของกรรมเรื่องต่อไปเป็นเรื่องกรรมจากการโกงเงินคุณเรวดีเล่าให้ฟังว่าความจริงแกไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรเพียงแต่รู้จักใช้จ่ายเงินก็เลยทำไม่พอมีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนเพื่อนบ้านบางคนเกิดขัดสนหรือว่ามีปัญหาเรื่องเงินเมื่อเขามีเรื่องทุกข์ร้อนแบบนี้พอเขามาเอ่ยปากขอยืมเงินจากแกก็ทำให้แกนึกสงสารรู้สึกเห็นใจว่าเขากำลังลำบากก็เลยให้คนยืมเงินไปหลายรายแล้วส่วนใหญ่ลูกหนี้ที่ยืมเงินไปนั้นก็มักจะหาความซื่อสัตย์ยากจนสามีของคุณเรวดีก็เตือนว่าเอ็นดูเขาในเอ็นเราจะขาดนะแกก็เลยเลิกให้คนยืมเงินแล้วเพราะว่าได้เงินคืนยากจริงๆขนาดแกขอแต่เงินต้นคืนเท่านั้นก็ยังมีคนปฏิเสธเลยลูกหนี้รายไหนของแกที่แกเห็นว่าเดือดร้อนจริงๆยังไม่สามารถหาเงินคืนได้คุณเรวดีก็จะบอกกับเขาว่าถ้าพอมีเงินก็ขอให้คิดถึงฉันบ้างซึ่งลูกหนี้บางคนก็เป็นคนดีอยู่เหมือนกันพอเริ่มลืมตาอ้าปากได้ก็จะเรียกให้แกไปเก็บเงินถึงบ้านก็มีคราวนี้แกก็จะพูดถึงลูกหนี้แบบที่เป็นคนไม่ดีแล้วกรรมได้ตามสนองเห็นกันชัดๆในชาตินี้ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าน่าจะบอกได้ว่าเป็นวงเวียนกรรมรายนี้สมมุติว่าชื่อนายน้อยแกเป็นพ่อไม้เมียหย่าอยู่กับลูกสาวอายุประมาณสัก10ขวบคนนึงนายน้อยมีอาชีพทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการแกเห็นนายน้อยตั้งแต่แกยังเป็นเด็กๆแกก็มายืมเงินจากคุณเรวดี 5,000 บาทเพราะแกบอกว่ามีเรื่องจะต้องใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของลูกแกก็ให้ยืมเงินไปง่ายๆต่อมาไม่นานนักนายน้อยก็บอกว่าน้องชายเดือดร้อนเรื่องเงินอีก 3,000 บาทแกก็ให้ยืมอีกเหมือนเดิมระยะแรกๆก็พอได้เงินคืนบ้างต่อมานายน้อยเกิดประสบอุบัติเหตุทางรถก็ทำให้ต้องนอนรักษาตัวอยู่พักใหญ่เรื่องเงินที่ยืมไปทั้งของนายน้อยและน้องชายนั้นก็เลยไม่มีการส่งต่อซึ่งคุณเรวดีก็ไม่ได้ติดใจนักคิดว่ารอให้นายน้อยหายดีก่อนก็แล้วกันจนกระทั่งนายน้อยหายเป็นปกติสามารถไปทำงานได้เหมือนเดิมตอนนี้คุณเรวดีก็เริ่มถามถึงเงินที่ยืมไปเพราะว่าหยุดส่งเงินมาเป็นปีๆแล้วเรื่องดอกเบี้ยไม่ต้องพูดถึงนะของเงินต้นคืนก็พอแล้วขนาดแกก็บอกกับนายน้อยบอกว่าส่งต้นคืนเดือนละ200ก็พอแต่คำตอบของนายน้อยก็คือได้มีเมื่อไหร่เดี๋ยวจะคืนเองซึ่งแกก็ไม่เคยคืนเงินให้คุณเรวดีเลยส่วนหนี้สินที่น้องชายนายน้อยยืมไปโดยที่แกเป็นคนค้ำประกันไว้นะนายน้อยบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าคุณเรวดีได้รับรู้ว่านายน้อยก็คงจะชักดาบซะแล้วล่ะก็เลยไม่อยากจะพูดอยากถามเรื่องหนี้สินอะไรทั้งหมดเวลาเจอนายน้อยแกก็ยังยิ้มให้ด้วยซ้ำไปคิดว่าอย่ามายืมใหม่อีกก็แล้วกันวันเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปประมาณ5เดือนก็ได้ข่าวว่านายน้อยต้องเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วคราวนี้ขาหักทั้งสองข้างเพราะอุบัติเหตุจากรถเหมือนเดิมกว่าจะออกจากโรงพยาบาลก็คงอีกนานแหละเรื่องที่เกิดกับนายน้อยก็คงจะมีสาเหตุจากกรรมที่แกโกงเงินคุณเรวดีไปนั่นแหละคุณเรวดีแกว่าอย่างนั้นครับ
4: ท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันเหมือนกับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับที่จะต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแล้วเปลี่ยนน้ำมันนะให้มันเป็นพลังงานอาหารที่เรากินเข้าไปนี่มันก็คือเชื้อเพลิงหลักนะครับพอมันเผาไหม้เสร็จนะครับในเซลล์ร่างกายของเราเนี่ยเชื้อเพลิงนั้นก็จะสร้างพลังงานให้กับร่างกายของเรานะครับเหมือนโรงไฟฟ้าเหมือนกันเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันจะมีกากของเสีย ร่างกายของเราจะผลิตกากสองของเสียออกมาโรงไฟฟ้าก็จะผลิตกากของเสียออกมาของทิ้งของที่ไม่ใช้ทีนี้ไอ้ของเสียที่มันไม่ใช้ไม่จำเป็นเหล่านี้ท่านผู้ฟังมันต้องขับออกไปนะครับมันต้องขับออกไปเก็บเอาไว้ไม่ได้ถ้าเก็บเอาไว้แล้วมีปัญหานะสุขภาพเราจะมีปัญหาเลยกากของเสียก็จะอยู่ในรูปแบบต่างๆนะครับเป็นแก๊สก็มีนะเป็นแก๊สนี่ท่านไม่ต้องอธิบายนะว่ามันขับทิ้งยังไงรู้กันนะแต่ถ้าออกมาแล้ววงแตกแน่นอนออกตอนไหนวงแตกตอนนั้นนะครับเป็นของเหลวก็มีนะครับของเหลวก็มีของแข็งก็มีร่างกายของเราก็จะมีอวัยวะต่างๆสำหรับขจัดสารพิษขจัดของเสียออกไปนะครับอวัยวะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นระบบขับถ่ายนะครับเป็นระบบขับถ่ายอย่างลำไส้เนี่ยลำไส้ก็จะขับกากของเสียที่เป็นของแข็งนะครับออกทางทวารหนักลำไส้ใหญ่นะจะพูดภาษาบ้านเราก็คืออุจจาระหรืออึนั่นแหละนะอึออกมาก็เป็นกากของเสียนะครับปอดเนี่ยก็จะขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเราสูดแก๊สพิษเข้าไปแก๊สไม่ดีเข้าไปเนี่ยนะครับปอดก็จะเป็นตัวฟอกตัวขับทิ้งนะครับบางทีเราผายลมออกมาเนี่ยที่เป็นแก๊สเนี่ยก็เป็นส่วนของลำไส้ก็ถือว่าเป็นของเสียอย่างหนึ่งผิวหนังนะครับผิวหนังนี่ก็จะขับน้ำนะครับขับน้ำและเกลือออกในรูปแบบของเหงื่อของเสียบางอย่างนี่จะออกมาในรูปแบบของเหงื่อครับท่านผู้ฟังไตนี่สำคัญนะครับทำหน้าที่ขับปัสสาวะของเสียที่มันละลายน้ำได้นี่ไตจะเป็นตัวขับทิ้งส่วนละลายน้ำไม่ได้เนี่ยตับจะเป็นตัวขับออกมาทางอุจจาระผ่านทวารหนักออกมาคนป่วยเป็นโรคไตกันเยอะท่านผู้ฟังเยอะนะครับทุกวันนี้คนฟอกไตเยอะมากนะครับมีปัญหาเรื่องไตคือไตของเราเนี่ยแต่ละข้างมันมี2ข้างท่านผู้ฟังครับมันมี2ข้างแต่ละข้างเนี่ยมันจะมีหน่วยเล็กๆนี่เป็นล้านๆอันเค้าเรียกว่าไตเล็กไตจิ๋วนะครับมีเป็นล้านหน่วยมันมีหน้าที่สำคัญในการทำความสะอาดเลือดนะครับแล้วก็อยู่ในส่วนของไตที่เรียกว่าไตชั้นนอกนะครับไตในมีอยู่2แบบนะมีชั้นนอกแล้วก็ชั้นในแล้วก็มีทั้งหน่วยสำหรับทำหน้าที่กรองของเสียฟอกของเสียนะครับฉะนั้นไอ้ไตตัวนี้นี่สำคัญนะครับเราอายุมากขึ้นเราต้องระวังเรื่องไตการกินยาต่างๆเนี่ยอย่าไปกินเยอะอย่าไปกินนานยาสมุนไพรอย่าไปกินเยอะนะครับน้ำมังคุดผมแนะนำเรากินประมาณเช้า15มิลเย็บ15มิลพออย่าไปกินเยอะมากถามว่ามีปัญหาไหมไม่มีแต่อะไรที่ไม่จำเป็นอย่ากินเข้าไปโดยเฉพาะยาที่เป็นสารเคมีนะครับจะมีปัญหากับตับจะมีปัญหากับไตฉะนั้นถ้าระบบขับของเสียของเราเนี่ยมันทำงานดีร่างกายเราก็จะเบาสบายน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรเนี่ยเราออกแบบออกมาเพื่อสำหรับดีท็อกซ์นะครับสำหรับดีท็อกซ์ดีท็อกซ์ก็คือว่าช่วยให้ระบบขับถ่ายขับของเสียของเรานั้นน่ะดีขึ้นท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังแล้วสนใจอยากจะซื้อหายังไงที่ไหนนะครับโทรมาถามได้นะครับเอาไปกินดูดีท็อกซ์ตัวเองสักอาทิตย์2อาทิตย์ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไม่รู้ว่าจะซื้อตรงไหนซื้อยังไงโทรมาที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์โทรมาที่บริษัทจะมีพนักงานคอยบอกว่าบ้านอยู่ตรงนี้ไปซื้อที่ร้านไหนนะครับ
1: ครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมคุทิมงคลตองห้าตราพระนารินเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในชั่วโมงนี้ยังไม่จบนะครับยังมีชั่วโมงต่อไปและมีทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ขอบคุณผู้พันท่านผู้ฟังมากๆนะครับที่อยู่ด้วยกันขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านสำหรับชั่วโมงนี้ลากันไปก่อนเจอกันชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ

0: มดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: บลูมิโน่ลาย07
2: 07 07 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นเนี่ยนะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696959

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับผมหรือว่าท่านผู้ฟังนี่ก็น่าจะเป็นเข้าอยู่เขาเรียกว่าสวเริ่มเป็นผู้สูงวัยกันนะครับมีผู้สูงวัยบางคนนี่พอกเกษียณมา60ปีปั๊บเนี่ยอยู่ได้ไม่กี่ปีก็เสียชีวิตแต่ก็มีบางคนนี่อยู่ได้60ปี70ปี80ปี90ปีอายุยืนเขามีงานวิจัยว่าถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยโอกาสที่จะมีอายุยืนค่อนข้างน้อยถ้าอยู่เป็นสังคมเนี่ยอายุจะยืนเขาว่าอย่างนั้นนะครับฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยช่วงนี้เขามีวิธีช่วยวิธีบำบัดบางท้องที่นี่จะมีโรงเรียนนะครับมีโรงเรียนให้ผู้สูงอายุเข้าไปเรียนอายุ60 70มาเริ่มเรียนหนังสือใหม่จะไปเจอเพื่อนใหม่ๆจะกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยจะคึกคักแจ่มใสถ้าอยู่บ้านนี่บางทีมันปล่อยตัวท่านผู้ฟังปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะครับไม่ค่อยได้สนใจชีวิตหมดอะไรตายอยากแต่พอไปเจอเพื่อนนี่มันมีเรื่องให้เล่ามันมีเรื่องให้คุยนะมันมีแรงผลักดันมีแรงกระตือรือร้นที่จะอยู่มันมีความสุขไปพบเพื่อนท่านผู้ฟังนะครับอย่าเป็นคนป่วยติดบ้านอย่าเป็นคนป่วยติดเตียงอย่าเป็นผู้สูงอายุติดเตียงอย่าเป็นผู้สูงอายุติดบ้านให้เป็นผู้สูงอายุติดเพื่อนติดสังคมจับมือกับเพื่อนไปทำบุญตรงนั้นไปเที่ยวตรงนี้ทำงานตรงนั้นตรงนี้แบบนี้จะอายุยืนนะครับเหมือนกับฝรั่งบางค่านี่พออายุมากๆนี่เขาไปเที่ยวกันอายุ70 80 90สนุกสนานบันเทิงไปเรื่อยชีวิตไม่มีอะไรมากมายนะครับเราวางใจให้สบายนะครับความตายไม่มีใครหลีกพ้นแต่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี่ให้อยู่อย่างมีความสุขกับท่านผู้ฟังช่วงนี้เรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: คำว่ากรรมเนี่ยเป็นคำที่ได้ยินมานานมากพอสมควรกรรมนี่แปลว่าการกระทำที่เป็นคำกลางๆคนที่ทำย่อมได้กรรมดีก็ย่อมได้ผลดีเป็นการตอบแทนส่วนคนที่ทำชั่วก็ย่อมได้ผลลัพธ์ในทางตรงกันข้ามเลยครับแต่คนในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นแล้วก็ได้ยินจะไม่ค่อยสนใจในการกระทำของตัวเองสักเท่าไหร่ผลประโยชน์ทางธุรกิจและความต้องการส่วนตัวของแต่ละคนมันกลับบดบังสิ่งที่ดีงามจนชินชาและก็มองเป็นความไร้ค่าแต่กลับแสวงหาแต่วัตถุที่ตอบสนองความต้องการของตัวเองได้อย่างทันท่วงทีลืมเลือนหลักการสำคัญไปคือความเป็นมนุษย์ที่รักและเคารพในพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วก็ผู้มีพระคุณขาดสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแสวงหาผลกำไรหวังสิ่งตอบแทนมากเกินไปความมีน้ำใจก็น้อยลงมุ่งหวังแต่จะให้ผู้อื่นช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่จังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกของเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองชายทะเลแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่มีผู้คนจากในประเทศและทั่วโลกต่างก็มุ่งตรงมาที่นี่ด้วยเหตุผลต่างกันบางคนก็มาเพื่อหางานทำบางคนมาเพื่อท่องเที่ยวชายทะเลพักผ่อนกับครอบครัวหรือว่าคนรักโดยเฉพาะชาวต่างชาติมากมายหลายชาติหลากหลายภาษาต่างก็มาหาความสุขจากการใช้ชีวิตเมื่อมีคนจำนวนมากแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญระดับประเทศสิ่งที่ตามมาก็คือที่นี่กลายเป็นแหล่งขุมทรัพย์ของผลประโยชน์ขนาดใหญ่ที่ทุกคนมีความโลภก็ต่างก็ต้องการเข้ามามีส่วนแบ่งของความโลภที่เกิดจากกิเลสเหล่านั้นเมื่อผลประโยชน์มันมีมากและคนก็ต้องการมากสิ่งที่ตามมาก็เกิดการแย่งชิงต่างคนต่างก็ชิงดีชิงเด่นสารพัดวิธีการซึ่งจะให้ได้มาซึ่งความเป็นเจ้าของและครอบครองเป็นของตัวเองให้ได้นานที่สุดหรือตราบเท่าที่ตัวเองต้องการณศิลป์ซึ่งเป็นญาติห่างๆของคุณประโยชน์เนี่ยนะคุณประโยชน์เนี่ยเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับบอกว่าณศิลป์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งที่เข้ามาร่วมในผลประโยชน์ครั้งนี้แรกเริ่มเดิมทีแกก็เข้ามาค้าขายปลาหมึกปิ้งเฉยๆแต่ด้วยความที่รสชาติดีบวกกับเป็นคนมีอัธยาศัยก็ทำให้มีลูกค้าขาประจำค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อยๆเก็บเงินขยับขยายจากมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขายปลาหมึกปิ้งก็เริ่มมีเงินทองเพิ่มมากขึ้นช่วงเวลาไม่กี่ปีแกก็สามารถเปิดร้านอาหารเล็กๆได้ร้านหนึ่งแล้วก็ค่อยขยายร้านไปเรื่อยๆจนมีสาขา2สาขา3ตามมา ด้วยความที่เปิดร้านอาหารก็ทำให้คนรู้จักเยอะจนในที่สุดก็มีนักการเมืองท้องถิ่นมาติดต่อให้ณศิลป์นี่เป็นหัวคะแนนในทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งก็จะมีนักการเมืองเข้ามาติดต่อให้ณศิลป์ช่วยเหลือมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณประโยชน์ไปเที่ยวบ้านณศิลป์ในสมัยนั้นซึ่งดูแล้วใหญ่โตมากถึงภายนอกจะดูธรรมดาแต่ความร่มรื่นและเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในบ้านดูแล้วหรูหราที่สุดในสมัยนั้นครั้งหนึ่งก็เคยไปคุยเล่นกันที่ระเบียงหน้าบ้านณศิลป์ควักเงินออกมาให้คนรับใช้แล้วแบงค์พันมันหล่นจากกระเป๋าร่วงลงไปใต้ถุนบ้านด้วยความหวังดีคุณประโยชน์ก็วิ่งลงไปเก็บแต่ณศิลป์รีบยกมือห้ามแล้วก็บอกว่าไม่ต้องไปเก็บหรอกของมันร่วงแล้วให้เด็กมันเอาไปใช้เถอะร้านอาหารของณศิลป์ในตอนกลางวันนั้นจะขายอาหารตามสั่งธรรมดาแต่พอตกกลางคืนก็จะเปลี่ยนร้านอาหารเป็นร้านเหล้าแล้วก็อาหารป่าที่ร้านของณศิลป์มีอาหารป่าสารพัดด้วยความที่เป็นหัวคะแนนก็เลยทำให้พวกเจ้าหน้าที่เกรงใจไม่กล้าตรวจค้นร้านอาหารทั้งที่รู้ว่ามีสัตว์ป่าผิดกฎหมายแต่ก็จะมีบ่อยที่เจ้าหน้าที่ก็จะมานั่งกินกันซะเองเมนูของร้านนี้ก็จะมีสารพัดทั้งเก้งทั้งกวางเต่านาเป็นเมนูโปรดของหลายหลายคนเลยโดยเฉพาะเต่านาผัดเผ็ดนั้นเป็นอาหารขึ้นชื่อของร้านนี้เลยเพราะว่าพ่อครัวจะทำให้ดูต่อหน้าเลยโดยจะนำเต่านาตัวขนาดชามก๋วยเตี๋ยวตัวหนึ่งพร้อมกันนั้นก็เตรียมตั้งเตาถ่านให้ร้อนได้ที่ก็จะนำเต่าตัวนั้นลงมาในเตาแล้วก็หาไม้หรือว่าเหล็กยาวกดตัวเต่าเอาไว้ไม่อย่างนั้นมันก็จะดิ้นออกจากเตาตอนนี้แหละถ้าใครที่ใจไม่แข็งพอตัวก็จะกินไม่ลงเพราะเต่าเวลาร้องเนี่ยเสียงมันจะเหมือนคนแก่ๆคนหนึ่งแต่ร้องออกมาเป็นเสียงสั้นๆเป็นระยะแล้วมันก็จะดิ้นรนด้วยความทรมานจนน้ำตาไหลพรากเหมือนกับสุภาษิตที่ว่าร้องไห้เป็นเผาเต่าก็คงจะเป็นเรื่องจริงแต่ความจริงแล้วการที่จะต้องเผาเต่าก่อนกินนั้นเพราะเนื้อเต่าเวลาที่ทำสดโดยไม่เผาก่อนนั้นเนื้อมันจะยุ่ยเกินไปจนกินไม่อร่อยแล้วก็เนื้อก็จะน้อยลงด้วยดังนั้นจะต้องมีการเผาเต่าเสียก่อนพอเผาจนได้ที่แล้วก็นำเต่าขึ้นมาแล้วก็ตัดคอออกก่อนเป็นอันดับแรกใช้มีดขนาดกลางคว้านเข้าไปในกระดองเพื่อจะควักเอาตัวออกมาพอออกมาแล้วเนื้อเต่าก็จะออกสีแดงๆปนดำเพราะการเผาแล้วก็ลอกของผิวหนังตัวจะบวมเล็กน้อยเพราะพิษไฟเสร็จแล้วก็เตรียมเครื่องปรุงจะผัดพริกหรือว่ายำใบมะดันก็แล้วแต่ลูกค้าต้องการแล้วอีกเมนูหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาหมอถึงปลาหมอสัตว์ต้องห้ามทางกฎหมายอะไรแต่ว่าเมนูพิสดารที่นี่ก็ถูกปากพวกขี้เหล้ายิ่งนักก็คือปลาหมอต้มใบมะขามเพราะว่าเขาจะนำปลาหมอตัวขนาดฝ่ามือประมาณ 3-4 ตัวมาเตรียมไว้ขั้นตอนการทำก็เหมือนกับการทำปลาไหลต้มเปรตถ้าหลายคนเคยได้กินก็คงจะพอรู้วิธีทำคือจะต้มน้ำร้อนให้เดือดแล้วก็ใส่เครื่องต้มยำข่าตะไคร้ใบมะกรูดให้เรียบร้อยรอให้กลิ่นหอมของเครื่องปรุงฟุ้งขึ้นมาแล้วก็นำปลาหมอเทลงหม้อใช้มือกดฝาหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้ปลาหมอดิ้นจนน้ำกระเด็นพักเดียวก็จะเงียบพอเสร็จแล้วก็เปิดฝาหม้อนำพริกแห้งที่เผาให้น้ำมันออกพอหอมขยี้บนฝ่ามือแล้วโรยลงหม้อใส่ใบมะขามสักหนึ่งกำมือปรุงรสให้เผ็ดร้อนไม่ว่าใครได้ชิมก็จะได้ลิ้มรสเนื้อหวานๆจากปลาสดๆของปลาหมอบวกกับรสชาติที่จัดจ้านก็เลยทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่จะเรียกหากันแทบทุกโต๊ะบางครั้งหาปลาหมอไม่ได้แทบจะทำให้ต้องออกไปซื้อปลาหมอมาล่วงหน้าเก็บไว้เป็นจำนวนมากพอสมควรแล้วก็จะเน้นเป็นปลาเป็นๆแล้วก็ทำกันต่อหน้าลูกค้าเลยจะทำให้ได้ทั้งบรรยากาศร้านอาหารและบรรยากาศการรอคอยการรับประทานที่เพิ่มรสชาติได้อีกแบบนึงคือการนั่งดูเขาทำการประกอบอาชีพร้านอาหารยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายปีจนช่วงประมาณปลายปี2500

0: เย็นเนี่ยสิ่งที่เราจะสวดอยู่เสมอว่าชราธรรมมหิชรังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้นี่เราจะท่องอยู่เสมอคือทุกคนก็เข้าใจเหมือนกันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาร่างกายก็จะเสื่อมไปตามเวลาเราไม่สามารถล่วงพ้นไปได้แต่แก่นะแก่ได้แก่ไม่มีใครหลีกได้เราสามารถที่จะชะลอได้ท่านผู้ฟังชะลอความเสื่อมชะลอความแก่สิ่งที่เราควรชะลออันดับแรกก็คือสมองเขาบอกว่านะครับคำว่าเขานี่ก็คือเป็นหมอนะครับด็อกเตอร์โรแนนแฟคโทล่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งสถาบันการแพทย์เคลเวอร์แลนด์คลินิกประเทศอเมริกาเขาบอกว่าอย่างนี้หลังอายุ70ปีนี่สมองจะเริ่มพบความผิดปกติเกิดจากความเสื่อมของสมองซึ่งมักจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันในคราวเดียวทีนี้ยืดอายุสมองให้ยาวนี่ทำยังไงเขาบอกว่าให้ทำกิจกรรมที่ใช้มือสองข้างทำงานประสานกันทำสวนเย็บผ้าทำกับข้าวช่วยให้สมองทั้งซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาได้รับการกระตุ้นให้ทำงานไปพร้อมกันเอาอันนี้ถนัดนะครับบ้านเรานี่ทำสวนนะครับทำนู่นทำนี่มือไม้ก็ประสานกันอยู่ตลอดประการที่สองก็กินปลาทะเลถั่วเปลือกแข็งนะถั่วลิสงบ้านเรานั่นแหละธัญพืชซึ่งเป็นสุดยอดอาหารบำรุงให้เป็นประจำกินวันละนิดวันละหน่อยประการที่สามอันนี้สำคัญที่สุดนะครับฝึกเจริญสติก่อนนอนใช้วิธีกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจนกว่าจะหลับนับลมหายใจ1 2 3 4 5ไปช้าๆอย่างธรรมชาติไม่ต้องบังคับมันจะช่วยลดความเครียดและทำให้สมองปลอดโปร่งมีระเบียบมากขึ้นใช่เลยนะครับยืดอายุสมองอายุ70ปีให้สมองมันใสปิ๊งนะอย่าได้หน้าลืมหลังนะจำได้แต่คนที่ติดหนี้เราอย่างนั้นไม่ถูกนะครับท่านผู้ฟังนะครับจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆอร่อยไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดเป็นน้ำมังคุดที่เขาเรียกว่าเป็นของกินก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจกินเองก็ได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังหลายๆคนที่เคยกินก็แนะนำให้บอกตัวบอกต่อด้วยช่วยบอกต่อให้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกัน

0: ประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
1: ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบมหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านมะเร็งไวรัสภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ที่สำคัญอันนี้สาวๆต้องชอบมากนะครับก็คือเขาเป็นผลไม้ช่วยชะลอความแก
2: ่โอ้โหอย่างนี้โอ้คงจะต้องทานแทนอาหารแทนข้าวดีไหมคะวันละ5มื้อดีไหมคะ
1: เยอะไปเยอะไปเยอะไปนะครับแต่ว่าในความเข้าใจของเราครับมังคุดเนี่ยนะครับเราก็จะทานเฉพาะตัวเมล็ดเขาไอ้เนื้อขาวๆที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับเขามีเรื่องเล่ามาบอกใหม่ครับว่าเปลือกมังคุดก็สามารถมารับประทานได้นำมาปั่นครับทำเป็นน้ำผลไม้เขาบอกรสชาติอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีสารอาหารมากกว่า100ชนิดโดยเฉพาะสีม่วงแดงของเปลือกมังคุดครับจะประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งชื่อว่าซานโทนครับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยฮอตนะ
2: ค่ะ
1: ต่างชาติฮอตญี่ปุ่นครับกำลังชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้มากสั่งออเดอร์มาทั้งแบบสดๆเลยนะหรือว่าจะเอาแบบแปรรูปด้วยก็ได้น้ำผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะน้ำมังคุดนี่ขายดีมาก
2: โอ้แต่ว่าบางทีนะคะในบ้านเราเองเนี่ยมักจะมองข้ามนะคะว่าไหมคะ
1: ถูกครับ
2: มักจะมองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมคะมังคุดเองเนี่ยซึ่งนับว่าเป็นผลไม้ไทยของบ้านเราเองเนี่ยควรที่จะช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็อุดหนุนผลไม้ไทยของเราเพราะว่าผลไม้ไทยใกล้ๆตัวนี่แหละค่ะที่มีประโยชน์ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก็พยายามที่จะทานมังคุดกัน
1: ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกนี่นะครับตกไม่ต้องเป็นโลนะ 4-5 ลูกอ่ะ
2: โอ้โห
1: ประมาณแบบ5เหรียญนี้เลยนะ100กว่าบาทนะ
2: แต่บ้านเรากิโลละเท่าไหร่เองคะ
1: 12บาทก็ซื้อได้
2: เพราะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะใครยังไม่มีมังคุดติดบ้านก็ลองหาซื้อมังคุดทานกันดูนะคะ
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: จนมีอยู่วันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นกับน้าสินวันนั้นร้านอาหารปิดและพนักงานส่วนหนึ่งก็ลากลับบ้านน้าสินลงมาดูความเรียบร้อยที่ร้านอาหารตามปกติจนเวลาประมาณเที่ยงกว่าก็เกิดรู้สึกหิวขึ้นมามองหาใครก็ไม่เห็นก็เลยเข้าไปในห้องครัวของร้านอาหารคงกะว่าจะไปหาอะไรกินพอเปิดในตู้เย็นก็ไม่เห็นมีอะไรมากนักก็เลยคิดลงมือทำด้วยตัวเองก็ไปเห็นปลาหมอที่ขังเอาไว้อยู่ก็เลยคิดจะทำต้มยำปลาหมอกินพอต้มน้ำใส่เครื่องปรุงต้มยำเสร็จเรียบร้อยก็จะเอาปลาหมอใส่หม้อก็เลยตักปลาขึ้นมาจากถังขังปลามา 3-4 ตัวแต่ด้วยความรีบร้อนพอจะเทปลาลงหม้อก็เลยพลาดปลาก็ตกลงบนพื้นดิ้นไปดิ้นมาทำให้น้าสินต้องก้มลงเก็บแต่ว่าปลาหมอน่ะเป็นปลาที่มีเมือกบนตัวก็ทำให้มือลื่นด้วยความโมโหน้าสินก็เลยจับปลาตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วใช้ปากคาบไว้แต่ด้วยความลื่นของปลาทำให้ปลาหมอลื่นไหลเข้าไปในคอทำให้น้าสินหายใจไม่ออกแล้วก็ดิ้นลงบนพื้นด้วยเสียงดังไม่นานก็มีลูกจ้างคนหนึ่งได้ยินเสียงดังในโรงครัวแล้วก็รีบพาส่งไปโรงพยาบาลพอไปถึงไม่นานน้าสินก็เกิดอาการช็อกเพราะหายใจไม่ออกแต่หมอก็รีบช่วยชีวิตเอาไว้ได้ด้วยการสอดท่อหายใจลงไปในโพรงจมูกแต่ก็ยังไม่ได้สติฟื้นขึ้นมาทุกคนที่รู้ข่าวต่างก็รีบพากันไปที่โรงพยาบาลหมอต้องรีบทำการผ่าตัดเอาปลาหมอออกจากลำคอทุกคนก็เห็นด้วยเพราะว่าต้องการให้น้าสินปลอดภัยแล้วทุกอย่างก็ดำเนินไปตามขั้นตอนน้าสินปลอดภัยจากการผ่าตัดแล้วสิ่งที่ผิดพลาดไปจากความคิดก็คือน้าสินกลายเป็นอัมพาตไปทั้งตัวคุณหมอบอกว่าเป็นผลพวงจากการที่สมองขาดออกซิเจนไปนานถึงแม้ว่าช่วยชีวิตขึ้นมาได้แต่หมอก็ไม่สามารถช่วยในส่วนนอกเหนือนั้นได้ทุกคนก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พูดเรื่องนี้กันอยู่เสมอทุกวันนี้ธุรกิจร้านอาหารน้องแกก็เลิกกิจการไปแล้วทุกคนก็หมั่นทำบุญให้กับสัตว์ป่าที่ตายในร้านอาหารแห่งนี้โดยเฉพาะเหล่าเจ้ากรรมนายเวรที่ยังผูกอาฆาตกับเมนูอาหารพิสดารของน้าสินเองล่ะครับมาถึงเรื่องแปลกๆน่ากลัวท่านผู้ฟังคุณลำยองเล่าให้ฟังบอกจะเชื่อกันไหมว่าเมื่อก่อนนี้ฉันเป็นนักร้องคาเฟ่ตอนนี้ไม่ได้ทำอาชีพนั้นแล้วเนื่องจากอายุมากมันก็เหี่ยวไปแขกก็ไม่สนใจต้องหลีกทางให้พวกสาวๆรุ่นหลังไปแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแกบอกแค่ไม่เสียใจหรอกการเป็นนักร้องก็ดีอย่างที่ต่อมาได้สามีเลี้ยงดูไม่ต้องทำงานเหนื่อยอดนอนเหมือนเมื่อแต่ก่อนนะทีนี้แกเล่าให้ฟังว่าช่วงที่เป็นนักร้องอยู่นั้นน่ะมีอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งห้องอาหารปิดแล้วเลิกงานแขกพาไปเที่ยวต่อก็ไปกัน2-2ไปกินอะไรกันแล้วก็ขับรถพาไปจอดที่ใกล้ๆตลาดแห่งหนึ่งแถวบางเขนแล้วทีนี้ระหว่างอยู่ในรถก็ยังว่านั่นแหละมือไม้เขาก็ยุ่มย่ามเหมือนกับไอ้หนวดปลาหมึกผู้ชายไม่ว่าใครไม่ว่าที่ไหนก็มักจะค้ากำไรเกินควรอ่ะแกก็บ่ายเบี่ยงหลบเลี่ยงใจในอยากจะได้เงินมากกว่าเขาจะให้หรือเปล่าเนี่ยตรงนั้นมันปลอดคนแล้วก็ดึกมากแล้วไอ้เจ้าผู้ชายคนนั้นที่เมียเผลอหนีเมียมาเที่ยวมาจีบนักร้องมันก็เป็นคนฉลาดไม่ยอมควักเงินให้ง่ายๆแกก็ออดอ้อนอ้างโน่นอ้างนี่มีความจำเป็นต้องใช้เงินแต่มันก็ไม่ควักเงินออกมาให้สักทีคือพูดง่ายๆมันกะจะได้ตัวแกก่อนนะว่างั้นขณะกำลังนัวเนียกันก็มีใครไม่รู้มาเคาะกระจกกุ๊กกุ๊กกุ๊กทางด้านของคนขับเขาสะดุ้งเธอก็สะดุ้งเหมือนกันมองไปก็เห็นเพราะว่ามีแสงไฟส่องมาถึงไม่ค่อยชัดแต่ก็เห็นว่าเป็นยายแก่ๆคนหนึ่งผมขมวดมวยเอาไว้ที่ตรงท้ายทอยแล้วที่ลำคอของแกก็มีก้อนเนื้อพอกโปนเคยเห็นคนหอกคอหอยพอกไว้ล่ะนั่นแหละเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เขาบอกว่าขาดธาตุอะไรสักอย่างน่าจะเป็นไอโอดีนเขาว่าจะต้องกินเกลือไอโอดีนหรือว่าปลาทะเลอาหารทะเลใครไม่กินก็จะเป็นโรคนี้ทีนี้พอแกมาเคาะอย่างนั้นก็แน่นอนที่สุดว่าเขาจะต้องหัวเสียเป็นอย่างยิ่งเขาก็ไล่ให้แกไปโดยแง้มกระจกไล่แต่แกไม่ไปเขาถามว่ามีอะไรขอตังค์หรือไงยายไม่พูดอะไรเขาก็บอกยายไปเถอะผมจะนอนเสร็จแล้วเขาก็ปิดกระจกแกก็ไม่ยอมไปไหนปักหลักยืนอยู่ข้างรถอะไรไม่ยอมขยับ นายคนนั้นก็บอกกับลำยองบอกว่าสงสัยคืนนี้ต้องเตะคนแก่สักทีแล้วเขาลดกระจกลงแล้วก็บอกแกว่าไปเถอะยายยายจะไปไหนก็ไปอย่ามายืนตรงนี้ผมรำคาญยายก็ไม่พูดไปก็ไม่ไปเอ้นี่ยายพูดไม่รู้เรื่องหรือไงยายยายจะไปหรือไม่ไปเนี่ยไม่ไปเหรอยายงั้นผมขอเตะยายสักทีอะยายก็ยืนเฉยเขากลด่าแกเสียให้หายส่งเสียงดังให้แกไปแล้วก็ทำท่าเปิดประตูแกถึงได้เดินไปพอแกไปแล้วเขาก็บ่นแล้วก็หันเข้ามาหาเศษหาเลยกับลำยองอีกลำยองก็บ่ายเบี่ยงเลี่ยงหลบไปตามเรื่องเขากอดจูบแกนัวเนียก็มีเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กเคาะกระจกอีกทำให้เขาเดือดพล่านด่าว่าหยาบคายขึ้นอีแกอีหาฉันฮะลำยองห้ามก็ไม่ฟังปรากฏว่าเขาเปิดประตูลงไปจากรถอย่างรวดเร็วเลยโดยที่ยายยังไม่ทันจะหนีไปไหนเขาเงื้อมือตบยายแต่มันแปลกมันเหมือนกับว่าเขาตบผ่านอากาศแปลกมากที่ว่ามันไม่โดนเอ๊ะทำไมไม่โดนก็เห็นเขาตบไปที่หน้าของแกฟาดฝ่ามือไปก็ไม่มีผลอะไรเลยแกยืนเฉยไม่ได้หน้าหันเพราะโดนตบหรือว่าเซแซ่แต่อย่างใดเสียงเขาด่าลงเล้งเสียงเขาว่าทำไมมึงไม่เป็นอะไรไว้อีแกทีแรกลำยองคิดว่าเขาคงจะเมามากจนตบยายแก่ไม่โดนนะก็เลยเรียกให้แกขึ้นรถให้เขาขึ้นรถไปที่อื่นเถอะเขาก็ไม่ฟังกระโดดเขาชกร่วมปรากฏว่าตัวเขานั่นแหละลงไปกลิ้งอยู่ที่พื้นส่วนยายเนี่ยยืนมองเขาเงียบๆเห็นชัดๆเลยว่าเขาชกยายแล้วจะต้องโดนแต่กลับไม่โดนมันไม่ธรรมดาแล้วลำยองก็รีบเรียกเขาให้ขึ้นรถสังเกตเห็นเหมือนกันว่ายายไม่มีร่างแต่ว่าเขาขาดสติไปไม่ทันสังเกตเขาทั้งเมาทั้งโกรธทำให้สติหายไปหมดสิ้นเรียกเขาไม่ขึ้นรถลำยองกลัวก็เลยบอกไปว่านั่นไม่ใช่คนนะเขาก็ไม่ใส่ใจลุกขึ้นมาโถมร่างเขาใส่ยายอีกเขาทำบ้าๆอย่างนั้นอยู่ตั้งหลายหนคิดว่าคงจะ5หรือว่า6ครั้งแล้วเขาก็ล้มลุกคลุกคลานเสร็จแล้วยายแก่นั่นก็พูดออกมาพวกเอ็งไปที่อื่นอย่ามาทำบัตรสีที่นี่แล้วก็เดินจากไปอย่างช้าๆท่าทางแกเดินแกแปลกพิลึกไม่เหมือนคนเดินลำยองตกใจได้ยินเสียงแกแหบๆแล้วแปลกด้วยแต่ก็ต้องแข็งใจข่มความกลัวลงจะไปลากตัวเขาขึ้นรถขึ้นมาบนรถแล้วบอกให้เขาขับไปส่งบ้านคืนนี้มันวุ่นพอแล้วเขายังไม่หายโกรธหอแพรกๆขับรถมาด่ามาตลอดทางจนถึงที่พักของลำยองคืนต่อมาเขามาหาแล้วก็เล่าว่าเขาไปที่ตลาดนั่นตอนกลางวันเนี่ยไปค้นหาความจริงว่ายายแก่นี่แกเป็นใครทำอะไรทำไมมีความสามารถพิเศษหลบหลีกเขาได้หรือว่าแกมีเวทมนต์ความจริงที่เขาได้มาเล่าให้ลำยองฟังด้วยหน้าตาตื่นๆก็คือยายนั่นน่ะแกเป็นแม่ค้าปลาเผาปลาช่อนปลานิลปลาต่างๆแผงค้าของแกอยู่ใกล้ๆนั่นแหละแต่แกโดนรถชนตายไปแล้วเมื่อ3เดือนก่อนตามธรรมดาลำยองเป็นคนขี้ตกใจพอได้ยินข่าวนี้ก็ยิ่งตกใจมากทั้งที่นึกอยู่แต่ก่อนเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าแกจะต้องไม่ใช่คนธรรมดาแต่ไม่นึกว่าแกจะเป็นผีจริง
1: ๆพักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับ
2: จากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับถ้าพูดถึงว่าคนเราเนี่ยถ้าจะรวยนะครับหลักพระพุทธศาสนาบอกตรงๆเลยนะครับรวยก็ให้ทานอยากจะงามก็รักษาศีลนะครับอยากจะสุขภาพดีก็ให้อาหารให้ข้าวนะครับอยากจะผิวพรรณดีก็ให้เสื้อผ้านะครับอยากจะสุขสบายก็อำนวยความสะดวกมันก็จะตรงๆอยากจะให้อยากจะมีปัญญาอยากจะมีสายตาดีก็ให้ประทีปให้จักขุคือผลย่อมสมควรแก่เหตุท่านผู้ฟังผลย่อมสมควรแก่เหตุแต่ว่าที่พูดไปมันเป็นหลักใหญ่ๆแต่ในรายละเอียดปลีกย่อยมันก็มีเยอะนะครับแต่ถึงผลมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราทำความดีเราก็ชื่อว่าเป็นคนดีเราได้ช่วยเหลือคนนะครับเราได้ช่วยเหลือคนเราได้ให้ทานเราได้รักษาศีลเราก็ได้ดูแลตัวเองเราได้เจริญภาวนาเราก็ได้ดูแลตัวเองทำให้จิตสงบนะครับอานิสงส์มันมีอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ต้องไปใจร้อนแต่ที่เราได้ทันทีก็คือความสบายใจความสุขใจเห็นคนอื่นมีความสุขเห็นคนอื่นพ้นจากทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราไปช่วยเหลือเราไปหยิบยื่นมือให้เขาได้พึ่งได้เกาะได้อาศัย เราก็มีความสุขนั่นแหละคือบุญนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินคนหนึ่ง360 บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือตัวแทนทั่วไปดื่มครั้งหนึ่ง30 มิลลิลิตรท่านผู้ฟังถ้ามีเงินน้อยแล้วก็สุขภาพพอแข็งแรงอยู่วันละครั้งก็พอแต่ถ้าใหม่ๆ7 หรือ 15 วันแรกวันละ2 ครั้งถ้าสุขภาพดีขึ้นแล้ววันละครั้งก็พอท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพยังไงแบบไหนก็แล้วแต่เป็นมาจากไหนยังไงกินอะไรแล้วมันไม่ดีมันไม่หายอย่าเพิ่งท้อใจลองน้ำมังคุดตราพนารินดูสักครั้งหนึ่งก่อนนะท่านผู้ฟังยังไงก็ขอร้องให้ลองก่อนแหละ
3: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่สปป.ลาวข้ามฝั่งไปทางขวาฝั่งขวาแม่น้ำโขงฟังเสียงพี่คำเผยแกปวดขาปวดขามากดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
4: สวัสดีครับท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวสปป.ลาวมายามพี่ยามน้องมาปะผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24 ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินคือน้ำมังคุดขวดนี้นะครับกล่องสีน้ำเงินนะครับขวดสีน้ำเงินตอนนี้ผมอยู่กับคุณพี่ท่านหนึ่งที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเฮานะครับนั่งอยู่ข้างๆผมนี่นะครับคุณพี่ซื้ออย่างกับพี
5: ่ซื้อคำเผย
4: คำยังก่อน
5: คำเผย
4: คำเผย
5: เจ้า
4: พี่คำเผยอายุจักปีแล้ว
5: 63 ปี
4: ครับผมบ้านอยู่ไสครับพี
5: ่บ้านป่าอ้อยนี่แหละ
4: บ้านป่าอ้อยอยู่บ้านเลขที่อย่างอยู
5: ่เลขที่39
4: บ้านป่าอ้อย
5: บ้านป่าอ้อยเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว
4: ครับเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเฮานี่แหละนะครับกะพี่ผมถามนิดนึงเฮาก็เว้าตามจริงเนาะก
5: ่
4: อนที่เฮามากินน้ํามังคุดเนี่ยสุขภาพพี่เป็นหยังครับผม
5: สุขภาพคือว่ามันปวดเข่าปวดอย่างนี้ย่างยากไปยากมายากลุกไปมาก็เจ็บเข่าเจ็บขานี่นะลุกยากไปยากแล้วก็วิ่นหัวเด้
4: วิ่นหัวเป็นความดันเคยไปตรวจบ
5: ่เป็นความดันเคยปวด
4: เป็นความดันสูง
5: เข้าห้องหมอก็ไปหลายบอนไปห้องบ้านก็ไปหลาย
4: เขาบอกว่ามันความดันมันขึ้นหลายปันใด
5: ความดัน160 170นี
4: ่ครับก็บ่สูงหลายแต่ว่าวิ่นหัวว
5: ิ่นหัว
4: ปวดกับปวดเข่าไปยากเนี่ยปวดเข่านี่ปวดหลายบ
5: ่โอ้ปวดหลายนั่งหึงก็ลุกกูค้านไปละ
4: นั่งหึงนี่ลุกนี่ค้านไปเลย
5: แม่นละไปยากมายากนะนั่งหึงก็บ่ได
4: ้
5: ยืนก็บ่ได้
4: เป็นมาดนยัง
5: 2ปีปลายแล้วนะเป็น
4: โอ้2ปีปลายแล้วบัดแต่ก่อนจะไปรักษาจังได๋เข่านี
5: ่ก็กินแต่ยาอันโรงพยาบาลให้เข่าโรงพยาบาลตลอด
4: ครับผม
5: โอ้ก็บุกเสียสีบุรินหยังก็ไปหมดก็บ่ดีนะ
4: ครับบอก
5: แค่พอแต่ว่าทนเล่าเล็กๆน้อยๆก็เป็นคือเก่า
4: ก็ทำงานลำบาก
5: ทำงานก็ลำบาก
4: ครับผม
5: ก็จึงว่ามีเงินน้อยหนึ่งกับหัวเพิ่นข้าวอันนี้ก็กินยา
4: ข้าว
5: น้ำมังคุด
4: น้ำมังคุดสีน้ำเงินตัวนี้เนาะ
5: การเริ่มกินก็คือว่าละกินขาดเพราะว่าบ่มีเงินซื้อแด
4: งนะ
5: แต่กินก็หู้ว่ารู้สึกว่าใครไปใดมาใดก็นั่นแล้วเฮากินบ่เป็นปกติเด้ยอดบ่มีเงินซื
4: ้
5: อ
4: บ่เป็นหยังก็กินมื้อละหน่อยก็ได้ก็ค่อยกินไปหกเขามันดีขึ้นได้บ
5: ่พวกใครแล้วจังนี้ก็กินซื้อเฮือนหน่อยเขานี่กิน
4: ถึงเครื่องบ่ดีถึงเครื่องบ
5: ่โอ้ดีกายเครื่องไปละดีหลายใครดีหลาย
4: กายเครื่อง
5: บ่ดีหลายแล้ว
4: กายเครื่องก็ถือว่าโอเค
5: แล้วก็ไปมาได้แล้วจังนี้ก
4: ็ไปมาได้บ่ความปวดนี่สมมติว่า100นึงนี่มันลดออกจัก70 80
5: มุ่งขึ้นละ70 80พุ่นละลดหลายกินอันนี้ก็รู้สึกว่าดีนะวิ่นหัวก็ใครๆไปหน่อยนึงแต่เขาหักบ่ได้กินลายนะมันบ่มีเงินซื
4: ้
5: อ
4: กินบ่ได้กินลายนี่กินมาจากขวดแล้ว
5: เป็นโอ้เศร้าปลายนี่แหละ
4: เฮ้ยเศร้าปลายเลย20 กว่าพุ่นน่ะ
5: เออ20 กว่าขวดนี่แหละ
4: แต่ว่ากินห่าง
5: กินห่างมันคือว่าหมดแล้วก็บ่ได้กินต่อหนาพักไปเป็นทิศเป็น10มื้อเป็นหยัง
4: ไปมากินอีก
5: เออแล้วมีเงินจังได้ซื้อกิน
4: นะอ๋อกับกะขอบคุณครับพี่หลายๆนะครับก็คือคุณพี่เขามีอาการก็คือปวดหัวเข่า
5: ปวดเข่านี่
4: ปวดหัวเข่าว่านั่งดนบ่ได้นั่งเหิน
5: แหละ
4: มันก็ลุกบ่ขึ้น
5: เออลุกขึ้นแล้วลุกก็เจ็บแล้ว
4: เจ็บ
5: คัดย่างบ่อยากได้ละ
4: ย่างบ่อยากได้แหละ
5: คือจะเป็นรอยเป็นยังในคันนั่งเหินหลายก็ลุกได้ออกกําลังกายย่างเอาแต่ละมือก็ย่าง เล็กๆน้อยๆ
4: เป็นมา2ปีแล้ว
5: 2ปี
4: กลายมาแล้วน้ำมังคุดตอนนี้ก็คือบอกว่าดีขึ้น 70-80%
5: ดีๆใคร
4: พอใจวะ
5: พอใจ
4: พอใจพอใจในคุณภาพ
5: แน่นล่ะ
4: ครับผม
5: นะครับดีหลายแท้ครับ
4: ครับครับ
5: เจ๊ยังวินนี
4: ่ยังวินอยู่หน่อย
5: ๆโอ้วินน้อย
4: ๆครับผมแต่ว่าสุขภาพก็ถือว่าดีขึ้นครับผมครับก็ขอบคุณคุณพีหลายๆเนาะที่ได้มาเว้ามาแชร์ประสบการณ์กันแม่นพี่น้องฟังเสียงนี่อยู่ฟังสปป.ลาวอยู่แถวห้วยทรายนะครับสงสัยจังใดก็มาถามอยู่นี่ก็คือบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านป้าอ้อยนี่บ
5: ่นั่นล่ะ
4: ถามบ้านป้าอ้อยได
5: ้ได้
4: อยู่หน้าสออูสอบริการอูสอบริการนี่ครับก็สามารถมาพูดมาคุยมาถามหาได้นะครับจริงที่เว้านี่ก็เป็นความจริงเนาะพี่เนาะ
5: เป็นความจริง
4: จ้ะครับผม
5: กินแต่ว่าก็คือว่าล่ะเงินบ่มีก็กินกินขาดขาดอันดีนี่มันคุณภาพนี่คือดีและสูงละ
4: ครับ
5: คนได้กินก็หลายหลายคนก็เว้าคือกันบ้านอื่นก็เว้าคือกันเลย
4: ครับผม
5: กินน้ำมังคุดนี่ดีไปหลายอันได้ครับก็ดีแต่เหลือแห้งเงินซื้อบ่มีก็เดียวแหละ
4: ก็ธรรมดาก็สู่เอาสังขารเจ้าของเนาะมันสำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณคุณพีหลายๆนะครับที่ได้มาแชร์มาเว้าประสบการณ์ในมื้อนี้ก็กินไปเรื่อยๆมีเงินก็กินอีกเด้อ
5: เจ้าเจ้ามีเงินก็ได้กินตลอดล่ะมีเงินก็ได้พักไปเป็นส่วง
4: ครับผมเอาให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับพี่ครับผมครับสวัสดีครับ
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวท่านอาจารย์ยอดนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
0: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้จะเล่าเรื่องของกรรมสารพัดชนิดนะครับที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของผู้คนแล้วก็สมควรจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนที่ได้ยินได้ฟังเรื่องแรกเป็นเรื่องของกรรมของคนโกงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับนะเรื่องนี้คุณน้อยเล่าให้ฟังแกบอกว่าแกรู้เห็นเป็นคนใกล้ชิดเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อ40กว่าปีก่อนโน้นคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเป็นญาติทางภรรยาของแกยุคนั้นขนมจีนถ้วยละสลึงเดียวพิเศษหน่อยก็50ตังค์สร้อยคอทองคำบาทละ400เองเงินรางวัลที่1นี่รัฐบาลเขาจ่าย 500,000 บาทนับว่าสูงสุดค่าของเงินนี่โดนบันดาลซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถเมย์รถยนต์เรือยนต์ลงทุนทำกิจการใหญ่โตได้ตามใจปรารถนายุคนั้นใครๆก็อิจฉา พ่อเลี้ยงพรหมมาที่เห็นแกถูกรางวัลที่หนึ่งรางวัลใหญ่แกมีทั้งรถทั้งโรงสีข้าวขนาดใหญ่หนึ่งตำบลเนี่ยมีเพียงที่เดียวเท่านั้นแหละไอ้ชนิดครกตำข้าวหรือเรียกกันว่าไอ้ครกกระเดื่องเนี่ยในหมู่บ้านนั้นก็เลยไร้ค่าโดยปริยายแต่แกก็ใจอารีนะซื้อสร้อยคอสร้อยแขนแจกญาติพี่น้องคนละเส้นสองเส้นผ้าขาวม้าเสื้อผ้ากางเกงตลอดจนถึงผ้าถุงแจกท่วนทุกตัวคนนะโดยเฉพาะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างไอ้ดวงดีนะขี่รถมอเตอร์ไซค์สีแดงโก้หรูเลยแถมปืนพกด้ามแดงเน็บสีข้างโผล่ออกมานอกเสื้ออีกหนึ่งกระบอกส่วนลูกสาววัยแรกแย้มแก้มแดงก็ขี่จักรยานยี่ห้อฮัมเบอร์เมดอินอังกฤษเสียงเบรกนี่ดังสนั่นหวั่นไหวอีดอาดอีดอาดอยู่ตลอดใครและจะได้ขี่โชว์โก้จะตายไปไอ้ที่ว่าโชคเนี่ยมันมาคู่กับเคราะห์เนี่ยถ้าจะเป็นจริงปรากฏว่าไอ้เจ้าดวงดีนะกลายเป็นในดวงซวยเย็นวันหนึ่งเบิ้ลเครื่องเสียงดังกระหึ่มก้องขี่รถคันใหม่เอี่ยมไปเที่ยวสาวในหมู่บ้านไปโดนฝูงหมามันกระโชกเห่าบางตัวทำท่าจะงับน่องเอาซะด้วยซ้ำไอ้ดวงดีก็วางมาดเป็นลูกเสียใหญ่กระตุกปืนออกจากขอบกางเกงยิงไปสามนัดเปรียงเปรียงเปรียงดันพลาดไปถูกลูกเล็กเด็กแดงที่วิ่งกรูเกลียวมาดูรถสมัยนั้นมาดูรถของมันเกิดมาไม่เคยเห็นนี่เด็กก็อยากเห็นนะวิ่งเข้ามาเลยโดนทีนี้ความตายกลายเป็นเรื่องใหญ่คนผิดไม่ยอมรับผิดทั้งที่ปรากฏหลักฐานโทนโทษลูกชายวางโตไม่กลัวคดีอาญาบ้านเมืองขอสู้ในขณะที่พ่อเขาพ่อเลี้ยงพรหมมาก็เข้าข้างลูกว่าจ้างทนายสู้คดีถึงไหนถึงกันคนมีเงินซะอย่างก็เข้าทางเท้านักกฎหมายสิถูกทนะทนายหลอกล่อด้วยกลวิธีหมดไปเท่าไหร่จำไม่ได้มันเอาบ่อยเหลือเกินผลสุดท้ายดวงดีก็หนีไม่พ้นคุกส่วนไอ้เจ้าตวนลูกชายอีกคนหนึ่งมีฐานะเป็นน้องเสียใจที่พ่อไม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ขี่ให้ไปดูแลโรงสีข้าวมันก็เอาแต่ดื่มเหล้าเมายากับเพื่อนพ้องผลาญเงินพ่อซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ไม่มีเว้นตกดึกคืนหนึ่งกลับแกล้มหมดมุดเข้าไปแทงหมูขนาดเคืองคนข้างบ้านเขาเอามาทั้งเป็นเลยต้มเปรี้ยวเคี้ยวปิ้งย่างอร่อยจนลืมวันลืมคืนไม่แคร์ต่อคำครหาเทวดาหน้าไหนไม่ยอมรับว่าได้ลักหมูคนข้างบ้านมาชำแหละกินแข็งขืนดื้อแพ่งแถมข่มขู่ไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายเด็ดขาดเรื่องก็เลยบานปลายถึงโรงถึงศาลตัวเจ้าทุกข์น่ะไม่มีตังค์หรอกจักรยานก็ไม่มีเดินย่ำต๊อกแต่ก็สู้ถึงที่สุดจนคณะคดีเพราะมีหลักฐานมัดตัวนั่นนอกจากพยานรอบข้างแล้วยังมีเศษชิ้นส่วนของเสื้อที่ฉีกขาดติดรั้วลวดหนามนั่นแหละสำคัญนักเวลาเขาเอามาทาบกับเสื้อตัวที่ไอ้ต่วนเคยสวมใส่เป็นประจำมันเป็นชิ้นเดียวกันตรงกันเป๊ะเลยแล้วมีแล้วจะรอดคุกถึงกระนั้นพ่อเลี้ยงพรหมมาก็ยังเป็นวัวลืมตีนประกาศขายนา25ไร่ที่เคยทำกินทุกๆปีเรื่องอะไรจะเอาตีนไปเปื้อนดินโคลนอีกล่ะคนระดับพ่อเลี้ยงนำไปทำแล้วนาข้าวธรรมดามันต้องทำนาข้าวสารหาได้จากโรงสีข้าวเจ้าละลิตร2ลิตรก็เหลือกินเหลือขายโดยที่เจ้าของข้าวเปลือกไม่ทันเล่เหลี่ยมกลโกงด้วยซ้ำโอนนาเป็นชื่อของคนใหม่ไล่ลูกจ้างเขมรหนีไปอีกคนนึงแทบจะเก็บเสื้อผ้าไม่ทันว่ากันถึงป่านนั้นต่อมาเงินถูกหวยรวยลอตเตอรี่หมดเครื่องโรงสีพังไม่มีปัญญาหาช่างมาซ่อมเงินขายนาก็เกลี้ยงพ่อเลี้ยงก็กลายพันจำต้องหันหลังกลับไปขอสร้อยขอแหวนที่แจกพี่ๆน้องๆคืนหมดบางคนไม่ได้คืนหรอกครับเพราะเขาเอาไปผ่องถ่ายขายกินไปแล้วกลายเป็นปุ๋ยคอกไปตั้งนานแล้ววิเคราะห์ดูเงินก้อนนี้ออกจะร้อนเป็นกรดลูกชายติดคุกทั้งสองคนอีกคนดื่มยาพิษฆ่าตัวตายโดยไม่ทราบสาเหตุรถมอเตอร์ไซค์ของลูกสาวก็ถูกขโมยไปพร้อมๆกันนับว่าอาถรรพ์ลอตเตอรี่ใบนี้พลิกผันชีวิตพ่อเลี้ยงพรหมมากลายเป็นขอทาน แต่ไม่ถึงกับนั่งข้างถนนบนสะพานหรอกนะแกให้ลูกสาวไปขอข้าวเปลือกข้าวสารจากญาติพี่น้องที่เขามีไร่มีนาหน้าลงนาหน้าสู้ดินหากินเศษส่วนไปวันๆสุดแท้แต่ญาติพี่น้องจะเมตตาปราณีคุณน้อยนี่ที่เล่าเรื่องนี้อยู่ในฐานะหลานเขยได้ยินกระหูได้ดูกระตาไม่ได้มีเจตนาซ้ำเติมใครหรอกคือเรื่องจริงๆมันมีอยู่ว่าไอ้ลอตเตอรี่ใบที่ว่าถูกเนี่ยเป็นของลูกจ้างเขมรที่ฝากพ่อเลี้ยงพรหมมาไปตรวจในตลาดในตัวเมืองพอเห็นว่าถูกรางวัลที่หนึ่งแกก็ฮุบเอาเป็นของตัวเองเอาใบที่ไม่ถูกรางวัลส่งคืนให้เขมรไปบอกเลยว่าของมึงถ้าถูกก็ไปรับเอาที่วัดกันแล้วกันเยาะเย้ยถากถางแถมขับไล่สายส่งเห็นไหมล่ะครับความไม่ซื่อสัตย์ความละโมบเห็นแก่ตัวเอาของคนอื่นมาเป็นของตนและความลืมตัวลืมตนก็เป็นบาปกรรมพลาดท่าทันตาเห็นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนี่พระท่านเทศอยู่อย่างนี้ล่ะนะ
3: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับคนเราพออายุมากขึ้นสิ่งที่กลัวมากอย่างหนึ่งก็คือกลัวตัวเองจะเป็นภาระของลูกหลานนะครับกลัวมากนะครับบางคนก็น้อยอกน้อยใจผมเคยคุยกับคนเฒ่าคนแก่บางคนก็คือบางคนก็บอกว่าพอตัวเองป่วยนะเดินไม่ได้นอนอยู่กับที่อยากจะจบชีวิตอยากจะฆ่าตัวตายไปอย่างนั้นก็มีนะครับซึ่งก็เป็นการคิดที่ผิดทีนี้ว่าในโรคของคนแก่เนี่ยมันจะมีอยู่หลายโรคท่านผู้ฟังครับโรคที่น่ากลัวอยู่โรคหนึ่งก็คือโรคอัมพฤกษ์อัมพาตผมได้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์โฆษกกรมการแพทย์นะครับนายแพทย์ณรงค์อภิกุลวณิชเขาบอกว่าองค์การอัมพาตโลกเนี่ยได้กำหนดวันที่29ตุลาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์อัมพาตโลกนายแพทย์สุพันธ์ศรีธรรมาอธิบดีกรมการแพทย์จึงมีความห่วงใยอยากให้ชาวบ้านพวกอย่างพวกเราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคโดยเฉพาะโรคที่เป็นสาเหตุแห่งการอัมพฤกษ์อัมพาตก็คือโรคหลอดเลือดในสมองนะครับซึ่งเป็นโรคที่อันตรายแต่ก็สามารถที่จะป้องกันได้คือโดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหลอดเลือดในสมองนะครับเช่นต้องงดดื่มเหล้าอายุมากแล้วต้องงดดื่มเหล้างดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันมีแป้งมีน้ำตาลเยอะเกินไปนะหันมากินมาดื่มอาหารที่เป็นประเภทผักผลไม้ไม่เครียดออกกำลังกายสม่ำเสมอนอกจากจะช่วยให้ห่างไกลจากอัมพาตแล้วยังส่งผลให้มีสุขภาพโดยรวมนั้นแข็งแรงนะครับห่างจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆส่วนผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานมีความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและโรคอ้วนเนี่ยต้องดูแลตัวเองควบคุมอาหารให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้ไขมันอุดตันในเส้นเลือดและเส้นเลือดตีบโรคหลอดเลือดในสมองเนี่ยหรือโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยคือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับมันไม่มีเลือดไปเลี้ยงก็ทำให้เกิดอาการชาที่ใบหน้าปากเบี้ยวพูดไม่ชัดแขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงเคลื่อนไหวไม่ได้หรือเคลื่อนไหวลำบากทันทีทันใดอาจจะเป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมงบางคนอาจจะเป็นตลอดชีวิตทีนี้โรคหลอดเลือดในสมองตีบนี่แบ่งออกเป็น2ประเภทตามลักษณะที่เกิดก็คือ1โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตันนะครับเป็นแบบตีบแล้วก็เป็นแบบแตกนะตีบนี่ก็คือเลือดไม่แตกแตกนี่คือไม่ใช่ตีบละแตกนะพูดไปพูดมาผมก็งงนะครับคือมีตีบกับแตกสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมนะครับรับประทานอาหารเค็มจัดหวานจัดมันจัดนะครับไม่ค่อยชอบกินผักผลไม้นะชอบดูดบุหรี่ดื่มเหล้าไม่ออกกำลังกายแล้วก็เครียดเยอะพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงนะครับเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงและเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคหลอดเลือดในสมองสำหรับสัญญาณเตือนอาการสมองขาดเลือดชั่วคราวอาจพบเพียงหนึ่งอาการหรือมากกว่าเช่นการอ่อนแรงของใบหน้าแขนหรือขาซีดเซียวสับสน
6: พูดลำบากพูดไม่รู้เรื่องมีปัญหาการพูดนะครับการมองเห็นลดลงหนึ่งหรือทั้งสองข้างมีปัญหาด้านการเดินมึนงงสูญเสียการสมดุลการเดินหากมีอาการดังกล่าวนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลหรือรับการรักษาโดยเร็วที่สุดภายใน 4-5 ชั่วโมงจะสามารถช่วยรักษาชีวิตฟื้นฟูร่างกายได้ทันนะครับแล้วโฆษกกรมการแพทย์ก็ยังกล่าวเพิ่มเติมบอกว่าพวกเราชาวบ้านนี่ควรที่จะหมั่นดูแลตัวเองแล้วก็หมั่นสำรวจความผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอและสามารถป้องกันลดความรุนแรงจากโรคดังกล่าวได้ก็โดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงดังที่กล่าวมานะครับก็สำหรับตัวกับผมเองก็เสนอนะเสนอเลยเสนอตรงนี้แหละนะคนที่เริ่มมีอาการว่าตัวเองนี่จะมีอาการอย่างที่บอกนะครับเริ่มมีการชามือชาเท้าชาที่ใบหน้าเนี่ยเสนอเลยนะครับอย่ารอให้เป็นหนักนะครับถ้าเป็นหนักรักษายากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรของเราเนี่ยผมมั่นใจนะครับมั่นใจเอาไปลองดูสัก3ขวดท่านผู้ฟังไปลองดูก่อนกินดูก่อนจากประสบการณ์ 3-4 ปีมาเนี่ยคนทั่วประเทศได้ดื่มได้กินกันผมเที่ยวไปทั่วประเทศเจอคนนับพันผมมั่นใจเลยว่าน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตัวเนี้ยมีส่วนช่วยได้แซนโทนที่อยู่ในนั้นแล้วก็สมุนไพรนะครับแซนโทนคือสารสกัดจากมังคุดแล้วก็สมุนไพรเนี่ยหลายตัวที่อยู่ในนั้นผมมั่นใจนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านนะกรมการแพทย์เขาเป็นห่วงนะไม่อยากให้เราป่วยคือป่วยเป็นอัมพฤกษ์นี่มันน่ากลัวนะอัมพฤกษ์อัมพาตนั่งอยู่กับที่นอนอยู่กับที่นะถ้ามีหมอดูเขาบอกว่าบั้นปลายชีวิตจะนั่งกินนอนกินแล้วท่านอย่ารับเชียวนะต้องระวังนะนั่งกินนอนกินนี่ลำบากนะครับให้มันเดินกินมั่งสบายใจกว่าครับท่านผู้ฟังขอบคุณมากครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงเราเจอกันทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้อย่าลืมนะครับเรามีพันธสัญญากันมาฟังอาจารย์ยอดฟังนิทานธรรมะฟังดิ่งสิ่งดีๆเป็นเพื่อนกันไปนะครับท่านผู้ฟังทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอบคุณมากครับ

0: ดแล้ว
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกรองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นเนี่ยนะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่จริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเนาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
4: ้
7: ว
4: ไม่ต้องเขียวดีจ้ะถ้าเขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยสีหอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
4: ใช่
6: จริงๆนะขอบคุณนะแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมั

ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายฟังสบายฟังสบายไหมล่ะแม่เปลี่ยงปล้างเปลี่ยงปล้างมานะมาหน่อยเดียฝนฟ้าเนาะพี่อัมพันธ์ยันธนาจากคลองขลุงบอกแม่มันไม่พอได้เปียกเลยไอ้ที่เปียกเยอะก็เปียกเยอะเหมือนกันนะครับลุงช้างรายงานตัวครับพร้อมกับเอาปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือมาฝากพี่น้องบ้านเรานะครับพี่น้องครับทำไร่ทำนาทำสวนปลูกผักสวนครัวอะไรก็ตามวันนี้ถ้าดินไม่ดีดินมันเสียดินเป็นสนิมดินมันแข็งขุดก็ไม่ค่อยจะเข้าไม่ร่วนไม่ซุยนอกเหนือจากเป็นปุ๋ยที่ให้อาหารกับต้นไม้แล้วหอมฟุ้งลุงช้างก็ยังมีวัสดุปรับปรุงดินด้วยในตัวเดียวกันเลยไม่ต้องไปทำซ้ำทำซ้อนทำหลายอย่างนะครับเพราะว่าฮอร์โมนช่วยเป็นอาหารให้ต้นไม้โคโลไมด์และฮิวมิกช่วยทำให้ดินร่วนซุยนะครับทุกอย่างครบจบในวงใน1ถุง50กิโลนี่แหละนะครับวันนี้สั่งซื้อ1ตันเดี๋ยวบริการส่งถึงบ้านเลยนะครับถ้าส่งครึ่งตันอันนี้มันจะมีค่าส่งนะแต่ไม่ถึงครึ่งตัน3ลูก4ลูก5ลูกเดี๋ยวขับรถมารับได้เลยที่สำนักงานของเราบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมครับจะทำไร่ทำนาทำสวนจะใช้ปุ๋ยที่ไม่แพงนะแต่คุณภาพแรงพอเขาเลยก็โทรมา081 2

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

เสี่ยงแล้วนะถ้ายังไม่ลดลาวาศอกเรื่องอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยรสจัดจ้านรสเค็มรสเผ็ดรสเปรี้ยวรสหวานอะไรเนี่ยที่มันเกินขนาดไปเนี่ยเดี๋ยวได้ฟอกไตนะแค่นั้นแหละครับไม่ต้องไปหาอยู่หายาเลยกินเลยลดและทำตัวตามคำแนะนำของคุณหมอนะครับถ้าหมอเขาไม่ได้ให้ยามาก็แสดงว่าไตเรายังพอได้อยู่นะครับเราก็ลดความเค็มลงซะนะครับลดอาหารที่ใส่พวกโซเดียมเยอะๆน้ำปลาเกลืออะไรต่างๆเนี่ยเอาพอปลาแหลมปลาแหลมพอแล้วโดยเฉพาะก่อนนอนก่อนนอนอย่าไปกินเลยครับของเค็มๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นถ้วยเป็นโจ๊กถ้วยเป็นอาหารสำเร็จรูปอะไรต่างๆตรงนี้นะยิ่งก่อนนอนยิ่งพังกันใหญ่นะตายนะทำการปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอเรื่องอาหารลดไว้ซะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูครับวันนี้หาซื้อไม่ยากโทรคุยลุงช้างโดยตรงเลย0812901691ครับชื่อเพลงเพื่อเมืองไทยคนร้องไปหายขายไปเอาดิบเอาดีทางขายไปตั้งโกไปแล้วขายอยู่หน้าบ้านลุงช้างนี่แหละน้องพัชรวรีครับ

โรงพยาบาลไปจ่อลมจ่อเลือดให้หมอก็ตรวจเช็คนะทั้งค่าเบาหวานค่าไตค่าไขมันอะไรต่างๆนี่นะครับลองให้คุณหมอเขาตรวจดูถ้าหมอเขาบอกว่า

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: เรานี่พบกันแค่วันละประมาณ25นาทีไม่ใช่วันละสิชั่วโมงละ25นาทีถ้าวสป.1ก็เจอกันบ่อยหน่อยนะแล้วก็วสป.1449ด้วยนี่ครับรวมไปถึงคลื่นจากค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรีด้วยนะวันนี้เวลาหมดเวลาเสียแล้วลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้แล้วล่ะนะครับอย่าลืมโบโทรลุงช้างนะจดไว้081-290-1691โชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่ชนทุกคนครับสวัสดีครับ

0: ผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691 081-290-1691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยนะได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูนะ
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่จริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปร
2: สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
4: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำพบกันวันนี้ครับวันเสาร์ที่5กันยายน2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดนะครับ19:30 นโดยประมาณแบบนี้จนถึง20:00 นนะครับผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนะฮะแล้วก็บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรานะครับที่สถานีข่าวสนามเป้าแล้วก็รวมถึงพอดแคสต์ที่ News เคาะข่าวค่ำกันได้ด้วยนะครับเอาละวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันแรกครับที่รัฐบาลเปิดตัวรายการคุยกับครม.อนุทินโดยปฐมฤกษ์เนี่ยนะฮะประเดิมกันด้วยคุณปกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะฮะก็เนื้อหาในรายการเนี่ยก็ระบุชัดครับว่าถึงเวลาผ่าตัดระบบราชการเล่งลดเวลาให้บริการภาครัฐลง 30% ผุด Fast Track ลดเงินนอกระบบด้านฝ่ายค้านเหน็บรายการใหม่รัฐบาลกันด้วยนะครับขณะที่คุณอดินเซนในประเทศยาคอฟโอฮยอนชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรพฤติการขัดต่อความสงบเรียบร้อยฝ่ายค้านเรียกร้องมหาดไทยเร่งตรวจสอบชาวอิสราเอลขอเปลี่ยนสัญชาติจะตั้งชาบัตในกรุงเทพและสร้างสุสานในจังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดปกครองร่อนหนังสือยืนยันปมสุสานยิวในฉะเชิงเทราไม่มีการต่อใบอนุญาตข่าวดีกองทัพบกเปิดรับพลทหารอาสาปี70นะครับกว่า 18,000 อัตราสมัครใจ4ปีเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศพร้อมสิทธิประโยชน์และโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพนะครับขณะเดียวกันในความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงครับสวัสดีค่ะครับกว่า 70.8 ล้านวิวไปเรียบร้อยในวันแรกนะครับลิซ่าขึ้นแทนศิลปินเดียวที่มี MV ทะลุ 70 ล้านวิวถึง 2 เพลงนะฮะนี่เป็นพาร์ทหัวข่าวประมาณนี้ที่จะได้รับฟังกันนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับข้อข่าวค่ำนะครับ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: ซูฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: ซูฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจาก ID Cell SS SS วิ่ง

0: ไตรดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: กลับมาเคาะข่าวกันต่อครับคุณฟังครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดนะฮะแต่บอกได้เลยครับว่าวันนี้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมากมายจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมาทยอยอัปเดตกันนะครับเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าครับช่วงประมาณ9โมงเช้ารัฐบาลประเดิมออกอากาศเทปแรกสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับก็ออนแอร์ผ่านหลากหลายช่องทางครับวันนี้ก็ออนแอร์กันผ่านทาง NBTแล้วก็ช่อง5 HD กันด้วยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีทาง MCOT HD นะจริงก็คู่ขนานกับเครือข่ายวิทยุต่างๆแล้วก็บนโซเชียลมีเดียกันด้วยนะครับเทปแรกวันนี้ก็เป็นคุณประกรณ์หิมประพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีที่ดูเรื่องของการปฏิรูประบบราชการนะฮะแต่ว่าคุณประกรณ์ก็ย้ำชัดครับว่าอยากจะใช้คำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการมากกว่านะครับก็มีการอธิบายนะครับถึงเรื่องของงบรายจ่ายของประเทศที่เป็นฟิกคอร์สงบบุคลากรค่าใช้จ่ายภาครัฐอะไรต่างๆนานาเนี่ยสูงถึง173เนี่ยประกอบกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงทำให้ถึงเวลาแล้วครับที่เราอาจจะต้องมานะฮะรีไวซ์ภารกิจของบุคลากรภาครัฐกันใหม่แล้วจะทำยังไงให้คงประสิทธิภาพการทำงานหรือจริงๆแล้วต้องบอกคงเนี่ยอาจจะไม่พออาจจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการนำเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับคุณประกรณ์ อินทรพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีซึ่งมาเป็นเกสสำหรับเทปแรกของรายการคุยกับครม.อนุทินครับชี้แจงถึงการปฏิรูประบบราชการเนื่องจากขณะนี้งบรายจ่ายประจำของประเทศสูงถึง173และมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นตลอดดังนั้นครับถ้าปรับลดส่วนนี้แล้วนำมาใช้พัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้มากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยได้คิดมาทุกสมัยแต่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่ด้วยสถานการณ์โลกในปัจจุบันครับทั้งสงครามการค้าโลกระเบียบโลกกำลังเปลี่ยนประกอบกับประเทศกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ประเทศต้องการให้การดูแลดังนั้นครับสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องปรับสิ่งที่เรียกเป็นระบบราชการนี่แหละฮะส่วนแรกคือการปรับลดอัตรากำลังแล้วก็ใช้เทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานแทนสองครับก็ต้องไปดูเรื่องของกระบวนการทำงานภาครัฐครับที่จะทำยังไงนะฮะเมื่อเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามี AI อะไรต่างๆนานาเนี่ยจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ได้ซึ่งผลจากการดำเนินการครับจะทำให้รายจ่ายภาครัฐเนี่ยลดน้อยลงและเราก็จะมีงบประมาณนะครับไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นจากปัจจุบันงบลงทุนของประเทศอยู่ที่ประมาณ120เท่านั้นดังนั้นจึงเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้นที่สำคัญครับรัฐบาลต้องเป็นรัฐบาลที่โปร่งใสนะฮะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการพัฒนาเป็นดิจิทัลกอเวอร์เมนต์กันด้วยนะครับเอาละฮะก่อนไปขยายผลทางการเมืองนะครับมาฟังข่าวดีสำหรับชายไทยกันก่อนนะครับกองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 18,784 อัตราครับซึ่งเป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์ตามนโยบายกระทรวงกลาโหมนะครับโดยผู้สมัครนะครับสามารถที่จะเลือกผลัดและหน่วยทหารที่ต้องปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศรวม221หน่วยลักษณะการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา4ปีจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาทและยังมีค่าตอบแทนพิเศษอีกเดือนละ 2,880 บาทนอกจากนี้ครับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกนะครับซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสต่อยอดบนเส้นทางทหารอาชีพให้กับผู้สมัครใจเป็นพลทหารอาสาควบคู่กับการได้รับโอกาสอื่นๆด้วยนะครับสำหรับการรับสมัครครับคุณสมบัติคือต้องเป็นชายไทยอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์นะครับก็คือคนที่เกิดในช่วงปี 50 ถึงปี 52 นะฮะและอายุ 22-26 ปีบริบูรณ์คือคนที่เกิดในช่วงปี 44 ถึงปี 48 นะครับที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ รวมถึงทหารกองหนุนอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ครับสามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับหรือสมัครได้ด้วยตนเองผ่านหน่วยทหารสังกัดอำเภอหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดนะครับได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้นะครับนะฮะจนถึงวันที่24มกราคม2570นะครับเดี๋ยวนะฮะขยับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับข่าวนี้ไม่เล่าไม่ได้นะฮะตอกย้ำความเป็นศิลปินระดับโลกอย่างแท้จริงเมื่อลิซ่าและลิสามโนบาลครับได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดสวัสดีค่ะนะครับก็เล่นคำเหมือนคล้ายๆสวัสดีค่ะเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างปรากฏการณ์บนแพลตฟอร์ม YouTube ด้วยการกวาดยอดเข้าชมสูงถึง 70.8 ล้านครั้งภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงหลังการเปิดตัวนะครับความสำเร็จครั้งนี้ครับส่งผลให้ลิซ่าครับกลายเป็นศิลปินเดี่ยวที่มีมิวสิกวิดีโอทำยอดวิวเกิน70ล้านครั้งภายในวันแรกได้มากถึง2เพลงเพลงก่อนหน้านี้ครับเธอเคยส่งผลงานเพลงเดบิวต์ลาลิซ่าทำสถิติไว้อย่างงดงาม 73.6 ล้านวิวเมื่อปี2021จากผลงานดังกล่าวยิ่งตอกย้ำความแข็งแกร่งของลิซ่าบนเวทีโลกด้วยการเหมาอันดับ1และอันดับ2ของมิวสิกวิดีโอจากศิลปินเดี่ยวที่มียอดเข้าชม24ชั่วโมงแรกสูงสุดตลอดการบน YouTube ไปครองแต่เพียงผู้เดียวนะครับโดยมีลาลิซ่ารั้งแชมป์อันดับ1ครับยอดอยู่ที่ 73.6 ล้านวิวและสวัสดิกะนะครับสวัสดิกะเนี่ยนะฮะตามมาในอันดับ2ครับ 70.8 ล้านวิวนอกจากนี้ครับผลงานเพลงสวัสดิกะยังขึ้นแท่นเป็นมิวสิกวิดีโอที่เปิดตัวด้วยยอดวิวสูงสุดประจำปี2026บน YouTube เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยสามารถแซงหน้าสถิติเดิมของวงระดับท็อปอย่าง BTS ในเพลง Swim ที่เคยทำไว้ 33.3 ล้านวิวอีกด้วยนอกจากนี้ครับยังพบว่า6โลเคชั่นกรุงเทพใน MV ของลิซ่านะฮะไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟกรุงเทพที่หัวลำโพงหอพักหญิงธรรมศาสตร์เขตสาทรนะครับดิปแบ็คคอกเขตของเตยอุโมงค์ทางลอดราบ11เขตบางเขนถนนเฉลิมเขต1เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับคลองบางขุนเทียนเขตจอมทองก็เรียกว่าโลเคชั่นต่างๆนะครับที่ไปปรากฏอยู่ใน MV เนี่ยนะฮะก็กลายเป็นแลนด์มาร์คที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับก็สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยทางด้านของโลเคชั่นและบุคลากรด้านการผลิตคอนเทนต์ในกลุ่มนี้ด้วยนะฮะก็หลายเพจนะครับคอนเทนต์ของกทม.เนี่ยนะฮะก็ลุกขึ้นมาเล่นคอนเทนต์เกี่ยวกับโลเคชันที่ปรากฏอยู่ใน MV ของน้องลิซ่ากันด้วยนะฮะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้าต้องบอกว่ามีหลากหลายประเด็นร้อนรออยู่ให้ได้ติดตามกันกับเคาะข่าวค่ำนะครับ
5: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาเคาะข่าวกันอีกช่วงนะครับมาตามต่อกรณีฝ่ายค้านนะครับเตรียมใช้เวทีงบประมาณซักฟอกรัฐบาลเรื่องนี้นายกบอกไม่กังวลครับชี้เป็นสิทธิ์ของส.ส.ครับแต่ปฏิเสธภูมิใจไทยยื้ออภิปรายเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับบอกแบบนี้ครับว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับในวาระที่2และ3ที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้นะฮะบอกว่าน่าจะ7ถึง9กันยานะครับขออภัยนะฮะก็บอกว่าส.ส.หลายคนของพรรคเนี่ยเป็นกรรมาธิการงบประมาณอยู่แล้วพร้อมที่จะชี้แจงและไม่กังวลเนี่ยที่ฝ่ายค้านนั้นจะใช้โอกาสในการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณมาใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจรสส.ก็มีเอกสิทธิ์ในการอภิปรายซึ่งอยู่ในหัวข้อและการกำกับดูแลของประธานสภาผู้แทนราษฎรนายกรัฐมนตรียังปฏิเสธข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านนะครับที่ระบุว่ารัฐบาลพยายามจะดึงเกมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาไม่ให้มีการอภิปรายรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพราะกลัวพาดพิงคดีหัวสว.โดยนายกรัฐมนตรียืนยันฝ่ายบริหารทำงานอย่างเต็มที่ฝ่ายนิติบัญญัติก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เหมือนกันก็ย้ำครับว่ารัฐบาลไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคดีหัวสว.นะครับนอกจากนี้นายกยังยืนยันครับว่าเข้าไปสภาเพื่อร่วมประชุมสภาอยู่แล้วนะครับแต่อีกมุมหนึ่งในฐานะฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินขณะที่ในช่วงวันที่7ถึง9กันยายนนี้ก็จะไม่ได้ร่วมประชุมสภาครับเพราะได้รับพระบรมราชโองการให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายความเคารพพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ก็จะกลับในวันที่11กันยายนนะครับส่วนเรื่องหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยนะฮะนายกก็ยืนยันครับว่าถ้าไม่ติดภารกิจอะไรนะครับที่ไปสอดคล้องกับภารกิจในฝ่ายของบริหารเนี่ยปกติแล้วก็จะไปสภาตลอดอยู่แล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องร้อนครับกรณีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในประเทศนายาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรครับซึ่งคำสั่งนี้ก็ลงนามโดยคุณอนุทินนะครับนายกรัฐมนตรีมหาดไทยเนื้อหาของหนังสือหรือว่าคำสั่งฉบับนี้เนี่ยนะฮะระบุว่าด้วยปรากฏว่านายยาคอฟสัญชาติอิสราเอลมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและตกใจอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยครับมีคำพิพากษาว่านายยาคอฟมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นมีคำพิพากษาให้จำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78เหลือคงจำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีซึ่งพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวครับขัดต่อความสงบเรียบร้อยขัดต่อศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นนะครับเพื่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีนะครับของประชาชนที่อยู่ในข่ายถูกเนรเทศได้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แห่งพรบ.เนรเทศประกอบกับข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศปี69นะฮะกระทรวงมหาดไทยนะฮะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟที่ว่าสัญชาติอิสราเอลคนนี้นะครับออกไปอย่างนอกราชอาณาจักรครับทั้งนี้ครับหากนายยาคอฟไม่เห็นด้วยกับคำสั่งก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศได้นะครับหรือขอให้มีคำสั่งนะครับเรื่องของการส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ทราบคำสั่งนี้ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะที่กำลังเป็นที่สนใจไม่น้อยในบ้านเราขณะนี้ก็คือกรณีในการดำเนินการจัดตั้งสุสานชาวยูแห่งใหม่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราตามที่มีการเผยแพร่เรื่องนี้ปรากฏกันให้เห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับล่าสุดกรมการปกครองครับได้ออกเอกสารชี้แจงถึงกรณีชุมชนต่างชาตินะครับได้มีการจัดตั้งสุสานภายใต้ชื่อ New Jewish นะฮะ Cemetery สุสานชาวยิวแห่งใหม่นะครับเพื่อจะรองรับการฝังศพมากกว่า 1,200 หลุมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะโดยกรมการปกครองก็อธิบายครับว่าได้กำชับจังหวัดฉะเชิงเทราให้ทุกอำเภอดำเนินการตรวจสอบการจัดตั้งสุสานในลักษณะดังกล่าวโดยอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราได้รายงานผลการตรวจสอบพบว่ามีการจัดตั้งสุสานนะครับชื่อเจมิชCemetery Thailand นะครับในพื้นที่อบต.เสม็ดใต้หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าโดยมีบริษัทการชาบาทจำกัดนะครับเป็นผู้ยื่นคำขอจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานแล้วก็มีนางสาวสมพรเกิดบ้านไร่นะครับเป็นผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานซึ่งได้รับการอนุญาตนะครับไปเมื่อ19เมษายนปี64โดยอนุญาตเนี่ยมีอายุ3ปีต่อมาเมื่อวันที่21ธันวาคมปี66ครับบริษัทเนี่ยได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานแต่เนื่องจากนายอำเภอบางคล้าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการชุดที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่าสถานที่ตั้งสุสานนั้นไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ใน2ประเด็นคือ1ครับระยะห่างของสุสานเนี่ยต้องห่างจากแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์กำแพงสุสานนะครับอยู่ห่างจากคลองสาธารณประโยชน์เพียงแค่187เมตรซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดนะครับเพราะว่าตามเกณฑ์เนี่ยเขากำหนดว่าตัวระยะของสุสานกับแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์เนี่ยต้องห่างกันไม่น้อยกว่า400เมตรอีกเรื่องก็คือระยะห่างจากทางสาธารณะครับตัวสุสานเนี่ยอยู่ห่างจากถนนสนามช้างหนองสนอเพียงแค่3เมตร60นะครับแล้วก็ประตูสุสานอยู่ห่างเพียง6เมตรซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่าต้องไม่น้อยกว่า50เมตรนะครับเพราะมันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยนายอำเภอบางคล้าก็มีคำสั่งครับไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตนะครับต่อมาบริษัทการชาบาทนะครับก็ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไปเมื่อ3ตุลา67ซึ่งรัฐมนตรีมหาดไทยได้พิจารณาและมีคำสั่งแล้วว่าไม่รับอุทธรณ์ไว้เพื่อวินิจฉัยเนื่องจากเป็นการยื่นอุทธรณ์เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดซึ่งปัจจุบันครับผู้ดำเนินการแทนบริษัทนะครับก็คือผู้แทนบริษัทนะครับพูดง่ายๆก็ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สิทธิ์ทางศาลและก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองสำหรับกรณีการขอต่อใบอนุญาตครับที่มีประชาชนร้องเรียนอำเภอบางคล้าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาตามข้อกฎหมายอย่างรอบคอบแล้วนะครับก็มีคำสั่งยืนยันอีกครั้งครับว่าไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตเดิมนะครับขณะที่ฝ่ายค้านครับนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเรียกร้องขอให้ภาครัฐครับเร่งสอบกรณีบุคคลที่เปลี่ยนสัญชาติจากอิสราเอลมาเป็นสัญชาติไทยตลอดจนคนที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างหรือจัดตั้งสถานที่ของชุมชนชาวยิวหรือว่าชาบัตว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะฮะเป็นไปตามระเบียบหรือเปล่าการกำหนดให้สถานที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปิดและไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปสามารถดำเนินการได้ภายใต้กฎหมายไทยหรือไม่ด้วยนะครับและขณะนี้ครับรายงานข่าวจากจังหวัดภูเก็ตนะครับระบุว่าชาบัตป่าตองครับเตรียมจัดงานใหญ่ New Year Lodge Hashana นะครับในวันที่11กันยายนนี้ณชาบัตป่าตองถนนราชอุทิศ200ปีที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะครับซึ่งได้มีการขออนุญาตจัดงานกับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่แล้วทีนี้ทางชาบัตประกาศรวมตัวคนราว 2,000 คนในวันสบาโตเชิญชวนชาวอิสราเอลจากทุกที่ทุกมุมโลกบินมายังเกาะภูเก็ตมาร่วมบริจาคนะครับเข้าร่วมเทศกาลพิธีสำคัญเป็นคล้ายๆเทศกาลปีใหม่ของชาวยิวนะครับหรือว่าเทศกาลรอชฮาชานาและพิธีชำระล้างบาปตัสลิสนะครับซึ่งถือเป็นวิธีปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาของชาวยิวนอกจากนี้ครับเพจคนไทยรักปาเลสไตน์ก็ได้โพสต์ข้อความครับว่าได้ยินแว่วๆว่า11กันยา4โมงเย็นยันเช้ายิวจะจัดงานรื่นเริงในป่าตองพี่น้องเข้าไปร่วมกันไหมไปกันเยอะๆจะได้คลึกคืนนะครับอย่างไรก็ตามครับยังมีรายงานระบุอีกด้วยครับว่าทางผู้จัดการเนี่ยได้ดำเนินการในขั้นตอนการขออนุญาตจัดงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะฮะขยับมาดูเรื่องของการนะครับตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยนะครับมีข้อสงสัยครับพบผู้สมัครสอบท้องถิ่นหลายรายเนี่ยปรากฏ IP address เดียวกันแล้วก็ถูกนำไปเชื่อมโยงกับข้อสงสัยเรื่องการทุจริตนะครับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็ย้ำครับว่าเรื่องนี้ต้องแยกให้ชัดครับระหว่างข้อมูลทางเทคนิคกับพยานหลักฐานการทุจริตพร้อมย้ำครับการพบ IP เดียวกันเนี่ยก็น่าจะยังไม่สามารถสรุปได้ทันทีครับว่าเป็นการทุจริตชี้ระบบเครือข่ายของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะสำนักงานจังหวัดมีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตร่วมกันทำให้ผู้ใช้งานหลายรายสามารถนะครับออกอินเทอร์เน็ตผ่าน Public IP เดียวกันได้ซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลประกอบในทุกมิติหากพบพฤติการผิดปกติต้องดำเนินการตามกระบวนการนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยคุณวรสิทธิ์ยังกล่าวอีกครับว่า IP address ที่ปรากฏในระบบนั้นอาจจะเป็น Public IP ของหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งมีผู้ใช้งานหลายคนร่วมกันโดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานจังหวัดที่มีการใช้เครือข่ายร่วมกันดังนั้นผู้ใช้งานหลายรายจึงสามารถปรากฏเป็น IP address เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นคนเดียวกันอยู่ในสถานที่เดียวกันหรือมีการทุจริตอันนี้การตรวจสอบ IP address ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบได้นะครับแต่จำเป็นต้องพิจารณาร่วมกับข้อมูลอื่นเช่นวันและเวลาในการสมัครสถานที่หรือเครือข่ายที่ใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนพยานหลักฐานอื่นที่สามารถจะเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนโดยกระทรวงมหาดไทยครับพร้อมให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่และไม่ปิดกั้นการตรวจสอบโดยต้องแยกให้ชัดครับว่าอะไรเป็นการใช้งานระบบเครือข่ายตามปกติและอะไรเป็นพฤติการผิดปกติที่มีหลักฐานเชื่อมโยงกับการทุจริตนะครับขยับมาดูเรื่องของ Data Center กันหน่อยนะฮะวันนี้นะครับอาจารย์การดีเดียวไพโรจน์ครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับได้ออกมาเตือนพร้อมแถลงแสดงความเห็นต่อทิศทางการส่งเสริมแล้วก็ควบคุมเรื่องของ Data Center ในประเทศไทยโดยระบุครับว่าแม้ว่าการประชุมคณะกรรมการ Data Center เมื่อเร็วๆนี้ครับจะเน้นย้ำเรื่องของมาตรการป้องกันพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยต้องทำความเข้าใจโครงสร้างของธุรกิจนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับเนื่องจาก Data Center เนี่ยจะแบ่งเป็น2รูปแบบหลักๆรูปแบบแรกเนี่ยก็คือการใช้ Data Center เป็น Storage หรือว่าเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมีลักษณะคล้ายโกดังเก็บของตั้งอยู่ในเมืองมานานเป็น10ปีอีกแบบหนึ่งนะฮะเป็นรูปแบบที่2ก็คือ Hyperscaler ขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนสูงมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาอันแบบหลังเนี่ยนะฮะทำเพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่าเป็น AI Infrastructure ซึ่งรูปแบบหลังมีการใช้พลังงานและปลดปล่อยความร้อนสูงกว่ารูปแบบแรกเป็นอย่างมากในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยขอเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยกำหนดตัวชี้วัดสำคัญนะครับไปที่เรื่องของกำลังการประมวลผลหรือว่า Compute Powerซึ่งเปรียบเสมือนทรัพย์สินทางปัญญาและหัวใจหลักของ AI Data Center ระดับ Hyperscaler เนื่องจากการวัดผลเพียงมิติการจ้างงานหรือการใช้พลังงานเป็นเพียงการป้องกันความเสี่ยงในระยะสั้นเท่านั้นแต่กำลังการประมวลผลหรือ Compute Power ที่ว่าเนี่ยคือโครงสร้างพื้นฐานที่จะตัดสินอนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งที่ผ่านมาสังคมไทยแทบไม่มีการหยิบยกเรื่องนี้มาหารือในเชิงยุทธศาสตร์อย่างจริงจังนอกจากนี้ครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังเรียกร้องให้กระทรวง DE นะฮะรวมถึง BOI และคณะกรรมการยุทธศาสตร์นะครับเร่งวาง positioning ของประเทศในห่วงโซ่คุณค่าหรือ value chain และห่วงโซ่อุปทานหรือ supply chain ของอุตสาหกรรมดิจิทัลโลกโดยปรับเปลี่ยนกลไกการดึงดูดการลงทุนจากเดิมที่ไทยเนี่ยจะใช้เกณฑ์สิทธิประโยชน์พื้นฐานเดียวนะครับหรือว่าเป็น standard incentives ซึ่งใครผ่านเกณฑ์ก็เข้ามาได้ทั้งหมดนะครับอาจารย์การดีเนี่ยนะฮะก็แนะนำครับว่าอาจจะเปลี่ยนจากมาตรฐานเดียวแบบนี้เนี่ยมาใช้ในลักษณะของ negotiation หรือว่าการต่อรองเจรจาแบบเดียวกับสิงคโปร์หรือประเทศชั้นนำอื่นๆนะครับการตั้งเกณฑ์พื้นฐานแบบเดิมเนี่ยเกิดจากหลักคิดเรื่องความเท่าเทียมแต่สิงคโปร์เนี่ยเขามองว่าถ้าทุนต่างชาติเข้ามาใช้ทรัพยากรประเทศต้องได้อะไรกลับมาบ้างดังนั้นก่อนอนุมัติการลงทุน data center รัฐบาลต้องต่อรองให้ชัดครับว่านักลงทุนที่เข้ามาเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ supply chain ในประเทศได้อย่างไรจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคนไทยได้อย่างไรและที่สำคัญครับคือรัฐจะสามารถดึงกำลังประมวลผลที่ตั้งอยู่ในประเทศมาจัดสรรให้แก่กลุ่ม SME และ Startup ไทยให้เข้าถึงได้ในราคาถูกกว่าปัจจุบันได้อย่างไรคุณการดียังกล่าวครับว่าคำถามเหล่านี้เป็นคำถามเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับหากรัฐบาลเข้าใจ value chain อย่างแท้จริงก็จะไม่ติดอยู่กับดักนะครับ เรื่องการถกเถียงนะครับว่าจะตั้ง data center ไว้ที่ไหน แต่จะสามารถมองข้ามไปถึงผลประโยชน์ที่ไทยและเศรษฐกิจของไทยเนี่ยจะได้ปรับตัวแล้วก็ได้ประโยชน์จากระยะยาวอย่างยั่งยืนนะครับ ในด้านของคุณสุพนัทมิเชนันสสพรรคประชาชนนะที่เป็นคนเปิดเรื่องของ Data Center เนี่ยก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายในการเร่งวางกติกาแล้วก็จัดระเบียบเรื่องของ Data Center นะบอกว่าที่ผ่านมา2ปีเนี่ยไม่มีความคืบหน้าไม่มีการดำเนินการใดๆจากภาครัฐจนกระทั่งเกิดปัญหาหรือกระแสสังคมนะฮะก็ยินดีครับที่ข้อเสนอเหล่านี้นะครับจะได้รับความสนใจจากภาครัฐแล้วก็แก้ไขกันอย่างจริงจังมากขึ้นนะครับวันนี้หมดเวลาของข้อข่าวค่ำครับผมแจ็คสุภนันท์ ฤทธิ์มนตรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงข้อข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 น.วันนี้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระพิธีธรรมพระศพเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 7:00 น.ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีแล้วเวลา 11:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสที่สวดพระพิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามในเวลา 6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ 21:00 น. มีกำหนด100วันเวลา 17:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระพิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตและวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปผู้มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพณโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่นี้จะสร้างขึ้นจากการขยายพื้นที่โรงพยาบาลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาวะให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุการตรวจสุขภาพเชิงปฐมภูมิและเป็นศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตตลอดจนรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคเฉพาะทางในพื้นที่ใกล้เคียง การนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้โปรดประทานนามอาคารทั้งสองหลังเพื่อความเป็นสิริมงคลได้แก่อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพประทานนามว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพประทานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีทั้งนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระเดิมคือโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการมาตั้งแต่พุทธศักราช2503ต่อมาได้รับพระอนุญาตให้เชิญพระนามมาเป็นนามโรงพยาบาลเนื่องในโอกาสมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด304เตียงรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนกว่า 90,000 คนการจัดสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับระบบสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่4
1: วันนี้เวลา 9:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆรวมจำนวน12คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรในวันนี้ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 5,020 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและแบบผสมผสานรวมถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อผลิตบัณฑิตจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญมีคุณธรรมมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองพร้อมส่งเสริมให้มีงานทำมีอาชีพมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัยส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมุ่งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากลและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมเน้นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติจริงเพื่อตอบโจทย์ชุมชนพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและสมรรถนะตรงกับความต้องการของสังคมพร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อท้องถิ่นรวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านซอฟต์พาวเวอร์รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูและการยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัล AI และ Big Data มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาล
1: วันนี้เวลา 10:55 นที่โรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอริเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงการสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยแล้วก่อนหน้านี้พระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้แสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าวและผู้ที่ถูกผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของที่พระราชทานในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆ
0: หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รูปสถาปกรและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทนัดทรงรัฐจำกัดนายเอกสิทธิ์เล็กคงและคณะสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตวัดราชนิยมและกลุ่มบริษัทหัวเซ้งเฮงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสำโรงวัดบ้านเขินวัดบ้านเสียวจังหวัดศรีสะเกษวัดดอนโพทองวัดตะปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีใต้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สภาองค์กรเรียนรู้งานสืบสานพระราชกรณียกิจกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัทแปลงไทยแห่งแรกจำกัดบริษัทสตาร์ประเทศไทยจำกัดและนางสาวกัญหาไทยพรสุวรรณนัทโสและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดประวรนิเวศวิหารวัดธาตุทองวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านดูวัดไตรราชสามัคคีและวัดกันทรอมน้อยจังหวัดศรีสะเกษวัดศาลาแดงเหนือและวัดเทพศรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทบุญสร้างทัวร์แอนด์ดิสคัฟเวอรี่จำกัดหน่วยประสาทศัลยศาสตร์วชิรพยาบาลครอบครัวพรพรมกุลและบริษัทฟาโก้อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4 รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์จำนวน4 รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดชุมชนปัทวีจังหวัดจันทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร้านสากรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดชุมชนปัทวีจังหวัดจันทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังพร้อมกันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร้านสากรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชชุมชนปัทวีจังหวัดจันทบุรีศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตบริษัทนัดทรงรัฐจำกัดพระครูโกวิทปริยัติยาธรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณส
มเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูล

ิวิบูลราชกุมารทรงตั้งพระทัยสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งต่อธรรมะพระราชทานใช้ความดีเป็นพลังสังคมเชื่อมหัวใจด้วยจิตอาสาพระราชทานอย่างมั่นคงในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอเป็นตอนที่1ใต้ร่มพระบารมีทศมินมหาราชาเรือหลวงแห่งธรรมธรรมนาวาวังติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัชมีโชติทรงมุ่งมั่นสืบสานรักษาต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านโครงการธรรมนาวาวังที่หลอมรวมหลักธรรมเข้ากับจิตสาธารณะอันเป็นรากฐานของโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้คนไทยได้ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสร้างประโยชน์สุขต่อตนเองสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะ

0: พระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในทุกยุคสมัยทรงยึดมั่นในหลักธรรมเป็นรากฐานแห่งการครองแผ่นดินทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาพระปิชาสามารถและพระราชฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นให้ประชาชนได้มีชีวิตที่ผาสุกและร่มเย็นโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักทศพิธราชธรรมมาเป็นแนวทางในการทรงงานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรดังพระปฐมบรมราชองค์การอันทรงคุณค่าที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระราชดำรัสอันทรงพลังไม่ได้เป็นเพียงพระราชปณิธานแห่งการทรงงานหากยังสะท้อนเห็นถึงการครองแผ่นดินด้วยธรรมเพื่อสร้างความสุขความมั่นคงและความเจริญให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจการครองแผ่นดินด้วยธรรมได้แผ่ขยายออกไปไม่สิ้นสุดโดยเมื่อวันที่5กรกฎาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุโบสถกลางน้ำวัดเกาะแก้วและถวายพระพุทธนวราชบพิตรแด่พระเทพยานวัชระชิโนภาสวัดป่านาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญด้วยพระองค์ทรงทราบถึงเส้นทางการเผยแผ่หลักธรรมของพระเทพยานวัชระชิโนภาสหรือพระอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวันโนพระอาจารย์ต้นจากสถานศึกษาธรรมวัดป่านาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญแห่งนี้ได้นำหลักปฏิบัติธรรมนาวาเผยแผ่พุทธศาสนิกชนด้วยหลักคำสอนที่ถ่ายทอดอย่างเรียบง่ายและชัดเจนตรงประเด็นทำให้ผู้คนมากมายเข้าใจธรรมะที่ง่ายต่อการปฏิบัติเพื่อสานต่อและบรรลุถึงพุทธประสงค์ที่พระพุทธองค์ทรงมอบไว้ผ่านหลักปฏิบัติของธรรมนาวาซึ่งได้ค่อยๆแผ่ขยายในวงกว้างทำให้ผู้คนที่ร่วมปฏิบัติพ้นจากห้วงความทุกข์เป็นจำนวนมากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระราชฤทัยที่จะทรงศึกษาในหลักปฏิบัติธรรมนาวาที่พระพุทธองค์ทรงทอดเรือแห่งธรรมคือสัมมาอริยมรรควางไว้ให้พุทธสาวกดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงมีพระราชปุจฉาแห่งคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักธรรมของธรรมนาวาถึงพระเทพยานวัชระชิโนภาสหรือพระอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวันโนพระอาจารย์ต้นให้อธิบายความหมายและที่มาของคำว่าธรรมนาวาได้ความว่าพระพุทธเจ้าทรงเปรียบมนุษย์เหมือนตกอยู่ในห้วงแห่งทะเลทุกข์จึงทรงแสดงธรรมเปรียบประดุจแห่งเรือที่ล่องลอยกับผู้คนเพื่อเข้าสู่ฝั่งอย่างปลอดภัยเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงประโยชน์และคุณค่าในคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้รู้ทุกข์ตามความเป็นจริงและการดับทุกข์ทรงตั้งมั่นในพระราชปณิธานที่จะทรงนำธรรมะให้ถึงประสบกรณิกรของพระองค์จึงทรงสอดแสวงหาและส่งค้นพบหลักธรรมแห่งความดับทุกข์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านหลักปฏิบัติธรรมนาวาจึงได้พระราชทานโครงการธรรมนาวาวังเพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้ดำเนินตามรอยองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสู่ความดับทุกข์และให้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการธรรมนาวาวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้เกิดแนวทางแห่งการศึกษาพระธรรมและการปฏิบัติธรรมเพื่อกล่อมเกลาจิตใจของประชาชนให้เกิดปัญญารู้เท่าทันความทุกข์เข้าใจความจริงของชีวิตและมีพระราชดำริเป็นมหากุศลว่าจะขยายรัศมีธรรมนาวาด้วยพระบารมีที่พระองค์มีให้กว้างขวางเข้าถึงประสบกรณิกรของพระองค์ให้ทั่วทั้งแผ่นดินไทยและสาธุชนทั่วโลกพระองค์ทรงมีพระราชดำริว่าสิ่งดีงามสว่างทรงปัญญานี้ทรงมีพระราชประสงค์จะทรงมอบให้เป็นธรรมพระราชทานแก่ประสบกรณิกรและข้าราชบริพารของพระองค์ เป็นกองทัพธรรมนาวาวังสานต่อและบรรลุถึงพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นที่มาของโครงการธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมอริยมรรคสู่เส้นทางแห่งปัญญาแนวทางพระราชทานที่น้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐมาสู่การศึกษาการเรียนรู้และการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเนื้อสิ่งอื่นใดเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวังภาคประชาชนณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงานปูทางแห่งการตื่นรู้ธรรมนาวาวังรุ่นที่รงเองสร้างความปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
1: ้วันนี้เรือหลวงแห่งธรรมธรรมนาวาวังจึงได้ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเอาหลักธรรมคำสอนนั้นสู่การศึกษาปฏิบัติโดยการร้อยเรียงพระธรรมคำสอนที่งามในเบื้องต้นท่ามกลางและในที่สุดที่พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศไว้แล้วทรงแสดงไว้แล้วออกมาเป็นหลักปฏิบัติเพื่อพ้นความทุกข์อย่างเป็นขั้นตอนมีระเบียบและเรียบง่ายต่อการนำลงสู่การศึกษาและปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงข้าพเจ้าจึงขออนุโมทนาด้วยอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายมีความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักปฏิบัติธรรมนาวาวังน้อมนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องทำให้หวังได้ว่าทุกท่านจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้มันเกิดประโยชน์ตั้งแต่การมีพระรัตนตรัยเป็นหลักยึดพึ่งในเบื้องต้นการศึกษาเรียนรู้กายใจตามความเป็นจริงสร้างปัญญาสัมมาทิฏฐิจนถึงความสิ้นทุกข์ได้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีชีวิตที่ผาสุกมั่นคงเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: โครงการธรรมนาวาวังธรรมะพระราชทานคือแสงประทีปส่งนำทางเพื่อสร้างโอกาสแห่งชีวิตแก่ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมพระราชทานได้หลุดพ้นจากวังวนห้วงความทุกข์ด้วยการนำธรรมะมาใช้ในชีวิตได้สำเร็จการพัฒนาประชาชนอย่างยั่งยืนมิได้เริ่มต้นเพียงการพัฒนาวัตถุแต่ต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาจิตใจเมื่อหัวใจของประชาชนมีธรรมเป็นเครื่องนำทางสังคมก็จะมีความเมตตามีความสามัคคีมีการแบ่งปันและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมจึงมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับโครงการจิตอาสาพระราชทานสะท้อนผ่านพระราชดำรัสเพียงพระราชทานเพียงไม่กี่บรรทัดแต่เปี่ยมด้วยความหมายอันลึกซึ้งยิ่งนักเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสโลแกนแก่จิตอาสาพระราชทานความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทจากธรรมะสู่การลงมือทำจากปัญญาสู่การแบ่งปันจากความดีในหัวใจสู่ความดีที่เกิดขึ้นในสังคมคืออีกหนึ่งพระราชดำริสำคัญนั่นคือโครงการจิตอาสาพระราชทานพระราชดำริที่ส่งมุ่งหวังให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ร่วมกันทำความดีเพื่อส่วนรวมด้วยหัวใจแห่งการเสียสละเนื้ออื่นใดด้วยพระปณิธาน ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงตั้งพระทัยที่จะสนองพระราชดำริแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยการทรงเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนในการทำความดีมีจิตสาธารณะและช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นสะท้อนให้เห็นถึงการปลูกฝังพลังแห่งคุณธรรมทรงตั้งพระทัยมั่นที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อเสริมสร้างสังคมจิตสาธารณะทรงเป็นตัวอย่างของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ทรงพร้อมอุทิศกำลังพระวรกายกำลังพระทัยเพื่อมอบความสุขความอบอุ่นให้กับประชาชนคนไทยนี่คือความเชื่อมโยงอันทรงคุณค่าระหว่างธรรมะนำทางกับการทำความดีด้วยหัวใจเพราะธรรมะทำให้มนุษย์มีปัญญาส่วนความดีทำให้ปัญญานั้นเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเมื่อธรรมะเป็นรากฐานของหัวใจจิตอาสาก็เป็นดอกผลของความดีและเมื่อคนไทยทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้ธรรมะธรรมะก็พร้อมที่จะพัฒนาจิตใจและพร้อมที่จะลงมือทำความดีเพื่อส่วนรวมนี่คือพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงใช้ธรรมะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตใช้ความดีเป็นพลังในการสร้างสังคมและใช้พระราชปณิธานเป็นสะพานเชื่อมประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันสร้างบ้านเมืองด้วยหัวใจความรู้รักสามัคคีด้วยธรรมะนำทางสร้างโอกาสแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีทศมินมหาราชาเรือหลวงแห่งธรรมธรรมนาวาวังพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งนำทางให้ประชาชนชาวไทยได้ดำเนินชีวิตด้วยธรรมทำความดีด้วยหัวใจและร่วมกันสร้างความสุขด้วยจิตอาสาพระราชทานให้เกิดขึ้นแก่แผ่นดินไทยตลอดไป
2: โครงการธรรมนาวาวังและโครงการจิตอาสาพระราชทานคือการบ่มเพาะคนไทยได้รู้รักสามัคคีสร้างความดีเพื่อนำเนินชีวิตด้วยปัญญาพระราชทานด้วยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขต่ออาณาประชาราษฎรในทุกกลุ่มชนและทั้งหมดนี้คือความร่มเย็นโดยน้อมนำหลักธรรมเพื่อบ่มเพาะคุณธรรมให้กับคนไทยทั้งแผ่นดินสวัสดีค่ะ
3: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกาคุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
4: ที่นี่
5: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
7: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร081-290-1691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร081-290-1691
8: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
9: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
8: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
9: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
9: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
9: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
9: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
9: ใช่
13: ด
9: ี
13: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
14: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
15: 0812901691081-290-1691
16: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2,000 ลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ 2,000 ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับในช่วงของเพลงดังฟังสบายสบายนี่แหละวสป.711ลพบุรีวสป.1449จังหวัดชุมพรครับและฟังพร้อมๆกันทั้ง3คลื่นโดยมีปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวครับมีเม็ดฟูกรดอะมิโนครับมีดึงรวงเร่งดกที่จะมาบอกเล่า90ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะรวมไปถึงยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาหญ้าบิงครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ดีๆของไทยทิพย์โอสถเยอะแยะมากมายกายกอง25นาทีโดยประมาณวันนี้เราฟังเพลงลูกกรุงกันเนาะช้าๆนานๆทีโผล่มาลูกกรุงทีแฟนรายการลูกกรุงกับแม่เมื่อไหร่ลุงช้างจะเปิดลูกกรุงเปิดแต่เล็กทุ่งก้าวเก่าพะใหม่หน่อยก็ไม่รู้จักเอาเพลงลูกกรุงนี่แหละตามคำแนะนำคุณป้าแกชอบฟังของฐานินอินทรเทพลุงช้างก็เลยนะตอบสนองให้กับงานเพลงอ้าวอารมณ์ถูกใจคุณบิดาด้วยนะครับอากาศนั้นก็ชอบธานินอินทรเทพครับพี่น้องที่ฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างจดเบอร์โทรลุงช้างไว้เนาะอาจจะได้พูดได้คุยกันอยากกินอยากได้อยากใช้อยากจะขายอะไรในรายการก็โทรมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนั้นเราจดทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้านแล้วส่วนใครจะซื้อปุ๋ยกระสอบสองกระสอบต้องขับรถมารับเองนะครับต้องขับรถมารับเองนะถ้าจะซื้อยกตันเดี๋ยวลุงช้างเสิร์ฟถึงบ้านท่านเลย50กิโลครับปุ๋ยหนัก50กิโลนะไม่ใช่25กิโลนะครับใครจะมีงานงานบุญงานบวชงานแต่งวันนี้เรามีโต๊ะจีนมารวยเนี่ยน้องชายประแชมเกษียณจากกรุงเทพมาอยู่บ้านเราแล้วนะครับมารับทำบุฟเฟ่มารับทำโต๊ะจีนวันนี้จะมีงานอะไรก็ตามนะลองลิ้มชิมรสฝีมือมารวยโต๊ะจีนซี่081-290-1691ครับ081-290-1691ไปฟังสมชายอรุณฉานร้องครับสมมุติว่าเขารัก

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ก่อนนอนนะรับประทานก่อนนอนเนาะบางคนว่าตอนไหนก็ได้นะผมว่าไอ้กลางวันเรากินยากันเยอะแล้วอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าโปรมิกออยไม่ใช่ยานะ1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูถ้าเรากินยาก่อนนอนเยอะแยะเลยนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับหลังอาหารมื้อไหนก็ได้เอาที่สะดวกเอาที่สะดวกเพราะว่าโปรมิกออยไม่ใช่ยานะครับนะยาก็คืออาหารที่เรากินทุกวันนั่นมันเป็นยาแล้วล่ะน้ำนี่ก็ถือว่าเป็นยาเหมือนกันนะใครดีท้องผูกเป็นประจำดื่มน้ำเยอะๆนะฉี่ไม่ค่อยออกฉี่น้อยดื่มน้ำเยอะๆนะโดยเฉพาะน้ำอุ่นนะครับแล้วก็โปรมิกออยก็นะเราเอาน้ำมันแต่ละชนิดชนิดมาสกัดพวกงาดำพวกกระเทียมนะอะไรต่างๆนานาตรงนี้นะครับบำรุงและฟื้นฟู1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู2กระปุกทานได้1เดือนนะ650บาทเท่านั้นเองครับไปฟังทุยจ๋าทุยเสียงร้องของรวงทองทองลั่นถมนี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ารวงทองทองลั่นถมปีนี้อายุ90ปีคุณผู้ฟังอายุท่าน90ปีนะโอ้ยังแข็งแรงเสียงยังแจ๋วอยู่เลยเมื่อคราวที่แล้วผมไปเสิร์ชดูในรายการเพลงลูกกรุงนะเป็นคอนเสิร์ตรวงทองทองลั่นถม90ปีแล้วโอ้ยังแข็งแรงครับเสียงยังดีอยู่เลย

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ดูแลสายตากันด้วยยาย่าบริงเนาะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ยาย่าบริง2แคปซูลกันเลยทีเดียวนะอ่ะบทเรียนก่อนวิวามาเลยครับส่งท้ายนะในช่วงเวลาดีๆตรงนี้25นาทีโดยประมาณที่เราเจอกันขอบคุณสมุนไพรไทยทิพย์โอสถแล้วก็ไทยแคลพัดยาบรรเทาลิซิดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถไซเลียมจอยและจอยมิกฟู้ดสำหรับคนที่ไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมเหม็นทิน4-5ตำบลมันอึดอัดก็รับประทานได้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
4: 0894780889
3: บลูมิโน่ลาย07
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่
7: ดีจริงๆขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้น
2: กองทัพ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะวรสิทธิ์แจงปม IP เดียวโผล่สมัครสอบท้องถิ่นหลายรายย้ำเหยื่อเพิ่งโยงทุจริตและหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพปะทะขบวนการลอบขนยาเสพติดแนวชายแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้ากว่า1ล้านเม็ดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศ
3: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเรศ
2: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศ
3: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเรศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียว

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อย่าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแจงปม IP เดียวโผล่สมัครสอบท้องถิ่นหลายรายย้ำอย่าเพิ่งโยงทุจริตชี้เป็น IP สำนักงานจังหวัดใช้ระบบอินเทอร์เน็ตร่วมกันทั่วประเทศคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่อง IP address ของผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งพบผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP address เดียวกันและถูกนำไปเชื่อมโยงกับข้อสงสัยเรื่องการทุจริตว่า IP address ที่ปรากฏในระบบอาจจะเป็น public IP ของหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งมีผู้ใช้งานหลายคนร่วมกันโดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานจังหวัดที่มีการใช้เครือข่ายร่วมกันดังนั้นผู้ใช้งานหลายรายจึงสามารถปรากฏเป็น IP address เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นคนเดียวกันอยู่ในสถานที่เดียวกันหรือมีการทุจริตทั้งนี้การตรวจสอบ IP address ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบได้แต่จำเป็นต้องพิจารณาร่วมกับข้อมูลอื่นเช่นวันและเวลาในการสมัครสถานที่หรือเครือข่ายที่ใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนพยานหลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนย้ำกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่และไม่ได้ปิดกั้นแต่ต้องแยกให้ได้ว่าอะไรเป็นการใช้งานระบบเครือข่ายตามปกติและอะไรเป็นพฤติการผิดปกติที่มีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงการทุจริตยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: ทหารชุดลาดตระเวนกองกำลังผาเมืองยิงปะทะคารวานขนยาเสพติดชายแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าได้อีกกว่า1ล้านเม็ดคุณชัชวาลวังทิยองรายงานค่ะ
4: เหตุยิงปะทะในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ขณะที่ทหารชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารม้าที่2หน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพกองกำลังผาเมือง3ชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดบริเวณแนวตะเข็บชายแดนบ้านแกน้อยตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจสอบพบกลุ่มบุคคลจำนวนประมาณ 6-7 คนคาดว่าจะเป็นกลุ่มคาราวานลำเลียงยาเสพติดเดินสะพายสัมภาระมาตามเส้นทางกลางป่าเข้ามาในเขตไทยห่างจากช่องทางมูเซอร์ประมาณ7กิโลเมตรจึงส่งสัญญาณขอตรวจสอบแต่กลุ่มคาราวานลำเลียงยาเสพติดได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่ทันทีจึงเกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ5นาทีกลุ่มคาราวานขนยาเสพติดได้กระจายหลบหนีเข้าป่าไปเนื่องจากขณะเกิดเหตุมีหมอกปกคลุมหนาทึบจึงยากต่อการไล่ล่าติดตามทางทหารชุดลาดตระเวนจึงได้วางกำลังตรึงรักษาพื้นที่ไว้จนกระทั่งช่วงสายได้ประสานขอกำลังเสริมเข้าเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุพบกระสอบฟางที่ดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังตกกระจายอยู่ในป่าจำนวน5เป้ภายในมียาบ้าบรรจุอยู่รวม 1,800,000 เม็ดแต่ไม่พบศพฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตทางหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพจึงตรวจยึดยาบ้าทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนาหวายอำเภอเชียงดาวดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายต่อไปชัชวาลวังทิยองรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่ 7-13 กันยายนนี้โดยให้จังหวัดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการและประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำคลองจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำรวมถึงประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
5: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อครณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
7: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพยาดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
8: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คั้นพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
7: เพชรลิ้นจืดสม
8: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
7: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
9: 0812901691 0812901691
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
10: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
11: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
10: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
11: ข้าว89
10: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
12: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
13: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
14: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
10: สั่งมาเพื่อแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสีลุงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
12: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
13: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
14: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
10: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
12: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
13: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
12: กระสอบสีเขียว
14: ผมมารวยทีวี
10: ใช่จริงจริง
13: นะขอบคุณนะแม่
15: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
16: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวย

0: รวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
5: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล
0: ่สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศ
0: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง
1: หลายคลื่นหลายสถานีเนาะ
0: ปังกัน
1: วันนี้ให้ตำรวจภูธรภาคเก้าสตูลเป็นแม่ขายเนี่ย
0: โ
1: อเออที่อื่นเน็ตล่มหมดเป็นแถว
0: อืม
1: แล้วก็เสียงจะค่ายจักรพงศ์ครับ
0: ประจินบุรี
1: วันนี้วันเสาร์อาทิตย์ที่จอสอนหนึ่งไม่ออกอากาศนะ
0: ออ
1: กกลางคืนออกกลางคืน
0: ฟังกลางคืน
1: กับเมื่อเช้านี
0: ้ฟังกันได้
1: ตอนหัวรุ่งเนี่ยฟังกันอยู
0: ่
1: เนาะวันนี้ชั่วโมงนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องสินค้าเรื่องเพลงอะไรกันไปนะจะขอเพลงอะไรก็ติ้งกังกันได้เลยนะ
0: ขอก็ได้
1: เลยนะเดี๋ยวจะมาอ่านแต่ข่าวอ่านแต่ข่าวฝนฟ้าก็โอ้โหเมื่อคืนนี้เป็นไงหัวค่ำ
0: เป็นไงอ่ะ
1: สะใจไหมล่ะ
0: ตกก็ไง
1: อ้าวคุณไปไหนมา
0: ที่บ้านผมไม่ตกอ่ะ
1: มีตัวแรงอ่ะดิ
0: ไม่ตกจริงๆเนี่ย
1: ตก
0: ไม่ตกอ่ะ
1: กันหน่ำเลย
0: ห่างกันตำบลเดียวกันตกไม่เหมือนกัน
1: คนละหมู่เลยเมื่อก่อนผมหมู่สี่ไง
0: ผมหมู่หนึ่งอ่ะ
1: น่าเห็นไหม
0: ผม
1: บ้านคนละคนกันนะ
0: ตำบลเดียวกันเนี่ยนะแต่เมื่อคืนไม่ตกอธิบาย
1: เออตอนหัวค่ำตกกระหน่ำเลยประตูไฟฟ้าประตูไฟฟ้าบ้านผมน่ะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: เจอน้ำก็ไปช็อตเสียตังค์นี
0: ่
1: ช่างบอกประมาณ 6,000 นึง 6,000 ไม่ต้องซ่อมแล้วเดี๋ยวลงไปเปิดเอาก็แล้วกัน
0: วิ่งเปิดเอาหน่อยง่าย
1: เดี๋ยวไปเปิดเอานะฮะส่งข้อความมาเลยกำลังออกอากาศอยู
0: ่
1: ส่งข้อความมากำลังออกอากาศอยู่นะอ่ะนี่วันนี้ก็ฟ้าฝนก็เยอะนะแต่ภาคเหนือไม่เท่าไหร่นะ
0: ภาคเหนือไง
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ70นะภาคกลางร้อยละ60นะครับ
0: ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรี

0: ชลบุรีนครปฐม
1: แล้วก็สมุทรสาครนะวันนี้ตลาดนัดที่ไหนเนาะบ้านบ่อทราย
0: วันเสาร์เนี่ยนะ
1: บ้านบ่อทรายตำบลสะแจงบางระจันนะฮะ
0: สิงห์บุรีนะ
1: ภาคตะวันออก160นะครับฟังอยู่855ตอนนี้นะ
0: ตกที่นครนายกปราจีนบุรี
1: ฉะเชิงเทราจันทบุรีแล้วก็
0: จังหวัดตราดนะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
0: 140ของพื้นที่เนี่ย
1: สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและ
0: จังหวัดนราธิวาสนะ
1: นี่น้องปลาก็อยู่ที่ชุมพรบอกเดี๋ยวลุงเดี๋ยวหนูจะประสานสถานีวิทยุกองทัพภาคที่4ให้
0: โอ้
1: เออ
0: จะได้ฟังกันใช่ไหม
1: ใช่ถ้าราคาแพงก็ไม่ไปแล้วนะถูกๆก็อยู่ได้ตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเรากำลังโอเคอยู่อ่ะ
0: โอเคคือตกลงใช่ไหม
1: ตกลงสตูลเนี่ยนะก็สตูลนี่อยู่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะวันนี้มีฝนนะครับระนองพังงาตรังแล้วก็สตูล
0: มีสตูลด้วย
1: ร้อยละ40ครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑล
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เนี่ย
1: ครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเรานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยอีซีหอมฟุ้ง
0: ลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: ครับ
0: ซื้อเป็นตันเนี่ยเราไปส่งให้ถึงที่
1: ครับผม
0: หรือที่ภาคกลางนะ
1: ครับ
0: ภาคตรงภาคใต้แล้วเราคงเอาเม็ดฟู้ไว้ก็แล้วกัน
1: ใช่ที่นู่นน่ะที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งนะส่ง
0: 97.75 เนี่ยนะ
1: ส่งครับไม่ใช่ไม่ส่งนะกาญจนบุรีแล้วก็ที่8ริ้วฉะเชิงเทราเลยเนี่ยแล้วก็ส่งนะครับ
0: ภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
0: ใกล้ๆแล้ว
1: ก็สมุทรสาครสมุทรสงคราม อันนี้ไม่ได้ไปเคยไปไกลสุดคือสมุทรปราการ
0: โอ
1: ปรากฏว่าเจ้าของรถบอกผมไม่มาแล้วครับ
0: มันไกล
1: ขอค่าน้ำมันเพิ่มอีก
0: เ
1: พราะค่าน้ำมันเพิ่มแล้วไปเพิ่มกับเกษตรกรก็ไม่ไหวพี่น้องใช้ปุ๋ยอะไรก็ได้ของใครก็ได้นะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ถ้าท่านต้องการเพิ่มคุณภาพเดี๋ยวเอาดึงรวง
0: ดึงเร็วและจะได้ร่ำรวยเนี่ยนะ
1: ครับรวมไปถึงเรื่องของเม็ดฟู
0: เม็ดฟูกรดอะมิโน
1: เอาไปผสมได้
0: ได้เลย
1: เนี่ยใช้เม็ดฟูผสมน้ํา200ลิตรเนี่ยคลุกเคล้าไปกับปุ๋ยประมาณสัก5กระสอบได้เลยครับเป็นปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยยูเรียอะไรได้หมดนะครับและถ้าต้องการอีกจะได้ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างไปใช้กับปุ๋ยเคมีไปใช้กับปุ๋ยยูเรียของเขาเนี่ยกระสอบนึงของเรา5กระสอบกําลังดีครับแต่ยังให้เหมือนลุงจงบัญชีนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: 1ต่อ1เลยตัวต่อตัวเลย
0: ลุงจงเอาอย่างนั้นเลยลุงจง
1: คนนักเลงไง
0: โอ้โห
1: จริงมาที่ตัวต่อตัวเป็นไงล่ะตอนเนี้ยเก็บเกี่ยวกันได้แล้วนี่ใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของอาการมองไม่ค่อยชัดชัดก็ไม่แจ่มแจ่มก็ไม่แจ้ง
0: ไม่แจ๋วแจ๋วไม่ปริ้งเนี่ยนะ
1: วันนี้เรามีทั้งยาหญ้าปริ้งมีทั้งดีแคร์นี่แหละครับ
0: มี2อย่างเลย
1: มาดูแลเรื่องสายตา
0: ถ้าดีแคร์นี่จะเป็นแบบซอฟต์เยลนะ
1: ถ้ายาหญ้าปริ้งเป็น
0: แบบชนิดแคปซูลเนี่ย
1: ครับ
0: เลือกเอา
1: ถึงเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก
0: ็
1: 2เม็ดเลยสบายใจ
0: สบายใจ
1: 2เม็ดนะสำหรับการดูแลดวงตาของท่านถ้าจะดูแลเรื่องไตกินเค็มเยอะมากเกินไปนี่กินเหล้าเยอะ
0: ตับแข็ง
1: เป็นแบบเจ้าอะไรล่ะนักมวย
0: อำ
1: นาจลื่นเลิง
0: อำนาจเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นไงแล้วตอนเนี้ย
1: บางคนบอกว่าเป็นโรคจิตบางคนก็บอกว่าเสพยามากแต่จากการวิเคราะห์ของพวกคนที่เคยติดยาเขาเคยเลิกมาแล้วนะ
0: ครับ
1: เขาบอกไอ้พวกโรคจิตเนี่ยมันรักษาหายนะไอ้พวกติดยาสมองติดยาเนี่ยถ้ามันโรคจิตก็คือเราเห็นเลยมึงเสพไม่เสพเราก็เห็นมันบ้องไปเลยนะแต่ถ้าติดยาเนี่ยถ้ามันไม่เสพนะ
0: ม
1: ันก็ปกติคุยอะไรก็รู้เรื่องหมดแหละ
0: คุยรู้เรื่อง
1: เออ
0: พอเสพเข้าไป
1: พอเสพเข้าไปเนี่ยหลุดเลย
0: แล้วเสพด้วยเหล้าด้วยก็โหตีกันเลย
1: มีคนก็บอกว่าถ้าให้มันเลิกเหล้าไอ้ให้มันเลิกยาเสพติดเนี่ยต้องให้มันเลิกทุกอย่างเลยแม้กระทั่งบุหรี่เล่านะครับอย่างจอนนี่แกก็ยังดื่มอยู่ไง

0: ว่าทำนี่มันยากเนี่ยบางคนก็ไปสูบบุหรี่ใกล้ๆอย่างเงี้ยต้องการให้เลิกจริงๆนะยังให้เห็นเหล้าเห็นบุหรี่เลยอำนาจนี่เป็นไงตอนนี
1: ้
0: กลับไปอยู่ในอ้อมอกของจอนนี่อีกแล้วเนี่ย
2: นู่นอยู่โรงพยาบาลนู่นน่ะ
0: จอนนี่ก็จับยัดกันไปโรงพยาบาลก่อนขนาดสมรักคำสิงห์โทรมาคุยภาษาต่างด้าวอย่างเดียวเลย
1: อ
0: ะไรไม่รู้เพราะว่ามันสมองมันติดยาเสพติดไง
2: โอ้ฟังกันไม่รู้เรื่อง
0: ครับทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าทั้งยาเสพติดฉีดสีม่วงประเภทนี้นะเอาอยู่ก็คือต้องใช้ระยะเวลาหน่อยแล้วก็ต้องเข้าใจเขานิดหนึ่งปัญหาต่างๆนี่มันเกิดจากสังคมบ้านเรายาเสพติดมันเยอะ
2: แยะไปหมดเนี่ย
0: ครับ
2: ไม่แพงด้วย
0: ปราบเท่าไรว่าไปเท่าไรจับเท่าไรก็
2: จับไม่หมด
0: ไม่หมดสักทีหนึ่ง
2: จับได้ทุกวันเยอะๆเนี่ย
0: ครับก็อย่างที่หลายคนพูดจัดการเลยครับเอาใช่เข็ดมันจะได้ไม่มีขายไงเป็นข่าวประกาศหน้าหนึ่งเลยวันนี้ประหารชีวิตคนเสพยาบ้า
2: สามลาย
0: เสพเฮโรอีน1 ลายเสพไอ3 ลายทำทุกวันเนี่ยดูที่มันจะมีมาขายไหม
2: ขายตายหมดนะ
0: ขายเหมือนกันนะแต่โอ้โหคงจะแพงหน้าดูนะทีนี้มันก็คือพูดง่ายๆมันเป็นปัญหาของคุณอนุทินเขาอะใช่ไหม
2: ใช่ไปรับหน้าที่ก็ว่ากันไป
0: เออใครอยากเป็นนักการเมืองเป็นแล้วก็ว่ากันไปบำนาญดีนี่เป็นปี2 ปีก็ได้บำนาญแล้วเนี่ย
2: โอ้มีด้วย
0: โอ้ยบางคนเป็นแค่6 เดือนเนี่ย
2: ยุบสภา
0: เอ้าบำนาญมีอีก
2: ได้ด้วยไง
0: ผมรับรายการ40 ปีได้บำนาญเหมือนกัน
2: ได้เยอะไหมล่ะ
0: โอ้ไม่ถึงครึ่งเขาวะ
2: โอ้
0: ครึ่งเลย
2: อิจฉาเขาสิ
0: ผมไม่ได้อิจฉานะผมว่ามันต่างมันต่างมาตรฐานกันไปหน่อยเราก็เอาชีวิตเลือดเนื้อเข้าแลกไว้นะครับเหมือนบรรพบุรุษของเราแหละคนเป็นทหารเป็นตำรวจน่าสงสารนะนะครับเป็นนักกีฬาสร้างชื่อเสียงก็น่าสงสารฟันไปเท่าไหร่10 กว่าล้าน
2: เอาอันนี้เขาก็เหน็ดเหนื่อยนะ
0: เขาก็เหนื่อยเขาก็ทำเพื่อชาติเหมือนกัน
2: ทำสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเนี่ยนะ
0: ครับเงินดำรงเกียรติทหารผ่านศึกอะแบ่งเหอะเศษตังค์อ่ะยุบผู้ช่วยสสนะเอ้ยผมว่ารายการผมนี่จะไม่ยาวซะแล้วมั้งเนี่ย พอเลิกกันแหนะรัฐบาลเนาะเอามาดูเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยรวมดีกว่าไบโอดีนะ
2: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับ
2: ฟื้นฟูซ่อมแซมสภาพร่างกายไปเติมไปเต็มให้เนี่ย
0: ครับ
2: แล้วของเราเนี่ยขายกระปุก100แคปซูลนะ
0: ใช
2: ่รับประทานมื้อละ3 เม็ด
0: 690 บาท
2: 690 บาท1 กระปุกนี
0: ่ครับ
2: แต่ถ้าซื้อ4 กระปุก1 คาราเบลจ่าย 2,000 บาท
0: แถมฟรีให้อีกกระปุกหนึ่งด้วย
2: แถมให้1 กระปุกนะ
0: ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเอ้า
2: ไบโอดีนะ
0: ไม่งั้นไม่ขายดิบขายดีโรงงานสั่งลุยอีกแล้วเนี่ยนะครับ
2: สั่งมาสั่งมาก็ส่งกันไป
0: วิทยุมาวันนี้ตอนเย็นนะเดี๋ยววันจันทร์จะได้ส่งนะ
2: เอาท่านที่จะซื้อวิทยุสั่งวิทยุจากเราก็สั่งมาได้เลยนะตอนเนี้ย
0: มาเช้าก็หลายลายแล้ว
2: สั่งซื้อกันมาเดี๋ยวเราจัดส่งไปให
0: ้ครับ
2: ซื้อเฉพาะวิทยุก็600 บาทแต่ถ้าซื้อสินค้าของเราไปได้ไปด้วยเนี่ยนะ
0: ครับ
2: สินค้าจะเป็น2 อย่าง 3 อย่างในวิทยุเหลือ500 บาท
0: ใช่เมื่อกี้นี่ไงจากไอ้ทองเอ็นอินบุรี
2: ที่ทองเอ็นเนี่ยนะ
0: เอาไซเลมจอยขวดหนึ่ง350 บาท
2: แล้วไง
0: ขอวิทยุเครื่องหนึ่ง
2: วิทยุก็500แต่ถ้าซื้อวิทยุอย่างเดียว600
0: ก็ใช่ผมก็บอกแล้วผมไม่เอารัดเอาเปรียบท่านหรอกนะใช่ไหมล่ะพอได้แล้วก็รีบจองออกมาได้เลยผมไม่ได้สั่งมาเยอะนะวันเนี้ย
2: ครับ
0: สั่งมาแค่10 เครื่องนะไปแล้ว3ของยังไม่มาเลยไปแล้ว3นะ
2: สั่งมาแล้ว
0: ครับผม
2: ส่งไปให้
0: ครับเอากาแฟหรือยังเนี่ย
2: กาแฟลิซ่าเอ็ม
0: หมดแก้วยังอ่ะ
2: หมดแล
0: ้
2: ว
0: โอ้ยไปกินไวยังอ่ะ
2: อ๋อกินไม่ใช่มานั่งดูของเขาดีแล้วก็อยากกินแล้ว
0: ครับ
2: กาแฟลิซ่าเอ็ม
0: เดี๋ยวตักจบ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโก้พูดถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นยังไงมันมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามาด้วย
0: ใช่บำรุงรักผมรักฟันดูแลผิวพรรณ
2: อ
0: ันนี้ถุงหนึ่งเนี่ยนะมี20 แก้วแค่นั้นแหละ
2: 20 แก้ว
0: 380 บาทซื้อ2 ถุง700
2: ซ
0: ื้อ4 ถุง1,000
2: นั่นเด
0: ้รับทันที
2: ฮัลโหลหาฟง

0: งช้าง
1: สะกิดก่อนสิสะดุ้งเลยนะ
0: ตั้งท่าไว้แล้ว
1: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าสูตรดั้งเดิมนะ
0: อ
1: ันนี้ก็ถุงหนึ่ง30แก้ว
0: 490บาท1ถุง
1: 200 2ถุง900
0: 2ถุง900
1: รับทันที
0: ถ้าบูหาฟงจากลูกช้าง
1: ถ้า5ถุง2,000นะ
0: เอาไป2ก้อนเลย
1: ถ้า2ถุงได้ก้อนเดียวนะ
0: เอาก้อนเดียวพอ
1: ครับ
0: ปอกไก่หอมไว้ชื่นใจไปเลย
1: ใช่
0: ส
1: บู่หอมฟุ้ง
0: ลุงช้าง
1: ใครที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานพบแพทย์พบหมอเจาะเลือดดูบ่อยๆหน่อยนะเจาะแล้วเราถามหมอก็ได้ว่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร
0: ่ถามเขาหน่อย
1: ครับเพราะน้ำตาลสะสมก็เป็นตัวแปรสำคัญเหมือนกันถ้าหมอก็บอกยืนยันว่าเราเป็นเบาหวานได้แน่เอายาโรงพยาบาลมารับประทานซะ
0: แล้วก็
1: รับประทาน
0: มะละกีนกของเรา
1: ครับผม
0: ควบคู่กันไป
1: ทานคู่กันได้ยาลงวันได้เลยพร้อมกันเลย
0: ทานไป
1: เพราะว่าเราไม่ใช่ยาเป็นเพียงอาหารเสริม
0: เสริมเข้าไป
1: มีคนโบราณเขากินกันนะ
0: มะละกีนกนี่แหละ
1: ครับกระปุกหนึ่ง60เม็ด
0: ก็ครับปุกละ300บาทเนี่ย
1: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
0: 600บาทเนี่ย
1: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกก็แถมให้กระปุกหนึ่งนะ
0: อันนี้แถมตัวมันด้วยนะ
1: ราคาเดียวกันกับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
0: ท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บด้วยนะ
1: ใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบด้วยนะ
0: ก็รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: ต้องไม่ปวดนะมันไม่ได้แก้ปวดนะ
0: บัดกรุบกับก๊อบ
1: แก๊บอันนี้มันน้ำมันหล่อลื่นไขข้นไขข้อแล้วมันแห้งไงร่างกายเราผลิตมาได้น้อยนะ
0: นาน
1: เพราะนั้นเราทานน้ำมันงาดำก่อนนอนเพื่อเป็นการสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อ
0: จะได้ไม่กรุบกับก๊อบแก๊บ
1: ถ้าท่านไม่ทำแบบนี้นะครับอนาคตมันก็กระดูกก็จะพุนเอาดิถ้ากระดูกมันพุนมันก็จะเจ็บจะปวดนะสิ
0: อ้าว
1: บางทีมันไปกระแทกกับอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าเส้นเอ็นเส้นเอ็นไปถูกอ่ะเส้นเอ็นกึบครับโอ้โหเจ็บแป๊บเพราะว่ากระดูกมันผุไง
0: โดยเฉพาะท่านที่น้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ย
1: ครับ
0: พอก้าวลงมาที่ต่ำนี่กึบแล้ว
1: โอ้
0: ปวดแล้ว
1: เมื่อก่อนนี่ขึ้นไปบนเวทีลิเกนะ
0: โอ้โหเมื่อก่อนนี่ผมเดินไม่ได้เลยนะ
1: กระโดดลงจากเวทีต
0: ุ๊บนี่แหละหลายวันเลย
1: ครับ
0: ผมมีไทยแคลพัดละอย่างนึงกินเข้าไป
1: 2กระปุก500กินวันละ2เม็ดก็ได้เดือนนึงอ่ะ
0: 2กระปุก500
1: 2คนตายายซื้อไปเลย4กระปุก
0: 4กระปุกก็ 1,000 บาทนะ
1: แล้วแถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
0: ยังแถมให้อีก1กระปุกด้วยนะ
1: ไทยแคลพัดผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถท่านรู้จักมากว่า20ปีแล้วนะ
0: นาน
1: วันนี้ท่านที่เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยนะ
0: รับประทานกัน
1: ครับรับประทานสูตรดั้งเดิม
0: ที่เป็นกล่องสีเหลืองๆกล่องละ200นี่แหละ
1: ครับผมนะปวดมากๆกินสูตรนี้ถ้ามันแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดา
0: เอารับประทานชนิดแคปซูลเนี่ย
1: ครับ
0: กระปุกก็
1: 300บาทนะวันนี้จะซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ไปดูอย่าลืมดู
0: รูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่าลุงช้าง 100% ข้างกระปุกข้างกล่องด้วย
1: ครับผมหรือจะสั่งซื้อลุงช้างก็โทรหาลุงช้างที่081 290 1691 ขอบคุณพี่สาวจากบางปละม้าด้วยจังหาลิเกชาวเล่นะครับ
0: ขอบคุณมากเลย
1: ก็เรียกราคาไปบอกโอ้โหทำไมแพงจังอ่ะลดได้ไห
0: ม
1: ลดได้ชาวเล่ไปคนเดียวเลยเท่านั้นน่ะ
0: เอารถไป
1: ไปคนเดียวชาวเล่อ
0: ่
1: ะ
0: ไปคนเดียวเลย
1: โอ้โหรับถูกกับคณะดังๆครึ่งต่อครึ่งนะ
0: ของเราไม่แพงอ่ะนะ
1: ลิเกที่เรายังไม่ดังแต่เขาลือกันจังว่าเล่นดี
0: มีมาตรฐานเนี่ยนะ
1: เอาลองหาไปเล่นที่โทรไปหาโชเล่ชารักนะ081 924 4377 081 924 4377
0: นะ
1: เดี๋ยวก่อนจะไปฟังข่าวเอาสักเพลงหนึ่งก่อนได้ไหม
0: ได้เถอะ
1: ส่งให้พี่ปั้นอยู่ควรกาหลงอะนะ
0: พี่ปั้นคิดถึงนะ
1: คิดถึงเนี่ยกวนกาหลงนี่อำเภอกวนกาหลงนี่ตำบลอุดัยเจริญ
0: จังหวัดสตูลใช่ไหม
1: จังหวัดสตูลนี่ก็ซื้อไทยแคลพัดไปไม่ขอไปซื้อดีแคร์ไปรับประทานแล้วก็กาแฟลิต้าเอ็มโกด้วยอย่าลืมนะกาแฟลิต้าเอ็มโกมีเก่ากี
0: ้
1: สามารถบำรุงสายตาได้ด้วยครับกับงานเพลงนี้มีชื่อว่านิราศเมืองสตูลน้องเดียวสุวรรณเว้นทองขับร้องครับ

0: ขอบคุณคุณเล็กเตี่ยแล้วกันนะอยู่แปลงยาวตำบลหัวสำโรงนะฮะผมนึกว่าอยู่ท่าวุ้ง
1: หัวสำโรงแปลงยาว
0: ครับผม
1: แปดริ้วอ่ะนะ
0: ได้รับแล้วนะฟอกัสอ่ะ
1: โอ้สั่งฟอกัสไปหรือไง
0: ฉี่ไม่คล่องฉี่ไม่จวดอ่ะ
1: คราวนี้ละฉี่พุ่งเลยนะ
0: ฉี่ลูกนี่โป้เท้าเป็นไงเล่า
1: ฉี่สบายเลยนะเตี่ยนะ
0: ไม่ต้องกินทุกวันนะ4วัน5วันกินตั้งเม็ดนึงฉี่คล่องก็หยุดนะนี่เขาไปเจอแล้วเนี่ยผู้หญิงวัย33ปี
1: อ๋อที่ว่าหายไปแล้วนะ
0: ไปกับใครรู้ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: ไปกับแฟน
1: ไปกับแฟน
0: 7วันติดต่อไม่ได้เลยอ่ะ
1: อ้าว
0: แม่เขาบอกว่าสงสัยหนีตามผู้ชายไปตรงคนร้าย
1: บังคับไปหรือเปล่า
0: บังคับไปหรือเปล่าแกก็บอกไม่ไป
1: ไปไหนอ่ะ
0: ไปเที่ยวกันเฉย
1: แล้วทำไมติดต่อไม่ได้อ่ะ
0: โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณไม่มีขึ้นไม่ไปพัทยา
1: โอ้ไปพัทยาตอนนี้ก็
0: คลื่นเพียบ
1: อเมริกาเต็มหมดนะ
0: จากกรณีการหายตัวไปของหญิงวัย33ปี
1: ขาดการติดต่อเมื่อวันที่28สิงหาคม
0: หลังจากเดินทางไปกับนายนัท
1: นัทไง
0: ชายที่เคยคบหาดูใจกันมา 5-6 ปีที่แล้วนะ
1: รู้จักดูใจกันมานานแล้วดิน
0: ายนัทเคยถูกจับคดียาเสพติด
1: ต้องพ้นต้องคดีจำคุกกันเด้
0: แล้วพ้นโทษมันตั้งแต่ต้นปีแล้ว
1: ออกมาแล้ว
0: ก็กลับมาคบหากันอีก
1: คุยกัน
0: แม่กับผู้หญิงบอกไม่เห็นด้วยนะไม่ยินดีจะให้คบกันด้วยพวกเสพยาเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นแบบกลัวเป็นอำนาจลื่นเลงไง
1: แม่เขาไม่อยากให้คบด้วย
0: ทีนี้ตำรวจก็ต้องไปสืบไปสอบไปหากันสิ
1: ก็ไปพบรถกระบะของในนัดเนี่ย
0: ขับวนเวียนอยู่แถวแถวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะ
1: คือเหนือเนี่ยนะ
0: ตำรวจก็ตามไปพบว่ารถถูกจอดทิ้งไว้ส่วนตัวนัดนั้นยืนยันจากภาพว่
1: า
0: หลบหนีข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
1: เอาไปทำไมเออนะ
0: แต่มันไม่มีรูปของหญิงสาวที่เดินไปด้วยนะ
1: ไม่มีด้วยไง
0: นี่จะนัดไปคนเดียวไง
1: และล่าสุดเมื่อวานนี
0: ้ตอนจะทุ่มอยู่แล้ว
1: เป็นยังไง
0: หญิงคนนี้ก็ติดต่อมาหาลูกแล้วล่ะ
1: ออก
0: บอกว่าขอซ่อมโทรศัพท์ก่อนนะตอนนี้โทรศัพท์มันเสียวิดีโอคุยกับลูกไม่ได
1: ้คุยกับลูกไม่ได้โทรศัพท์เสีย
0: ญาติก็ยืนยันว่าเป็นเสียงของหญิงคนดังกล่าวจริง
1: ต่อมา
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ศพปราบจังหวัดลำปางก
1: ็ได้รับการประสานขอความตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ย
0: กระทั่งพบตัวขณะโดยสารอยู่บนรถโดยสารประจำทางนี่สายเชียงใหม่กาญจนบุรีนี่แหละครับ
1: มาเมืองกาญไง
0: โดยเมื่อเชิญตัวลงมาสอบถามยิงคนดังกล่าวให้ข้อมูลว่า
1: เดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ท
0: ำในนัดจริงไม่ได้ถูกบังคับหรอกไม่ได้ถูกทำร้ายแต่อย่างใด
1: เขาไม่ได้บังคับหนู
0: แต่ที่ขาดการติดต่อไปจากทางบ้านเนื่องจากว่า
1: โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณน่ะ
0: ยืนยันว่าตัวเองปลอดภัยดีนะจ๊ะ
1: เจ้าหน้าที่ทำไง
0: ก็ปล่อยตัวให้เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดกาญจนบุรี
1: กลับไปหาลูกหาครอบครัวนะ
0: กลับไปฟังรายการเราที่ตชด.
1: 97.75 FM มาฟังได้นะหนูนะไปกลับไปฟังพร้อมครอบครัวเลย
0: ครับหรือท่านจะฟังทางแอปพลิเคชันก็ได้นะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มี Google นะมี Google Chrome หรือ Google ธรรมดาก็ได้ข้าไปปั๊บพิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอ
1: เรดิโอ
0: เป็นภาษาไทยนะลุงช้างแล้วก็เคาะเว้นวรรคนิดนึงแล้วก็เรดิโ
1: อ
0: เท่านี้ก็ฟังได้
1: ฟังช้างกับหมูได้แล้ว
0: ต
1: ั้
0: งตีห้ายันสี่โมงเย็นนู่น
1: ฟังให้ยาวไปเลย
0: ถ้าลุงดอนไม่ไปไหนก็ถึงสี่โมงเย็นเลยนะ
1: ผีบ่อยากเนี่ยนะ
0: ครับอันนั้นเจ้าของผิงเก่าเล่าความหลังรักตังเมียนะ
1: นั่นสิ
0: แต่ถ้าจะรับประทานผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของท้องผูกไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ก็เรียกช่วยระบายอะนะ
1: เกี่ยวกับระบายเนี่ยต้องใส่เลื่อมจอยเนี่ย
0: ครับเป็นแคปซูล
1: อันนี้เป็นแบบแคปซูลเนี่ย
0: ถ้าจะชงน้ำดื่มก็เรียกว่าจอยมิกฟรูต
1: จอยมิกฟรูตนะ
0: อันนี้จะค่อนข้างจะ
1: เป็นผง
0: เป็นผงแต่ว่าค่อนข้างจะเห็นผลเร็วกว่าแบบแคปซูลหน่อย
1: น้ำเย็น
0: ทอดทาดหนักจริงๆนะหนึ่งซองหรือสองซองน้ำแก้วหนึ่งน้ำเย็นนะ
1: ฉีกใส่แก้วข้าว
0: อย่าเอาน้ำร้อนนะ
1: คนให้ดีเข้ากันแล้ว
0: ครับแล้วก็จ้วไปหมดแก้วเลย
1: สักพักหนึ่งก็ผลิตออกมาแล้ว
0: ครับผม
1: ผลิตแล้ว
0: ตอนเช้าเดือดรักตักจึงตักจึงตักจึงอย่างนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700แถมฟรีกระปุกหนึ่ง
1: แถมให้
0: เหมือนกันเลยไอ้ห้าว
1: เหมือนกัน
0: ไอ้ห้าวบางคนบอกแม่กินไอ้ห้าวแล้วลืมฟอกัสเลยไปอย่าไปลืมดิฟอกัสอันนั้นปัสสาวะจะได้คล่องนะ
1: นาน
0: ไม่พอใจเพื่อนบ้านหลอนนะสิ
1: หลอนแบบไหน
0: คิดว่าเพื่อนบ้านจะเอารถแบคโฮมาพังบ้าน
1: แล้วทำไง
0: คิดได้ไวปัญญาจุดไฟเผามันซะเลย
1: ใช้งานไม่ได้เลย
0: ไม่ได้ที่ถูกไฟไหม้ไปแล้ว
1: รถเนี่ยนะ
0: ครับเมื่อวานนี้ ตำรวจจากลำปลายมาตรไปจับกลุ่มในฉัตรหรือว่าฉัตรชัยอายุ35ปีที่บ้านหลังหนึ่งกลางดึกที่ผ่านมาในฉัตรชัยได้ก่อเหตุ
1: จุดไฟเผารถแบ็คโฮ
0: จนได้รับความเสียหายเอามาสอบสวนที่โรงพักลำปลายมาตรหน่อย
1: รีลำเนี่ย
0: ใช่จากการสอบถามในฉัตรชัยให้การว่า
1: ตนเนี่ยมีปัญหากับเพื่อนบ้าน
0: ซึ่งอยู่บ้านติดกันนั่นแหละ
1: บ้านก็ไม่น่าติดกันเลย
0: เออมันชอบปล่อยน้ำเสียไหลเข้ามาในบ้านเป็นประจำบางวันบางได้เวลาดีๆพ่นยาฆ่าแมลงใส่มาผักสวนครัวแล้วก็เลยมาที่บ้านเราอ่ะ
1: จนได้รับความเสียหายไปด้วย
0: ที่เอายาฆ่ายามาฉีดผักใส่เขาได้ไง
1: เออก็เก็บความแค้นเลยมา
0: เออช่วงเกิดเหตุตนได้ไปเสพยาบ้ามา2เม็ดนะกินเหล้าขาวไปขวดนึงนั่น
1: เออเสพยาบ้าด้วย
0: เหล้าขาวขวดเดียวมึงยังไม่ไหวอยู่แล้ว
1: น้ำก็เม็ดไปผสมกันเข้า
0: ทีนี้ช่วงเย็นก็เบลอดิ
1: เป็นยังไง
0: เกิดการหวาดระแวงจากการเสพยาเพราะเชื่อว่าไอ้เพื่อนบ้านที่มีปัญหานี่น่าจะเป็นคนจ้างรถแบคโฮมาทุบบ้านเราไปแน่แท้
1: รถแบคโฮมาจอดข้างบ้านนี่นะ
0: ตัดสินใจในช่วงดึกเลยช่วงดึกที่ผ่านมาเอาไม่ขีดจุดปุ๊บเผารถมันซะเลย
1: แหมนี่ก็จะร้องให้จบ
0: ไม่เป็นนะคนเป็นไม่สอนนะถ้าที่จะสอนไม่มี
1: แหมผลสุดท้ายเป็นยังไง
0: เลยชุบน้ำมันไปจุดไฟเผารถแบคโฮซะแหละ
1: พอเผาแล้วห้องเครื่องของเขาด้วย
0: รถมันก็ใช้งานไม่ได้ดิ
1: รถก็ขับไม่ได้ได้รับความเสียหายเนี่ยนะ
0: ครับขณะที่นายชัยนรินทร์เจ้าของรถแบคโฮบอกว่าตัวเองได้รับจ้างจากอบต.โคกล่ามให้นำรถแบคโฮมาขุดกอไผ่3กอ
1: มันมีกอไผ่ขึ้นอยู่3กอ
0: เนี่ยข้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้านเนี่ย
1: จึงให้ลูกน้องนำรถแบคโฮมาเคลียร์พื้นที่ทำงานเนี่ยนะ
0: ทำการปรับแต่งพื้นดินก่อนทำทีจอดรถแบคโฮแล้วก็จะได้จอดรถแบคโฮไว้บริเวณตรงข้ามหน้าบ้านของนายชัดชัย
1: โอ้ไปจอดตรงกันข้าม
0: พอช่วงดึกนะลูกน้องบอกมาเท่าแก
1: เป็นยังไง
0: มันบ้าหรือเปล่ามันไฟมาเผารถเราซะแล้ว
1: รถถูกเผาเว้ย
0: เอาไปซ่อมค่าเสียหายประมาณ 200,000 บาท
1: แล้วจะมีให้ไว้แล้วนะ
0: นั่นนะสิ
1: เจ้านัดเนี่ยนะ
0: ชุดสายไฟหัวเก๋งสายน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยไอสายไฟเนี่ยมันเขาเรียกสายไฟก็เรียกว่านะเขาต้องวายใหม่นะ
1: โอ้โห
0: เออกระสานน้ำมันไฮดรอลิกอะไปดูสิมันจะเข้าเครื่องขนทนปั๊มไม่ได้อ่ะ
1: โอ้โห
0: มันเป็นอย่างนั้น
1: เป็นแสนเลยไง
0: เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความหวาดผวากับชาวบ้านในพื้นที่
1: โดยเฉพาะทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเนี่ย
0: ซึ่งต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเช่นเดียวนี้อีก
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลำปลายมาตรเนี่ย
0: แจ้งข้อหากับชัดชัย2ข้อหาได้แก
1: ่เสพยาเสพติดยาบ้าเนี่ย
0: โดยไม่รับอนุญาตใครจะอนุญาตไว้หน้าแม่
1: ก็ไม่อนุญาตหรอกนะ
0: แล้วก็2
1: เผาทรัพย์ผู้อื่นเนี่ยนะ
0: ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: โดน2ข้อหานะชัดชัยนะ
0: บ้านเรานี่คนรู้กฎหมายเยอะนะ
1: เป็นยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้เมื่อวานเห็นมั้ยล่ะ
1: เห็นอะไรอ่ะ
0: หน้าสน.ทองหล่อ
1: โอ้ที่เขาว่ามีรถไปเฉี่ยวชนกับคนที่ยืนอยู่น่ะ
0: โอ้ผมเห็นรูปแล้วมันไม่ได้ชนน่ะ
1: เ
0: ขาขี่เข้ามาดีๆเดินเข้าไปหาเขาอะ
1: พอหาเขาเป็นไง
0: เอามือไปจับแขนเขาแล้วก็ผลักให้เขาล้ม
1: พอเขาล้มแล้วเป็นไงอะ
0: บอกว่าผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายเขานะ
1: เ
0: ขาขับรถมาเอาแฮนด์รถมาทิ่มพุงผมตกใจ
1: โอ้มีอย่างนั้นด้วยนะแล้วก็
0: ภาพมันก็ฟ้องกันเน
1: า
0: ะ
1: เป็นคดีกันน่ะ
0: รู้สึกว่าคุณสมชัยเนี่ยก็ไปแจ้งความเขาจะไปแจ้งความคุณจุฬานัทมาเจอกันโรงพัก
1: อ๋ออดีตกกต.เนี่ยไอ้กดีตกกต.เนี่ยนะ
0: ไม่ใช่อดีตอย่างเดียวนะ
1: เป็นไง
0: อดีตอัยการด้วยนะ
1: โอ้รู้
0: กฎหมายนะ
1: กฎหมายเหมือนกันเนี่ยนะ
0: ครับผ
1: ม
0: ทีนี้เขาก็วาทะเถียงกันไปเถียงกันมาสรุปแล้วนี่
1: เป็นไง
0: ตำรวจก็เชิญเข้าไปให้ปากคำดิ
1: แจ้งความกันแล้วก็จะเป็นคดีนะ
0: ครับคุณสมชัยผู้ได้รับบาดเจ็บก็ถูกหลายเรื่องนะ1ถูกทำร้ายร่างกาย2ถูกอะไรนะเขาเรียกทำให้เสียทรัพย
1: ์ทำให้เสียทรัพย์เนี่ย
0: รถจักรยานที่ขี่มานี่ยังตรวจสอบอยู่ว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่านะ
1: โอ้
0: 3ดูถูกขู
1: ่อ
0: าฆาตแล้วก็มี4อะไรล่ะที่ว่าด้อยค่าว่าเขาจะเป็นตุ๊ดอะไรพวกนี้นะ
1: อ๋อมีด้อยค่ากันด้วย
0: ใช่
1: เออ
0: แล้วก็มีทนายตั้มอีกเรื่องนึงที่ว่าน่าสนุกก็คือ
1: ทนายตั้มจอมพลังเนี่ยนะ
0: เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นตั้มจอมพลังแล้วเนี่ย
1: เขาหนวดเขาขึ้นไวนะ
0: เอาหนวดปลอมมาติดเหมือนพวกลิเกแหละ
1: เออหนวดปลอมมาติดง่าย
0: เออแล้วก็ทำเป็นเช็ดหน้าเหมือนให้เหมือนกับคุณกันจอมพลังไง
1: โอ้นี่เลียนแบบกันละบ้างอะเนี่ย
0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าไม่รู
1: ้นี่ก็เป็นทนายไปเหรอ
0: คุณตั้มก็เป็นทนายความอยู่แล้ว
1: แล้วคดีแรกก็ทนายอยู่เหมือนกันเนี่ย
0: ครับ
1: เออที่ชนสมชัยนะ
0: อันโหขนาดอัยการเลยนะ
1: โอ
0: ้เป็นทนายความนะ
1: ทนายทางงั้นนี่นี
0: ่อดีตเป็นทนายความหรือที่ปรึกษาของรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งทางชลบุรีนะ
1: อ
0: ดีตนะแต่ตอนนี้แกบอกว่าแกก็ไม่ได้เป็นไม่เกี่ยวกับท่านรัฐมนตรี
1: อ
0: ันนี้มันตัวผมเองอะไรเงี้ย
1: นาน
0: ใครเห็นรูปแล้วก็รู้อ่ะดูข่าวจากหน้าโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ครับก็ว่ากันไป
0: ครับ
1: เรื่องของข่าวนี่แหละ
0: ผมปวดหัวแทนจริงๆนะบ้านเรานี
1: ่
0: โอ้ยเรื่องไม่เป็นเรื่องเยอะนะ
1: ครับ
0: มันอะไรกันนักหนาข่าวของก็ขายไม่ค่อยได้เศรษฐกิจก็แย
1: ่
0: นะครับ
1: ไปกันหมดแล้วไปอยู่พัทยากันหมดแล้ว
0: ไม่อะไรหรอกคุณผู้ฟังตอนนี้โตโยต้านะครับไปทำสัญญากับเวียดนามแล้วย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามปีนี้
1: ไปเวียดนาม
0: แล้วปีหน้าจะไปไหนอะดูอินโดนีเซียอีกเอาไงที่เนี้ย
1: นาน
0: เราจะต้องขี่รถไฟฟ้าจีนไงไอ้ถามว่ารถไฟฟ้าดีไหมมันก็ดีนะ
1: ดี
0: มันไม่สร้างมลพิษ
1: ต่อ
0: แล้วก็ประหยัดค่าเชื้อเพลิง
1: ต่อไปเศษขยะเยอะ
0: ขยะอิเล็กทรอนิกส์มันจะตามมาหรือเปล่าแบตเตอรี่โทรศัพท์ทุกวันนี้เรายังไม่รู้ก็ไปทิ้งที่ไหนกันเลย
1: เออแล้วมันอันตรายอะนะ
0: ครับเราลองดูที่โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราชาร์จแบตไปเนี่ยซื้อมาใหม่ๆเนี่ยโอ้โห
1: เป็นไง
0: ชาร์จทีถึง3วันทีวันเนี่ยนะ
1: แล้วก็แพงด้วยเนี่ย
0: เออเดี๋ยวนี้ชาร์จวันหนึ่งชาร์จเช้าเอาเย็นชาร์จ
1: หมดแล้ว
0: ชาร์จเช้าเอาเที่ยงชาร์จ
1: ม
0: ันจะเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะใครจะออกรถไฟฟ้าก็ลองคิดนานๆดูให้ดีนะครับ
1: นาน
0: ตราบใดที่เรายังมีปัญญาซื้อ
1: น้ำมันเนี่ย
0: น้ำมันเติมรถได้นะก็ยังไม่ต้องไปรีบเปลี่ยนหรอกครับถ้าอยากได้จริงๆก็สนับสนุนนะแต่ผมไม่เห็นด้วยกับขับทางไกลเพราะว่าขับไปทางไกลเนี่ยมันเสียเวลาเติมไฟฟ้าได้เป็นชั่วโมงนะ
1: โอ้
0: อย่างน้อยๆก็ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงนะ
1: อันนี้ต้องดูระยะเวลานะดูว่ากิโล
0: ใช่
1: ของเราจะได้ไปกิโลกลับพอดีนะ
0: แต่มันใหม่ๆมันได้ไงเก่าๆก็ไปมันไปไม่ถึงตามสเปคมาแล้ว
1: ก็เหมือนเราขี่รถแบบมอเตอร์ไซค์ที่เป็นไฟฟ้านะมันดีมันก็ดับไปเฉยๆนะ
0: เอาใช้วิจารณญาณดีๆนะครับแล้วก็ใครที่ชาร์จแบตรถไฟฟ้าไปเนี่ยผมคนหนึ่งนะที่ไม่สนับสนุนให้ชาร์จแบตเต็มร้อยนะไม่ต้องถึง 100% ทั้ง 80% ก็พอครับ
1: นั่น
0: ถ้าเต็มร้อยเนี่ยเวลาไฟมันเหลือกินเหลือใช้เนี่ยมันไม่ชาร์จเข้าคืนไงระบบเบรกเนี่ยมันก็ในเมื่อมันไฟมันไม่ชาร์จก็คือระเบิดเบรกมันจะแข็งไม่หน่อยบ้านก็มีอยู่คันนึงก็ได้ใช้อยู่นะ
1: โอ้
0: สมจิตนะสมจิตนะตะลึงครับไปพบต้นพญามะเดื่อชุมพร
1: เป็นยังไง
0: ขนาดมะหือมาอายุหลายร้อยปีกลางป่าลึกไม้มงคลคู่จังหวัดเลยนะครับเนี่ย
1: ไม้มะเดื่อไง
0: ก็เรียกไม้มะเดื่อนะครับเมื่อวานนี้คณะสำรวจนะครับไปทำเขตพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานสมเด็จในกรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือก็ตอนล่างสั่งการให้หัวหน้าฝ่ายพิทักษ์ป่าเดินทองแล้วก็หัวหน้าสถานีรถไฟสถานีไฟป่าชุมพรไปตรวจสอบ
1: ไปตรวจสอบ
0: ที่อำเภอท่าแซะมีต้นมะเดื่อต้นบะล่มเลยนะครับ
1: ต้นใหญ่เนี่ยนะ
0: อยู่ในป่าสมบูรณ์หมู่7ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะ
1: หลังจากได้รับรายงานว่าพบเนี่ย
0: พึกพนาศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกพึกพนาศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ขนาดใหญ่อะโตผิดปกติอยู่กลางป่าลึก
1: อยู่ที่กลางป่าลึกเนี่ยนะ
0: แม่เสียดายไม่ได้ออกอากาศชุมพรเนี่ยนะพอไปดูปุ๊บตกตะลึงในความใหญ่ฮะ
1: ทรงพลังด้วย
0: แล้วก็แถมยังมีมนต์ขลังนะเมื่อพบกับต้นมะเดื่อชุมพรมะเดื่อยักษ์เลย
1: น่าทึ่งจันด้วย
0: จากการวัดขนาดรอบลำต้นพบว่ากว้างถึง235เซนติเมตร2เมตรครึ่งกว่า
1: โอ้
0: สูงตั้งงานประมาณ30เมตรครับ
1: แผ่กิ่งก้านสาขาเลย
0: คุมพื้นที่บริเวณกว้างยอดไม้สูงลิบลิ่วและที่นี่แปลกที่น่าแปลกใจก็คือ
1: เป็นยังไง
0: ทั่วทั้งลำต้นและกิ่งก้านในต่างออกผลมะเดื่อแน่นเป็นดงเลยนะสร้างความอัศจรรย์หันกระยอ
1: กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากเลยนะ
0: ครับผม
1: อัศจรรย์อัศจรรย์มีกล้วยไม้อยู่เลยเนี่ยต้นอะไรเนี่ย
0: เ
1: นี่ย
0: เอาไก่หมวย
1: ต้นไม้เลยนะ
0: ไก่หมวยกล้วยไม
1: ้
0: แต่มะเดื่อนี่ต้องคู่กับอะไรนะ แมงวีใช่ไหม
1: แมงวีมาเดือเนี่ยนะมันไม่ค่อยดีเพราะมีแมงวีเข้ามาแทะข้างในเนี่ยนะ
0: มาเดือมันไม่ค่อยดีเพราะว่ามีแมงวีมันตอมข้างใน
1: ต้นใหญ่อยู่กลางป่าลึกเนี่ยนะ
0: น่าจะอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีอย่างแน่นอน
1: โอ้อ้าว
0: อันนี้คือเรื่องที่เขาเกิดขึ้นที่ท่าแซะชุมพรเน
1: า
0: ะ
1: เกี่ยวกับต้นมะเดื่อมหัศจรรย์เนี่ยนะ
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับอีกหลายๆคลื่นนะครับ
1: ฟังกัน
0: ชั่วโมงนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: ุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเท่าแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
8: นะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูล
2: ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกไม่กังวลฝ่ายค้านใช้เวทีพิจารณางบประมาณปี2570ซักฟอกรัฐบาลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาลาวลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกไม่กังวลฝ่ายค้านใช้เวทีพิจารณางบประมาณปี2570อภิปรายรัฐบาลชี้เป็นสิทธิ์ของส.ส.พร้อมรับฟังและชี้แจงยืนยันรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องคดีหัวสว.คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2560วาระ2และวาระ3ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนโดยระบุว่าส.ส.ที่เป็นกรรมาธิการพร้อมชี้แจงรายละเอียดโดยในส่วนราชการจะสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้การอภิปรายเป็นไปอย่างชัดเจนส่วนฝ่ายค้านอาจใช้เวทีงบประมาณอภิปรายในลักษณะตรวจสอบรัฐบาลนายอนุทินระบุว่าไม่กังวลเพราะส.ส.มีเอกสิทธิ์จะอภิปรายเรื่องใดเป็นไปตามหัวข้อและการกำกับดูแลของประธานสภาผู้แทนราษฎรขณะที่ฝ่ายค้านกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามยื้อการอภิปรายรายงานกกต.เพราะเกรงว่าอาจถูกพาดพิงคดีหัวสว.โดยนายอนุทินยืนยันว่าไม่เป็นความจริงพร้อมระบุว่าฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังย้ำว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.เนื่องจากการเลือกสว.เกิดขึ้นในปี2567ขณะที่รัฐบาลตนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายหลังจึงยืนยันว่าไม่รู้เรื่องและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนกรณีฝ่ายค้านเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเข้าสภาชี้แจงด้วยตนเองนายอนุทินระบุว่าหากไม่มีภารกิจบริหารราชการแผ่นดินก็เข้าสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วแต่ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้ติดภารกิจเดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์นี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ทีมนักตบลูกยางหนุ่มไทยประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมชนะกาตาร์3เซตรวดในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทำให้แรงกิ้งโลกขยับขึ้นมาอีก10อันดับเป็นอันดับที่52ของโลกคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบลูกยางหนุ่มไทยอันดับ62ของโลกลงสนามเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มสาย C พบกับกาตาร์อันดับ24ของโลกซึ่งคู่นี้เพิ่งเจอกันมาล่าสุดในศึก AVC Cup เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทีมไทยเป็นฝ่ายแพ้ไป3เซตรวดแต่ในแมตช์นี้ทีมลูกยางหนุ่มไทยแก้มือได้อย่างยอดเยี่ยมชนะกาตาร์ไป3เซตรวดด้วยสกอร์25-22 25-19และ25-14ทำให้คว้า3คะแนนและส่งผลให้คะแนนอันดับโลกมีเพิ่มอีก 14.15 คะแนนขึ้นไปอยู่ที่ 84.31 คะแนนขยับขึ้นมา10อันดับทำให้อันดับโลกขยับจาก62ขึ้นไปสู่อันดับ52ของโลกโดยนัดต่อไปทีมลูกยางหนุ่มไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่7กันยายนเวลา 15:00 นเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: และติดตามผลฟุตบอลไทยลีกกับคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
8: ฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์เปิดฤดูกาลวันนี้4คู่นะครับจบลงแล้วทุกคู่ผลปีดังนี้ครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านเฉือนชนะชลบุรี1-0ทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับชนะศรีสะเกษยูไนเต็ดที่เหลือผู้เล่น10คน3-1ราศีสลายยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านพ่ายให้กับการท่าเรือ FC 1-2และระยอง FC นะครับเฉือนชนะ PT ประจวบ1-0ครับพรุ่งนี้มีแข่งขันอีก3คู่นะครับอยุธยายูไนเต็ดจะพบกับราชบุรี FC ลำพูนวอริเออร์สจะพบกับอุทัยธานีและสุโขทัย FC นะครับจะเปิดบ้านพบกับแชมป์11สมัยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับขณะที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษมีเตะ7คู่ครับจบลงแล้ว1คู่ครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเล่นในบ้านเสมอกับบอร์นมัธ2-2ครับอภินันท์อภิบาล4รายงาน
9: การนอนหลับที่ดีคือสวรรค์ของการพักผ่อนเพราะการนอนในที่ที่เงียบสงบไม่มีแสงสว่างรบกวนอากาศเย็นสบายจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายทำให้นอนหลับสบายได้ตลอดทั้งคืนศูนย์ข่าววิทยุกองทบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ยาม ม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

เมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

อันดุยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่จริง
2: ๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนี่ยทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
5: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
12: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: กลับมาชั่วโมงที่2นะครับลุงโชเล
1: ่มาล้อมวงมาฟังกัน
0: ครับตอนนี้เราก็มีทางคลื่นของวสป.ทั้งตชด.ทั้งทุ่งสงแล้วก็กาญจนบุรีกลับมาแล้ว
1: ฟังกัน
0: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับ
1: จังหวัดปราจีนบุรีก็ยังฟังกันอยู่เนี่ย
0: ตำรวจภูธรภาค9สตูลครับ
1: สวัสดีชาวสตูลอีกรอบนึงเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: อืม
0: เอาก็ถึงเวลาก็ต้องมารายงานตัวกันอย่างนี้นะฮะ
1: พบกัน
0: แล้วก็มาบอกว่าวันนี้ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรเนี่ยนะ
1: ไปตลอดไปที่ไหนเนี่ย
0: นู
1: ้ตลาดนัด
0: บ้านบ่อทราย
1: ตำบล
0: สะแจง
1: อำเภอ
0: บางระจัน
1: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ครับผม
1: ตลาดนัดบ้านบ่อทรายตำบลสะแจงบางระจันสิงห์บุรี
0: ครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกันสินค้าของเราไป
0: เมื่อวานอากาศร้อนจริงๆนะเมื่อวานเนี่ย
1: ตอนกลางวันเนี่ยนะ
0: โอ้โหตอนเย็นบ้านผมฝนตกบ้านโชเล่ไม่ตกอ่ะ
1: ก็อยู่ตำบลเดียวกันแต่มันไม่ตกกันในบ้านผม
0: คุณหลับหรือเปล่า
1: ผมก็ไม่หลับนะผมหลับยาก
0: สถานีวิทยุก็ยังบอกตอนนี้ขอลงก่อนนะฟ้ามันเปรี้ยงปร่างเปรี้ยงปร่าง
1: ไอ้ฟ้ามาร้องอยู่แล้วละแต่มันไม่ตกที่บ้านผม
0: มันก็ตก
1: ต้
0: องสัญญาสาบานใครไว้ละมั้ง
1: ไม่ได้สาบานนะ
0: ฮะ
1: บ
0: ้านเราในตอนนี้เมื่อวานนี้ก็มีเรื่องขึ้นหนึ่งเลยก็เรื่องอดีตอัยการไปผักอกนักวิชาการไปผักจับแขนแล้วผักจักรยานล้ม
1: น่ะเป็นเรื่องกันน่ะ
0: ผมไม่ได้ทำร้ายเขานี่
1: แจ้งความอยู่น่ะ
0: แล้วก็รู้สึกได้ประกันตัวละที่แรกเขาคัดค้านการประกันตัวนะ
1: ได้ประกันตัวออกมา
0: ทนายตั้มกับกันจอมพลังก็เอากัน
1: ตั้มจอมพลังกับกันจอมพลังเจอกันครับ
0: ตอนนี้ก็ได้ใช้ยาใหม่ตั้มจอมพลัง
1: มามีหนวดด้วยนะ
0: หนวดลิเก
1: แล้วก็ยังมี
0: ดาบทิชชู่เช็ดอีก
1: คอยซับเหงื่อเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ไม่ทำได้เหมือน
0: กันผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรเนาะ
1: นั่น
0: เถอะเขาต้องมีอะไรสักอย่างแหละแล้วก็อะไรกับหมอปากแซบนะคือดร.ธนกิจไปตรวจสอบไงที่ท่านเป็นคณะกรรมการตรงนี้ด้วยเนาะ
1: หมอ
0: จริยธรรมจรรยาบรรณเนี่ยท่านดร.ธนกิจปรากฏว่าคุณหมอคนเนี้ยที
1: ่
0: บอกว่าบัตร30 บาทเนี่ยชั้นต่ำไปตัดเพาะเครียดหนักจะขอเลิกเป็นหมอ
1: จะไปไหนอ่ะ
0: ไปบวชตลอดชีวิต
1: โอ้บวชเลยหรือไง
0: แม่หมอก็บอกกูจะเอาอะไรกินน่ะมึงไม่เลี้ยงกูอ่ะ
1: โอ้
0: ก็คือตอนนี้เป็นหมอไม่ได้แล้ว
1: นาน
0: เขายกเลิกใบไปแล้วใช่มั้ย
1: โอ้
0: จากกรณีคุณหมอปากแซบเนี่ยหรือว่าแพทย์คลินิกย่านคลองสำวานะถูกร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมด่าทอและเหยียดผู้ใช้ติด30 บาทล่าสุดในโซเชียลมีการแชร์คลิปเหตุการณ์ที่ดร.

0: ธกิจจิตอารีรัตน์ประธานคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์สปสช.โทรศัพท์พูดคุยกับคุณหมอดังกล่าวนี่แหละ
1: ได้พูดได้คุยกันเนี่ยนะ
0: ในเพจก็ในเพจของเจ๊ม้อยวีบวกเลยนะนำคลิปดังกล่าวมาเผยแพร
1: ่
0: นะครับในบางช่วงบางตอนบทสนทนาหมอได้ระบายความในใจพร้อมกับร้องไห้โฮออกมาบอกว่าต่อไปนี้เครียดหนักนอนไม่หลับบอกว่าตอนนี้นะ
1: เป็นไง
0: อดหลับอดนอนช่วยคนไข้แต่ต้องมาเจอแบบนี้ขอเลิกเป็นหมอแล้วจะไปบวชแล้ว
1: บวชตลอดชีวิตด้วยมือมาเข้า
0: ครับ
1: เข้าตำราศาสนาพุทธเลยนะ
0: ครับตำรายังไงอ่ะ
1: อ้าวเวลาคนไทยเนี่ยอายุ20ปีนี่ก็ให้บวชก่อนถึงจะไปมีเมียน่ะ
0: อ่าฮะ
1: ถ้ามีเมียแล้วไปบวชเนี่ยนะ
0: เป็นไง
1: ไม่ยอมสึกเลยละ
0: ทำไมอ่ะ
1: อ้าวก็
0: กูขึ้นสวรรค์แล้วเว้ย
1: เออถึงให้บวชก่อนไง บวชก่อนแล้วก็ไปมีเมีย
0: จะได้รู้ไง
1: เออพาไปมีเมียก่อนแล้วมาบวชนี่ไม่ยอม
0: สึกนรกมีจริง อย่างที่โชเล่ถามผมเมื่อวานเนี่ยแหละ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ไปหาหมอหมอก็ถามว่าจะฟังข่าวดีหรือข่าวร้าย
1: อ่
0: ะ
1: และเป็นไง
0: อะไรขึ้นได้หมอขับต้องทำใจนะ
1: ทำใจนะ
0: เออ
1: เยอะไงเยอะไง
0: เมียคุณตายแล้ว
1: เ
0: มียตายแล้วล่ะแล้วข่าวดีล่ะ
1: ข่าวร้ายเน
0: ี่ยแล้วข่าวร้ายล่ะเมื่อกี้แสดงว่าข่าวดีเนี่ย
1: เมียตายแสดงว่าข่าวดี
0: โอ้เวลาอากาศร้อนๆเนี่ยคนบอกว่ามันผมไม่ร้อนนะแต่เหงื่อออกกลางคืนจนเสื้อเปียกเนี่ย5โรคที่ไม่ควรมองข้ามนะ
1: อ้าวฟังกันไว้บ้างนะ
0: ครับผมเพราะว่าเหงื่อออกแต่ไม่ร้อนน่ะ
1: มันไม่ร้อนแต่เหงื่อมันออก
0: เออมันเหงื่อออกเนี่ยทั้งในห้องก็เย็นนะเสื้อเปียกหมอนชื้นผ้าปูที่นอนเปียกนะฮะเสื้อผ้ากลางคืนเปียกมาเลยคงจะขี้ร้อนเฉยๆละมั้งเพราะเหงื่อกลางคืนแบบชุ่มๆมากๆเรียกว่าเหงื่อออกกลางคืนมากผิดปกติเป็นอาการที่พบเห็นได้หลายอย่างนะครับตั้งแต่ฮอร์โมนยาน้ำตาลต่ำไปจนถึงการติดเชื้อในโรคบางอย่างด้วย
1: โอ้โห
0: นะอาจจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษก็ได้
1: เป็นได้
0: เพราะร่างกายดูรู้อยู่แม้กระทั่งตอนนอนนี่นะ
1: เออ
0: ไทรอยด์เป็นต่อมที่ควบคุมพันเผาผลาญหลายระดับถ้าฮอร์โมนไทรอยด์สูงเกิน
1: ร่างกาย
0: เหมือนกับเครื่องยนต์ที่เร่งรอบอยู่ตลอดเวลา
1: เลยเกิดอาการ
0: ได้หลายอย่างเช่น
1: อะไร
0: ขี้ร้อนกว่าปกติ
1: ขี้ร้อนด้วยง่าย
0: เหงื่อออกง่าย
1: โอ้โห
0: ใจสั่นมือสั่นไม่ค่อยหลับ
1: เออ
0: ถ่ายบ่อย
1: นาน
0: กินได้แต่น้ำหนักลดอันนี้เบาหวานมาแล้วนะ
1: เนี่ยนะ
0: บางวันเนี่ยนะบางตอนกลางวันรู้สึกร้อนนะแต่พอกลางคืนเหงื่อออกจนเสื้อนี่ชื้นหมด
1: ถึงขนาดนั้น
0: เอออาการกลุ่มนี้โดยร่วมกันเป็นร่วมกันเนี่ยชีพจรจะเต้นเร็วน้ำหนักลดโดยไม่ตั้งใจ
1: เออ
0: คุณไปตรวจค่าไทรอยด์นะ
1: เอาไปตรวจกัน
0: สองน้ำตาลต่ำตอนกลางคืนโดยเฉพาะคนที่ใช้ยาลดน้ำตาลนะลดเบาหวานนะครับยาลดเบาหวานนี่อย่าไปซื้อกินเองนะกินยาคุณหมอนะ
1: ให้คุณหมอเขาให้ยาเบาหวานมากินแล้วก็รับประทานมาละกินนก
0: ได้
1: อันนี้ตามกันไป
0: คนที่กินยาเคมีเกี่ยวกับเรื่องการลดน้ำตาลเนี่ยผลที่เกิดได้ก็คือเหงื่อออกใจสั่นมือสั่นฝันร้ายสะดุ้งตื่นปวดหัวในตอนเช้าอ่อนเพลียเพียแรงปกติหลังตื่นนะครับอาการติดเชื้อเรื้อรังนะครับเรียกว่าเหงื่อออกกลางคืนเป็นไข้น้ำหนักลดต้องระวังนะ
1: ระวัง
0: เลยแล้วบางคนนี่ไอเป็นเวลาหลายวันหลายคืนเนี่ย
1: ไอเรื้อรังอย่างเงี้ย
0: เบื่ออาหารอ่อนเพลียเพียแรงนะครับต่อมน้ำเหลืองโตก็เป็นได้
1: ลำบากเหมือนกันเนาะคนเราเนี่ยเนาะ
0: ใช่ระบบเลือดแล้วก็มะเร็งบางชนิดเนี่ยคนสังเกตดูนะน้ำหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจ
1: มีไข
0: ้เป็นให้หาย
1: เป็นให้หาย
0: ต่อมน้ำเหลืองโตที่คอรักแร้หรือขาหนีบ
1: อ่อ
0: นเพลียผิดปกติคันตามตัวโดยไม่มีสาเหตุ
1: นาน
0: บางคนมีฮอร์โมนเปลี่ยนก็ไม่รู้ตัวหรอกจะเป็นผู้หญิงที่ว่าอายุ40 50ขึ้นไปอ่ะคือพวกหลังหมดประจำเดือนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ที่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ไวทองอะไรเนี่ย
1: ไวทองเนี่ย
0: คนนี้จะมีอาการร้อนวูบๆวับ
1: ๆบางคนเนี่ย
0: ตอนกลางวันเนี่ยหน้าร้อนหน้าวูบ
1: กลางคืนล่ะ
0: ตัวชุ่มทั้งตัว
1: ตื่นขึ้นมาตัวชุ่มทั้งตัว
0: หลับๆตื่นๆเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นใจสั่นหงุดหงิด
1: เออ
0: ฉันงอนขี้โมโหเนี่ยนะ
1: โอ้
0: ประจำเดือนมามั่งไม่มามั่ง
1: นี่เขาเรียกว่านี่แหละไว้ทองละหรือจะไปลมจะมาเนี่ย
0: ครับผ
1: ม
0: ห้องร้อนความรื้นชื้นสูงเนี่ยข้าไปอยู่เอ๊ะเขาร้อนทำไมฉันไม่ร้อนอะไรเงี้ยคนที่ดื่มเหล้ามากๆก็ระวังหน่อยนะ
1: ตับจะแข็งนะ
0: ครับ
1: ระวังระวัง
0: ระวังระวังเอากระถินหน่อยกระถินหน่อย
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคี
0: ครับ
1: จะเป็นกองละพันกองละ500ก็ได้
0: เท่าไหร่ก็ได้แล้วติดจิตศรัทธาของท่านนะ
1: แล้วก็จะร่วมเปิดลงธงลงทานแล้วก็ติดต่อกับทางวัดเขา
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: จ้าก
1: องละพันนะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็วางศิลาฤกษ์สะพาน3ข้ามโลกเนี่ยนะ
0: อ้าวเหรอ
1: สะพานข้าม3โลกอ่ะนะ
0: รู้ได้ไงใครก็บอกคุณล่ะ
1: ผมดูทางโทรศัพท์เนี่ย
0: โอ้พี่ทัน หมดตกข่าวแล้วดังนั้นนะ
1: เขาบวกสวงกันบวกเสือเกี่ยวกับสะพานเนี่ยนะ
0: ช่างก็บอกไม่เกิน5เดือนนะ
1: โอ้เอาดีแล้วขอให้เสร็จทีนะ
0: จะได้หาลิเกโชเล่ไปเล่นนะ
1: ฉลองสะพานไปเลยนะหลวงพ่อกับบักการ
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองมากตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนที่วัดโคกพรหมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: วันที่1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอันนี้ซื้อที่ดินวัน1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหนองตะแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: หนองแจ้งหนองแจ้งเดี๋ยวเขาโทรมาว่าอีก
1: หนองแจ้ง
0: เออไม่มีตา
1: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้ง
0: ครับ
1: ตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: จ้า
1: 7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลโรงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอปากไข่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีและงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีเริ่มงาน29 30 31ตุลาคม2คือ2วันอันนี้มีลิเกเด็กโชคดีทำการแสดงนะ
0: ใช่ครับผม
1: ไปดูกัน
0: เอาวันที่1พฤศจิกายนวัดหนึ่งวัดป่าดุญยรามขอนแก่นไง
1: ที่ขอนแก่นนะ
0: วัดประดาวนารามน
1: ี่ไม่ใช่ประดา ตะแหวนไง
0: ตะแหวนไปถึงไหนแล้วไม่รู้โอ้ยประเทศไทย
1: เอาไปทอดกระถิ่นกันก็แล้วกัน
0: โอ้โหสุดยอดจริงๆในประเทศไทยผมปวดหัวจริงๆเนี่ย
1: จุกจิกก็ได
0: ้ดีแล้วที่ผมไม่ได้เป็นนายกกับเขาว่า
1: คุณเนี่ยนะจะไปเป็นนายกกันเนอะ
0: จะเป็นนายกป่านี้ประสาทรับประทานไปแล้วผมอ่ะ
1: เร
0: ื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องปืนอีก
1: ปืนเนี่ย
0: ม
1: ีกันทุกวันเหมือนกัน
0: ครับ
1: วันก่อนก็ยิงกันที่โตลุงลพบุรี
0: นั่นแหละ
1: แ
0: ล้วเมื่อคืนนี้ที่ไหนอะที่บางลี่หรือไง
1: อันนั้นอุบัติเหตุเนี่ย
0: เป็นไง
1: เพราะว่าตกลงไปที่คลองบางลี่น่ะ
0: ตายไหมเนี่ย
1: ตายหนึ่งศพผู้ชายเนี่ย
0: บางลี่บางมะยมมุจลินเนี่ยนะ
1: นี่แหละบางมะยมเนี่ยคลองนั้นนะตกลงไปในคลองรถนะ
0: ครับ
1: ยังไม่ได้เด็กข่าว
0: ใครรู้ข่าวมาก็ส่งข่าวหน่อยผมจะรอคุณหน่อยเนี่ย
1: หน่อยดีเจซี่เนี่ยนะ
0: ไม่ส่งข่าวส่งข่าวแต่พวกอะไรก็ไม่รู
1: ้บริการเนี่ยนะ
0: ข่าวบริการขยันจริงเลยผบ.นู่นผบ.นี่อะไรก็ไม่รู
1: ้
0: อ่ะนี่ครูพี่เลี้ยงมาเช้านี่ผมเล่าให้ฟังไปรอบนึงแล้วทำโทษเด็กอายุ5ขวบอ่ะ5ขวบนี่อนุบาล1อนุบาล2ไงนะ
1: ก็ยังเด็กอยู่อ่ะ
0: ไม่รู้ไปทำท่าไหนให้เด็กยืนแก้ผ้า
1: เอ้า
0: ประจานหน้าห้องเรียน
1: ทำไมครูแบบเนี้ย
0: สมัยเรานี่ยังมากกันยืนขาเดียวกางแขนครับมันทัด ไอ้นี่มันแก้ผ้าหมดเลยใส่ถุงเท้าไปคู่เดียวอ่ะ
1: นี่ครูพี่เลี้ยง
0: แล้วไม่ใช่บ้านต่างจังหวัดบ้านนอกบ้านนาบ้านนอกขอกตื้อสะดือโบนะ
1: ที่ไหนอ่ะน
0: ่ะในกทมมึงมีคนตกท่อนี่แหละ
1: อ๋อท่านชัดชาติศิริพันธ์ไปดูสิล่ะศิริพันธ์เนี่ย
0: คุณปีปวีณาไปแล้ว
1: ไปแล้วไง
0: คุณปวีณาคุณเกษีที่เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่ากทมเนี่ย
1: ชัดชาติศิริพันธ์เนี่ยนะ
0: เออพ่อเด็กแม่เด็กได้ร่วมประชุมเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์หลังจากเด็กชายวัย5ขวบ
1: ถูกครูพี่เลี้ยงลงโทษเนี่ยนะ
0: จับถอดชุดนักเรียนกางเกงในชั้นในเหลือแต่ถุงเท้าครูหนึ่งยืนหน้าห้องเรียน
1: จนเด็กอับอาย
0: แล้วก็ผวาไม่อยากไปโรงเรียน
1: ไม่อยากไปโรงเรียนแล้ว
0: ไม่ไปแล้วโรงเรียนของเราน่าอยู
1: ่
0: คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆ ก็ไม่สุขจนเราทุกคนเลยชอบไปโรงเรียนเด็กร้องไห้เลย
1: หนูไม่อยากไปโรงเรียนแล้วครูจับหนูแก้ผ้าหน้าโรงเรียนเนี่ย
0: ใช
1: ่
0: โถ
1: น่าสงสารเด็กเนาะ
0: ครูยังไงเนี่ย
1: อ
0: ่ะข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลครับ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เติมเต็มให้กับร่างกายกัน
0: นั่นพอเขาไปประชุมไปประชุมเสร็จนะครับ
1: เป็นไง
0: ตอนเกสีเนี่ยได้กล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: และขณะนี้ได้ดำเนินการให้
0: ผู้บริเลี้ยงคนดังกล่าวเนี่ยลาออกไปก่อน
1: ต้องให้ลาออกไง
0: หลังจากได้ประชุมรับทราบเกิดการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
1: หากกระทำผิดเนี่ย
0: ต้องได้รับบทลงโทษตามระเบียบครับ
1: ต่อจากนี้
0: ก็จะเสนอกทม.ทำการอบรมให้ความรู้กับครูประจำชั้นและก็ครูพี่เลี้ยง
1: ในการดูแลเด็กเนี่ยนะ
0: เพื่อยกระดับมาตรการ
1: ความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
0: ในสถานที่การศึกษาของกทม.ต่อไป
1: อย่า
0: ล
1: ื
0: มนะเด็กเนี่ยเอาอะไรให้เขาเขาก็รับอย่างนั้นเลยนะเอาอะไรสิ่งดีๆเขาก็รับไปสิ่งไม่ดีเขาก็ไม่รับไอ้สิ่งไม่ดีเขาก็รับพอเขารับแล้วก็จะไปสารต่อหรือเปล่า
1: เด็กก
0: ็ลักษณะเนี้ยทำให้เด็กไม่อยากไปโรงเรียนกลัวเลยทีเนี้ย
1: กลัวสิหวาดกล
0: ั
1: ว
0: คุณปวีณาต้องขอบคุณคุณเกษีนะครับที่ปรึกษาผู้สูงคุณวุฒิผู้ว่าเนี่ยนะ
1: ที่ร่วมประชุมแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ทันที
0: แล้ววันนี้ครับคุณปวีณาก็ประสานไปยังผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลราชบูรณะแล้วก็ให้พ่อกับแม่เด็กวัย5ขวบเนี่ยนะ
1: เดินทางไปพบนะ
0: ในวันที่7กันยายน10นาฬิกาเพื่
1: อนัดสหวิชาชีพเด็กเนี่ย
0: และมูลนิธิปวีณาติดตามความคืบหน้า
1: ให้ผู้ปกครองของเด็กเนี่ย
0: ไม่ประสงค์จะเรียนต่อโรงเรียนเดิม
1: มูลนิธิปวีณา
0: จะประสานโรงเรียนที่ใหม่ให้กับนักเรียนต่อไป
1: ยังไงให้ใกล้บ้านไว้ก็แล้วกัน
0: ผมก็ต้องเรียกความเรียกค่าเสียหายด้วยมันวุ่นวายนะเนาะเด็กก็โอ้โหที่เทอมแรกปิดไปแล้วในเทอมสองไม่ต้องไปปรับใหม่หมดเลยไหนจะเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่ไอการสอนการเรียนมันก็คงไม่แตกต่างกันหรอกนะ
1: เอาก็เปลี่ยนครูไปก็แล้วกัน
0: ใช่
1: เด็กมันจะไปหาที่เรียนกันยาก
0: ครับ
1: จะไม่ทันเพื่อน
0: นั่นน่ะสิจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะก็ต้องดูแลสายตากันด้วยนะ
1: สายตาเราก็มีเนี่ยเรื่องของยาบิงเน
0: ี่
1: ย
0: ยาบิงเด็กๆกินเม็ดเดียวพอ
1: โอ้
0: เด็กยังไม่มีปัญหาหรอก
1: เด็กไม่ค่อยเป็นนะ
0: ไม่เป็นหรอกแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเด็กที่มันชอบเล่นเกมแบบไอ้สองคนที่บ้านผมเนี่ยต้องกิน
1: โอ้ต้องใส่แว่นดีกันนะ
0: ให้แว่นใส่แล้วแว่นไปทิ้งไปโรงเรียนมั่งอะไรมั่ง
1: ลืมอ่ะ
0: ครับบำรุงและฟื้นฟูดีกว่าเด็กๆนะ
1: แ
0: ต่พวกเราเนี่ยต้องสองเม็ดนะ
1: สองเม็ดผู้ใหญ่เนี่ย
0: เช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็สองเม็ดอย่าไปกินหน่อไม้ก็ล่ะ
1: เป็นแบบชนิดแคปซูลรับประทานง่าย
0: ครับผ
1: ม
0: บางคนแบบน้องเมื่อวานเนี่ยที่น้องจะใส่ไหม
1: เป็นไงอ่ะเดิม
0: ก็เดือกเกินไม่ลงต้องขอกินแบบซับเยลแล้วอ่ะถึงแล้วนะวันนี้
1: อ้าวคอยรับของด้วยนะน้องนะ
0: ถ้าเป็นแคปซูลก็ยาย่าบิง
1: อันนี้ก็เรื่องของดวงตานี่แหละ
0: แต่ถ้าเป็นซับเยลก็ต้องเป็นดีแค
1: ่ดีแค่ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเลย
0: ถามว่าอะไรดีต่อกันก็ตัวท่านเองแหละถึงจะเป็นผู้จะตอบจากปากจากใจเนาะเพราะว่าถามลุงช้างอ่ะตอบไม่ได้ผมกินสองอย่าง
1: นาน
0: เช้ากินยาย่าก่อนนอนกินดีแค่ไง
1: ช้างกินได
0: ้ครับก
1: ็
0: เห็นไหมนั่งจัดรายการคู่กันผมไม่ต้องใส่แว่นเลยโอ้บางคนในตาไม่ดียังเอาแว่นไปบังอีกนะ
1: นั่นเจ้
0: เป็นอย่างนั้นนะครับเอามาอีกแล้วครับเอาสวัสดีหน่อย
2: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้า
0: พูดช้าๆหน่อยเอาไหม
2: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอา หนูชื่อพันเตเป็นหลานลุงช้าง
0: ครับ
2: วันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไทยทิปโอสดได้นะครับมีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที่081
0: ครับ
2: 290-1691ครับ
0: ครับแล้วเบอร์ลุงโชเล่ล่ะ
2: 081-924-4377ครับ
0: แล้วจะซื้อปุ๋ยจะซื้อปุ๋ยลุงช้างเนี่ย
2: 0858482839ครับ
0: หรือโทรหาลุงช้างก็ได้นะอันนี้ชื่อดีเจอะไรนะ
2: ตาราเรเตเต
0: โอ้แฟนคลับเยอะเลยนะโน่นคุณย่าอัมพันธ์อยู่ของขุงก็ฟังอยู่นะแล้วคุณย่าอะไรนะอยู่8ลิ้วฉะเชิงเทราก็ฟังอยู
3: ่
0: บอกเมื่อไหร่จะให้ตาราเรเตเตมาจัดรายการเนี่ยอีกคนหนึ่งก็อยู่ในท้ายตลาดลพบุรีนี่ครับน้องเตก็เรียนอยู่ชั้นอะไรครับเนี่ย
2: ป.3ครับ
0: อ๋อโรงเรียนอะไรนะ
2: อัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรีครับ
0: ครับผมเรียนเก่งไหมล่ะ
2: เก่งอยู่แล้ว
0: เก่งเหมือนใคร
2: ปู
0: ่แม่เก่งเหลือเกินนะเอาเก่งนี่ลองท่องกรุงเทพมหานครดิ
2: กรุงเทพมหานคร
0: ดังๆหน่อย
2: กรุงเทพมหานครอามรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทยามหาดีโลกพกนกพรัตราชธานีปุรีลมปุรมวชนิเวศมหาสถานอามรพิษมาอวตารสถิตสักทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ
0: ์แค่นี้แหละโอ้ทำไมยาวยังไงกรุงเทพอ่ะกรุงเทพไม่ยาวน้อยเลยนะทีนี้นะเอาใครโทรมาแล้วใครโทรมาใครโทรมาสวัสดีครับ
4: คุณเจตนาหน่อยสิหนูเอ้ย
0: นั่นยามพันฟังไม่ทันใช่ไหม
4: โอ้โหไปอย่างรถด่วนเลยอ่ะจริงจริงจริง
0: เอาท่องท่องท่องท่องชินน้ำมันจอนหน่อยให้ยามพันฟังหน่อยชินน้ำมันจอน
2: ปุตตะกาโมระเพปุตตังธนกาโมระเพธนัง
4: อธ
2: ิกายเยกายะยายะเทวนาปิยตังสุตวะอิติปิโสภะคะวายามะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชัยยาสัตนากัตตาพุทธาเชตวะมารังสวาหะนังจตุสัจจะสัพพังอสังเยปิปิงสุนะราสัพพาตันหังกะดาทะโยพุทธาอัตถาวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตตาไมหังมัตเกเตมูนิสราสิ
0: ลืม
2: สีเสปฏิทิตโตไมหังพุทธโทธัมโมจะวิโรชะนี
0: อ๋อพอก่อนเดี๋ยวมีคนหลายคนอายมีหลายคนอาย
4: เก่งเก่งเก่งเก่ง
0: เอาเก่งโอนตังมาดิให้กระเทิมน้องเตหน่อย
4: โอ้โหไม่งั้นยังจะต้องซื้อยาลุงกินอยู่เนี่ย
0: โอเคซื้อก็ไปไปพักผ่อนได้แล
3: ้
0: วไม่ยอมพักผ่อนเอาอ่านข่าวหน่อยอ่านข่าวหน่อยอ่านข่าวหน่อยอ่ะ
2: สมชัยเตรียมฟ้อง
0: แพ่ง
2: แพ่งเรียก
0: ณัฐวุฒิน
2: ัฐวุฒิ50ล้านปมแจ้งความเท็จกล่าวหาเรื่องเงินบริจาค
0: อ่านหนังสือให้เหมือนกับเราพูดนะลูกอย่าอ่านหนังสือเหมือนคนอ่านหนังสืออ่านหนังสือเป็นคนอ่านหนังสือสมชายเตรียมฟ้องแพ่งเรียกณัฐวุฒิ50ล้านเขาเรียกว่าอ่านหนังสือเหมือนอ่านหนังสือการอ่านหนังสือให้อ่านเหมือนคนเราพูดกันสมชายเตรียมฟ้องแพ่งเรียกณัฐวุฒิ50ล้านอะไรเงี้ยนะโอเคนะอ่ะไปดูเรื่องของ
5: คำถามชวนป่วน
0: อะไรคำถามชวนป่วน เมื่อวานนี้ก็คุณณัฐวุฒิไงที่ไปผลักเอาคุณสมชัยนะครับแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้ผลักอะไรนั่นแหละ
1: มีปัญหากันเนี่ยนะ
0: ก็เตรียมฟ้องเรียกณัฐวุฒิ50ล้านนะ
1: เอา50ล้านเนี
0: ่ยให้สมฐานะเจ้าของอาณาจักรธุรกิจหมื่นล้านหน่อย
1: อ๋อ
0: เรียก50ล้านมันก็จอกกระจอกผมลงทุนไป500ล้านนี่
1: เขามีตังค์อ่ะนะ
0: คนมีตังค์เขาพูดได้ดิ
1: พูดได
0: ้กล่าวหาเรื่องเงินบริจาคไปบำเรอสาว
1: โอ้
0: ยังอยู่ครบเยอะทีมกฎหมายฝั่งตรงข้ามไม่ทำการบ้าน
1: ว่าอย่างนั้น
0: ค
1: ือ
0: เรื่องทั้งเรื่องสองคนเขากำลังฟ้องร้องกันอยู่เนี่ยลุงเจเล
1: ่มีปัญหากัน
0: คุณสมชัยกับคุณณัฐวุฒิก็นัดไปเจอกันที่สน.ทองหล่อ
1: จังหวะไปเจอกันเข้า
0: คุณสมชัยก็ปั่นจักรยานมาเขายุคประหยัดไงปั่นจักรยานมาโรงพัก
1: อ
0: ันนี้เดินไปหาเขา
1: อันนี้สบาย
0: แล้วเขาบอกเขาไม่ได้ผักนะ
1: มันเป็นยังไงอ่ะ
0: เขาแค่จับแขนแล้วก็ลบทำรถล้มซับออยหรือเปล่าลงไปนั่งเป็นตุ๊ดอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เจ็บอีกนะ
1: หาว่าอย่างงั้น
0: เขาฟ้องกันได้นะ
1: อืม
0: 14นาฬิกาเมื่อวานนี้คุณสมชัยศรีสุทธิยากร
1: อดีตกกต.เนี่ย
0: สภาพก่อนเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
1: พนักงานสอบสวนเนี่ยนะ
0: สน.ทองหล่อกรณีนายณัฐวุฒิวงเนียม
1: แจ้งความเท็จเนี่ย
0: ทำให้ได้รับความเสียหายและหมิ่นประมาทในที่สาธารณะอย่างร้ายแรงครับ
1: ร้ายแรงด้วยเนี่ยนะ
0: ครับไปแล้วใช่ไหม
1: ไปแล้ว
0: ประเด็นที่แจ้งความเท็จบุคคลเนี้ยได้กล่าวหาว่าตนเนี่ย
1: นำเงินบริจาคที่เปิดรับ
0: สำหรับการช่วยเหลือเงินกองทุนจะไปช่วยคนที่ถูกฟ้องร้องปิดปาก
1: ปิดปาก
0: และยังกล่าวหาว่าตนนำเงินบริจาคกองทุนไปบำเรอกามหญิงสาวนะและจัดงานแต่งหลอกตนและทนายความก็แจ้งความดำเนินคดีครับ
1: แจ้งความดำเนินคดี
0: ในข้อหาแจ้งความเท็จนะครับ
1: แจ้งความเท็จเพื่อการแกล้งนะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับลุงช้างตอนนี้ฟ้าทลายโจรยังมีไหม
0: อ๋อไม่มีแล้วครับผมไม่ได้ทำแล้วครับ
3: อ๋อถ้าอย่างนั้นตอนนี้มีวิทยุด้วยใช่ไหมอ่ะ
0: ครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับกำลังออกอากาศอยู่
3: ได้น้องฟันเตเก่งนะอย่าลืมโฆษณา Google ด้วยนะเนี่ย Google แล้วเราต้องฟังทาง Google ด้วย
0: อ๋อฟังทาง Google ใช่ไหมครับ
3: ใช่แต่ว่าอยากได้วิทยุลุงช้างเพราะเครื่องของผมมันมีแล้วมันโดด
0: อ๋อสักครู่นะเดี๋ยวโทรกลับนะ
3: ได้ครับได
0: ้ครับผมก็มีโทรศัพท์มีเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะ
1: สามารถฟังได้
0: ที่มี Google พิมพ์คำว่าลุงช้างภาษาไทยนี่แหละลุงช้างเรดิโอ
1: ครับ
0: แค่นี้แหละเดี๋ยวก
1: ็ฟังกัน
0: สามารถฟังได้ติดตั้งไว้เลยนะ
1: ทั่วโลกเลย
0: ครับทีนี้เรื่องราวเนี้ยยืนยันว่าเงินกองทุนที่เปิดรับบริจาคทุกบาททุกตังค์ยังอยู่ครบ
1: ยังอยู่ครบ
0: ทางด้านนายนรเศรษฐ์นาหนองตูมทนายความของคุณสมชัยเนี่ย
1: ว่าไงอ่ะ
0: บอกว่ากองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดเผยมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์แล้วก็มีระบบการถอนเงิน
0: ที่ต้องใช้บุคคลลงนามร่วมกันมากกว่า1คน
1: มากกว่า1คนขึ้นไป
0: ซึ่งนับว่าตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงปัจจุบันยังไม่เคยมีการบอกเบิกถอนเงินเลยไม่ได้มีการออกจากบัญชีแม้แต่สักกระลึงเดียว
1: ไม่ได้เบิกแม้แต่บาทเดียว
0: คุณสมชายก็นำหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคารกรุงเทพสาขาธรรมศาสตร์รังสิตมาแสดง
1: ยืนยันยอดเงินจากการบริจาคบัญชีแรกเนี่ย
0: มีเงินทั้งหมด
1: 1,805,770 บาท40สตางค์
0: ยังอยู่ครบทุกบาททุกสลึงทุกสตางค์ไม่มีเคยมีการเบิกแม้แต่สตางค์แดงเดียวโดยสเตทเมนต์ที่ไปขอมาเมื่อช่วงเช้า มีลายเซ็นรับรองของนายปริญญาเทวานฤมิตรกุล
1: นักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองอยู่ด้วย
0: ครับส่วนอีกหนึ่งบัญชีขององค์กรองค์กรกลางมียอดเงินอยู่ราว
1: ๆ 400,000 กว่าบาทเนี่ยนะ
0: ดังนั้นข้อกล่าวหาที่ว่านำเงินกองทุนไปบำเรอกามจึงเป็นเรื่องเท็จอย่างสิ้นเชิง
1: เพื่อให้ประชาชนผู
0: ้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสบายใจ
1: สบายใจ
0: ว่าเงินคงยังอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเนี่ยครับ
1: ยังอยู่ครบเนี่ยนะ
0: แม่เสร็จแล้วก็มาเมื่อวานก็มีการฟ้องร้องก็จะมาที่โรงพักแหละ
1: มาแจ้งความก็จะมาเจอกันเข้า
0: คุณณัฐวุฒิเจอคุณสมชายก็มีอะไรมึงมีอะไรเอากูไห
1: ม
0: จับแขนนี่ท่าไหนไม่รู้ล้มหมดจักรยานน่ะ
1: นั่นสิ
0: คุณสมชายก็บอกว่านอกจากคดีอาญาในข้อจักขวาแจ้งความเท็จแล้วนะวันอาทิตย์นี้ตนจะนัดหารือกับทนายความ
1: อ
0: ีกชุดหนึ่ง
1: อีกชุดหนึ่ง
0: ฟ้องคดีแพ่ง
1: คดีแพ่งเพิ่มเติมเนี่ย
0: ค่าเสียหายให้เหมาะสมกับฐานะ พราะเขามีเงินเป็นหลายพันล้านไง
1: ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นนักธุรกิจเงินหมื่นล้านเน
0: ี่
1: ย
0: คราวนี้แจ้งค่าเสียหายแค่50ล้านแค่นั้นแหละ
1: 50ล้านเขาก็ไม่กลัวนี
0: ่กระจอก
1: เขามี
0: ดิผมลงทุนไป 5,000 ล้าน
1: เงินเยอะนะ
0: โอ้แบ่งผมบ้างดิเดี๋ยวคุณอย่ามายุ่งกับผมนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: อย่ามามือถูกผมเดี๋ยวผมแจ้งเดี๋ยวแจ้งความเลยเดี๋ยวนี
1: ้ภาพมันมีอยู่นะ
0: นะ
1: จะไปปิดบังเขาไม่ได้แล้วนักข่าวก็เยอะก็ถ่ายไว้นะ
0: ครับ
1: เ
0: บาๆซะบ้างก็ได้นะ
1: ขายผิดขายถูกเขารู้นะ
0: ดื่มกาแฟยังวันนี้
1: กาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ยนะ
0: ครับ
1: หรือจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกทั้งสองสูตร
0: เดี๋ยวนี้เขาไปบ่อซ้ายอ่ะ
1: บ่อซ้ายจะบดสาแจงบริจันสิงห์บุรีก็ไปซื้อไปอุดหนุนปีดาดนตรีสนอกันนะ
0: แต่เขาไม่ได้แถมสบู่ลุงช้างนะ
1: สบู่อะไรอ
0: ่
1: ะ
0: เราต้องซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยนะ4ถุง 1,000 บาทเราถึงจะแถมนะกาแฟอะไรนะ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกนี่แหละ
0: กาแฟลิซ่ามันแถมสบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟูจากลูกช้าง
0: เล่นทุกวันยังหมดเลยมุกเนี่ย
1: แถมให้ก้อนนึงอะนะ
0: นะถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิม
1: สูตรดั้งเดิมนี
0: ่2ถุง900ก็รับไปก้อนนึง
1: เอาไป1ก้อนเนี่ย
0: อะไรละ1ก้อนอะ
1: สบู่หอมฟูจากลูกช้าง
0: ซื้อ5ถุง 2,000 นะไป2ก้อนนะ
1: ก้อนเลย
0: ครับมีไฟไหม้อีกแล้วครับรางกำแพง39
1: เร่งดับเพลิงห่ม
0: เรียกว่าเร่งดับแบบกลาหลนะเพลิงมันไหม้ห้องแถวเสียหายหลายห้องนี
1: ่หลายห้องจนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งสอบสวนหาสาเหตุ
0: ม
1: ัน
0: เป็นยังไงกันเมื่อวานใน6โมงเย็นจะทุ่มนึงอยู่แล้ว
1: ไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยรามกำแพง39
0: แยก15ถนนรามคำแหง
1: แหวง
0: พลับพลา
1: เขตวังทองหลางกรุงเทพนี่
0: เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากก็ไปทำการตรวจสอบครับ
1: แล้วก็เป็นที่เกิดเหตุเป็นยังไง
0: ห้องแถวปลูกติดกันหลายห้องครับ
1: พบกลุ่มควันไฟพวยพุ่งแสงเพลิงพุ่งขึ้นมา
0: จากห้องแถวเนี่ยลุกลามไปยังห้องข้างเคียงอีก8ห้องเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งใช้น้ำฉีดสกัดเพื่อป้องกันการลุกลาม
1: โดยใช้เวลา30นาที
0: เพลิงก็สงบเบื้องต้นพบว่าห้องพักเสียหายไปหลายห้อง
1: เบื้องต้นไม่มีคนเจ็บหรือคนเสียชีวิต
0: เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะได้เข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
1: อ้าวนี่ก็เรื่องของไฟไหม้
0: ต้องระวัง
1: ทุกวันเหมือนกัน
0: มีทุกวันเลยเนาะ
1: ต้องช่วย
0: กันระวังหน่อยครับ
1: ไฟไหม้
0: ก็ไม่รู้จะระวังยังไงเพราะว่าบางคนก็ไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยไปไหม้จากห้องอื่นเงี้ย
1: นั่นดิ
0: ใช่ไหม
1: ได้รับความเสียหายกันไปเนี่ย
0: ครับฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆอ่ะโฟกัสไปกินนะพ่อนะ
1: ท่านที่มีปัญหาฉี่สะดุดรถหัวแม่โปแม่เท้าเนี่ยรับประทานโฟกัสกัน
0: เอาให้แม่บ้านก็สั่งให้ก็ได้อย่างโฟกัสอ่ะตายห้าวในสั่งเองอย่าไปใช้ผู้หญิงก็โทรมา
1: ผู้ชายกับผู้ชายคุยกันมันจะเข้าใจกัน
0: ทำไมต้องกินด้วยไอ้ห้าวใช่ไหม
1: ใช่
0: ขายราคาเดียวกันกับไก่เลี่ยมจอยจอยมิกฟู้ดไอ้ที่อึไม่ออกถ่ายไม่ออกเนี่ย
1: รับประทานกัน
0: 2แถม1จ่าย700
1: ใช่
0: ฟอกัสกล่องละ392กล่อง700ส่วนยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารกล่องละ353กล่อง 1,000 นะ
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารนะ
0: มีรูปตัวแทนจำหน่ายเยอะแยะเลย
1: ไปซื้อกันได้ดิ
0: เจ๊หมูครับถึงแล้วนะวันนี้คอยรับด้วย
1: สั่งอะไรไว้เรา
0: โอ้โหเป็นกุลุดกุลุดเลยอะไรบ้างก็ไม่รู้นะ
1: หลายอย่างเลยเนี่ย
0: เยอะแยะทั้งกาแฟลิต้าเอ็มทั้งไทยทิพย์โอสดทั้งสองสูตรทั้งอะไรอ่ะดีแคร์คุณภาพดีต่อตา
1: สั่งไปด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: ด
0: ีแคร์เนี่ยตัวแทนเราจำหน่ายเรามีเกือบทุกร้านนะ
1: ดีแคร์
0: แต่ยาย่าบิงไม่มีทุกร้าน
1: ดีแคร์มีที่ไหนบ้าง
0: มีร้านเจ๊หมูป่าโมกร้านนะบัวเภสัชโคมลง
1: โคมลงเนี่ยนะ
0: แล้วก็ร้านจิงวันจันทร์ช่องแคร์เนี่ย
1: แล้วก็ที่ปิดาใช่ไหม
0: ที่ปิดาวันนี้ตลาดนัดบ้านบ่อทราย
1: ไปซื้อกันได
0: ้ครับ
1: ส่วนทางด้านของยาย่าบิงมีที่ไหนบ้าง
0: นี่ไงยาย่าบิงที่พูดไปนะส่วนดีแคร์เนี่ยมีเกือบทุกร้านเนี่ย
1: ดีแคร์เนี่ยนะ
0: โดยเฉพาะสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทเนี่ยมีเพิ่ง
1: เอาไป
0: ฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้านี่เพิ่งเอาไปนี่ครับเจ๊หมูก็มีอยู่แล้วมาตรฐาน
1: เจ๊หมูก็มีทุกอย่างของเรา
0: ร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทนี่มี
1: อ้าวไปซื้อกัน
0: ครับ
1: ร
0: ถบรรทุก6ล้อชนรถจักรยานยนต์แล้วก็เหยียบซ้ำเด็กหญิง8ขวบเสียชีวิตคาที
1: ่โอ้น่าสงสารเด็ก8ขวบเน
0: า
1: ะ
0: โอ้จริงๆนะเจออย่างนี้เป็นประจำคุณผู้ฟัง
1: เด็กหญิง8ขวบเด้
0: ครับ17นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.ฉลอง
1: ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถบรรทุก6ล้อ
0: ชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณถนนเจ้าฟ้าตะวันออกตำบลฉลอง
1: อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเนี่ย
0: พอได้รับแจ้งแล้วก็ต้องไปตรวจสอบกันหน่อย
1: ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก6ล้อ
0: และติดป้ายทะเบียนจังหวัดภูเก็ตมีนายมนัสชัย
1: เป็นคนขับขี่เนี่ย
0: รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้ทะเบียนกรุงเทพ
1: ล้มอยู่กลางถนนน่ะ
0: ข้างกันพบร่างของเด็กหญิงสิริญญาอายุ8ขวบ
1: เสียชีวิตเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำร่างส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: เพื่อทำการตรวจสอบตามขั้นตอน
0: ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นึงทราบว่าเป็นลุงของเด็ก
1: ลุงก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วย
0: เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ทำการช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลฉลอง
1: เพื่อรักษาการกันต่อไป
0: จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน้ารถ
1: ที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ย
0: เพราะว่าก่อนเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ได้ขับขี่ตีคู่มากับรถบรรทุก
1: จนมาถึงที่จุดเกิดเหตุเนี่ย
0: เป็นทางเบี่ยงกำลังจะทำถนน
1: รถจักรยานยนต์ได้เปลี่ยนเลน
0: ก่อนที่รถบรรทุกจะเหยียบรถจักรยานยนต์ที่ล้มอยู่บนถนน
1: แล้วก็เลยไปจอดที่ข้างทาง
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของอุบัติเหตุ
1: หาสาเหตุที่ชัดเจน
0: รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
1: โอ้เด็กตายเลย
0: อย่าว่างุ้นว่างี้เลยมาว่าผมก็เจอตัวผมเองนี่แหละ
1: เจออีกแล้ว
0: ผมเข้าไปในตลาดนัดนาของรอสันติเบศเนี่ย
1: เป็นไงอะน่ะ
0: กำลังเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลี้ยวซ้ายไปรถมอเตอร์ไซค์ตามหลังมา
1: ตามมาแล้ว
0: แทนที่จะแซงขวาไห
1: ม
0: อ้าวกูจะแซงซ้ายนี่แหละ
1: นั่น
0: อ้าวเพราะเราต้องเลี้ยวซ้ายด้านหลังเซเว่นในรถพอสอสันติเบศใช่ไห
1: ม
0: มันก็ยังจะเบียดผมมาอีก
1: เบียดไปอีกก็นะ
0: เอ้ยขวามีมึงไม่แซงวะมาแซงซ้ายใบขับขี่มันสอบได้หรือจับฉลากได้ก็ไม่รู
1: ้ไม่รู้มันนะนะ
0: เออดูที่น่ะจักรยานยนต์นะแล้วผู้หญิงตัวไม่ใช่น้อย
1: ผู้หญิงเนี่ยนะตัวใหญ่เนี่ย
0: ตัวก็ใหญ่แล้วไม่หูตานี่ล็อกล็อกล็อกล็อกล็อกมียาบ้าหรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่รู้เหมือนกันนะขับแซงซ้ายแต่พึ่งรถเขาเลี้ยวซ้ายกูก็จะเลี้ยวซ้าย
1: จะเลี้ยวตามซะงั้น
0: เลี้ยวเบียดกันแล้วทางมันแคบไง
1: มันอันตรายอะนะ
0: แล้วขอฝากบอกไปถึงผู้บังคับการกรมทหารราบที่ฐานที่เบียดด้วยนะ
1: มาเยอะนะ
0: ตลาดนัดท่านน่ะดีจังเลยเสียอยู่เรื่องนึงอะนะ
1: เป็นไง
0: จะไปหวังให้ตำรวจมาเป็นจราจรกั้นรถยาเลยครับผู้การเอาทหารมาแล้วก็ธงแดงตั้งผืนนึง
1: โอ
0: ้แล้วบอกไม่ได้มันเป็นทางหลวงต้องให้ตำรวจมา
1: ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะ
0: ตำรวจจราจรก็ไม่ว่างนะ
1: งานเขาก็เยอะ
0: งานเขาก็เยอะเอาทหารมาแล้วก็เนี่ยเอาไปฝึกกับจราจรเขาแนะนำอยู่แล้วนะตรงพักสถานีตำรวจลพบุรีเนี่ย
1: ครับ
0: ฝ่ายการจราจรเนี่ยเขายินดีให้ความรู้อพบร.ยินดีให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ทหารไปเป็นผู้ช่วยจราจรได้
1: ได้
0: ใช่ไหม
1: ม
0: ทบ.13เอาฟังเราอยู่ปะเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: เอาสอหอมาช่วยก็ได้
1: เอาฟังกลางคืนอยู่แล้วล่ะ
0: ผมว่านะเอามาช่วยกันดีกว่านะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จราจรได
1: ้
0: นะครับจราจรบางทีคนเดียวก็มองไม่ทั่วมัน
1: ครับ
0: แต่ต้องขอบคุณที่หน้าโรงเรียนอัสสัมชัญลพบุรีด้วยนะจะมีจราจรอยู่คนหนึ่งเนี่ยพอกั้นรถปุ๊บพอเปิดให้วิ่งได้ตะเบะขอบคุณครับ
1: ขอบคุณไง
0: โอ้ถ้าผมเป็นผู้การลพบุรีผมให้สองขั้นเลยแต่คนเนี้ย
1: เอาอย่างนั้นเลยไง
0: ใช
1: ่
0: เอาช่วยกันหน่อยรถลามาช้างมันเยอะช่วงเนี้ยนะ
1: ว่ากันไปนะ
0: พูดแล้วก็เหนื่อยใช่ไ
1: หมเหนื่อยไง
0: จะพักเบรกก็ไม่ได้จะหมดเวลาอีกแล้วเนี่ย
1: ไม่น่าเหนื่อยเลย
0: เด็กชายขี่รถจักรยานยนต์นี่ถูกรถพ่วงชนอีกแล้ว
1: เสียชีวิตหนึ่งอ่ะ
0: สาหัสไปอีกหนึ่ง
1: แล้วคนขับไปไหนอ่ะ
0: หนีย
1: ายอ่ะ
0: ช็อกครับเจอหลานปุ๊บโอ้โห
1: หลานกลายเป็นศพนี่นะ
0: ครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันนะนะ
1: อันนี้เกิดขึ้นที่แถวใกล้ๆบ้านเราเนี่ย
0: บางปะหันเนี่ย
1: บางปะหันในอยุธยา
0: 11นาฬิกาเมื่อวานนี
1: ้เป็นยังไงอ่ะ
0: เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงชนกับรถจักรยานยนต
1: ์มีคนเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
0: ถนนสายเอเชียช่องทางคู่ขนานช่วงหลักกิโลเมตรที่35
1: หมู่ที่5
0: ตำบลขวัญเมืองอำเภอบางปะหันจังหวัด
1: พระนครศรีอยุธยาม
0: ูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ไปช่วยจราจรเขาหน่อย
1: ให้ทำการช่วยเหลือไปพบร่างของใครนะ
0: เด็กชายอนุวัฒน์อายุอนาม14ปีครับ
1: เสียชีวิตอยู่กลางถนน
0: มีบาดแผลจากการที่ศีรษะใกล้กันพบร่างของเด็กชายทิติกร
1: อ
0: ายุ12ปีนี่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
1: บริเวณดวงตาม
0: ีบาดแผลจากการที่ดวงตาแล้วก็ตามร่างกาย
1: ก็เร่งปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
0: และนำส่งโรงพยาบาลบางปะหันเพื่อรักษาการรักษาเป็นการเร่งด่วนนะ
1: ฮะอันนี้ห่างจากผู้เสียชีวิตไปประมาณ15เมตร
0: อ้าวน้องเตอ่านที่พบอะไร
1: พบละลาย
2: พบรถบรรทุกพ่วงทะเบียน
0: พระ
2: พระนครศรีอยุธยาจอดอยู่โดยบริเวณด้านหน้าพบรถจักรยานฮอนด้าเวฟสีแดงดำทะเบียน
0: พระ
2: นครศรีอยุธยาล้มคว่ำอยู่กลางถนนสภาพด้านหน้าพังเสียหายอย่างหนักไม่พบคนขับรถบรรทุกพ่วงในที่เกิดเหตุ
5: เบื้องต้น
2: เบื้องต้นมีข้อมูลว่าคนขับอาจ
0: หลบ
2: หนีขึ้นรถบรรทุกอีกคันที่ขับผ่านบริเวณดังกล่าว
0: นั่นไงผมบอกแล้วว่าอย่าไปขับอย่าไปหนีหนีก็ไม่พ้นหรอกเพราะว่ารถมันมีเลขทะเบียนอยู่ใช่ไหม
5: หนีไปแล้วนี
0: ่หนีไปแล้ว
5: ตำรวจก็จะได้ติดตามตอบตัวนำตัวมาดำเนินคดี
0: คุณยายเนี่ยคุณยายมาลัยเนี่ยเห็นร่างของลูกเป็นลมล้มแล้วล้มอีกเลย
5: เดินทางมาที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
0: ทันทีที่เห็นร่างนึกก็ช็อกทำอะไรไม่ถูกอ่ะ
5: น่าสงสารคุณยายเน
0: าะเพราะว่าหลานชายตัวเองเลี้ยงดูมันตั้งก็เกิดตั้งก็ตัวเล็กตัวน้อยอ่ะนะ
5: แกก็รักของแกน่ะ
0: อ้าวเดี๋ยวไปกันจอทร197ต่อนะ
5: ตามกันไปนะอ
0: ย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะจ๊ะ
5: นั่นสิ
0: อ้าวส่วนที่ปราจีนบุรีเดี๋ยวฟังเพลงนะชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้ไปก่อนแล้วโชคดีมีเงินใช้
5: ไม่เจ็บ
2: ไม่จนทุกคนนะครับ
0: สวัสดี

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
8: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทย
3: ทิปที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิปโอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิปทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิปของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย081-290-1691 081-290-1691

เมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

การดุยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงนี่ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
13: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
1: สวัสดีทุกท่านทุกสถานีเลย
0: โอเคมาแล้วจ้ะ
1: ฟังกัน
0: จอทล1197ก็มาม
1: ากันแล้ว
0: มีใครรู้ไหมว่าบ้านแต้อยู่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไร
1: สาวบ้านแต้เนี่ยนะ
0: เออเดี๋ยววันนี้วันที่5จากไปตั้งแต่วันที่5
1: เดือนกันยายนไง
0: เออป่านนี้ยังไม่กลับมาเลยเนี่ย
1: พ.ศ.อะไรนะ
0: 2499
1: 2499นี่ลุงช้างยังไม่เกิดเนี่ย
0: คุณรู้ได้ไง
1: เออ2499เนี่ย
0: ยังอายุน้อยอยู
1: ่แล้วก
0: ็ปีนั้นไม่เกิดปีนั้นผมไม่เกิดเพราะอะไรรู้ไหมกลัวจะเจออันธพาลไง
1: ผ่านคลองเมืองไง
0: ใช่
1: 2499นี่ฟุตบอลไทยไปบอลโลกกันนะ2499
0: ฟุตบอลไทยไปมวยโลก
1: บอลโลกไทยเคยไปนะ
0: เคยไปใช่ไหม
1: 2499เนี่ยไปโดนก็ยิงสัก90น่ะ
0: คุณนี่ช่างรู้จริงๆเรื่องกีฬาเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: จริงๆบอลไทยไปบอลโลกเลย2499เนี่ยผมจำได้
0: 2499ผมเกิดไม่ทัน
1: แล้วโดนยิงนั่น90
0: เป็นไรไปเล่าปกติเนี่ยโดนยิงมากกว่านี
1: ้
0: อันนี้90ชิวๆ
1: 500
0: ละ50ล้านกระจอกกระจอก
1: แล้วเป็นสาวที่ไหนเนี่ยเอาอย่างเงี้ยดีกว่า
0: สาวเกษตรสมบูรณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูม
1: ิอ๋อสาวชัยภูมิไงเนี่ย
0: เพลงนี้เนี่ยไม่ใช่แต่งมา2499นะแต่งมาปี2502นั่น
1: เพิ่งแต่ง
0: วัฒนธรรมสาวอีสานในอดีตไงเลยการเป็นจัดงานสืบสานประเพณีทำนานสาวบ้านแต้เขาจะจับเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยนะที่จังหวัดชัยภูมินะเชิญเที่ยวงานตามรอยก็เรียกว่าตามรอยตำนาน

0: นะครับ
1: เ
0: จ็ดสิบเดี๋ยวแก่
1: เจ็ดสิบเดี๋ยวแก่นะ
0: ครับเอาบอกเขาหน่อยวันนี้คุณปีดากับคุณชัยแล้มเขาจะไปที่ไหนจ้า
1: เอาไปซื้อไปอุดหนุนกันที่ตลาดนัด
0: บ้านบ่อทราย
1: ตำบลสะแจงอำเภอบารจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ครับไปช็อปไปชิมไปสนับสนุนอย่าไปให้กำลังใจแกนะไปซื้อกันเลยสงสารแก
1: ไปซื้อสินค้านะ
0: ครับ
1: แต่ไปให้กำลังใจนี่ต้องดูลิเกเขาดู
0: ใช่ลิเกโคศกตลกปีดา
1: น่า
0: ดูวันนี้ขำปีหน้าต้องปีดาดนตรีสนอก ผมนี่ตอกย้ำก็จริงๆนะผมจะโดนฟ้องหรือเปล่าเนี่ย
1: ด้าน
0: จะโดนฟ้องเรื่องอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับล้อเลียนเขาด้อยค่าเขาอะ
1: โอ้เด็กฟ้องเท่าไหร่ร้อยล้านเนี่ย
0: โอ้ยผม500ก็พอแล้ว เออคุณเนี่ยมาจับพึ่งผมแรงนะ
1: เป็นยังไงอะ
0: เดี๋ยวผมฟ้องทำร้ายร่างกายผมนะเอา
1: โอ้สมัยนี้เนาะ
0: โอ้
1: อะไรก็ไม่ได้เป็นคดีไปหมด
0: ล่าสุดจอนี่มือปราบมาแล้วครับ
1: เป็นไงอะ
0: เอาอำนาจลื่นเลืองมารักษาตัวใหม
1: ่ไปที่อุบลแล้ว
0: ครับ
1: เออ
0: แล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์ไปโพสเฟซบุ๊กหรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะ
1: ว่ายังไง
0: ไปหมิ่นปมอำนาจล
1: ั
0: ่นเล่นผิดคนเดียวเล่นผิดคนแล้ว
1: เล่นผิดคนแล้ว
0: เพราะว่าแหมมันจอนนี่นะน้องจอนนี่ทั้งเรียกเขาน้องรุ่นน้องเราเยอะ
1: เขาก็อยากช่วยเหลือคนนะนะ
0: เออบอกแม่ผิดหวังนะอยู่กับเรา3เดือนนี
1: ่เป็นคนดีดูแลค่ายมวยเป็นอย่างดี
0: ครับก็ยังอำนาจลื่นเลิงเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนโรคจิตพูดง่ายว่าไม่ใช่เป็นโรคจิตหรือจิตจากการเสพยาบ้าแล้วก็เป็นโรคจิตเวชไม่ใช
1: ่
0: อย่างอำนาจลื่นเลิงเนี่ยถือว่าเป็นโรคสมองติดยาเสพติดพอไม่ได้เสพมันก็เหมือนคนปกติทั่วไปแหละครับถ้าพอเสพเข้าไปปั๊บเนี่ย
1: มีอาการ
0: เพราะนั้นถ้าใครจะดูแลรักษาคนพวกนี้ต้องเลิกให้ได้และตัวเองต้องเป็นตัวอย่างด้วย
1: อ
0: ย่าไปสูบบุหรี่ให้มันเห็น
1: อ
0: ย่าไปกินเหล้าให้มันดูแต่จอนนี่ก็ยังมีครุบครับอะไรบ้างไงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิทธิของเขาอะเนาะแต่ทีนี้ก็อย่างคุณจอนนี่เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาอะไรไง
1: เกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยนะ
0: แต่เขามีจิตวิทยาเรื่องในการพูดให้คนหันจากร้ายเนี่ยมาเป็นคนดีได
1: ้
0: ก็น่าเสียดายเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านไปเนี่ยอำนาจเขาทำตัวดีมาก
1: เป็นครูที่ดี
0: เขาเรียกครูกันแล้วนะ
1: ครูที่ดีนะ
0: เรียกครูเพื่อจะให้อะไรอ่ะให้เขามีความรู้สึกรับผิดชอบไง
1: ในตัวของเขา
0: เหมือนนางเอกลิเกหลายๆคณะเรียกโจเล่ว่าพ่อ
1: เร
0: ียกโจเล่ว่า
1: ป๋า
0: ทำไมเขาเรียกอย่างนั้นรู้ไหม
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: สมภารจะได้ไม่ต้องกินไก่วัด
1: ประมาณเนี้ยนะ
0: แต่เรียกพี่เดี๋ยวเจ็ดโจเล่
1: ให้ก็ดูให้เขานับถือเราดีแล้ว
0: เดี๋ยวเขาจะไม่นับถือมีล่าสุดในข่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะ
1: เป็นยังไงเนี่ย
0: ว่าคนที่เอาไปโพสต์ในข้อความเนี่ยจอนนี่มือปราบรู้ปั๊บนี่เดือดเลยครับ
1: ท่านก็โมโหนะ
0: ครับกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน
1: ์
0: หลังจากจอนนี่มือปราบพร้อมกับกลุ่มเพื่อนได้เข้าให้ความช่วยเหลืออำนาจรื่นเริง
1: อดีตนักมวยแชมป์โลกไทยเนี่ยนะ
0: เพื่อกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ภายหลังมีเหตุการที่อำนาจมีอาการผิดปกติคล้ายมึนเมาแล้วก็มีอาการทางจิตกำเริบ
1: ไม่สามารถควบคุมตนเองได
0: ้ไปหาแม่ที่ชลบุรีจอนนี่ก็เดินทางไปรับตัวกลับมาร
1: ักษาตามแนวทางของแพทย์ที่โรงพยาบาลจิตเวช
0: ในจังหวัดอุบลราชธานีครับ
1: ต่อมา
0: วิพากษ์กระแสวิพากษ์วิแสกระแสกระจายปัดวิจารอะไรกันเนี่ย
1: กระแสวิพากษ์วิจารเนี่ย
0: หลังโพสต์บุคคลนี้อ้างมาเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์สุขภาพจิต
1: แล้วก็
0: ยาเสพติดในพื้นที่
1: มีเนื้อหาสาระสะท้อนถึงการทำงาน
0: พร้อมกล่าวถึงครีเอทีฟรายหนึ่งในลักษณะว่าเรียกให้เจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ตลอดเวลา
1: เพราะ
0: ต้องการยอดวิว
1: ยอดวิว
0: เขาเป็นกล่าวหาคุณจอนนี่ไงแต่เขาไม่ได้บอกชื่อ
1: เฮ
0: ้ยไปเรียกร้องอะไรนักหนาต้องการยอดวิวหรือไงนี่เนี่ยโอ้โหเดือดเลยดิ
1: ท่านก็เดือดม
0: ากเพราะกรณีดังกล่าวจะมีใครนอกจากจอนนี่
1: อ
0: ่ะแกก็เดินทางไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน
1: พร้อมด้วยนำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการโพสต์ดังกล่าว
0: ไปประกอบการแจ้งความโดยระบุว่าข้อความดังกล่าวทำให้ตนได้รับความเสียหาย
1: ต้องการจะดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาท
0: ตามกระบวนกฎหมายทางกฎหมายนะครับ
1: ตอนนี้ว่ายังไง
0: โพสต์คลิปวิดีโอระบายความรู้สึกหากเป็นชาวบ้านทั่วไปเข้ามาต่อว่าตนก็ไม่เคยรู้สึกโกรธนะ
1: แต่
0: กรณีเนี้ยผู้ที่โพสต์เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1: อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย
0: ซึ่งมีหน้าที่รับผิด

0: ชอบด้านการแพทย์สุขภาพจิตและปัญหายาเสพติดจึงมองว่ามันไม่เหมาะสม
1: เนี่ยนะ
0: พร้อมยืนยันว่าการออกมาเคลื่อนไหวของตนไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้ง
1: แต่ต้องการจะสะท้อนถึงปัญหา
0: ให้สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญ
1: แล้วก็ร่วมทำงานกัน
0: ให้ความสำคัญถึงการทำงานนี่แหละ
1: ให้ช่วยเหลือแก้ไขเรื่องของปัญหายาเสพติดกันเนี่ยนะ
0: ชอนี่มือปราบยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: ที่สุดเลย
0: พร้อมฝากถึงคู่กรณีว่าการออกมาโพสต์ในลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นการเล่นผิดคนแล้ว
1: เล่นผิดคนแล้วก็ตนก็ขอใช้สิทธิ
0: ์ปกป้องชื่อเสียงของตัวเองตามกระบวนการทางกฎหมายครับ
1: อ้าวอันนี้ก็ว่ากัน
0: ก็ให้กำลังใจนะจอนนี่คือแหมเราก็ช่วยเหลือคนขนาดนี้นะ
1: ก็ช่วยกันไปนะ
0: ครับ
1: แกก็สติหลุดไปแล้ว
0: หลุดเลยครับก็บอกเราไงบอกสมองมียาเสพติดถ้าไม่เสพก็ไม่เป็นไรไง
1: แล้วเสพอย่างเดียวก็ไปเสพเหล้าอีกนะ
0: ทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าอ่ะ
1: โอ้โหมันก็หลายอย่างนะสมองรับไม่ไหวเนี่ย
0: เริ่มต้นของการเสพยาเสพติดก็คือเรื่องของบุหรี่นั่นแหละก็เห็นใจคนที่ดูแลนะให้กำลังใจขอให้เลิกได้อำนาจเอ้ย
1: นาน
0: นะอย่าไปใช้สิ่งที่ไม่ดีคือการเล่นกีฬาเนี่ยเขาบอกว่ามันลดปัญหาเรื่องยาเสพติดนะนะ
1: นาน
0: แต่ถ้ามีการควบคุมดูแลอย่างผู้มีความรู้อย่างใกล้ชิดนะครับก็ดีแล้วก็คนที่ดูแลก็อย่าทำเป็นเยี่ยงอย่างก็คนไม่ต้องเป็นคนไม่ต้องไปสูบบุหรี
1: ่ไม่ต้อง
0: ไปกินเหล้า
1: ไม่กินเหล้าให้เห็นเนี่ยนะ
0: ดูคุณโชเล่นี่ก็ทำตัวดีดีเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่กิน
1: น
0: ่ะ
1: นั่นแหละคนดีอย่างผมเนี่ยนะ
0: เหล้าก็ไม่สูบบุหรี่ก็ไม่กิน
1: นั่นแหละ
0: ตกน้ำก็ไม่ไหม้ตกไฟก็ไม่ไหล
1: ประมาณเนี้ย
0: นะ
1: หายจะครบก็ครบตัวเองเนี่ยผมยังไม่ครบตัวผมเลย
0: เอาเด้อกินกาแฟแฟ
1: เอาจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มหรือกาแฟลิซ่าเอ็มโกด้วยนะ
0: ครับ
1: รับประทานการดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานก็ไม่ขึ้นเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็จะได้สดชื่นกันทั้งวัน
0: เดี๋ยวจะมีสินค้าตัวใหม่ออกมานะครับกับกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกสำหรับการบำรุงฟื้นฟูสมองโดยเป็นเครื่องดื่มเหมือนกัน
1: เครื่องดื่มไง
0: ช็อกโกแลตชูเป็นโกโก้นะฮะโกโก้ผสมกับช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลตเนี่ย
0: อร่อยโอ้ผมชิมแล้ว
1: อ
0: ร่อยมากนะครับเดี๋ยวพี่ตงก็จะส่งมาให้เห็นบอกว่าขายประมาณกล่องหนึ่ง260 บาทสองกล่อง500อ่ะกล่องหนึ่งมี15 ซองในชงน้ำดื่มเหมือนกับกาแฟเราเลยชงน้ำร้อนนะใช้น้ำร้อนชงดื่มอุ้ยอร่อยผมดื่มแล้วอร่อยนะครับปลาแช่มเอาไปใส่กับอะไรรู้ไห
1: ม
0: ใส่กับใส่กับวุ้นเส้นไอ้ไม่ใช่วุ้นเส้นวุ้นที่ทำขนมกินอ่ะแกไม่ใส่น้ำตาลพอคนไอ้ตั้งน้ำร้อนวุ้นใช่ไหม
1: ครับ
0: ตั้งน้ำร้อนปุ๊บเอาเนี่ยชูเนี่ยชูคือโกโก้โกโก้ผงสำเร็จรูปเนี่ยใส่กันไปคนกำลังร้อนๆเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็เอาไปใส่ถาดพอตัดออกมาเป็นชิ้นเฮ้ยวุ้นแกอร่อยรสโกโก้อะ
1: เรื่องของวุ้นเนี่ย
0: ก็มีส่วนผสมหลายอย่างนะฮะเตรียมกันได้เลยแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องสั่งนะ
1: ยังไม่มีมานะ
0: ยังไม่มาผมไม่รู้ว่าพี่ตงจะส่งให้เมื่อไหร
1: ่มาเมื่อไหร่ก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกัน
0: ครับเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มที่สร้างความสดชื่นบำรุงสมองอะแกบอกแกเน้นเรื่องบำรุงสมองเพราะว่าสวนี่เป็นกันเยอะเรื่องสมองกี่หลงกี่ลืมเนี่ย
1: สูงวัยเนี่ยนะ
0: สูงวัยนะมีไขมันอิ่มตัวไม่มีไขมันทรานไม่มีมีโปรตีนนะครับมีคาร์โบไฮเดรต8 กรัมน้ำตาลทราย2 กรัมโซเดียม25 กรัมโพแทสเซียม60 กรัมวิตามินซี40%วิตามินเอ30%แคลเซียม30%นะครับก็ดีเลยแหละเป็นเครื่องปรุงสำเร็จรูปนะ
1: ช็อกโกแลต
0: 1ซองเนี่ยมันจะหนัก12 กรัมผสมน้ำ120 มิลลิลิตรคนให้ละลายพร้อมดื่มทันทีหรือจะเอาไปใส่วุ้นกับเหมือนปลาแช่มเขาก็ได
1: ้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะนะ
0: กล่องละ160 บาท2กล่องก
1: ็
0: 500บาท
1: นาน
0: น่าดื่มนะ
1: ครับ
0: ผมได้ดื่มแล้วเขาส่งให้ผม4-5 ซองแม่น่าจะชงให้โชเล่ดื่มมั้ง
1: โอ้เอาไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังก็ได
0: ้ครับผ
1: ม
0: ดื่มแล้วมีความสุขจะเป็นกาแฟลิต้าเอ็มลิต้าเอ็มโกหรือจะเป็นเรื่องของช็อกโกแลตชูก็ได
1: ้
0: วันนี้สั่งซื้อได้ที่0812901
1: 091-290-1691
0: หรือที่ลุงโชเล่ก็081-924-4377นะครับใครอยู่บ้านบ่อซ้ายก็โทรหาพี่โชเล่ไอ้พี่บิดาเขาได้ที
1: ่
0: 089-081-5595เผื่อใครจะสั่งปุ๋ยนะสักกระสอบหนึ่ง
1: เขาจะได้เอาติดรถไปสอง
0: กระสอบนะครับวันนี้เขาไปแล้วนะหนองเสือนะ2 ตันแถมปูน10 ลูกนะ
1: เฮ้ย
0: ไม่ใช่แถมปุ๋ย10 ลูกไม่ใช่จะซื้อปุ๋ยแถมปูนได้แล้ว
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลูกช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ครับ
1: ซื้อเป็นตันนี่เราส่งถึงที
0: ่มีของแถม
1: นะ
0: 2 ตันแถม10 สอบ
1: ครับ
0: ซื้อ4 ตันแถม1 ตัน
1: แถมให้ไปเลยเป็นตันเนี่ย
0: ครับ
1: อืม
0: ศพสาวปริศนาลอยแม่น้ำแควน้อยไร้เอกสารติดตัว
1: เบ้าตาช้ำ
0: ตาด้านขวาช้ำจนปิดมีแผลที่ปลายคิ้วครับ
1: ผู้หญิงก็ไง
0: ผู้หญิงนะสิ
1: ลอยแม่น้ำเนี่ย
0: ฟังรายการเราอยู่ที่ตชด.กาญจนบุรีเนี่ยนะ
1: 97.75 เนี่ยนะ
0: เมื่อวานนี้บ่าย2 โมงตำรวจจากสภ.ทองผาภูมิกาญจนบุรี
1: ได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวลอยตายกลายเป็นศพแม่น้ำแคว
0: ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำบ้านปรังกาสีหมู่3ตำบลท่าขนุน
1: อำเภอทองผาภูมิเมืองกาญจนบุรี
0: ไปตำรวจตรวจสอบหน่อยแพทย์โรงพยาบาลทองผาภูมิก็
1: ไป
0: ดูที่เกิดเหตุไปพบศพ
1: ศพผู้หญิงนอนคว่ำหน้าอยู่ริมตลิ่งนู่นน่ะ
0: จึงนำร่างขึ้นมาตรวจสอบครับว่าผู้หญิงเสียชีวิตเนี่ยอายุไม่เกิน50 ปี
1: ผิวผอมขาว
0: ผิวขาวร่างผอมผมยาวย้อมสีแดงสวมเสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นลักษณะคล้ายเสื้อที่เป็นคนจีนนิยมสวมใส
1: ่รูปร่างคล้ายกับ
0: คล้ายหงสีแดงอ่ะมีรูปที่อยู่ในเสื้อนะ
1: คล้ายหงสีแดงอ่ะ
0: สลับด้วยใบไม้คล้ายหญ้าสีเขียว
1: นอกจากนี้ยังพบรูปอะไรแตงโมผ่าซีก
0: มีทั้งรูปแตงโมผ่าซีกรวมถึงรูปขวดพลาสติกที่ใช้ฉีดสเปรย
1: ์
0: อีกด้วยส่วนท่อนล่างนั้นนุ่งกางเกงในเพียงตัวเดียว
1: ข้อมือด้านซ้ายผูกด้วยเชือกคล้ายกับสายสินสีน้ำเงิน1 เส้นน่ะ
0: หน้าผากบริเวณปลายคิ้วขวามีบาดแผลเล็กน้อย
1: ส่วนเบ้าตาข้างขวาก็ฟกช้ำตาปิดน่ะ
0: โดยไม่มีเอกสารใดๆติดตัวครับส่วนผู้ใหญ่บ้านรวมถึงชาวบ้านที่มาดูเกิดเหตุต่างก็ยืนยันกันว่า
1: ไม่เคยพบเห็นหน้าผู้เสียชีวิตมาก่อนเนี่ย
0: จากการประสานไปยังสภ.ทองผาภูมิก็พบว่าไม่มีใครเดินทางมาแจ้งความคนหาย
1: เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถระบุตัวตนผู้เสียชีวิตได้
0: จากนั้นก็นำร่างเก็บเอาไว้ที่โรงพยาบาลทองผาภูมิครับ
1: พนักงานสอบสวนสภ.ทองผาภูมิ
0: จึงได้ประสานไปยังโรงพักต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
1: ว่ามีใครแจ้งคนหายเอาไว้หรือไม
0: ่หรือหากใครพบเห็นภาพจากข่าวแล้วเกิดความสงสัย
1: ว่าเป็นญาติของตนเองที่หายไป
0: ก็เดินทางมาดูศพได้ที่โรงพยาบาลทองผาภูมิได้ตลอด24 ชั่วโมง
1: พนักงานสอบสวนเมืองทองผาภูมิว่างั้น
0: ก็จะนำพาไปดูด้วยตัวเองเลยนะครับ
1: หายไปเนี่ย
0: ครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันแต่ก็อย่าลืมนะ
1: รับประทานกันเสีย
0: ยาหญ้าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได
1: ้ทั้งสองอย่างเนี่ยนะ
0: ถ้าจะบำรุงไตบำรุงตับก็ต้องโปรมิกออยล
1: ์โปรมิกออยล
0: ์นะครับ
1: รับประทานกัน
0: จะเป็นเบาหวานก็กินยาโรงพยาบาลนั่นแหละ
1: แล้วก็รับประทานมะระกินนกก็ลาวควบคู่กันไป
0: ราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของ
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็300 บาทกระปุกนึงอะนะ
0: ราคาเดียวกัน
1: ราคาเดียวกันนี่แหละ
0: มะระเนี่ยซื้อ4 แถม 1
1: ซื้อ4 แถม 1นะ
0: ครับผม
1: ซื้อ2 กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ใช่
1: ส
0: ำหรับเอนไซม์ไบโอดีนะครับวันนี้1 คาราเบล4 กระปุกแถมฟรี1 กระปุกนะ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ไบโอดี
0: ส่วนใครที่กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ปวดก็ทานงาดำ
1: น้ำมันงาดำ
0: 2 เม็ดก่อนนอนนะครับราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของ
0: มะระขี้นกนะครับ
1: ราคาเดียวกัน
0: แต่ถ้ามันก๊อบแก๊บแล้วมันปวดด้วยเพราะว่ากระดูกเสื่อมกระดูกพุ่นก็ต้องรับประทาน
1: ทางด้านของ
0: ไทย
1: แอลพัดนะ
0: 2 กระปุก500 บาท4 กระปุก 1,000 บาทแถมฟรี
1: 1กระปุกเนี่ย
0: ครับ
1: ไอแก้วพัดเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยนะ
0: ถึงก้าวไปรูมาจอยเป็นกระดูกทับเส้นรับประทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิม
1: สูตรดั้งเดิมนี่กล่องละ200 บาท
0: เมื่อเนื้อเมื่อตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานชนิดแคปซูลกระปุกละ
1: 300 บาทนะ
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดฉี่ลดหัวนิ้วโป้เท้าสะดุดน่าเบื่อ
1: รับประทานทางด้านของฟอกัสนะ
0: กล่องเขียวๆกล่องเดียว
1: จะได้เยี่ยวคร่องเนี่ยนะ
0: ครับ390บาท2กล่อง700
1: 3กล่องก็
0: 1,000 บาทครับ
1: กล่องพันนะฟอกัสนะ
0: อึไม่ออกถ่ายไม่ออกภายแต่ลมเหม็นที45ตำบลก็ต้อง
1: รับประทานสายเลื่อมจอย
0: อันนี้เป็นแคปซูลนะจ๊ะพ่อจ๋า
1: สายเลื่อมจอย
0: หรืออยากจะให้มันออกหนักๆเลยแม่ชงน้ำดื่มไปเลยจอยมิกฟูดครับ
1: เป็นแบบผงนะ
0: ราคาเดียวกันนะกล่องละ350บาทซื้อ2กล่อง700แถมฟรีของหนึ่ง
1: แถมให้
0: ราคาเดียวใกล้ห้าวเลยนะ
1: เหมือนกันเนี่ยนะ
0: อันนี้ก็350แต่ไม่ได้2แถม1นะอันนี้ต้อง3กระปุก 1,000 นะยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารเนี่ย
1: ของไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
0: รับประทานเพื่อ
1: บรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
0: เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้มันเป็นแผลรักษาไม่หายมันติดเชื้ออ
1: ่าอ
0: ันนี้ต้องเอา
1: เพชรดีแคร
0: ์เพชรดีแคร์เป็นสเปรย์ฉีดพ่นใส่ที่แผลได้เลยครับ
1: เพชรดีแคร์
0: เห็นผลแน่นอนนะขวดเล็กขวดกลางขวดใหญ่แล้วแต่ขนาดของน้องๆที่เราเลี้ยงกันอยู่นะครับ
1: มากกระปุกใหญ่ไปเลย
0: ถ้าหากสงสัยข้อมูลต่างๆก็โทรมาที่ลุงช้าง0812
1: 901691
0: 081290 1691นะจ๊ะข่าวนี้มาอีกแล้วครับ
1: ข่าวไหนล่ะ
0: เมียเล่าให้ฟัง
1: เล่าแบบไหน
0: สลดเฮียร้านข้าวมันไก่จะแข่งกับลพบุรีไหมลพบุรีก๋วยเตี๋ยวเป็ด
1: อ
0: ันนี้ร้านข้าวมันไก่ลั่นไก่ใจเพื่อนรัก
1: เพื่อนอีกแล้ว
0: เฮียร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดสองลพบุรี
1: ลพบุรีสองศพเนี่ย
0: ลพบุรี
1: เมียเขาว่าอย่าง
0: ไรมีกรณีล่าสุดข่าวเข้ามาเนี่ย
1: ตายกลายเป็นศพสองศพเนี่ยนะ
0: พี่โต้ลุงสังแก้วชุบศรเมืองลพบุรีเมื่อคืนวันที่สามแหละ
1: ที่ผ่านมาเนี่ย
0: พบผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณหลังร้านหนึ่งรายร้านก๋วยเตี๋ยวทราบชื่อว่านายเ
1: ออ
0: ายุ61ปีเนี่ยนะห่างประมาณ20เมตรพบอีกคนหนึ่งชื่อว่าน
1: ายบีเนี่ยนะ
0: อายุ64ต้องขอเป็นเพื่อนกัน
1: เออ
0: มือยังถือปืนอยู่เลยนะ
1: แล้วก็ตรวจในกระเป๋ากางเกงเน
0: ี่
1: ย
0: ก็อย่างที่เราเล่าให้ฟังมีแมกกาซีนอีก3เม็ดมีปืนอีกกระบอก
1: เอาล่ะ
0: รวมเป็น2กระบอกอ่ะ
1: ล่าสุดเมื่อวาน16นาฬิกาเป็นไง
0: ที่วัดซากครับวัดซากทะเลชุบศรที่โชเล่เขาไม่ได้ลิเกมาปีที่แล้วอ่ะ
1: นั่นที่วัดซากเนี่ยนะ
0: ร่างของนายเอเนี่ยเดินทางมาถึงที่วัดมีญาติรองรับภรรยาพร้อมบุตรสาวเดินทางมาถึงก็โผล่เข้ากอดร่าญาติร้องไห้กระงม
1: แล้วก็วันนี
0: ้ไม่มีพิธีบำเพ็ญกุศลศพเนื่องจากว่าต้องรอญาติพี่น้อง
1: ที่อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะ
0: มาดูกันก่อนให้กลับมาก่อนผลการชันสูตรจากนิติเวชระบุว่าวิธีกระสุนเข้าจุดสำคัญ
1: เข้าจุดสำคัญภรรยาผู้เสียชีวิตว่ายังไง
0: เล่าให้ตำรวจฟังว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกันมานานหลายสิบปี
1: และทั้งคู่เนี่ยเป็นยังไง
0: ก็มาขายของใกล้กันนะแฟนขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดมือปืนขายข้าวมันไก่
1: ขายอยู่ใกล้กัน
0: ร้านก็ติดกันต่างคนก็ต่างทำมาหากินกันมานาน
1: แล้วก็ไม่มีเรื่องบาดหมางใจอะไรกันมา
0: แต่มาทราบว่าทั้งคู่มีปากมีเสียงถึงขั้นลงไม้ลงมือกันมาก่อนนะ
1: ต่างก็เลิกลากันไป
0: แล้วก็มาคุยกันดีระยะหลังได้ข่าวว่ามีปัญหาอีกแล้ว
1: เรื่องของการทวงหนี้กันเนี่ยนะ
0: โดยตนเองไม่ทราบว่ามันเกิดปัญหานี้ได้อย่างไร
1: หนี้สินกันเนี่ย
0: ช่วงเกิดเหตุก็ไปนั่งกินลำไยอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้
1: อ
0: นั่งมองสามีกำลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ว่ะใช่
1: ประมาณ15นาที
0: ครับ
1: ก็เดินไปจ่อยิงสามีเขาตนจนล้มลงอะนะ
0: ท่ามกลางความตื่นตระหนกตกกระจายเสียงหวีดร้องด้วยความตกใจนะครับ
1: จากนั้นผู้ก่อเหตุก็เดินกลับไปที่ร้านของตนเองนั่งสูบบุหรี่อย่างสบายใจ
0: เดี๋ยวโทรกลับนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: ฉันจะซื้อไอ้นั่น
0: ผมกำลังผม
2: ลูกสาวอะ
0: ผมกำลังออกผมกำลังออกเฮ้ยให้ผมพูดบางทีผมกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับ
1: อย่า
0: แค่นั้นแหละแม่มาไปแย่งผมเลงแย่งผมพูดซะแล้ว
1: ครับบอกห่างไปไม่เกิน5นาทีก็ได้หยิบปืนมาจ่อที่หน้าผากของตนเอง
0: ป้องต่อหน้าต่อตาพ่อค้าแม่ขายใครที่กินก๋วยเตี๋ยวในคืนนั้นนะ
1: เป็นไง
0: กรุณาไปจ่ายตังค่าก๋วยเตี๋ยวเขาด้วย
1: ไอ้เขาสงสารเขาเนอะ
0: บอกว่ามันโอ้ยกระโดดหนีขึ้นรถกลับกันเป็นแถวเลย
1: คนก็ใจไม่ดีเลยไปจะกระปังแหลกแล้ว
0: ตังไม่จ่ายเลยร่างของนายบีในมือปืนนี่นำไปเป็นกุศลที่วัดแก้วจันทาราม
1: ที่ไหนเนี่ย
0: ผมลงดิ
1: ผมลงไง
0: คนที่ถูกยิงเขาแรกนี่ก็ไปอยู่ที่วัดซากคนมือปืนนี่ไปอยู่วัดคมลงทำไมเขาไปไว้ไกลรู้ไหม
1: ไปหาน้องกิมกอยเปล่า
0: ไม่ใช่เขากลัวก็ทะเลาะกันอีกไงเขาก็เลยไปให้คนละที่กันนะนะ
1: ว่ากันไปน่าเห็นใจทั้งคู่นะ
0: ไม่น่าเลยเนาะเพื่อนกันแท้ๆ
1: คนรู้จักกันเนี่ยนะ
0: ครับเอาประกาศงานกฐินก็หน่อยดิ
1: จะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีนะ
0: ครับ
1: จะเป็นกองละ500กองละ 1,000 หรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ศรัทธาทัพของท่าน
0: จ้ะ
1: จะออกโรงทานอะไรก็ติดต่อทางวัดก็ได้โดยตรง31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองลพบุ
0: ร
1: ี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอสาวไห้จังหวัดตระบุรี1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีณที่วัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานเหนืออำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดเขาพานทองวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมพายตำบลบางขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุ
0: ร
1: ี
0: ครับ
1: และ15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีส่วนวัดบางลี่จะมีงานประจำปีปีทองพ่อพระศรีอาน
0: ครับ
1: วันที่29 30 31ตุลาคม2คืน2วันนี้ก็ชมลิเกเด็กคณะโชคดีมีสุขกันนะ
0: ปีที่แล้วหลอกผมทิ้งแล้วบอกจะมีผัดไทยคุณยายปีนี้คงไม่มาอีกแล้วนะ
1: สงสัยไม่ได้กินแล้วล่ะ อายุแกเยอะแล้ว
0: ครับผม
1: คิดถึงแกคุณยาย
0: 1พฤศจิกาก็ที่วัดป่าดุจยารามขอนแก่นนะ
1: ไป
0: วัดหลวงตาวะหลวงตาแหวนใช่ไหม
1: ป้าปดาใช่ไหม
0: ปดาลุงแหวนนี่ไปมีเรื่องกับเขาแหละหนึ่งพฤศจิกาเหมือนกัน
1: ครับ
0: หมายไทยอุไรพรก็จะไปร้องเพลงเนี่ยลูกแพลูกแพลูกแพอุไรพรเนี่ยนะจับแล้วจานแมนครับจานแมนนี่เป็นเสี่ยลงทุเรียนดังล่วงละเมิดลูกจ้างงับ20รายเนี่ยหลังหนีหมายจับ
1: หนีหมายจับนี่นะ
0: ตาลาเลเตเตรายงานตัวสิสวัสดีครับอีกสถานีนึงครับ
3: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตเป็นหลานดุงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไทยทิปโอสดได้นะครับ
0: ครับ
3: มีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที่081-290-1691ครับ
0: ขออีกครั้งสิ
3: 081-290-1691ครับ
0: ถ้าเป็นเบอร์ลุงโชเล่ล่ะ
3: 081-924-4377ครับ
0: โอ้โหเบอร์อะไรซ้ำอีกหน่อยดิ
3: 0 819244377ครับ
0: ครับผมซื้อปุ๋ยก็ได้ซื้อยาก็ได้ร้านเจ๊หมูเนี่ยร้านเจ๊หมูในร้านเจ๊หมูเบอร์อะไรเนี่ยร้านเจ๊หมูเบอร์อะไร
3: 0949585994
0: ใครที่โทรถามเมื่อกี้มาโทรถามว่าเบอร์เจ๊หมูเบอร์อะไรเนี่ยนะเอาอีกครั้งดิอีกครั้งดิอีกครั้งดิ
3: 0949585994
0: โอเค
1: ร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยนะ
0: ป่าโมกนะ
1: ม
0: ันจะเป็นร้านเจ๊หมูนี่ตลาดนัดสระแก้วไม่ต้องมานะคนละที่กันนะใครมาอีกแล้วเนี่ยโอ้นี่อยู่สตูล
1: สตูลไง
0: สตูลสตูลลุงต้อยบอกที่กาแฟลิต้าที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลมีขายไห
1: ม
0: อ้าวเดี๋ยวผมโทรกลับไปแล้วกันไม่มีครับต้องสั่งเดี๋ยวจะพึ่งไปดิ
1: สั่งซื้อจากรายการเนี่ยนะ
0: เออจะพึ่งไปดิเมื่อกี้ท่องกรุงเทพแล้วใช่ไหมท่องชินบัญชรแล้วใช่ไห
1: ม
0: เอายันทุนยันทุนให้ยำหมูฟังหน่อย
3: ยันทุนนี้มิตังอะวะมังคารันจโยจามะนาโปสกุณสะสัตโทปาปะกโหทุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอะวะมังคารันจยูจามะนาโปสกุณสะสัทโทปาปะกะโหทุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอะวะมังคารันจยูจามะนาโปสกุณสะสัทโทปาปะกะโหทุสุปินังอะกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนตุ
0: พอแล้วมีคนอายหลายคนแล้ว
1: ผมยังท่องไม่ได้เลยอายเด็กไหมล่ะ
0: เอาแค่ราตนาสินนี
1: ่
0: ยังไม่ได้เลย
1: ยังไม่ได้ได้แค่สวดมนต์เนี่ยนะ
0: เดี๋ยวพาไปกินไก่ใครโทรมาล่ะเดี๋ยวจะโทรกลับนะครับ
4: ครับบอกให้ไอ้เล่าอยู่ว่าอมอนกรุงเทพอมอนนาทีอะไร
0: โอเคนะเดี๋ยวอ่านข่าวก่อนอ่านข่าวก่อน
4: คร
0: ับผมกรุงเทพมหานครเลยยังท่องไม่จบเลยเราก็กรุงเทพไปยันน้อยเลยนะ
1: นานผมได้อรหังอย่างเดียวสัมมาตพุทธะเนี่ยนะ
0: ตลาดนัดบ้านบ่อทรายนะพ่อมึงแม่มึง
1: ตำบลสาแจงบรรจันสิงห์บุรีไปซื้อไปอุดหนุนนะ
0: ครับ
1: พี่ดาเขาไปวันเนี้ย
0: ที่จันทบุรีครับตำรวจทำการสกัดจับผู้ต้องหาตามหมายจับคดีสำคัญซึ่งเป็นเจ้าของลงทุเรียนในพื้นที่
1: อ่
0: ะสืบเนื่องมาจากกรณีผู้เสียหายได้ร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าของลงทุเรียนรายหนึ่ง
1: ล่วงละเมิดทางเพศลูกจ้างเนอะ
0: และพบว่าผู้เสียหายมีไม่น้อยกว่า20รายอ่ะ
1: โอ้แกทำเยอะ
0: ตั้งแต่เนาะเมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าเมื่อวันที่28สิงหาเนี่ยหนึ่งในผู้เสียหายก็ไปแจ้งความกับสภ.จันทบุรี
1: แจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ดำเนินคดีกับลงเนี่ยนะ
0: ครับเจ้าของลงนี่แหละ
1: พนักงานสอบสวน
0: เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดจันทบุรี
1: ลงกระทั่งศาลอนุมัติออกหมายจับ
0: นายไพโรจน์หรือว่าแมนตามหมายจับศาลจังหวัดจันทบุรี
1: ฐานความผิดพรากผู้เยาว์
0: อายุ15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจาก
1: บิดามารดาผู้ปกครองและผู้ดูแล
0: โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจและจะพาบุคคลอายุเกิน15ปีไปแต่ยังไม่เกิน18ปีไปทำอนาจารนะ
1: เพื่ออนาจารเนี่ย
0: ภายหลังศาลออกหมายจับนายพันโรก็พยายามหลบหนีออกนอกพื้นที
1: ่แล้วก็เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่นี่นะ
0: ครับกระทั่งเวลาประมาณ11นาฬิกาวันนี
1: ้ชุดจับกุมได้สืบสวนจากสายลับว่าม
0: ีผู้ต้องหาได้แอบเดินทางมากบดานอยู่ในบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
1: ที่ตำบลเกาะขวางเนี่ยนะ
0: อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีก็นำกำลังเข้าไปสังเกตการ
1: แล้วก็ไปพบนายไพโรจน์เนี่ย
0: เดินอยู่บริเวณถนนสาธารณะหน้าหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัว
1: ขอจับกุมหน่อยนะ
0: ไพโรจน์รับว่าเป็นบุคคลในหมายสารจับจริงแต่ไม่เคยถูกจับ กลุ่มในคดีนี้มาก่อนจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน
1: สภ.เมืองจันทบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายเน
0: ี่ยโอ้ยไปทำทำไมไปจับทำไมของเขาจับมาก็ออกมาไม่ได
1: ้โอ้โหและหลายคนเนี่ย20กว่าคนไง
0: ครับ
1: อืม
0: นี่ที่มีคดีนึงที่ผัวเก่าขับรถไปชนเขาอะเนาะ
1: แล้วไงอะ
0: ผัวเก่าหึงโหดเนี่ยลากไปไกลกว่า200เมตรเนี่ยตำรวจเขาแจ้งเขาหาพยายามฆ่านะ
1: พยายามฆ่าเนี่ย
0: เออแล้วตอนนี้ตัวเองก็ตับแตก
1: โอ้โห
0: แต่ยังไม่ตายนอนอยู่โรงพยาบาลนะนะ
1: เก่าขับรถเก๋งชนเมียเนี่ยนะ
0: แล้วก็ผู้ชายคนใหม่เนี่ยตายขาดที่อ่ะ
1: โอ้โห
0: แล้วตัวเองบาดเจ็บสาหัสอ่ะ
1: โอ้
0: มันเมาหรือมันบ้าอะไรหรือเปล่าไม่รู
1: ้พิษรักแรงหึงเนี่ยนะ
0: ครับหึงหวงไง
1: เออ
0: ไม่ยอมคืนดีง้อตามง้อตามอะไรเขาก็ไม่เอาด้วย
1: นั่น
0: เด้ฟิวขาดสิ
1: ผลสุดท้ายโดนจับอ่ะ
0: มันไปฟิลขาดตอนที่เมียเนี่ยไปโพสต์หวานกับสามีคนใหม่ลงในโซเชียล
1: แล้วก็คงไปเห็นเมียไปด้วยกันด้วย
0: มันบาดตาบาดใจไง
1: ทำให้ขับรถชนเขาซะตาย
0: ตำรวจเขาเลยตั้งข้อหาน
1: ั่น
0: พยายามฆ่า
1: ฆ่าด้วยพยายามฆ่าด้วยเนี่ยนะ
0: ตัวเองก็บาดเจ็บสาหัสเลยนะตอนเนี้ย
1: นั่นสิ
0: ครับ
1: เอาเป็นเรื่องเป็นข่าวกัน
0: สามวัยรุ่นหนุ่มเที่ยวผับมันเมาได้ที่
1: พอเมาแล้วเป็นยังไง
0: หิวสาวไปขืนใจแล้วก็ถ่ายคลิป
1: แล้วก็หนี
0: แจ้งตำรวจจับขาห้องเลยทีเนี้ย
1: ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะ
0: ไม่ถ่ายคลิปแต่เพื่อนที่ไปด้วยกันมันหนีกันมันอยู่ด้วย
1: นั่น
0: ครับอยู่ทำไม
1: อ
0: ยู่ด้วยก็เป็นผู้ร้าย
1: สาม
0: เมาเนี่ยความเมาเนี่ยนะเหมือนที่เราเห็นกันอยู่
1: เมาแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไร
0: เสียผู้เสียคนเนี่ยถ้าสั่งไปก็เหมือนเดิ
1: ม
0: เครียดกินเหล้าก
1: ินเหล้า
0: เชื่อแล้วกินกาแฟดีกว่าก
1: ินกาแฟได้ประโยชน์กว่า
0: เร็วๆนี้ได้ดื่มโกโก้ชูโกโก้ด้วยนะครับ
1: อันนี้เรื่องของข่าวเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวๆลุงช้างโทรกลับนะจากที่ไหนไม่รู้เนี่ย
5: จากนาคีค่ะ
0: โอ้ฟังรายการอยู่นะครับเดี๋ยวโทรกันนะจ๊ะตาคลีนครสวรรค์นะ
1: แกก็เปิดวิทยุฟังเสียงแกด้วยแล้วมั้งอะ
0: จะได้ฟังเสียงตัวเองไง
1: รับทุกสาย แล้วจับเ
0: น่า
1: ที่นู่นขอนแก่นนู่นน่ะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มนายอนุรักษ
1: ์
0: อายุ22นายณัฐชัย
1: อ
0: ายุ19แล้วนายกับปกิจ
1: อายุ19ปีก็หาร่วมกัน
0: ข่มขืนกระทำชำเราครับ
1: โอ้3คนเลยหรือไงเนี่ย
0: ตรงนี้ต้องยึดของกลางเนาะ
1: ยึดของกลางอะไรเ
0: นี่ยรู้สิ
1: โอ้
0: คุณกระโดดเอามั่งที่มาถามทุกเรื่องนี่คุณนี
1: ่นั่นสิ
0: ผมไม่บอกหรอก
1: ไม่ต้องบอกเขาหรอก
0: 191ขอนแก่นนี่แต่รับแจ้งจากนางสาวเอ
1: นั่น
0: ไปแจ้งความกับตำรวจเขาไว
1: ้มีชาย3คนข่มขืนใจที่ห้องพักนะ
0: บอกว่าอายุ20นางสาวบีอายุ21เนี่ยเพื่อนเนี่ยถูกชาย3คนรุมขืนใจ
1: ที่ห้องพักกันแ
0: น่ขอให้ตำรวจไปช่วยเพื่อนหนูด้วยหลังพนักงานสอบสวนรับแจ้งก็ไปศาลไปตำรวจออกตรวจสอบสิ
1: แล้วก็ไปพบที่ห้องพักพบชาย3คนเนี่ย
0: ไอ้3หนุ่มเนี่ยกำลังเมาได้ที่เลยนะ
1: แล้วก็อยู่ในห้องของน้องสาวบีเนี่ยนะ
0: ครับจึงได้เชิญตัวทั้งหมดมาที่ตบ.ขอนแก่นไง
1: นางสาวเอให้การบอกนางสาวบีเนี่ย
0: ไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งหลังจากร้านปิดก็มีผู้ชาย3คน
1: อาสาจะพาตนแล้วก็เพื่อนไปส่งที่หอพัก
0: พอเดินออกมาจากสถานบันเทิงชายทั้ง3คนขับมาที่หอพักหอเนี้ย
1: มา
0: ซึ่งเป็นห้องของอนุรักษ์เนี่ยพอมาถึงไอ้สามคนก็ลงมือเลยใช
1: ่ทำยังไง
0: จุจะจิจุจิตุนะไม่รู้อ่ะ
1: น่าสงสาร
0: ทีนี้ไอ้ปกิจเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกวิดีโอ
1: ยังถ่ายภาพเอาไว้อีกนะ
0: เพื่อนกำลังเมามันเลยนะ
1: โอ้
0: นางสาวบีอยู่ในสภาพเมาไม่ได้สติ
1: ไม่น่าเมาเลยเนาะ
0: ตนเองมีสติที
1: ่มาร
0: ู้เรื่องดีไม่ได้เมาฟิวไม่ได้ขาดเหมือนคนบางคนนี
1: ่คนมีสติทำไง
0: จึงอาศัยจังหวะช่วงว่างนี่ก็หนีออกมาดิ
1: ชาย3คนเผลอเนี่ยนะ
0: ออกมาจากห้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
1: แล้วก็ขี่รถจากขี่รถเนี่ย
0: ชาวบ้านขับรถผ่านมาพอดี
1: ขอพ
0: าพี่ค่ะ
1: ขอพาไปแจ้งตำรวจหน่อย
0: หนูไปโรงพักหน่อยค่ะ
1: จะได้จะมาช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยนะ
0: สอบสวนได้3คนว่ารู้จักสามในบันเทิงนี่ตอนไปเที่ยวเนี่ยดื่มด้วยกันกินด้วยกันแหละ
1: ในสถานบันเทิงเนี่ยนะ
0: กินด้วยกันไม่จับนู่นก็ไม่ว่าจับนี่ก็ไม่ว่าจับนั่นก็ไม่วนก็จับขาดจุ๊กอะเธอเลยดิ
1: ผมขืนก็ทำชำเราแล้วก็
0: ไม่ได้ข่มขืนนี่ไม่ได้ขัดขืนนี
1: ่เขาเมาอะเขาไม่ได้สติอะนะ
0: ตอนนี้ก็ไปสงบสติอารมณ์แล้วที่โรงพักแล้วนะ
1: สามคนเนี่ยนะ
0: ส่วนน้องเอนี่ก็มีสติหนีออกมาได้ทันไง
1: ไม่น่ากินเหล้าเลยเน
0: า
1: ะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเสียตัวด้วย
0: นั่นนะสิ
1: น่าสงสารเด็กกันนะ
0: อ๋อที่พัทยากำลังคึกคักทหารสหรัฐแอบใช้บริการนะไปสักกันร้านสักร้านสัก
1: โอ้นิยมสักเหมือนกันเนี่ย
0: เห็นฝีมือคนไทยสักสวยไง
1: สักเยอะโอ้โห
0: สักเก่ง
1: อาหารอเมริกันไง
0: จะบอกไม่มีสักสีไม่ได้นะมีแต่สีขาวกับสีดำเนี่ยนะ
1: มีหลายสีเดี๋ยวนี้
0: อันนี้เจอกันนะที่ตลาดนัดบ้านบ่อทราย
1: ตำบลสะแจงอำเภอบารจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: แล้วก็ฟังกันอีกทีว่าพรุ่งนี้เขาจะไปที
1: ่วันอาทิตย์เนี่ยวัดไรหรือเปล่า
0: ไม่วัดไรก็นู่นเนี่ย
1: ที่ไหนอ่ะ
0: ดอนพุทธแต่สองที่เนี่ยนะ
1: โสภาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เอาไปซื้อกัน
0: วันนี้ลาไปแล้วครับโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ
0: สวัสดีครับ
6: ดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
7: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟูสแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟูสมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟูสสิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691
9: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
10: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
11: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
10: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
11: ข้าว89
10: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
12: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
13: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
14: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
10: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
12: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
13: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มา ป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
14: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
10: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
12: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
13: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
12: กระสอบสีเขียว
14: ผมมารวยทีวี
10: ใช่ดีจริง
11: ๆขอบคุณครับแม่
15: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าสบายดีครับมิรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับดาวรุ่งจริงๆครับรุ่งมากรุ่งริ่งแล้วขอบคุณหลายๆครับแฟนเพลงที่โทรศัพท์ขอฟังเพลงไว้ขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการนะครับผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถโดยลุงช้างไทยทิพย์ยาหญ้าบลิงบำรุงสายตางาดำสกัดเย็นบำรุงร่างกายเอนไซม์ไบโอปรับความสมดุลในร่างกายครับหรือจะเป็นไซเลียมจอยทานอาหารเข้าไปไม่ขับไปถ่ายนึกถึงไซเลียมจอยโปรมิคอยฟื้นฟูไตรักษาไตนะครับมระขี้นกสกัดเย็นก็บำรุงร่างกายครับหุยหอมฟุ้งตราพญาเสือและมารวยกรีนอัพของมารวยทีวีอันนี้ฟื้นฟูดินรักษาดินให้สารอาหารกับพืชของท่านนะครับเดี๋ยวลุงดอนก็จะบอกหรอกว่ามีวางจำหน่ายที่ไหนนะครับอยากได้ต่างๆก็โทรหาลุงช้างนะง่ายที่สุด081-290-1691 ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับเอาเข้ารายการแล้วมาฟังเพลงครับพี่ชายจากตำบลช่องสาลิกาขอเพลงไว้แพ้รักนักร้องเสียงร้องของพนาไพรลูกราชบุรีและอยากรักนักร้องกับเสียงร้องของละอองดาวโสธรบุญมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคุณยายใจดีพี่ประชุมป้าอ่อนคุณยายนุชคุณยายล้อมพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดป้าบนป้าลิ้นจีน้องทองหล่อสีสาวหนองเขยกคลื่นไปเลยครับเซินแซบครับ

0: าการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาหลาตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอาเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
0: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไปนะครับสองเพลงแพรักนักร้องพนาไพรลูกราชบุรีครับอีกเพลงหนึ่ง อยากรักนักร้องนะครับละอองดาวโสธรบุญครับผู้ที่ขอมาก็คือพี่ชายจากตำบลช่องสาริกานะครับเป็นผู้ขอมามอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในหน้าฝนนะครับในเดือนนี้ก็จะเข้าสู่การทำบุญวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษานะครับก็จะใกล้เข้ามาแล้วนะฮะเดือนนี้สิ้นเดือนนี้วันนี้วันที่11วันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็มีบวชนะครับผม11 12เนี่ยมีบวชเลยก็ลุงน้องอาจจะไม่ได้มาจัดรายการนะครับเพราะมันมีงานบวชพรุ่งนี้บางทีอาจจะไปพบแพทย์ผมเลื่อนพบแพทย์มาแพทย์ไปที่ท่าศาลานะผมไปพรุ่งนี้ไปเจาะเลือดเจาะอะไรนะครับเนื่องจากผมไปเที่ยวมาแล้วก็ขอเลื่อนไปบอกหาพบพยาบาลบอกลุงดอนมาเมื่อไหร่ก็ได้หรอกนะยายังอยู่ไหมอยู่ครับบอกมาเมื่อไหร่ก็ได้ก็เลยอาจจะไปพบแพทย์หน่อยนะครับก็รอลูกชายอยู่ลูกชายเอารถผมไปผมก็ทิ้งรถไว้ให้ผมเนี่ยผมก็ใช้รถเขาเนี่ยก็เอาไปที่นี่ใบหมอนัดมันอยู่ในรถคันโน้นก็เลยยังรออยู่อย่าลืมผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถนะครับตามที่ลุงนอนโฆษณานะยาย่าบิ้งนะของลุงช้างเขาตาไม่ดี

ที่เป็นเบาหวานเป็นความดันนะครับมีไขมันในเลือดเป็นภูมิแพ้เนี่ยซื้อมาติดตู้ยาไว้ดีที่สุดนะครับอยากได้นะฮะก็ไปซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านนะครับหรือโทรศัพท์หาลุงช้าง0812901691 0812901691ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งครับเสียงร้องของสอนเพชรสอนสุพรรณมีแฟนเพลงขอไว้นะครับก็จะต้องจัดให้นะเพราะว่าบอกไม่ได้ฟังสอนเพชรมานานแล้วว่างั้นเอาจัดให้เลยครับสอนเพชรสอนสุพรรณสองเพลงครับเก็บเงินแต่งงานเซฟมันนี่family เซฟเงินเพื่อแต่งงานอีกเพลงหนึ่งจากบ้านนาด้วยรักครับเก็บเงินแต่งงานต้นฉบับดั้งเดิมเป็นของเมืองมนสมบัติเจริญจากบ้านนาด้วยรักต้นฉบับดั้งเดิมเป็นของวิเศษเวนิกาครับสอนเพชรสอนสุพรรณก็นำมาขับร้องใหม่ก็ว่านำมาคัฟเวอร์ใหม่นะครับก็ไพเราะไปคนละแบบครับมอบไปกับทุกท่านสองเพลงครับเซิร์นแซบครับ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ครับจบไปนะครับเก็บเงินแต่งงานสอนเพชรสอนสุพรรณและจากบ้านนาด้วยรักนะครับอีกเพลงหนึ่งมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับเวลามันก็เร็วเนาะเดือนวับปั๊บนี่วันนี้วันที่7เข้าไปแล้วนะครับจะหมดเดือนอีกแล้วหวยก็ไม่ถูกซื้อลอตเตอรี่ยังไงก็ไม่ถูกซื้อจนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเจ๊งอยู่แล้ว มีถูกแต่ก่อนผมถูกเรื่อยในเดือนนี้ไม่ถูกเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับหวยมันไม่มีค่อยมีโชคมีแต่ลาบกับก้อยไปงั้นก็ว่ากันไปครับเสียงไปเถอะรัฐบาลมันมีเยอะนะฮะไม่ถูกรางวัลที่1ก็ที่2ไม่มี2ก็3 3 4 4 5เลขท้าย2 3ตัว2ตัวมันคู่หน้าคู่หลังมีหมดลองดูไม่มีโอกาสมันจะต้องเป็นของเราจนได้นะสักวันขอบคุณหลายๆครับอย่าลืมผลิตภัณฑ์เซรั่มจอยโปรมิกออยล์มะระขี้นกสกัดเย็นครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะอยากได้ก็ไปซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายยาตามที่ลุงดอนโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือโทรศัพท์หาลุงช้าง0812901691ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งครับแฟนเพลงจากเอราวัณขอมาครับบอกรักพี่จงหนีพ่ออ่ะผมจัดให้อีกเพลงหนึ่งรักพ่อเสียดายพี่ยงยุทธเที่ยวชันชัยและกุหลาบกฐินสมิทธ์ครับเซิร์นแซบ

0: ผลิตภัณฑ์วารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000cc ผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสดและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
1: 0812901691 0812901691
2: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไปสองเพลงครับรักพี่จงหนีพ่อนะนักร้องจากอำเภอบ้านมียงยุทธเชี่ยวชันชัยครับรักพ่อเสียดายพี่กุหลาบกฐินสมิทธ์ครับมอบไปกับแฟนเพลงจากค่ายเอราวัณอ้าวขอบคุณหลายๆครับเวลาก็ไล่มาครับทีนี้มาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งชุดสุดท้ายนะครับวันนี้ทูลทองใจและโคสิทธิ์นพคุณครับขอมาจากหนองแกชายจังบ้านหนองแกครับแถวพระพุทธบาทนะผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนหนองแกเนาะทูลทองใจครับซุ้มรักเก่าและอีกเพลงหนึ่งโคสิทธิ์นพคุณปากหวานครับมอบไปกับคุณยายนุชด้วยนะคุณยายนุชคุณยายล้อมพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดป้าบนป้าลิ้นจีน้องทองรอพี่ชายจากตำบลช่องสาริกาแล้วก็แฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเซิร์นแซบครับ

0: วดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: หลังจากกินอาหารหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการผื่นแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
3: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ 2,000 ลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ 2,000 ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100 ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
4: 0812901691 0812901691
5: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
6: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
5: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
6: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
5: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
6: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691อย่ายาลีชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
7: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
6: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
8: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
9: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
10: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
9: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
10: ข้าว89
9: ค่ะไปข้าวเจ้า
11: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
12: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
13: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
9: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
11: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
12: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
13: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
9: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
11: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
12: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
11: กระสอบสีเขียว
13: ของมารวยทีวี
9: ใช่ดีจริงๆ
10: นะขอบคุณครับแม่
14: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
15: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยา ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037565-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย
3: 0812901691 0812901691
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช่
6: จริงจริงนะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิปโอสดเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิปโอสดไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิปโอสดสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัด
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกรองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเข็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193และ035-391-194ผู้ผลิตและจำหน่าย

อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้5ถึง7โมงเช้าวสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะข่าวชาวบ้านเรื่องใกล้ตัวหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News แล้วก็มติชนออนไลน์ค่ะและสำหรับเช้าวันนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายนนะคะเผลอปั๊บเดียวหมดไปแล้ว1สัปดาห์แรกของเดือนนี้นะโปรโมชั่นประจำเดือนกันยายนของเราค่ะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1 12ตัวนี้เท่านั้นนะคะเข้าร่วมโปรโมชั่นเดือนนี้มีโปรโมชั่น3โปรด้วยกันค่ะโปรที่1ซื้อรวมกันได้ยอดถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID 1ขวดนะคะแล้วก็โปรที่2ซื้อรวมกันได้ยอดถึง 2,500 นะคะส่งฟรีแถม CE COVID แล้วก็แถมคอลลาเจนเปปไทด์อย่างละ1ขวดรวมเป็น2ขวดนะของแถม2ขวดเลยแล้วก็โปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1อันนี้รวมไม่ได้นะคะสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นได้5ชิ้นนะคะซื้อ4ได้5นะคะ4แถม1ตามนี้เลยหมดเขตวันที่30นะคะหมดเขตวันที่30โทรหาแอนที่0819474708 0819474708นะคะส่วนกาแฟแอนคอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1หลังนะคะตามนี้เนาะเมื่อวานนี้นะคะไปเดินอะไรไปที่บิ๊กไม่ใช่อะไรนะดูแอนสิลืมชื่อเฉยเขามีอะไรนะตลาดนัดวินเทจของลพบุรีนะคะไปเดินดูของก็แหมเพลินๆมีติดไม้ติดมือกลับมาเล็กน้อยนะเป็นของเล่นที่ชอบนะคะไปแล้วมันก็เพลินเนาะสักพักหนึ่งคนก็ตอนแอนไปก็คนก็ยังพอสมควรนะแต่สักพักหนึ่งอ่ะพอเรากินโรบินสันสักพักหนึ่งพอเราได้ของที่เราชอบแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปหาอะไรกินกันนะคะพอออกมาอีกทีโอ้โหทีนี้คนเยอะคนแยะเลยดีจังนะคะอยากให้มีบ่อยๆอยากให้มีเยอะๆชอบนะคะตลาดนัดวินเทจนะคะก็มีหลากหลายอย่างเนาะเขารู้สึกว่าเขาจะมีทุกๆวันเสาร์นะเสาร์ที่แล้วก็มีแต่ว่าไปแล้วปรากฏว่าเขาเก็บร้านกันหมดเนื่องจากฝนตกหนักมากปรากฏว่าเสาร์นี้โล่งนะคะโปร่งแหมดีจังเลยเนาะก็อยากให้มีบ่อยๆนะอยากให้คนมาลงของเยอะๆนะคะของวินเทจอะไรพวกนี้ก็ไปเดินดูถึงไม่ได้ซื้อก็เพลินนะคะของมันๆเยอะดีเหมือนกันนะไปกัน3คนนะคะได้ตุ๊กตามาได้ตุ๊กตาที่ชอบอ่ะเป็น ET ตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะสะใจดีจังเลยนะคะก็คือแอนชอบ ET อยู่แล้วนะถ้าหลายท่านรู้เพราะว่าแอนก็เคยคุยให้ฟังอยู่เป็นระยะแอนจะสะสมเป็นพวกตัวเล็กๆแอนชอบดูหนัง ET เนี่ยแอนก็ดูหลายรอบมากแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ดูแล้วก็ดูอีกเป็นเอ็นดูบอกไม่ถูกยังนึกแหมถ้ามันมีต่างดาวจริงๆก็ขอให้เหมือน ET นี่ก็แล้วกันน่ารักจะแย่แล้วนะถ้ามันมีมนุษย์ต่างดาวจริงขอให้เหมือน ET นะคะก็แล้วก็สะสมพวกตัวเล็กๆนะคะตัวจิ๋วๆอะไรพวกนี้เอาไว้นะคะเป็นเซตเหมือนกันวันนี้เจอตัวใหญ่ก็เลยแบบโอ้หักห้ามใจไม่ได้เลยนะคะเจ้าของร้านเขาก็ใจดีอยู่ลดราคาให้นะคะตุ้มๆต่อมๆซื้อของไม่ค่อยกล้าต่อเขาค่ะแอนเกรงใจอ่ะแต่ว่าบางทีเขาก็บอกว่าแหมเดี๋ยวราคามันสูงเกินไปแล้วก็ต้องต่อซะหน่อยอ่ะเนาะบางทีถ้าเกิดเขาบอกราคาปกติที่เรารู้อยู่แล้วอ่ะนะเราก็จะไม่ต่อแต่บางทีรู้สึกเอ๊ะเราเคยว่ามันราคานี้นะ
เออแล้วเขาบอกเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเราก็บอกขอต่อเท่านี้ได้ไหมแบบพองามๆไม่ใช่ต่อจนเขาไม่เหลืออะไรมันก็ไม่ใช่นะคะต้องต่อพองามนะให้เขามีค่าเช่าที่มีอะไรกำไรที่เขาแบกไปแบกมากันด้วยเนาะต้องนิดนึงอ่ะคนซื้อกับคนขายแต่ว่าเข้าใจกันดี ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะขายกันดีก็โอ้โหคนขายก็น่ารักเจ๊ครับขอบคุณนะครับ มีขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกอีกต่างหากนะสนุกสนานเผื่อใครชอบนะคะเสาร์หน้าเขาก็น่าจะมีอีกเนาะก็ลองไปเดินดูกันนะคะตลาดไหนที่มีคนเยอะๆอ่ะเนาะมันก็ดูสนุกสนานคึกคักดีน้องตินตินนี่โอ้โหเขามีให้เปิดอะไรฮะหรือตุ๊กตากันอะเป็นกระมังแบบไม่เป็นลังหรืออะไรสักอย่างโอ้โหหาลูกไม่เจออยู่ไหนวินนู่น

เดี๋ยวเขาเรียกแอนก็เรียกไม่ค่อยถูกนะแต่ว่าชอบก็มีสะสมบ้างนิดหน่อยเอาเฉพาะที่ตัวเองชอบตามเนี้ยก็สนุกสนานเมื่อวานนี้ก็โชคดีที่แบบว่าพกโทรศัพท์ไปนะคะใครโทรมาหาก็นะคะเปิดสั่นเอาไว้ก็ได้ยินหมดนะก็รับโทรศัพท์ทำให้เช้านี้ไม่มีติดค้างใครเลยนะคะรับโทรศัพท์เสร็จทุกสายนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดจะสั่งของยังไงก็โทรได้นะคะแล้ววันนี้ช่วงสายๆก็อาจจะมีธุระนิดหน่อยแต่ว่าโทรมาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์พกติดตัวไป0819474708 0819474708นะคะสำหรับกาแฟแอนด์คอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่องซื้อ10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1ลังนะคะโทรหาแอนที่0819474708ค่ะพี่มาลัยว่าไงคะเอ้ยพี่มาลัยชอบเหมือนแอนเลยใช่ไหม พี่มาลัยก็มี ET เหมือนกันนี่ไงนะคอเดียวกัน ET ของพี่มาลัยก็น่ารักนะคะเนาะบอก40กว่าปีแล้วน้องแอน อย่าไปบอกเวลาบอกเมื่อก่อนตอนพี่มาลัยซื้อเพิ่งอายุ19 บอกพี่มาลัยซื้อที่สุไหงโกลกค่ะเขาเอาหนัง ET มาฉายนะคะพี่มาลัยก็ซื้อบอกว่ารักตัวนี้มากเลยเนาะน่ารักเนาะพี่มาลัยเนาะเนี่ยของแอนก็มีตัวเท่านี้เหมือนกันมีเป็นเซตเลยแล้วก็ตัวเล็กด้วยนะทำเป็นลูกเลยอะไรเงี้ยแต่เมื่อวานเจอตัวใหญ่ไงแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นตัวใหญ่ที่แบบราคาเนี่ยผู้จัดการเขาบอกว่าโอ้โหซื้อที่อื่นมันแพงมากเลยนะตัวใหญ่แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาทำหน้าสวยด้วยแอนก็เลยโอ้โหอดใจไม่ได้นะอดใจไม่ได้ขอหน่อยเถอะนะเดี๋ยวจะต้องลงรูปโชว์อีกแล้วเนี่ยได้ของเล่นถูกใจเผื่อใครจะคอเดียวกันเผื่อใครจะรัก ET เหมือนกันนะคะขอบคุณนะคะพี่มาลัยน่ารักนะคะเห็นไหมในที่สุดก็เจอคอเดียวกันอ่ะ 5:21 นาทีนะคะฟังข่าวกันค่ะพี่โมดีเจพี่โมโมเรื่องอะไรแล้วยาวเลยไปข่าวก่อนเนาะคนรอฟังข่าวก็เยอะอะเรื่องของข่าวเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ไหนดีนะคะดูความคืบหน้ากันซะหน่อยไหมเนาะเอาความคืบหน้ากันนิดนึงค่ะเมื่อลูกปลาเข้าให้ปากคำแล้วนะคะยันไม่ได้ถูกทำร้ายแล้วก็ที่ขาดการติดต่อไปเพราะว่าโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณนะคะก็หลังจากวิชุดาหรือลูกปลานะคะที่คุณแม่มาลงบันทึกเอาไว้นะคะเป็นห่วงลูกอายุ33ปีหายออกจากบ้านตัวเองที่ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีตั้งแต่ค่ำคืนของวันที่28โดยมีนายนัทแฟนหนุ่มของลูกปลาขับรถกระบะ4ประตูมารับออกไปจากบ้านพี่สาวแล้วก็ไปเชียงใหม่ผ่านไป1วันครอบครัวติดต่อลูกปลาไม่ได้นะคะแล้วพอสอบถามไปยังนายนัทก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เจอมาเป็นเดือนและบ้างละไม่ได้อยู่กับลูกปลาบ้างละนะทำไมก็แล้วก็ทำไมต้องโกหกอ่ะเนาะไปด้วยกันก็ไปเขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงบอกครอบครัวเขาก็กังวลว่าจะเกิดอันตรายนะคะเขาก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสภ.ลาดย่าแล้วก็ประสานขอความช่วยเหลือหาเบาะแสต่างๆนานาจนกลายเป็นข่าวดังแล้วจนค่ำคืนของวันที่4กันยาตำรวจชุดสืบสวนภูธรเชียงใหม่ก็ไปเจอลูกปลากำลังเดินทางขึ้นรถโดยสารสายเชียงใหม่กาญจนบุรีกลับบ้านทางพลตำรวจตรีพัศวีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีก็ประสานไปยังตำรวจภูธรจังหวัดลำปางให้ช่วยติดตามตัวลูกปลาที่อยู่บนรถโดยสารก่อนตำรวจชุดที่จุดตรวจอำเภอศพปราบจังหวัดลำปางจะเจอตัวแล้วก็ได้รับการยืนยันจากนางสาวลูกปลาว่าปลอดภัยดีแล้วก็กำลังเดินทางกลับบ้านที่กาญจนบุรีนะคะจากนั้นพอตอนเมื่อวานเนี่ยตอน6โมงเช้าพันตำรวจเอกจอมพลผู้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีก็นำกำลังตำรวจชุดสืบภูธรลาดย่านะคะไปรอรับตัวนางสาวลูกปลาขณะโดยสารบนรถโดยสารเข้าเขตกาญจนบุรีก่อนจะเชิญตัวมาบันทึกปากคำ
โดยนางสาวลูกปลาก็มีท่าทียิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้มีร่องรอยเหมือนกับคนที่ถูกบังคับหรือทำร้ายพร้อมกับบอกสื่อมวลชนว่าปลอดภัยดีไม่ได้ถูกทำร้ายไม่ได้ถูกบังคับแต่ว่าที่ขาดการติดต่อกับทางบ้านเนื่องจากว่าโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณและไม่

0: สามารถเดินทางกลับบ้านได้เนื่องจากทะเลาะกับแฟนหนุ่มที่เดินทางไปเที่ยวด้วยกันทางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีก็เข้าสอบถามข้อมูลจากนางสาวลูกปลาด้วยตนเองเธอก็ให้การบอกว่าเธอไปเที่ยวกับในนัดแฟนหนุ่มทันทีที่ไปถึงในนัดก็พาไปอยู่ที่รีสอร์ทริมชายแดนแล้วก็บอกให้เธออยู่แต่ในห้องส่วนในนัดน่ะออกไปหาเพื่อนไปทำธุระซึ่งพื้นที่ที่ตนเข้าไปอยู่เนี่ยโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณทำให้ติดต่อหรือว่าส่งข่าวกับทางบ้านไม่ได้ลูกปลาบอกว่าตลอดช่วงเวลาที่อยู่เชียงใหม่ไม่ได้เดินทางไปไหนเลยมีแต่ในนัดคอยส่งข้าวส่งน้ำให้ที่ห้องเมื่อเจ้าหน้าที่ถามถึงในนัดนางสาวลูกปลาก็บอกว่าหลังไปอยู่ได้ไม่กี่วันก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกันเนื่องจากว่าตนต้องการจะกลับบ้านแต่ในนัดยังไม่กลับจึงทะเลาะกันแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกกระทั่งเห็นข่าวที่ทางบ้านตามหาจึงตัดสินใจเดินทางมาขึ้นรถโดยสารกลับบ้านด้วยตนเองคำให้การของลูกปลาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันขัดแย้งกับข้อมูลที่ทางชุดสืบสวนได้ข้อมูลมาโดยเฉพาะเรื่องของในนัดที่นางสาวลูกปลาอ้างว่าช่วงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในนัดคอยส่งข้าวส่งน้ำให้เธอตลอดโดยใช้รถยนต์กระบะคันที่ขับมารับตนขับไปทำธุระไปหาซื้อข้าวซื้อน้ำให้ลูกปลาซึ่งจากข้อมูลตำรวจพบว่าไอ้รถกระบะคันนั้นไปจอดทิ้งเอาไว้และยังมีการสวมแผ่นป้ายทะเบียนที่ไม่ตรงกับหมายเลขตัวถังรถด้วยหลังจากนี้เดี๋ยวจะเชิญลูกปลามาให้ปากคำเพิ่มเติมก่อนที่จะให้ครอบครัวเดินทางมารับตัวกลับบ้านส่วนในนัดเนี่ยตำรวจออกติดตามหาข่าวก่อนรวมถึงหาข้อมูลเพื่อสรุปให้แน่ชัดว่าเป้าหมายของในนัดและลูกปลาที่เดินทางไปอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ไปทำไมนะคะก็พิรุธออกทั้งหมดเนาะแม่ก็บอกว่าลูกสาวไม่เคยทิ้งแม่กับลูกชายเนี่ยนะคะเอาไว้นานนะคะแต่เนี่ยหายไปติดต่ออะไรก็ไม่ได้นะคะมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างเนาะที่มาโกหกพกลมกันอยู่ตอนนี้นะคะตำรวจเดี๋ยวเขาก็คงจะติดตามได้นะคะว่าเรื่องอะไรเพราะว่าให้การไม่ตรงกับนะคะไม่ตรงกับเรื่องจริงเนาะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะแต่ว่าปลอดภัยก็ดีใจแทนคุณแม่แล้วก็ลูกชายนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นห่วงแม่เขานะคะลูกชายก็เป็นห่วงแม่เขาก็เป็นห่วงลูกสาวปลอดภัยแล้วนะคะแต่ว่ายังให้การแบบมีเงื่อนงำกันอยู่เนาะมาต่อกันที่หลวงพี่ค่ะหลวงพี่มาแจ้งความหลวงพี่โดนค่ะโดนมิจฉาชีพปลอมเฟซบุ๊กแล้วทักแชทไปขอเรียรายเงินจากญาติโยมนะผู้สื่อข่าวได้พบกับพระปิติพัฒน์ใจโพหรือพระหนึ่งอายุ46ปีนะคะท่านเดินทางมาที่สภ.ลานสักอุทัยธานีลงบันทึกประจำวันนะคะเพื่อให้ตรวจสอบหลังถูกมิจฉาชีพปลอมเฟซบุ๊กแล้วก็ทักแชทไปขอบริจาคเรียรัยทำบุญกับญาติโยมพระปิติพัฒน์พาผู้สื่อข่าวไปที่วัดเพชรเจริญอยู่ที่ตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีบอกว่าย้ายมาอยู่วัดเนี้ยได้3เดือนแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าในครั้งนั้นพอไปแจ้งความเสร็จปั๊บมิจฉาชีพที่ปลอมเฟซบุ๊กก็ปิดไปเองเหมือนรู้ตัวแต่ในครั้งเนี้ยตนรู้ตัวช้ากว่าจะรู้ว่าถูกปลอมเฟซบุ๊กก็มีคนทักถามเข้ามาถึงได้บอกไปว่าถูกมิจฉาชีพปลอมเฟซบุ๊กอีกแล้วซึ่งส่วนใหญ่ที่ทักแชทไปจะขอเป็นบัตรเติมเงิน2ใบใบละ1,000ข้อความเป็นลักษณะเดียวกันหมดทุกครั้งโดยก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำแต่พระสงฆ์ส่วนใหญ่เจอแบบนี้กันบ่อยส่วนชาวบ้านก็เกิดความเข้าใจผิดกันอยู่บ้างแต่ได้แจ้งญาติโยมไปแล้วแต่ว่ามีคนหลงเชื่อซื้อบัตรเติมเงินใบละ1,000บาท2ใบให้มิจฉาชีพไปแล้วด้วยตอนนี้ตนก็ได้แต่ประกาศทั้งหน้า Facebook ทั้งไลน์กลุ่มหมู่บ้านแจ้งเตือนชาวบ้านญาติโยมไปแล้วเพื่อให้ช่วยกระจายข่าวว่าไม่ใช่หลวงพี่โดยคาดว่าจุดประสงค์ของมิจฉาชีพก็คืออยากได้เงินอยู่แล้วนะคะทางด้านนายชานรงค์ผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลระบำก็บอกว่าหลังทำบุญเสร็จในช่วงเช้าทางพระหนึ่งเนี่ยไลน์มาบอกว่ามีคนเอาชื่อไปตั้ง Facebook ใหม่โดยใช้ทั้งรูปแล้วก็ชื่อปลอมจึงแนะนำพระหนึ่งว่าให้ทำการแคปหน้าจอแล้วโพสต์ว่าทั้งหมดเป็น Facebook ปลอมจากนั้นก็พาพระหนึ่งมาลงบันทึกประจำวันเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจและให้ตำรวจตรวจสอบผู้ที่กระทำทางพระหนึ่งก็ได้พูดคุยกับญาติโยมที่ถูกทักข้อความไปว่าไม่ใช่ตัวหลวงพี่นะ ซึ่งทุกข้อความที่ทักแชทไปหาโยมเนี่ยเป็นข้อความเดียวกันหมดและจากที่อยู่ด้วยกันมาหลวงพี่ไม่เคยไปขอเรียอะไรไม่เคยขอบริจาคอะไรกับใครเลยหลวงพี่มาจำวัดที่วัดเพชรเจริญตั้งแต่เมษาแล้วไม่มีพฤติกรรมแบบที่มิจฉาชีพทำเลยนะคะก็มันก็หากินทุกรูปแบบนะคะมิจฉาชีพ18มงกุฎโจรผู้ร้ายระมัดระวังอันตรายด้วยค่ะมาแบบเนียนๆมาแบบเงียบๆแยบยลนะคะมาแบบเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยอย่างเช่นหลวงพี่ท่านก็ไม่รู้ตัวเนาะเอามันก็ต้องคือเอาง่ายๆว่ามันก็หลอกไปทั่วแต่ว่าจะมีคนหลงกลมันกี่คนก็แล้วแต่นะคะมันก็ถือว่าเป็นรายได้ไปแล้วล่ะพอเขาจับได้มันก็ปิด Facebook เดี๋ยวเผลอๆก็เอาใหม่อีกนะคะตอดเล็กตอดน้อยนะคะแบบนั้นน่ะได้มากได้น้อยก็ถือว่าได้เนาะแทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยอ่ะแค่ปลอมอะไรพวกเนี้ยก็ง่ายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องทองใครจะหยิบยืมเรานะคะเราโทรไปถามเลยว่าใช่ไหมใช่ตัวจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแบบนี้ระมัดระวังด้วยนะคะก็ไม่ต้องเกรงใจแล้วค่ะเพราะว่าเขามายืมเงินเราอะใช่ไหมเราอยากให้แต่เราต้องดูก่อนว่าเราให้ถูกคนไหมเราก็โทรกลับไปถามเลยนะคะติดต่อสอบถามว่าวิธีไหนก็ได้ว่าใช่ตัวจริงไหมอะไรแบบนี้ดีกว่าไปเสียรู้ให้มิจฉาชีพเนาะมันน่าโมโหนะ นะถ้าเราเต็มใจบริจาคเต็มใจให้เท่าไหร่ก็เรื่องของเราเต็มใจแต่ว่าแม้แต่กระทั่ง5บาท10บาทมันมาหลอกเอาไปเนี่ยยังรู้สึกโมโหเลยนะคะก็เนี่ยค่ะมิจฉาชีพเยอะสุจริตชนคนปกติอย่างเราเนาะก็ต้องอยู่กันแบบระมัดระวังมากๆนะคะส่วนเจ้าของรถคันนี้บอกกุมขมับเลยค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เองนะคะตำรวจสภ.บางพลีได้รับแจ้งบอกว่ารถไฟฟ้านะรถเก๋งไฟฟ้าไหลตกคลองโอ้เรียบร้อยเลยเนาะเป็นรถไฟฟ้าด้วยนะคะไหลตกคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิริมถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิตำบลบางปลาอำเภอบางพลีสมุทรปราการประสานรถยกนะคะแล้วก็ทีมกู้ภัยไปช่วยเหลือค่ะเป็นรถหรูไฟฟ้าสีขาวทะเบียนกรุงเทพจอดหน้าร้านไหลจากลานจอดหน้าร้านนะคะข้ามถนนไป2เลนโอ้โหแล้วก็ไปตกคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิมิดคันตรงนั้นน้ำลึกตั้ง5เมตรเจ้าหน้าที่ต้องประสานรถเครนขนาดใหญ่หลายตันมาทำการกู้ซากรถขึ้นมาจากคลองส่งน้ำได้สำเร็จใช้เวลา2ชั่วโมงกว่านะคะในการกู้รถขึ้นมาจากคลองต้องปิดการจราจรชั่วคราว1เลนน่ะทำให้การจราจรติดขัดหลายกิโลก่อนจะเปิดการจราจรได้ตามปกติหลังจากกู้ซากรถขึ้นมาจากคลองได้เรียบร้อยแล้วโอ้โหนะคะรถ ก็รถเครนคันใหญ่มากเลยนะคะดูสิกว่าจะมาลงคลองได้ข้ามถนนมาตั้ง2เลนนะคะเกิดอะไรขึ้นเนาะภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าร้านอะไหล่ยนต์คลองขุดริมถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิจับภาพได้ว่าเจ้าของร้านขายอะไหล่รถยนต์คันเนี้ยขับรถหรูสีขาวมาจอดหน้าร้านแล้วมันเป็นเนินลาดเอียงจังหวะจอดรถเสร็จแล้วลงจากรถได้ไม่กี่วิเลยนะคะใช้คำว่าไม่กี่วิแสดงว่าไม่ถึงนาทีปรากฏว่ารถเกิดไหลจากที่จอดนะคะแล้วก็พุ่งถอยหลังด้วยนะจอดแบบถอยแล้วก็ถอยหลังข้ามถนนก่อนจะตกลงไปในคลองส่งน้ำซึ่งมีน้ำลึกเกือบ5เมตรในเอลูกชายเจ้าของรถบอกว่าสาเหตุที่รถไหลข้ามฝั่งจนตกคลองเนื่องจากว่าแม่ตนเนี่ยขับรถมาถึงร้านแล้วไม่ได้ดับเครื่องเข้าเกียร์ P แล้วก็กดเบรกมือนะคะเข้าเกียร์ P เอาไว้แล้วก็กดเบรกมือลงจากรถจังหวะนั้นไม่ถึงนาทีรถก็ไหลข้ามถนนเคราะห์ดีที่รถเนี่ยมาทางตรงเห็นแล้วก็เบรกกันทันนะคะไม่งั้นเกิดอุบัติเหตุกับรถคันอื่นอีกบอกขอโทษผู้ที่ใช้ทางและอยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ใช้รถควรตรวจสอบความปลอดภัยของรถเมื่อจอดนะคะแล้วก่อนลงจากรถเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้แต่ยังไงก็ตามรถคันเนี้ยเพิ่งสั่งนำเข้ามาไม่ถึง2ปีในราคา6ล้านกว่าเป็นรถระบบไฟฟ้าเบื้องต้นก็มีการทำประกันภาคสมัครใจเอาไว้นะคะรถอะไรก็ไม่รู้ล่ะปอร์เช่ซะละมั้งเนาะ6ล้านนะคะ ก็น่าจะอย่างนั้นแหละค่ะเป็นรถไฟฟ้ารถหรูนะคะเออระบบไฟฟ้าก็คงจะเรียบร้อยไปแล้วละมั่งป่านนี้เนาะเขาบอกว่าอะไรนะจอดรถเสร็จลงจากรถนะคะคือสรุปแล้วเนี่ยคุณแม่ของเขาเนี่ยไม่ได้ดับเครื่องนะคะเข้าเกียร์ P เอาไว้แล้วก็กดเบรกมือแล้วก็ลงจากรถแสดงว่ายังไม่ได้ใช่ไหม แอนก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะไม่ได้ขับรถนานนะคะเข้าเกียร์ P เอาไว้แต่ก็กดเบรกมือนะคะแล้วลงจากรถทำไมเบรกมือแล้วมันยังใช้การไม่ได้หรอคะหรือยังไงมันเป็นทางเนินสูงนะรถมันถอยหลังลงคลองอ่ะก็ระมัดระวังแล้วกันนะคะข่าวนี้ก็ให้เป็นอุทาหรณ์ไม่ว่ารถเราจะหรูหรือไม่หรูยังไงไหลตกคลองไปแล้วก็เสียใจอ่ะเนาะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างเดี๋ยวลองไปที่คอลัมน์ในกระแสกันนิดนึงค่ะโอ้โหเตือนกันเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะไล่เลียงกันไปคือสภาพอากาศล่าสุดนะคะเขาก็เตือนฉบับที่7นะกรมอุตุเตือนฉบับที่7แล้วเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะเขาเตือนในช่วงแรกเนี่ยวันที่5ถึง7นะวันนี้มันวันที่6นะเตือน5ถึง7ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักมากภาคเหนือภาคอีสานนะคะจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะคะภาคเหนือและอีสานตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นแล้วก็ขอให้วางแผนการใช้ชีวิตวางแผนการเดินทางในช่วงนี้อย่างระมัดระวังนะคะแจ้ง1182ได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้เตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากประเทศไทยตอนบนมีผลถึงวันที่7กันยายนนะคะหลังจากนั้นเตือนต่อวันที่8ถึง11กันยายนหลายภาครวมทั้งกทม.เตรียมรับมือฝนเพิ่มเสี่ยงตกหนักมากยังไม่พ้นวันที่7ไอ้ที่เตือนของเก่าเอาไว้เตือนล่วงหน้า8ถึง11เพราะฉะนั้นระวังกันตั้งแต่วันนี้จนถึง11เลยนะใช่ไหมคะต้องระวังแล้วเขาบอกหนักด้วยนะ8ถึง11เนี่ยทุกภาคอีกต่างหากนะคะวันนี้ยังเตือนเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานนะแต่ว่า8ถึง11เนี่ยทุกภาคกันเลยทีเดียวนะคะก็เตรียมพร้อมนะคะเขาก็ต้องเตือนกันล่วงหน้านะคะเพื่อให้เราเตรียมพร้อมแล้วพร้อมไหมคะหวังว่าทุกบ้านก็จะพร้อมโดยทั่วกันเนาะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะคุณผู้ฟังขอนิดนึงนะว่าหมอยงเนี่ยเขาออกมาเตือนเรื่องของโควิด19ว่าปีนี้มันไม่เหมือนทุกปีนะโควิด19ปีนี้ไม่เหมือนทุกปีโดยระบุบอกว่าโควิด19เนี่ยมันระบาดมาเนี่ยเป็นปีที่6แล้วนะคะแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยมันจะเริ่มระบาดหลังสงกรานต์แล้วพอเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงในเดือนสิงหาคมตั้งแต่สิงหาคมเป็นต้นไปก็เริ่มลดแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันแตกต่างจากที่ผ่านมาอย่างชัดเจนเพราะนี่มันมาจนถึงเดือนกันยาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ลดเลยนะคะสิงหากันยาแล้วยังไม่ลดลงเลยและคาดว่าจะลดลงนู่นเดือนตุลานะคะคาดว่าจะลดลงเดือนตุลาค่ะ โควิด19ปีเนี้ยตอนต้นปีเนี่ยพบน้อยแต่ว่าเพิ่งจะมาระบาดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าอยู่ในจุดพีคของโควิด19นะคะจุดพีคคือจุดสูงสุดคาดว่าอย่างนั้นและคิดว่าจะลดลงในเดือนหน้าเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆปิดเทอมการระบาดของโควิด19ฤดูกาลมันจะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นทุกทีไข้หวัดใหญ่ปีนี้ระบาดตั้งแต่ต้นปีในช่วงฤดูหนาวแล้วก็เริ่มระบาดในช่วง2เดือนที่ผ่านมาช้ากว่าปกติแล้วก็กลายเป็นฤดูกาลเดียวกับโควิด19ไปเลยแต่จำนวนผู้ป่วยของไข้หวัดใหญ่รวมกันมากกว่าถึง3เท่ายังไงก็ตามอัตราการตายต่อจำนวนผู้ป่วย2โรคนี้ก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่โควิด19ตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้ว16รายนะคะจากจำนวนผู้ป่วยแสนรายนะคะเสียชีวิต16รายไข้หวัดใหญ่ก็จากจำนวนผู้ป่วย 350,000 รายเสียชีวิตไปแล้ว50รายก็แสดงให้เห็นว่าโควิด19มันก็ไม่ได้ร้ายแรงไปกว่าไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นแต่ว่าเราไม่เป็นดีกว่านะคะต่อให้มันจะร้ายมากน้อยยังไงไม่เป็นดีกว่านะคะของพวกนี้พอเป็นขึ้นมาแล้วก็ลามได้ง่ายด้วยนะคะไปรับมาจากนอกบ้านเอามาฝากคนในบ้านอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นฉีดวัคซีนใดๆนะคะก็ทำกันให้เรียบร้อยแล้วก็ระมัดระวังไปอยู่ในที่หมู่มากใส่หน้ากากตัวเองรู้สึกผิดปกติอะไรก็อย่าชะล่าใจรีบพบแพทย์นะคะถ้ามีปัญหาก็ต้องดูแลกันจะต้องแยกห้องพักแยกของใช้อะไรก็เราก็รู้กันอยู่นะก็ทำให้ถูกต้องตามกติกานะคะเป็นแล้วก็เด็กๆเป็นก็อย่าฝืนไปโรงเรียนนะคะเดี๋ยวจะไปติดเพื่อนอีกอะไรอีกบางทีโรงเรียนถึงขั้นต้องปิดโรงเรียนเพื่อให้เด็กกลับไปรักษาตัวกันเลยทีเดียวก็มีเนาะแล้วก็อ่ะถึงแม้ว่าอาการจะไม่หนักหนาแต่ว่าเราไม่เป็นดีกว่าเนาะสำหรับโควิด19แล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดโรคแล้วก็ปลอดภัยกันด้วยค่ะตุลานี้ปิดเทอมนะคะคาดว่าทุกอย่างจะลดลงค่ะมีภาพข่าวอะไรอีกนะคะเดี๋ยวลองไปที่คอลัมน์อาชญากรรมกันนิดนึงค่ะคอลัมน์อาชญากรรมของไทยรัฐนะคะก็มีเรื่องของนายณัฐวุฒินะคะจากกรณีของนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.มาแจ้งความดำเนินคดีกับนายณัฐวุฒิวงเนียมอดีตทนายความหลังทำร้ายร่างกายนะคะผลักเขาจนหงายท้องนะคะที่หน้าสอนอทองหล่อช่วงบ่ายโมงของวันที่4ซึ่งเขาบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้กันแทบทุกมุมอ่ะเพราะว่าผู้สื่อข่าวเขาก็อยู่กันแถวนั้นนะคะแต่ว่านายณัฐวุฒิปฏิเสธเสียงแข็งคอเป็นเอ็นเลยว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายนะคะหรือว่ามาดักรอทำร้ายอะไรตามที่ถูกกล่าวหานะคะไปหาว่าเขาเอาขี่จักรยานมาทิ่มแถวๆท้องตัวเองทำให้ตัวเองตกใจมือก็สะบัดไปอะไรต่างๆนะคะก็ดูแปลกมากเลยเนาะกล้องก็กล้องเอ่ยคลิปเอ่ยใดๆเอ่ยสารพัดเห็นชัดๆเลยนะคะว่าตัวเองจับแขนเขาเสร็จแล้วก็ผลักนะคะทีนี้นายสมชัยแกก็สูงอายุพอสมควรแล้วก็ไม่ได้ตั้งท่าเนาะคงจะคิดไม่ถึงว่าจะโดนผลักอะค่ะนะแล้วก็อยู่บนจักรยานด้วยขาก็ยันพื้นเอาไว้ข้างเดียวใช่ไหมพอโดนผลักก็หงายท้องไปง่ายๆเลยแบบนั้นนะคะเขาก็เห็นกันทั่วไปนะคะทีนี้แต่ว่าเจ้าตัวปฏิเสธทางด้านพลตำรวจตรีวิทวัฒน์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ก็บอกว่านายสมชัยมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อให้ดำเนินคดีกับนายณัฐวุฒิในข้อหาทำร้ายร่างกายดูหมิ่นซึ่งหน้าแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์นะคะมีการ เรียกไอ้ต้งไอ้ตุ๊ดแล้วก็ดึงหมูงดึงหมวกเขาด้วยนะคะคือสลิงแตกจริงๆพฤติกรรมนี่นึกไม่ถึงเลยว่าจะกล้าทำขนาดนั้นจากการสอบปากคำนายณัฐวุฒิผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธตลอดขอประกันตัวกับพนักงานสอบสวนใช้เงินสด 45,000 พนักงานสอบสวนอนุญาตให้ประกันตัวนะคะทางด้านคดีก็ ได้ส่งตัวนายสมชัยไปตรวจอาการบาดเจ็บแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำพยานภาพถ่ายวิดีโอจากผู้สื่อข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็รอผลตรวจจากแพทย์ว่ามีอาการบาดเจ็บแค่ไหนในการแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายทางด้านนายณัฐวุฒิก็ปฏิเสธก็บอกว่าจะปฏิเสธก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพยานหลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วคาดว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะมาดักรอคู่กรณีอยู่ก่อนนะคะตำรวจเขาก็จะทำคดีโดยละเอียดรอบคอบเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายคาดว่าใช้เวลาไม่นานเพราะเพียงแค่ใบรับรองแพทย์นะคะรอใบรับรองแพทย์จากการตรวจร่างกายเท่านั้นเองค่ะนอกจากนี้ก็มีการฟ้องนะคะฟ้องร้องกันเรียกเงิน50 ล้านนะคะแต่ปรากฏว่านายณัฐวุฒิวงเนียมนะคะบอกกระจอกกระจอกนะชัดๆเลยกระจอกกระจอกนะคะยังบอกโอ้ยนะกูไม่กลับซะแล้วนะคะนี่เป็นทนายความด้วยนะเนี่ยนะอดีตทนายความบอกกระจอกเพิ่งจะลงทุนไป500 ล้านเรียก50 ล้านเนี่ยกระจอกอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นอะไรที่แบบนะแปลกๆพอสอนี้ติดตามกันต่อไปก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ข่าวสดบ้างค่ะทางด้านข่าวสดก็แหมเปิดฉากมาปั๊บก็ฆาตกรรมกันเลยทีเดียวนะคะตายไหมเดี๋ยวแอนดูก่อนไม่ตายนะคะไม่ตายพี่กับน้องนะคะน้องทะเลาะกับพี่ค่ะคว้าสปาร์ต้าฟันแขนขาดเลยก่อนมอบตัวกับตำรวจนะคะนี่เขาเป็นพี่เป็นน้องกันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะจากท่ายางเพชรบุรีนะคะบ้านหน้าบ้านพักแห่งหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตอนทุ่มหนึ่งที่หมู่8บ้านทุ่งโป่งตำบลกลัดหลวงอำเภอท่ายางเพชรบุรีในที่เกิดเหตุญาติและผู้ที่อยู่แถวนั้นก็เข้าช่วยเหลือนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลท่ายางเพื่อให้แพทย์รักษาอย่างเร่งด่วนสอบสวนทราบว่านายธวัชชัยกับนายชัยวัฒน์เนี่ยเป็นพี่น้องกันแล้วก็มีปากเสียงกันทะเลาะกันที่หน้าบ้านพักก่อนจะเกิดเหตุการณ์บานปลายธวัชชัยใช้อาวุธมีดสปาร์ต้าลักษณะคล้ายมีดทหารความยาว27 นิ้วฟันชับเข้าที่แขนซ้ายของนายชัยวัฒน์อย่างแรงบาดเจ็บถึงขั้นแขนขาดกระเด็นค่ะนายธวัชชัยก็มามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสภ.ท่าไม้รวกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็อยู่ระหว่างสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะคะเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าสองพี่น้องเห็นดาบแล้วก็เสียวเลยอุ้ยดามยาวท่าทางคมกริบก็คงคมอ่ะเนาะถึงฟับเข้าไปเนี่ยตัดแขนตัดมันก็กระดูกอ่ะนะคะตัดแขนขาดเลยโอ้โหนะต่อทันไหมเนี่ยนะคะสามารถหิ้วแขนไปให้หมอต่อได้ทันหรือเปล่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ท่ายางเพชรบุรีนะคะใครจะผิดจะถูกอะไรก็ไม่รู้แล้วนะพี่น้องกันนะคะแต่ว่าคนหนึ่งก็ถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้ก็ขอให้หวังว่าจะต่อแขนได้กลับเป็นปกตินะคะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบค่ะลุยช่วยเด็กป.5ถูกครูทำโทษหมู่นี้ทำไมมีข่าวอะไรแบบนี้ถี่ๆแทบทุกวันอีกแล้วนะคะเนี่ยเรื่องครูกับนักเรียนเนี่ยเนาะหายไปพักหนึ่งนะนี่เด็กป.5ถูกทำโทษตีจนหลังช้ำบวมผอ.เขตสั่งย้ายออกนอกพื้นที่ทันทีค่ะน้องน้องป.5อีกแล้วนะคะน้องป.5รูปร่างอ้วนนะคะโดนฟาดเข้าไปที่หลังนี่โอ้โหเป็นแนวเลยค่ะไม่รู้เอาอะไรฟาดลูกเขานี่ผู้สื่อข่าวบอกว่ามีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความถึงเด็กนักเรียนนะคะที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกครูทำโทษตีจนหลังช้ำแล้วก็บวมเนื่องจากไม่ส่งการบ้านจนเด็กนอนหงายไม่ได้ได้แต่นอนตะแคงแล้วก็หลังจากมีการโพสต์ออกไปในโลกโซเชียลก็มีการแชร์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะหลายคนบอกว่าเป็นการลงโทษเด็กที่รุนแรงเกินกว่าเหตุล่าสุดเมื่อวานนี้นายพลากรนะคะ สสกาฬสินธุ์ประสานงานร่วมกับนายชัชวาลผอ.สพป.กาฬสินธุ์เขต2แล้วก็นายบุญส่งอันอาสาผอ.โรงเรียนนายวิรศักดิ์นายกอบต.ดอนสมบูรณ์แล้วก็ตำรวจสภ.ยางตลาดเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์กาฬสินธุ์ลงพื้นที่บ้านของน้องป.5ซึ่งอยู่ที่หมู่10ตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดเพื่อให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือนางสาวเออายุ41แม่ของน้องป.5บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นวันที่1กันยาลูกกลับมาจากโรงเรียนอาบน้ำแล้วก็บอกว่าแสบหลังตนก็เลยเปิดเสื้อดูพบว่ามีบาดแผลบวมแล้วก็ช้ำลูกก็เลยบอกว่าถูกครูตีขณะเข้าเรียนวิชาการงานอาชีพนะคะซึ่งอยู่ในคาบเรียนครูเนี่ยเขามอบหมายให้ทำงานกำหนดให้แล้วเสร็จส่งก่อนจบคาบเรียนและเมื่อกำลังจบคาบเรียนครูก็ตรวจงานพบว่าลูกชายกับเพื่อนอีกหลายคนทำงานไม่เสร็จตามที่ได้รับมอบหมายครูจึงทำโทษโดยใช้ไม้ไผ่แล้วก็ไม้ขนไก่ตีที่หลังจำนวน6ครั้งทำให้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็หลังช้ำแล้วก็บวมจนนอนหงายไม่ได้ต้องนอนตะแคงคุณแม่บอกว่าตนมองว่าครูเนี่ยลงโทษเด็กรุนแรงเกินไปนอกจากนี้ยังพบว่ามีเด็กนักเรียนคนอื่นที่ถูกตีกันอีกหลายคนซึ่งหลังเกิดเหตุผู้ปกครองก็ได้ไปพบผอ.เพื่อให้ย้ายครูคนนี้ออกนอกพื้นที่เนื่องจากเด็กไม่กล้าไปโรงเรียนพร้อมกับเข้าแจ้งความดำเนินคดีกันแล้วด้วยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกนายพลากรส.ส.กาฬสินธุ์ก็บอกว่าประสานงานแล้วก็ร่วมลงพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือเด็กและให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองทั้งในด้านการดำเนินคดีการดำเนินการกับครูที่ก่อเหตุนะคะก็จะได้มีการออกคำสั่งย้ายออกนอกพื้นที่ภายในวันจันทร์นี้เพื่อความสบายใจของผู้ปกครองและเด็กส่วนในเรื่องของคดีเนี่ยตำรวจเขาก็ให้ดำเนินคดีไปอย่างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานให้ความเป็นธรรมส่วนพม.กาฬสินธุ์ก็ได้นำนักจิตวิทยามาช่วยเหลือนายพลากรนะคะส.ส.กาฬสินธุ์เนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องนี้นายยศชนันรองนายกรัฐมนตรีและนายประเสริฐนะคะรัฐมนตรีศึกษาธิการรวมทั้งนายนิกรรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์มีความเป็นห่วงและกำชับว่าในฐานะที่ตนเป็นส.ส.ในพื้นที่ให้ลงมาดูเรื่องนี้ติดตามนะคะติดตามเรื่องแล้วก็รายงานความคืบหน้าด้วยเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยของเด็กและต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนทางด้านนายชัชวาลอผอสพปกาฬสินธุ์เขต2ก็บอกว่าเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการทางรัฐมนตรีเขาเน้นย้ำว่าโรงเรียนต้องเป็นสถานที่ปลอดภัยนะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจส่วนกรณีที่เกิดขึ้นก็เสียใจนะเพราะเท่าที่ตรวจสอบพบว่าคุณครูก็ทำเกินกว่าเหตุจริงๆสั่งงานในชั่วโมงแล้วไม่เสร็จนะคะโดนตี6ทีเลยหรอนะหลังลายเลยนะคะทำเหมือนสมัยนู่นยังไม่เลิกทาสไปได้เนาะจากการตรวจสอบบอกมีเด็กถูกตี11คนนะคะมีรอยบวมช้ำมากๆ2คนแสดงว่าบวมช้ำทุกคนนะแต่ว่ามากๆเนี่ย2คนนะคะตอนนี้ก็สั่งให้ครูออกนอกพื้นที่ไปก่อนภายในวันจันทร์ที่7นี้จากนั้นก็จะตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงถ้าหากว่าผิดจริงก็จะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยตามระเบียบทางด้านนายบุญส่งผอ.โรงเรียนบอกว่าที่ผ่านมาครูก็ไม่เคยมีพฤติกรรมตีหรือทำร้ายเด็กมาก่อนมีแค่ด่าแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนเด็กเท่านั้นหลังเกิดเหตุไปสอบถามครูก็ยอมรับว่าทำจริงเพราะเด็กไม่ส่งการบ้านแล้วก็ยอมรับผิดและรู้สึกเสียใจวันเกิดเหตุก็ยังทายาให้เด็กด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปนะคะให้เด็กตีคืนหน่อยได้ไหม10กว่าคนนะฟาดหลังครูซะคนละกี่ทีดีนะจะได้รู้ว่ามันเจ็บแบบไหนนะคะเอะอะเอะอะก็ตีนะเอะอะเอะอะก็ตีอะไรก็ไม่รู้ใช้แต่กำลังนะคะใช้แต่กำลังอันนี้ทางด้านตำรวจเขาก็บอกว่าได้รับแจ้งความจากผู้ปกครองเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะนัดสอบปากคำผู้ปกครองแล้วก็สอบปากคำเด็กร่วมกับทีมสหวิชาชีพและจะนัดครูมาสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายกันต่อไปนะคะผอ.บอกครูก็ไม่เคยตีเด็กวันนั้นครูสลิงแตกนะ ก่อนเพราะฉะนั้นต้องตั้งสตินะคะเขาก็ห้ามอยู่แล้วนะคะว่าไม่ให้ใช้วิธีการนี้กับเด็กๆนะคะโมโหโทโสก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องหาวิธีที่จะนะต้องเอาให้อยู่แต่ไม่ใช่การใช้กำลังอะเนาะสมัยนี้เขาเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนนะคะรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะคะเดี๋ยวนี้มันสวนเอาง่ายๆเลยนะ นะมีวิธีการเยอะแยะนะคะที่ว่าไม่ต้องตีลูกตีเด็กอะไรพวกเนี้ยนะแอนว่ายิ่งสมัยเนี้ยวิธีการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะหากันได้ง่ายนะคะวิธีการที่จะเอาชนะเด็กได้เนี่ยนะไม่งั้นเราจะเป็นครูดูแลเด็กยังไงเราก็ต้องหาวิธีการให้ได้ไม่ใช่ใช้แต่กำลังใช้แต่อาวุธอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาฟังข่าวกันต่อจนถึง7โมงเช้าค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: บลูมิโน่ไลน์07
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: น
5: ี
6: ่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่จริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยะ
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลขีดเส้นคนขับรถผ่านแอปต้องมีใบขับขี่สาธารณะภายใน30กันยายนนี้และกองทัพบกเปิดรับพลทหารอาสาเริ่มก้าวแรกสู่การลดจำนวนเกณฑ์ทหารสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
16: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ6ถึง9กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
17: สำนักงานกสทช.เผยกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไว้พิจารณาในคดีฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.โดยศาลชี้ว่าคำวินิจฉัยที่พิพาทอาจทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามกฎหมายครับโดยนายตะไลรัตน์วิริยะศิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ระบุว่าคำวินิจฉัยที่พิพาทกระทบต่อสถานภาพของประธานกสทช.จึงไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดผลกระทบในขั้นสุดท้ายก่อนทั้งนี้สำนักงานกสทช.ยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่สิ้นสุดหรือยังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายไม่ควรดำเนินการใดๆที่กระทบต่อการทำงานของบุคคลนั้นๆครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.พร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมเพื่อให้กสทช.ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไปครับ
15: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพโดยเน้นย้ำให้ความสำคัญผู้ขับขี่ต้องมีมาตรฐานและมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกการเดินทางและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการโดยกรมการขนส่งทางบกได้เปิดพื้นที่อาคาร4อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติทั้งนี้สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ผ่านการอบรมออนไลน์ทาง www.dlt-elearning.com ให้บันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานจากนั้นสามารถนำเอกสารหลักฐานเดินทางมายื่นคำขอแบบ walk-in ได้ณสำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบภาคทฤษฎีพร้อมตรวจประวัติอาชญากรรมเมื่อผลการตรวจประวัติผ่านเรียบร้อยจึงดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปและรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะต่อไปกองทัพบกเปิดรับพลทหารอาสา 18,784 นายปี 2570 สมัครใจเป็นทหาร4ปีเลือกผลัดและหน่วยที่ต้องการปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศเริ่ม10กันยายน 2569 ถึง24มกราคมขออภัยค่ะถึง24มกราคม 2570 คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
18: กองทัพบกชวนชายไทยอายุ16ถึง26ปีสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการรูปแบบใหม่พลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 18,784 อัตราทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์เลือกผลัดและหน่วยปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศรวม221หน่วยโครงการนี้เป็นการทำสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลา4ปีได้รับเงินเดือนเริ่มต้น 12,090 บาทพร้อมค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาท สำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อยอดเส้นทางทหารอาชีพทั้งโควต้าสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกสูงสุดถึง453อัตราได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการกองทัพบกเริ่มต้นร้อยละ5พร้อมโอกาสฝึกทักษะวิชาชีพและการศึกษานอกระบบเพื่อยกระดับวุฒิการศึกษาคุณสมบัติเปิดรับชายไทยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาทั้งทหารกองเกินอายุ18ถึง20ปีผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการอายุ22ถึง26ปีทหารกองหนุนประเภทที่1และทหารกองประจำการที่จะปลดในปี2570ที่มีอายุไม่เกิน26ปีผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารกองทัพบก221หน่วยทั่วประเทศและสำนักงานศาสดีทุกแห่งตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ณธนันเรืองศิลป์รายงาน
15: ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
19: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
15: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะกับแอนข่าวเช้าค่ะวสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจทักทายกันสักนิดหนึ่งช่วงเช้านะคะคุณออนอนงสวัสดีวันอาทิตย์พี่แอนวันนี้ออกตัดผักแต่เช้าเลยค่ะมีชะอมมาฝากโอ้โหที่บ้านนี่คงจะปลูกทุกอย่างเลยนะน้องออนอนงนะตั้งแต่อะไรนะตะไคร้ใช่ไหมเออแล้วก็มากุ้ยช่ายนะหรือเปล่าแล้วยังมากล้วยอะไรนะคะกล้วยเทพนมฟักทองนะคะชะอมอีกแหมเห็นชะอมแล้วมันเคี้ยวเลยอยากทำข้าวผัดน้ำพริกปลาทูที่เขาผัดรวมกันนะแหมน่ากินคุณทิพวรรณสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากค่ะลุงทับสวัสดีค่ะคุณกนกวันด้วยวันอาทิตย์สีแดงกุหลาบแดงก็ต้องมาเนาะคุณกนกวันเนาะคุณเล็กนะคะด้วยเลยคุณภาวนาทักทายตอนเช้าค่ะวันนี้มีนัดกับคุณหมอรุ่นเราเนี่ยนัดกันทีนะของแอนก็มีนะคะของแอนก็มีนัดวันอังคารแต่ว่าแอนนัดหมอเย็น6 โมงนะคะนัด6 โมงเย็นก็นะจะได้จัดรายการให้เรียบร้อยแล้วก็พอจัดรายการเสร็จก็ไปนะคะเหมือนกันเลยแล้วก็คุณวิทย์สวัสดีค่ะคุณวิทย์ว่าไงเนี่ยอะไรเอ่ยคุณวิทย์มาอะไรยาวเหยียดเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวดูดิบอกสวัสดีคุณแอนนะคะเรื่องของอะไรคะเนี่ยอันนี้มันของเก่าหรือของใหม่คะมันเหมือนของเก่าอะคุณวิทย์นะคะใครเอามาใครส่งต่อมาอีกใครแชร์มาอีกเนี่ยอันนี้มันเหมือนกับยังไงคะตั้งแต่สมัยที่มันอารวาสใหม่ๆละมั้งใช่ไหมอาการแบบนี้นะคะก็บอกว่าให้ส่งต่อให้ครอบครัวกับเพื่อนนะคะก่อนที่ไวรัสจะติดเชื้ออะไรประมาณนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นตอนที่ไวรัสโควิด19อารวาสหนักๆตอนนั้นนะเพราะแอนเคยเห็นอยู่คุณประยูนสวัสดีค่ะคุณทวินด้วยนะคะแล้วก็คุณวิโรจน์นะคุณพันนิตาคุณพยาวนะคะคุณรุจิราด้วยค่ะบอกว่าไปเก็บผักกันรอฟังนะคะรักและคิดถึงทุกคนได้ยินเสียงคุณแล้วแรงมาเป็นร้อยว้าวจริงหรือเปล่าคะเนาะเดี๋ยวจะได้คุยทุกวันนะคะจะได้มีแรงทำงานขอบคุณมากๆค่ะคุณกล้วยไม้สีฟ้านะคะแต่ว่าวันนี้มากับดอกไม้สีแดงแล้ววันนี้เป็นไงคะฟังชัดเจนไหมวันนี้ฟังชัดเจนไหมที่ศรีราชาฟังคลื่นไหนอยู่คุณกล้วยไม้สีฟ้าแล้วก็น้องน้ำแดงสวัสดีค่ะฟังวสป.711ชัดเจนขอบคุณนะคะคุณวัชรินทร์ด้วยค่ะบอกว่าเมื่อค่ำฝนตกพรำๆถึง3 ทุ่มสดชื่นเลยเช้านี้มีจำปีหอมๆ มาฝากค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะบ้านแอนก็มีต้นอยู่นะคะแต่บ้านแอนจำปีหรือจำปาไว้แอนชักจำไม่ได้แล้วคือความที่ต้นสูงนะคะพ้นหลังคาไปแล้วก็เราก็ค่อยๆปัดอยู่บ่อยๆเพราะว่าเราก็กลัวว่ามันจะไปวุ่นวายกับสายไฟเนาะก็นะคะปัดอยู่เรื่อยนะคะดอกก็ออกดีแต่ไปออกอยู่ข้างบนปลูกเอาไว้ตรงระเบียงค่ะแล้วเก๋นะคะคือว่ามันปลูกแล้วพอมันโตขึ้นน่ะมันก็ไปติดหลังคาเนาะแอนก็เลยตัดไอ้ตรงช่วงนั้นพอดีต้นไม้มันก็วิเคราะห์แล้วนะคะว่ามันจะต้องหลบหลังคานี้ให้ได้มันก็ออกยอดออกงอกใหม่แล้วมันก็หักออกกลายเป็นต้นจำปาแบบหัวมุมมีหักพ้นหักเองเลยนะคะหักออกแล้วก็โผล่ขึ้นหลังคาไปใหม่หักหลบหลังคาทรงมันก็เลยแปลกๆขำดีนะคะก็เป็นต้นที่แอนเคยเล่าให้ฟังว่าแม่แมวมาคลอดลูกแล้วไอ้เจ้าลูกเด็กๆ 3-4 ตัวนั่นนะคะแอบมุดเข้ามาแล้วก็มาปีนต้นจำปากันเล่นนะคะขึ้นมาถึงระเบียงห้องแอนอะพอมาเจอแอนตกใจหนีกันใหญ่เลยนะคะเป็นลูกแมว
แต่ลูกแมวเข้าบ้านแอนเนี่ยเข้าบ้านแอนด้วยความไร้เดียงสานะคะแต่ว่าพอเขาโตแล้วเขาจะรู้ว่าที่บ้านนี้มีหมาไม่กล้าเข้ากันอีกแล้วนะอย่างมากก็เล่นกันอยู่ข้างนอกรั้วอะไรแบบนี้แม่เด็กเห็นภาพแล้วหอมเลยอ่ะคุณวัชรินทร์เนาะเยอะซะด้วยสิดีจังนะคะชื่นใจ เห็นภาพแล้วชื่นใจมโนเอาเองว่าได้กลิ่นนะคะน้องน้ำแดงขอบคุณนะคะคุณอารยาวันนี้ทำอะไรคะเนี่ยไม่ได้ทักมาหาพี่แอนเลยค่ะแต่ว่าฟังพี่แอนทุกวันนะคะเป็นกำลังใจให้พี่แอนอ่านข่าวแล้วก็แฟนรายการให้มีความสุขวันนี้หนูทำผัดผักรวมค่ะแหมหน้าตาดีนะคะเขียวๆส้มๆเหลืองๆนะคะสูตรสำเร็จเลยบรอกโคลีฟักทองแล้วก็แครอท นะคะก็ของดีมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะกระทะนี้เนาะอ่ะหม่ำเผื่อด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณอ๋อพี่มานะค่ะพี่มานะนะคะมีกุหลาบแดงมาฝากบอกว่า711ชัดเจนแอนก็เสียงแจ่มแล้วนะคะบอกหนองมะมงก็หนองมะมงวัดสิงห์ก็แล้งก็ร้อนเหมือนเดิมนะคะชาวไร่ชาวนาก็แย่แล้วนะคะว่าอย่างนั้นแม่ค้าก็ขายของไม่ได้เหรอคะพี่เขาบอกว่าแล้งเป็นประวัติการในรอบ20ปีเลยเหรอพี่มานะบอกแบบนี้นะคะบอกก็ยินดีกับแฟนที่ไม่เดือดร้อนแต่อย่าได้ประมาทขอให้น้องแอนแล้วก็แฟนๆรายการที่น่ารักทุกคนแข็งแรงแล้วก็โชคดีขอบคุณนะคะป้าละเมียดสวัสดีค่ะพี่มาลัยด้วยนะคะบอกว่าน้องแอนเอาดอกกุหลาบไหมถ้าเอาก็มานะจ๊ะอื้อหือพี่มาลัยทำไมโอ้โหมีแต่ดอกไม้สวยๆอ่ะบ้านพี่มาลัยนี่ปลูกบ้านพี่มาลัยนี่ปลูกกุหลาบสวยจังนะคะบอกน้องแอนเสียงชัดเจนนะคะวันนี้สดใสเพราะว่าได้ ET มา เหมือนเด็กเห่อของเล่นเลยเนาะพี่เนาะอย่าให้เขารู้อายุกันทีเดียว นั่นเขาก็อุตส่าห์เรียกเจนะดีเขาไม่เรียกป้าเขาแอบมากระซิบเดิมมันต้องคนชอบเนาะอันเนี้ยเนาะอะไรเงี้ยเขาก็คงรู้ว่าเราชอบแหละเพราะว่าตัวเขาก็ชอบเหมือนกันนะคะพ่อค้าเนี่ยนะเราก็อ่ะคนชอบมีเยอะนะET น่ารักจะตายนะก็ขอบคุณนะคะพี่มาลัยกุหลาบบ้านพี่มาลัยสวยจริงๆค่ะแล้วก็สีสันเนี่ยแปลกมากถ้าอยู่ใกล้ๆจะไปเที่ยวแล้วเนี่ยคุณจำเป็นนะคะโอมาเป็นทุ่งเลยคุณจำเป็นนะคะวันอาทิตย์สีแดงนะคะน้องหมวยด้วยนะคะแล้วก็คุณหน่อยด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะกุหลาบแดงแก้วกาแฟสีแดงคุณอ้อนนะคะคุณวิเชียนด้วยค่ะสวัสดียามเช้าคุณมาลีนะคะแล้วก็คุณประดับค่ะคุณจิราพรด้วยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะแก้วกาแฟน่ารักเหมือนเดิมนะคะคุณภาวนาค่ะกุหลาบสวยมากคุณยุพินสวัสดียามเช้าค่ะดีใจด้วยนะคะที่ได้ของถูกใจขอบคุณค่ะคุณสนั่นบอกว่าคุณแอนทำไมปีนี้ฝนตกไม่แรงเลยตกก็จริงแต่ตกไม่แรงช่วงนี้ก็ไปห่างไปหลายวันแล้วนะคะตกตั้งแต่วันที่30สิงหานี่ก็6กันยาเข้าไปแล้วคุณแอนยังไม่ยอมมาอีกเลยข้าวโพดก็กำลังจะออกดอกสงสารข้าวนะคะหวานตั้งแต่มิถุนามีเดือนกันยาเกือบนี่บอกนี่เดือนกันยาเกือบกลางเดือนแล้วข้าวยังใหญ่ไม่พอคืบเลยคุณแอนโอ้ยนะผมสนั่นนะครับเห็นคุณแอนบอกว่ามีแฟนรายการชื่อสนั่นเหมือนผมหลายคนวันนี้ก็เลยต้องให้เอ่ยนามสกุล ว่าเป็นสนั่นคนไหนนะคะบอกว่าถ้าไม่เอ่ยนามสกุลก็ได้ครับว่าเป็นสนั่นบ้านวังเพลิงแฟนๆจะได้รู้ว่าสนั่นไหน ก็ชื่อคล้ายๆกันหลายคนนะคะอันนี้คุณสนั่นอ่ะคุณสนั่นบ้านวังเพลิงก็แล้วกันเนาะตามนี้ก็ใจเย็นๆนะคะฝนมันตกทุกวันน่ะแต่มันไม่ได้ไปตกบ้านคุณสนั่นไงมันไปที่อื่น ที่อื่นก็ท่วมกันแล้วเห็นไหมล่ะเนาะมันก็อย่างนี้แหละนะคะแล้วแต่นะแต่ว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าวันที่ขนาดเขาบอกว่ามันจะตกหนักนะเมื่อวันก่อนแอนก็ยังไม่เห็นตกที่บ้านแอนนะแต่แฟนรายการอยู่บ้านหมีบอกที่บ้านหมีตกสนั่นเลยนะคะโคกสำโรงก็ไม่ตกเห็นไหมมันตกจริงแต่ว่ามันไม่ได้ตกบ้านเราเนาะ
ก็ขอให้ไปบ้านคุณสนั่นหน่อยเถอะเป็นห่วงเหลือเกินนะคะทั้งข้าวทั้งข้าวพงข้าวโพดใดๆโอ้นะพี่น้องเกษตรกรคุณชมนะคะน่ารักคุณลำพึงด้วยค่ะคุณนพดลนะคะแล้วก็ลุงชอยค่ะขอบคุณมากๆทุกท่านนะคะทักทายเป็นกำลังใจกันคุณแป้นคุณสำอางนะคะแล้วก็คุณพรทิพย์นะคะคุณปัญญาด้วยนะคะคุณดวงแก้วด้วยค่ะโอ้โหคุณดวงแก้วมาแต่เช้าเลยอ่ะคุณดวงแก้วตื่นแล้วเหรอเนี่ยตีหนึ่งหรือยังไม่ได้นอนคะยังไงมาเช้าเกินนะก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านเนาะเป็นกำลังใจกันคุณนิชกรด้วยนะคะคุณนิชกรด้วยแล้วก็ใครอีกคุณสมบัตินะคะบอกว่าฟังทุกวันนะคะแต่ไม่ค่อยได้ทักมาไม่เป็นไรเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่เป็นกำลังใจกันทุกวันสะดวกก็ค่อยทักเนาะไม่สะดวกก็ฟังกันเฉยๆนะคะคุณวิทย์นะคะสวัสดีฟังชัดเจนค่ะคุณสำเนียงนะคะบอกว่า711ชัดเจนดีเจก็เสียงดีแล้วไม่ได้แจ้งแต่ฟังอยู่นะจ๊ะบอกคุณขอบคุณที่ส่งภาพมาก็แล้วก็คุณสุนันท์นะคะขอบคุณมากนะคะทุกท่านเนาะทักทายกันพอหอมปากหอมคอเราก็จะไปอ่านเราก็จะไปอ่านข่าวกันต่อคุณนิชากรบอกขอดูรูป ET หน่อยนะคะชอบเหมือนกันดูหนังอยู่หลายรอบสมัยนั้นคงรู้เนาะว่าอายุเท่าไหร่ หรือเราจะเรียกพวกเรากันว่ารุ่น ET ดีนะรุ่น ET รู้กันว่ามันขึ้นต้นด้วยเลขอะไรใช่ไหมประมาณนี้เนาะอ่ะรู้กันอยู่ในใจ ไม่ต้องเอ่ยรุ่น ET นะคะอยากเห็นรูปได้นะคะเดี๋ยวส่งให้นะตัวเท่าเด็กเลย ตัวเหมือน ET ตัวจริงในหนังเลยนะคะก็เลยอยากได้นี่ไงนะก็เลยอยากได้ก็แบบว่าปรึกษาผู้จัดการนะคะเป็นงานเป็นการเนี่ยผู้จัดการบอกเอาดีเอาดี นะมันไม่ใช่ว่าจะไปเจอกันได้ง่ายๆนะเอาดีเอาดีพอกันเนาะ

ังหวัดกระบี่นะคะตำรวจสภ.เขาพนมได้รับแจ้งเมื่อวานเนี่ยตอนเย็นนะคะก็ไปยังจุดเกิดเหตุพร้อมกับรถดับเพลิงค่ะจากเทศบาลจากอบต.ใกล้ๆนะคะระดมกันไปเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นย่านชุมชนขนาดใหญ่บ้านเรือนหนาแน่นค่ะปรากฏว่าไฟลุกไหม้รุนแรงกลุ่มควันก็พวยพุ่งอย่างหนักเสียงถังแก๊สระเบิดเป็นระยะเนื่องจากว่าร้านที่เกิดเหตุเนี่ยขายข้าวสารกับถังแก๊สนะคะเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำกันชั่วโมงกว่าคุมเพลิงเอาไว้ได้ไม่ให้มันลามไปยังบ้านข้างเคียงแต่ก็ยังเสียหายไปถึง4คูหาแล้วก็มีเสียหายบางส่วนอีก1หลังเบื้องต้นเนี่ยความเสียหายของทรัพย์สินในร้านนะก็เป็นถังแก๊สนะคะ10ถังรถเก๋ง1คันมอเตอร์ไซค์อีก3คันค่ะก็เป็นคงจะเป็นมอเตอร์ไซค์ส่งแก๊สอะไรพวกนี้เนาะสอบถามผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านต้นเพลิงบอกได้ยินเสียงดังเหมือนระเบิดดังนิดเดียวแต่จากนั้นควันอึบเลยแล้วพอมันมีประกายไฟเกิดขึ้นไฟก็ลุกพลึบอย่างรวดเร็วรีบแจ้งดับเพลิงแจ้งตำรวจระดมกำลังกันมาแล้วแต่ก็ยังไม่ไหวนะคะที่บ้านหลังนี้อยู่กัน3คนแต่ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายสาเหตุก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเดี๋ยวก็รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะก็มันก็คงมีประกายไฟแล้วอาจจะมีแก๊สรั่วไหมเนาะพรึบเดียวมันมีต้นเพลิงอยู่ในนั้นแล้วอะค่ะนะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคนก็หนีทันก็ถือว่ายังอ่ะโอเค7ล้านว่ากันใหม่นะคะขับรถขับราไม่ชำนาญเส้นทางอย่ารีบร้อนนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะไม่ได้กลับนะไปอย่างเดียวเลยไม่ได้ย้อนกลับมาเลยเหมือนกับรายนี้ค่ะท่าวุ้งลพบุรีนี่เองนะคะร้อยตำรวจเอกเอกกวีพนักงานสอบสวนสภ.ท่าวุ้งได้รับแจ้งรถกระบะพุ่งตกลงไปในคลองบางลี่ใกล้กับประตูระบายน้ำบางมะยมเส้นทางโคกกระเทียมบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งค่ะรถจมหายไปในน้ำยังไม่ทราบเลยว่ามีคนติดอยู่ในรถหรือเปล่านะคะทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เดินทางไปพร้อมกับนายกิตติภพในอำเภอท่าวุ้งแล้วก็แพทย์เวรโรงพยาบาลท่าวุ้งรวมทั้งนักประดาน้ำของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งลพบุรีด้วยนะคะภายปรากฏว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นถนน2เลนแล้วมันมืดสนิทเลยริมถนนเนี่ยมีร่องรอยรถชนป้ายบอกทางชนต้นไม้แล้วก็พุ่งตกลงไปในคลองทีมประดาน้ำก็ช่วยกันงมค้นหาชั่วโมงกว่าเจอโตโยต้าวีโก้สีน้ำเงินจมอยู่ใต้น้ำแล้วในรถมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายพลอายุ50ปีเป็นคนขับเจ้าหน้าที่ก็นำร่างผู้ตายขึ้นมาให้แพทย์ชันสูตรแล้วก็ส่งชันสูตรเพิ่มเติมที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะสอบถามชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงรถชนต้นไม้แล้วก็ได้ยินเสียงพุ่งลงไปในคลองเห็นไฟท้ายรถริบหรี่แต่ว่าไม่รู้จะลงไปช่วยยังไงคนตายเนี่ยเขาเป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้างของบริษัทแห่งหนึ่งหลังเลิกงานเขาก็ขับรถคันนี้มาตามเส้นทางโคกกระเทียมบ้านบางมะยมซึ่งเป็นทางลัดจะกลับบ้านแต่คงไม่ชำนาญเส้นทางอ่ะแล้วถนนมันทั้งแคบทั้งมืดรถก็เลยเสียหลักไปชนป้ายบอกทางแล้วก็ตกลงไปในคลองเสียชีวิตนะคะเป็นเส้นทางลัดเนาะมันมืดมันค่ำแล้วคงอยากจะกลับถึงบ้านไวๆเนาะเป็นเส้นทางลัดแล้วมันก็มืดมิดแล้วก็ไม่ชำนาญเส้นทางนะคะเลยไปไม่ถึงบ้านเลยค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ตายด้วยนะคะเส้นไหนแอนยังนึกภาพไม่ออกเลยค่ะเนี่ยนะอยู่ลพบุรีแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ไปทางที่มันซอกแซกไปก็ไปแต่เส้นทางถนนใหญ่เขาบอกว่ามันเป็นเส้นทางตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวดูย้อนนิดหนึ่งนะคะเส้นโคกกระเทียมบางลี่โคกกระเทียมบางลี่นะคะตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งค่ะเส้นทางนี้มันมืดมิดตอนกลางคืนอย่าไปทีเดียวนะคะในภาพนี่รถจมหายแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ลอยขึ้นมาแล้วนะคะเหมือนกับเขาก็ลงไปเอารถกันขึ้นมาแล้วนะคะงมรถกันขึ้นมาแล้วก็หงายท้องล้อชี้ฟ้าลอยน้ำอยู่นั่นอีกหนึ่งเส้นทางนะคะที่มันมืดกลางค่ำกลางคืนอย่าได้เฉียวไปต่อให้คนรู้เส้นทางบางทีแอนก็ว่ายังอันตรายนะ

0: มันมืดไม่มีไฟอ่ะเนาะแล้วนี่ก็เหมือนกันรถเก๋งสีดำแซงซ้ายแล้วก็เลยพุ่งชนรถตู้เต็มๆเจ็บกันยกคัน10รายแล้วมีเด็กด้วยนะคะปรากฏว่าเมาค่ะจับเป่าเนี่ยเมาพุ่งถึง146ทีเดียวนะคะมักง่ายก็แบบนี้ดูสิทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนตำรวจสภ.กู้ภัยสงขลานะคะได้รับแจ้งรถเก๋งชนรถตู้ด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะมีคนเจ็บหลายรายก็ไปตรวจสอบไปเจอรถตู้ตะแคงนะคะอยู่บนเกาะอยู่แถวเกาะกลางถนนย่นเลยนะคะตะแคงจริงกระจกรถเขาก็แบบว่าหน้ารถก็ย่นกระจกแตกหมดนะคะแล้วก็สภาพรถมันแบบบุบบิบบูบี้อ่ะแล้วก็มีคนเจ็บเป็น10เลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็แต่ว่าบาดเจ็บไม่มากจะมีอาการบาดเจ็บแบบหัวกระแทกหน้าผากแตกอะไรทำนองนี้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีทุบกระจกรถเพื่อเอาคนเจ็บออกมาเพราะว่ารถมันอยู่ในท่าตะแคงนะคะก่อนที่จะทยอยขึ้นรถฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลสงขลาเกาะยอส่วนรถเก๋งที่มาชนเขาเป็น Honda City สีดำนี่ก็อัดเข้าไปอยู่กับเสาไฟฟ้าส่องสว่างบนเกาะกลางถนนเสียหายทั้งคันคนขับได้บาดเจ็บเล็กน้อยนะแต่เมาแอตำรวจก็เลยคุมตัวไปที่สภ.เมืองสงขลาเพื่อไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะสูงถึง146มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วก็คุมตัวสอบปากคำดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาเมาแล้วขับสอบสวนก็ทราบว่ารถตู้เนี่ยเขาพาครอบครัวมาเชียร์การแข่งขันฟุตบอลทีมปัตตานีกับสงขลาพอการแข่งขันจบนะคะเขาก็เดินทางกลับปัตตานีกันมีสมาชิกครอบครัวแล้วก็ญาติมาด้วยกันประมาณ9คน10คนพอมาถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นทางโค้งเขาก็ขับแซงรถกระบะขึ้นไปแล้วก็ปาดกลับเข้าเลนซ้ายจังหวะนั้นรถเก๋งสีดำขับตามหลังมาแต่ว่ามาแซงด้านซ้ายแล้วก็ปาดขวาทำให้จังหวะที่ตนคนนะรถตู้จะปาดเข้าซ้ายแต่ว่ารถเก๋งเนี่ยขับแซงซ้ายแล้วก็จะปาดเข้าขวาก็เลยบวกกันพอดีเลยนะคะแล้วก็ลากกันไปสองคันเสียหลักพุ่งชนเสาไฟส่องสว่างเกาะกลางถนนรถตู้พลิกตะแคงนะคะแล้วก็มีคนเจ็บหลายรายคนขับรถตู้หลังเกิดเหตุเพื่อนบ้านซึ่งขับตามหลังมาเนี่ยก็จอดช่วยเหลือแล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยในระหว่างนั้นพบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายขวดตกอยู่ในรถเก๋งนะคะตนก็เลยแนะนำว่าถ่ายภาพเก็บเอาไว้เลยตำรวจก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะอันดับแรกก็เมาแล้วขับไปก่อนแล้วสภาพรถเก๋งนะคะเสาไฟฟ้าเอ็นแต่ไม่ล้มแล้วรถเก๋งคันนี้ค่ะก็ไปพาดอยู่บนเสาไฟฟ้าที่เอ็นอยู่ในลักษณะนั้นนะคะรถรายยับเยินแต่ถือว่าโชคดีนะตัวเขาก็บาดเจ็บแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเมาแล้วขับเนี่ยค่ะมึนนะคะคนพวกนี้มึนรู้อยู่ว่าไม่ควรทำก็ยังทำนะคะดันทุรังจริงๆดื่มไม่ขับจะหลับก็ไม่ขับโทรศัพท์ก็ห้ามขับนะคะจะได้ไม่สร้างปัญหากับชาวบ้านเขาส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะเรื่องของเจ้าของโรงสีคนขยันนะคะเสียใจกับครอบครัวของเขาจริงๆเปิดโรงสีใหม่ค่ะขยันนะคะทำงานอย่างหนักเลยแล้วก็บ่นบอกเหนื่อยจังเดี๋ยวของงีบบนแคร่แป๊บนะไม่แป๊บแล้วล่ะค่ะไปยาวเลยงานนี้นะคะที่บุรีรัมย์ค่ะตำรวจเขาได้รับแจ้งมีชาวบ้านเสียชีวิตอยู่ที่หมู่7บ้านเสม็ดตำบลเกาะลันทาอำเภอเมืองบุรีรัมย์ก็ไปตรวจสอบเป็นโรงสีข้าวขนาดกลางสภาพยังใหม่อยู่เลยบนแคร่ไม้ที่อยู่ในโรงสีพบศพนายวิวาทอายุ58ปีเจ้าของโรงสีไม่มีร่องรอยบาดแผลจากการถูกทำร้ายใดๆนายบุญช่วยอายุ56ปีชาวบ้านบอกว่าตอนเช้าตนมานั่งเล่นแล้วก็ยังมากินข้าวกับนาย ายวิวาทแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่นายวิวาทเขาบ่นว่าเหนื่อยกินข้าวเสร็จเขาก็บอกเดี๋ยวขอนอนพักที่แคร่ไม้ซะหน่อยบอกไม่นานก็บอกว่าบ่นก็บ่นบอกว่าโอ้ยมันร้อนไม่ไหวแล้วตนก็วิ่งไปบอกญาติในหมู่บ้านนะคะให้มาช่วยแต่ว่าพอขากลับมาเท่านั้นเนี่ยแป๊บเดียวปรากฏว่านายวิวาทไม่หายใจแล้วนะคะทางด้านนางสาวภูนวัย57ปีเมียนายวิวาทก็บอกว่าสามีเนี่ยเป็นคนขยันออกไปรับข้าวจากชาวบ้านที่ต้องการจะสีพอสีเสร็จก็ขนเอาไปให้เขาถึงที่เลยทำแบบเนี้ยทุกวันไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วสามีมีโรคประจำตัวคือโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนี่อันนี้ตัวสำคัญเลยนะคะตีบเมื่อไหร่ก็ไปกันง่ายๆเมื่อนั้นนี่ต้องกินยาเป็นประจำแล้วประกอบกับทำงานหนักก็เลยเสียชีวิตนะคะก็นะเขาบอกว่าไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยนะนายบุญช่วยบอกไม่เคยเห็นนายวิวาทบ่นเหนื่อยเพิ่งมีวันนี้บ่นว่าเหนื่อยแล้วก็บอกขอพักพอพักก็บอกไม่ไหวนะคะคือไม่หนักจริงๆคงไม่เอ่ยคำนี้ออกมานายบุญช่วยก็รู้นะคะวิ่งไปตามคนในหมู่บ้านมาช่วยกันแต่ไม่ทันซะแล้วค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ตายด้วยนะคะบ่นว่าจะของีบแค่นั้นแหละค่ะงีบก็แป๊บเดียวนะแต่ปรากฏว่านายวิวาทงีบยาวเลยระมัดระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้ารู้ตัวเองว่ามีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจตีบอย่างเรย์แมคโดนัลด์ก็หัวใจตีบถึง3เส้นนะคะแล้วก็หลับไปเลยแบบนั้นนะคะนี่ก็อีกรายหนึ่งเนาะระมัดระวังกันนะคะอันนี้จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างขออภัยนะคะกระแอมกระไอนิดหนึ่งปิดไมค์หน่อย เดี๋ยวคุณผู้ฟังตกใจเสียงกระแอมเข้าใหม่พบศพผู้ชายวัย75คว่ำหน้าลอยอยู่ที่คลองบางประกอกเขาเชื่อกันว่าเป็นตัวตายตัวแทนค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะก็ตำรวจเขาได้รับแจ้งมีคนตายลอยอยู่ในคลองบางประกอกนะคะเขตราชบูรณะกรุงเทพก็ไปตรวจสอบเมื่อไปถึงตรงนั้นเป็นคลองระบายน้ำนะคะพบศพผู้ชาย1รายลอยอยู่กลางคลองลักษณะคว่ำหน้าใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีฟ้ากางเกงขาสั้นสีดำไม่ใส่รองเท้าผมสั้นสีขาวทั้งหัวเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไม่พบตรวจแล้วไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายไม่มีบาดแผลเนาะตรวจสอบทรัพย์สินภายในกระเป๋ากางเกงพบกระเป๋าสตังค์สีน้ำตาลแล้วก็มีบัตรประจำตัวประชาชนมีเงินอีก 5,000 กว่าบาทชื่อว่านายนิคมอายุ75ปีค่ะป้าจวงอายุ64บอกรู้จักกับนายนิคมเนี่ยบอกนายนิคมชอบมานั่งดื่มเบียร์ใกล้ๆกับบ้านของตนเป็นครั้งคราวตอนเช้าก็มานั่งดื่มตั้งแต่6โมงหลังจากนั้นหายตัวไปช่วงใกล้เที่ยงโดยก่อนหน้านั้นผู้ตายเคยพูดถึงเรื่องความตายบอกทำนองว่าหากตัวเองเสียชีวิตก็ไม่ต้องสวดไม่ต้องเผาทำให้ตนต้องห้ามปรามว่าอย่าไปพูดให้มันเป็นลางนะคะป้าจวงบอกว่าผู้ตายเนี่ยอัธยาศัยดีไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครเมื่อก่อนขับรถแท็กซี่แต่ปัจจุบันไม่ได้ทำแล้วมีลูกมีเมียแต่ว่าแยกกันอยู่ลูกสาวส่งเงินให้ใช้เป็นประจำก่อนเกิดเหตุตนคิดว่าผู้ตายเนี่ยน่าจะเดินทางกลับบ้านแล้วจนมีคนมาพบบอกว่าพบผู้ชายตกน้ำก็รีบออกมาดูแล้วพบว่าเป็นผู้ตายจริงๆก็รู้สึกว่าตกใจแล้วก็เสียใจอย่างมากนะคะปัจจวงเนาะคนเคยคบหากันนะคะเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันอ้าวแล้วก็ทางด้านในก้วงอายุ44เป็นผู้พบศพนะคะก็บอกว่าตอน4โมงเย็นขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปซักผ้าเห็นชาวบ้านเขายืนมุงดูอยู่นะคะก็เลยจอดรถลงไปตรวจสอบตอนแรกคิดว่าสิ่งที่เห็นน่ะเป็นตุ๊กตาแต่เมื่อมองชัดๆแล้วเอาน้ำมันหัวคนนั้นน่ะก็เลยรีบแจ้ง191ประสานกับกู้ชีพกู้ภัยให้เข้าช่วยเหลือในก้วงบอกว่าหลังเจ้าหน้าที่มาถึงพบว่าผู้ตายเนี่ยลอยอยู่กลางคลองก็นำผ้าดิบมาผูกยึดร่างเอาไว้แล้วเพื่อป้องกันศพลอยออกไปชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยพบศพลอยมาติดคลอง แบบเนี้ย 2-3 ศพแล้วล่ะทำให้บางคนเกิดความเชื่อว่าเป็นตัวตายตัวแทนหรือเปล่าขณะที่ผู้ที่พบศพมองว่าการที่ร่างครั้งเนี้ยลอยนิ่งอยู่กลางคลองโดยไม่ไหลไปทางไหนเนี่ยดูมันเป็นเรื่องผิดสังเกตนะเบื้องต้นแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชแล้วก็ตำรวจตรวจสภาพศพก็ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าบาดแผลแล้วก็ตายมาแล้ว 4-5 ชั่วโมงแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวต้องนำร่างส่งพิสูจน์อย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราชเพื่อหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดส่วนสาเหตุการตายก็ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเตรียมตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนรวมถึงเส้นทางที่ผู้ตายเดินทางก่อนจะพบศพเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนแล้วก็คลี่คลายสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปนะคะในวัย75ปีเดินผ่านคลองแห่งนี้แล้วยังไงคะคุณลุงเมาเบียร์หรือยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันก็เดินทุกวันเนาะแต่ว่าวันนี้ไม่เหมือนเดิมซะแล้วนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณลุงด้วยค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆอ่ะเราก็ไล่เลียงกันต่อนะคะตอนนี้เท่าไหร่ละ 6:36 นาทีค่ะยากระใสชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการสอว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระใสชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยนะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถโค้ดเตียหมงเบอร์โทรศัพท์099-184-6665 099-184-6665ครับเจ้าของเดียวกันกับยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรมัสก้าและแคปปิกครีมด้วยนะครับประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราค่ะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะ0806264419และ0879934626เบอร์ประกันมี2เบอร์นะคะใครเจอปัญหาอะไรก็โทรปรึกษาหารือได้ถ้ายังไม่ได้รับสายรอนิดหนึ่งค่ะปัญหาข้าวดีดมีทุกแปลงยกเว้นของลุงแปะของนุกเกอร์แล้วก็น้องนัทบอก3คนนี้ไม่มีข้าวดีดนะจ๊ะประกันคอนเฟิร์มเพราะว่าเขาหมักข้าวดีดกันเป็นประจำนอกจากข้าวดีดจะยุบนะคะ 80-90%ยิ่งทำบ่อยก็ยิ่งยุบไปเรื่อยๆแล้วดินก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะได้ประโยชน์หลายต่อนะคะได้ประโยชน์หลายต่อดีซ้ำดีซ้อนนะคะเขาดีดหมดแล้วก็ยังทำให้ดินดีก็ต้องประหยัดปุ๋ยต้องไปเป็นครึ่งเลยปุ๋ยก็ยิ่งแพงอยู่ประหยัดไปเป็นครึ่งนี่ไม่ใช่น้อยนะคะต้นทุนลดผลผลิตเพิ่มโอ้โหมันสะใจจริงเนาะนะคะอ่ะเรื่องของข้าวดีดแจ้งกันมาเยอะได้ผลทุกคนแน่นอนนะคะก็ประการจัดส่งให้ตามคิวนะจะมารับเองก็ได้ต้องแจ้งล่วงหน้านิดหนึ่งนะคะจะมารับเองให้ประการไปส่งหรือว่าให้ส่งไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางก็ได้ทั้งสิ้นตามกติกานะคะโทรหาประการแล้วกันค่ะไม่เฉพาะปัญหาข้าวดีดทุกปัญหานะคะทำไร่ทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์ใดๆครบจบที่ประการมณีทรัพย์พันธ์มีท่านที่บอกว่าอยากจะทำกันแบบครบๆไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแบบไหนก็โทรหาประการได้เลยประการชอบอยู่แล้วอยากให้ทำแบบครบๆเพราะว่าทำแบบครบๆเนี่ยผลลัพธ์มันก็ออกมาครบเลยนะคะถ้าทำกระพร่องกระแพร่งผลมันก็ออกมาแบบกระพร่องกระแพร่งที่เราทำอ่ะทำอะไรก็เอาให้เต็มที่ให้ครบๆนะคะแล้วผลลัพธ์มันออกมาเนี่ยเกินคาดคุ้มค่าแน่นอนคอนเฟิร์มโดยประกันมณีทรัพย์พันธ์ค่ะมาที่ภาพข่าวอื่นๆกันต่อไปนะคะโอ้โหอะไรกันเนี่ยวันนี้มันเพิ่งวันที่6ไม่ใช่หรอนี่เขามีปฏิทินจีนออกมาให้แล้วนะมันจะออกไวอะไรขนาดนั้นนะเออเขาบอกว่ามาซะไวเลยนี่ยังไงคะเอาไปซูมดูกันเอาเองว่าเลขไหนเป็นเลขไหนเนาะเห็นภาพแล้วก็โอ้โหมันดูได้หลายตัวเลขนะคุณผู้ฟังเผื่อใครอยากได้นะปฏิทินจีนปฏิทินจีนช่อง3อันนี้เนาะ เขามีมาให้เร็วแล้วก็บอกกันเร็วอะแล้วแต่ว่าใครอยากได้แบบไหนยังไงนะคะแล้วก็มีภาพข่าวของผู้ชายคนนี้นะคะโอ้โหเป็นอะไรที่ร่วงมาจากสะพานลอยค่ะหน้าห้างดังที่งามวงวานไม่ได้ลงถนนนะไปตกใส่หลังคารถกระบะค่ะหลังคารถยุบเลยแล้วเจ้าตัวหนุ่มคนนี้รอดตายแบบวุดวิดนะคะนี่เขาตั้งใจโดดไหมเนี่ยหรือว่ายังไงนะคะลองไปดูข่าวนี้กันค่ะตั้งใจโดดด้วยนะแต่ดันรอดเนี่ยแสดงว่าดวงไม่ถึงคาดไม่ถึงคราวจริงๆเนาะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยค่ะตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนนทบุรีได้รับแจ้งมีคนโดดสะพานลอยหน้าห้างแห่งหนึ่งถนนงามวงวานก็ไปตรวจสอบนะคะคนเจ็บเนี่ยนอนอยู่บนถนนแล้วค่ะที่เชิงสะพานข้ามแยกพงเพชรฝั่งมุ่งหน้าเรือนจำคลองเปรมนะคะชื่อว่านัทวัฒน์อายุ30ปีเป็นคนมหาสารคามสภาพนะมีบาดแผลแตกที่หน้าผากแล้วก็ถลอกตามร่างกายเจ้าหน้าที่ก็รีบเอาตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าใกล้กันเป็นกระบะอีซูซูสีบรอนซ์จอดอยู่หลังคารถยุบเลยค่ะต่อมาตำรวจก็ตามไปดูอาการคนเจ็บพบว่านัทวัฒน์เนี่ยให้การวกไปวนมาว่าขณะที่ตนเนี่ยเดินออกมาจากห้องพักคนร้ายตามมาดักจะเก็บตนตำรวจไม่เชื่อให้เปิดเฟซบุ๊กให้ดูจะชี้รูปคนร้ายที่จะตามมาเก็บนะคะบอกถ้าตำรวจไม่เชื่อเนี่ยให้เปิดเฟซบุ๊กเลยเดี๋ยวจะชี้รูปคนร้ายที่จะตามมาเก็บให้หลังตำรวจสอบถามคนเจ็บแล้วก็ประสานญาติให้เดินทางมาที่โรงพยาบาลเอาตัวนายณัฐวัฒน์ไปดูแลและจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุตอน 9:30 รถกระบะเนี่ยขับผ่านใต้สะพานลอยนายณัฐวัฒน์ก็โดดลงมาแล้วก็มาลงที่หลังคารถเขาพอดีร่างก็กระแทกหลังคาก่อนที่จะตกลงไปที่พื้นได้รับบาดเจ็บบอกดีนะที่รถคันหลังเขาก็เบรกตามนะคะไม่ได้ขับมาทับเนี่ยค่ะสรุปแล้วโดดลงมาเองแล้วก็พูดจาวกวนเป็นไงทรงนี้ วกวนว่าจะมีคนมาตามเก็บอันแน่นะคะเลยโดดหนีซะก่อนอะไรประมาณนี้นะเสียงในหัวมโนนึกเอาทำนองเดิมนะคะคนโชคร้ายก็คือหลังคารถกระบะอยู่ๆเนาะขับผ่านซับใต้สะพานลอยหลังคารถยุบซะอย่างนั้นเออดูสิคะเนี่ยเป็นไปได้นะคะคนโชคดีคือไอ้คนโดดคนโชคร้ายคือเจ้าของรถกระบะดูสิเนี่ยนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างเดี๋ยวลองไปดูข่าวด่วนกันนิดหนึ่งนะคะในคอลัมน์ข่าวด่วนมีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวดูเด้คอลัมน์ข่าวด่วนนะคะก็มีแต่ข่าวที่นำเสนอไปแล้วนะลองไปดูข่าวเด่นออนไลน์กันนิดหนึ่งค่ะในคอลัมน์ข่าวเด่นออนไลน์มีอะไรก็มีภาพข่าวของเดี๋ยวนะคะสักครู่โอ้โหอันเนี้ยแอนเห็นแล้วล่ะเมื่อวานเนี่ยแต่ว่าแอนรู้สึกกลัวเลยนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวันที่4ที่ว่าบินบรรลือฤทธิ์เข้าไปช่วยผู้หญิงคนนึงอะที่เธอป่วยเป็นมะเร็งอะจนเสียดวงตาแล้วก็ดิ้นรนเอาชีวิตรอดดูแลผัวเมียตาบอดอีกนะคะก็คือบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยไปช่วยผู้หญิงคนนี้เธอเป็นมะเร็งที่ใบหน้าแล้วมันลามเข้าไปที่โพรงจมูกอะทำให้เธอต้องเหมือนกับเสียใบหน้าส่วนนั้นไปเลยอะค่ะก็เวลาเขาผู้หญิงคนนี้เขาจะใช้ผ้าก๊อซปิดตาด้านขวาอยู่นะคะคือปิดเอาไว้อย่างเงี้ยเราก็ดูโอเคเนาะก็คิดว่าเขาแค่อาจจะคือปิดบังอะไรสักอย่างแต่ที่ไหนได้พอเปิดผ้ามาค่ะคุณผู้ฟังมันเหมือนถูกตัดล้วงไปเลยอะตัดโบลงไปเลยทั้งเบ้าเลยอะน่ากลัวแล้วก็น่าสงสารมากๆนะคะคือหายไปทั้งเบ้าเลยเหมือนเป็นหนังหุ้มกะโหลกอยู่ตรงนั้นเลยอะค่ะก็คือบินบรรลือฤทธิ์ก็ได้โพสต์ข้อความนะคะบอกว่าโลกมนุษย์ใบนี้มีชีวิตที่ต้องดิ้นรนอีกมากมายนะคะคุณสุพรรณสาสัพโพค่ะ เธอชื่อสุพรรณสานะคะอายุ47เป็นมะเร็งที่ใบหน้าแล้วลามไปถึงโพรงจมูกกับดวงตาใช้ชีวิตลำบากเธอต้องเอาผ้าก๊อซเนี่ยปิดบังใบหน้าตลอดเวลาเพราะว่ามันน่ากลัวนะคะคุณผู้ฟังอะไรก็บังไม่ได้ต้องเป็นผ้าก๊อซแล้วผืนใหญ่ปิดเอาไว้ทั้งโหนกแก้มทั้งลูกตาส่วนนั้นเลยบอกอยู่สกลนคร20ปีที่ต้องต่อสู้ชีวิตที่บ้านเกิดจนหมดเงินที่จะรักษาเธอจึงตัดสินใจมาทำงานในกรุงเทพหวังจะเก็บเงินทองไปทำทุนบ้านเกิดแต่แล้วก็ไม่สามารถเก็บได้มีอาชีพเปิดหมวกร้องเพลง 6:00 น.ถึง 9:00 น.ได้วันละ 3-400 สามีเธอจะเป็นคนมาส่งบางวันก็ไม่ได้มาต้องเสียค่าแท็กซี่ไปกลับเกือบ400บาทและในแต่ละวันทำให้เธอไม่เหลือเงินเลยนะคะเป็นค่าแท็กซี่หมดดูสิตอนนี้มีสองผัวเมียที่ตาบอดมาอยู่ด้วยเธอสงสารเพราะว่าตอนที่เธอเป็นมะเร็งอ่ะสองผัวเมียคู่นี้ก็เคยช่วยเธอไว้แต่ตอนนั้นที่เธอตายังไม่บอดนะเธอก็แค่อยากตอบแทนบุญคุณเขาเท่านั้นตอนนี้เธออยากทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เธอก็อยากกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านแล้วก็อยากได้เงินไปทำทุนสักก้อนจะได้ไม่ต้องไปรบกวนใครบอกว่าวันนี้ผมช่วยน้องสุพรรณสาไป 20,000 ถ้าเพื่อนคนไหนอยากช่วยก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของเธอได้นะคะก็จะบอกขอบคุณทุกท่านนะครับที่จะช่วยเหลือนะขอให้โชคดีแล้วก็มีความสุขเผื่อใครอยากจะช่วยนะคะไม่ทราบว่าใครได้เคยเห็นคลิปหรือยังเพราะว่ามันจะมีภาพที่เขาเปิดหน้าให้ดูด้วยอะค่ะว่าหน้ามันส่วนที่หายไปเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะคะบางคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่ามันเฮ้ยมันหายไปขนาดเนี้ยลึกเป็นเบ้าหลุมเข้าไปอย่างใหญ่เลยเนี่ยมันเป็นภาพที่ทำเอาหรือเปล่าเหมือนกับหนุ่มคนนั้นที่เขาเป็นมะเร็งอ่ะพอเขาโพสต์ขอความช่วยเหลือก็หาว่าเป็น AI อันนี้ของแท้นะคะเพราะว่าบินบรรลือฤทธิ์ไปถึงที่แล้วก็เปิดให้ดูเลยว่ามันมีลักษณะแบบนี้นะคะเอาเผื่อใครอยากจะช่วยเหลือเธอนะคะเธอชื่อสุพรรณสานะคะสุพรรณสาสับโพเนาะอ่ะเดี๋ยวแอนจะเซฟเอาไว้ให้ก่อนนะคะมีหมายเลขบัญชีเนาะอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่นะคะหลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสู่ลาไรสู่แดนดินนะจ๊ะเดี๋ยวแอนขออนุญาตเดี๋ยวแอนเซฟแป๊บอะเซฟชื่อนะคะแล้วก็หมายเลขบัญชีนิดนึงนะคะเผื่อใครอยากได้เนาะหมายเลขบัญชีอยู่ที่ไหนอ่ะนี่เลยเซฟแป๊บหนึ่งบางคนอาจจะนะสะดวกไปทำบุญบางคนไม่สะดวกไปวัดไปวาเราก็บริจาคได้นะคะอย่างแอนเนี่ยนะแอนไม่ค่อยมีเวลาไปนะคะถ้าไปแอนก็จะไปแบบถวายสังฆทานอะไรอย่างนั้นไปเลยไม่ได้มีโอกาสจะไปใส่บงใส่บาตรอะไรกับเขายามเช้าเพราะว่าเราทำงานแล้วก็อาศัยว่าทำบุญแล้วก็ทำทานนะคะบริจาคนั่นนี่ตามกำลังของเราเราก็รู้สึกสบายใจได้ทำบ้างเนาะได้ช่วยเหลือคนอื่นบ้างนะคะแบบนี้อ่ะเรียบร้อยเซฟเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากได้ก็แจ้งมานะเดี๋ยวแอนส่งให้เนาะแล้วก็มีภาพข่าวอะไรเพิ่มเติมกันอีกนะคะลองไปดูที่ Daily News กันบ้างเนาะตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะ 6:48 นาทีนะคะ 6:48 นาทีเขาเตือนกันจังเลยนะคะเรื่องของน้ำท่าคุณผู้ฟังระมัดระวังด้วยนะบอกว่าฝนตกหนักเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาอะเตือนกันหนักนะคะเนี่ยมีทุกเว็บเลยนะคะแล้วก็มีอีก ข่าวนี้ดูดิอ่ะคุณผู้ฟังบอกว่าชิลขั้นสุดนะคะชิลขั้นสุดเลยค่ะไฟไหม้แต่เจ้าของดีใจยิ้มรับเลยนะคะหัวร่อร่าเลยยกมือชูสองแขนเย้ไฟไหม้เพราะอะไรเขาบอกเขาตั้งใจจะทุบทิ้งอยู่แล้ว มันมาไหม้ซะก่อนไม่ต้องจ้างใครทุบดีใจใหญ่เลยเป็นอย่างนั้นไปนะคะศูนย์วิทยุร่มโพทองอุดรธานีได้รับแจ้งไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนเป็นอาคารพาณิชย์ริมถนนนิตโยนะคะหลังรับแจ้งก็ไปตรวจสอบค่ะเมื่อไปถึงนะคะก็เป็นอาคารพาณิชย์นะ4ชั้นครึ่งแล้ว8คูหานะยาวเหยียดเลยใหญ่มากนะคะ8คูหาและ4ชั้นครึ่งโอ้โหถ้าจะทุบทิ้งนี่ยังไงเนาะเสียดายแย่เลยแต่ว่าถ้าสภาพมันเก่าเขาก็คงจะต้องเขาถึงขั้นจะทุบทิ้งนะเขาไม่ได้รีโนเวทนะแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าเจ้าของเนี่ยเป็นตำรวจนะคะพันตำรวจโทสุรทินอายุ75แล้วก็เป็นอดีตสส.อุดรธานี3สมัยเป็นเจ้าของอาคารที่เปิดเป็นสำนักงานประสานงานยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่แถมยืนหัวเราะอารมณ์ดีขณะอำนวยความสะดวกซึ่งต้นเพลิงเนี่ยอยู่ที่ห้องนอนชั้นล่างของคูหาที่8นะคะอยู่ซ้ายมือสุดเลยช่วงแรกเนี่ยรถดับเพลิงมาแค่2คันนะคะแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ปิดไฟมันก็ลามอย่างไวจากคูหาที่8มาคูหาที่7นะคะเนื่องจากว่าคูหาอื่นเนี่ยเขาปิดใช้งานไงอากาศมันก็ไม่ถ่ายเททำให้สกัดเพลิงได้ยากพันตำรวจโทสุรทินก็เอาเสียมเนี่ยมาทุบกระจกข้างหน้าออกเพื่อระบายความร้อนและทำให้อากาศถ่ายเทก็เป็นจังหวะเดียวกับที่รถดับเพลิงเนี่ยเขามาถึง2คันก็สนับสนุนแล้วก็คุมเพลิงเอาไว้ได้ในเวลาประมาณ1ชั่วโมงแต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังต้องใช้ที่ดูดควันระบายควันความร้อนออกอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟปะทุพันตำรวจโทสุรทินก็ไปตรวจสอบหลังอาคารซึ่งเป็นจุดจอดรถแล้วก็เป็นทางเข้าไปในห้องนอนสำรวจความเสียหายข้าวของเครื่องใช้ในห้องนอนเสียหายหมดก่อนที่จะไหว้เทวาลัยเท้าวสุเทวมหาพรหมเจ้าปู่สงด้านหลังอาคารบอกว่าเหตุการณ์ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะบอกอาคารเนี่ยใช้งานมา20ปีตอนนี้นะอยู่คนเดียวมีลูกน้องมาทำงานตอนกลางวันนะคะต้นเพลิงน่าจะอยู่ในห้องนอนในห้องนอนของตนซึ่งอยู่ทางด้านล่างนะคะทางด้านล่างของคูหาที่8บอกก่อนเกิดเหตุตนก็ไปช่วยงานนายขจิตอดีตสส.อุดรธานีหลังเลือกตั้งซ่อมนะคะแล้วก็ยังไปช่วยงานหลังจากนั้นก็ไปช่วยอีกงานต่อกลับมาถึงบ้านไม่ถึงชั่วโมงก็เห็นกลุ่มควันออกมาจากในห้องนอนรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าตนอยู่กับลูกน้องสองคนนะคะดับไฟไม่ได้อยู่แล้วไฟไหม้ครั้งนี้บอกไม่ตกใจแล้วไม่เสียใจอะไรตั้งใจจะทุบทิ้งอยู่กะว่าจะสร้างใหม่ให้เป็นวิหารเท้าสุเทวะมหาพรหมนะคะหัว ในภาพนี่หัวร่อล่าเลยนะคะซึ่งบอกอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดแหละไฟไหม้แบบนี้ไม่มีใครเป็นอะไรก็ดีแล้วเอาชีวิตคนไว้ก่อนไฟไหม้ของเสียหายก็ช่างมันแล้วก็อีกอย่างนึงคล้ายกับว่าท้าวสุดเทวะมหาพรหมท่านอาจจะมาช่วยทำลายอาคารนี้ก็ได้ยังไงตนก็ต้องทุบอยู่แล้วมีโครงการจะทำใหม่หมดวางโปรเจกต์เอาไว้แล้วจะทำมหาวิหารให้คนมากราบไหว้บูชาตั้งงบเอาไว้200ล้านบาทเป็นโครงการในอนาคตเรื่องทุนสร้างขออุบไว้ก่อนเพราะเชื่อว่าท่านจะมาให้โชคหรือหาทางให้ได้ทุนมาสร้างในอนาคตแน่ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าฝันไม่ดีเหมือนกันฝันว่ามีผู้หญิงมาไล่ที่แล้วก็มีผู้ชายมาไล่ทำร้ายอาจจะเป็นลางไม่ดีก็เป็นได้นะคะทำให้ไฟไหม้วันนี้บอกเป็นตามความเชื่อเนาะทางด้านนายทองคำอายุ35ปีลูกจ้างก็บอกก่อนเกิดเหตุก็ทำงานข้างหน้าหรือโครงเหล็กป้ายออกสักพักได้ยินเสียงกระจกแตกแล้วก็เสียงดังเปรี้ยๆหลายครั้งแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้ออกมาจากข้างในวิ่งไปดูก็เจอควันแล้วควันพวยพุ่งออกมาจากห้องของพันตำรวจโทสุรทินตอนแรกก็วิ่งไปเอาน้ำก๊อกมาสาดเข้าไปที่หน้าห้องแต่ว่ามันมืดและควันเยอะก็ดับได้ไม่นานก็ต้องวิ่งออกมาจนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาช่วยดับไฟในที่สุดนะคะก็มีการบันทึกภาพเอาไว้เดี๋ยวก็จะได้ประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของไฟไหม้ในครั้งนี้นะคะว่าไปนะคะอยู่กัน2คนก็ปลอดภัยทั้งคู่8คูหาอยู่กัน2คน เออเนาะอ่ะไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะคะไม่ต้องเสียเวลาทุบทิ้งนะคะแต่ว่าแหมไฟไหม้ไปแค่2คูหาเองเนาะเหลืออีกตั้ง6คูหานะคะ 6:54 นาทีค่ะตอนนี้เวลาในรายการก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเดแอนคงต้องขออนุญาตลาไปก่อนคุณ NBB สวัสดีค่ะเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ช่วงบ่ายนะคะแม่ใหญ่สุรีนะคะหอมสักคนละที2ทีเผื่อป้าแอนด้วยฟอดไหนที่เผื่อป้าแอนเน้นๆหน่อยนะคะขอเน้นๆหนักๆหน่อยนะเพราะว่าป้าแอนชอบหอมแรงๆนะคะแม่ใหญ่ขอบคุณค่ะแล้วก็คุณระเบียบนะคะคุณระเบียบค่ะน้องชวีกับแม่สังวานด้วยนะคะคุณไผ่ด้วยค่ะพี่มานะพี่มานะบอกขอดูรูปอีทีหน่อยน้องแอนได้ค่ะเดี๋ยวแอนถ่ายก่อนนะพี่มานะนะแล้วก็คุณยอชนะคะคุณยอชนะคะแล้วก็คุณอ๋อเจ๊หมูนะคะเจ๊หมูเอ้าใครเอ่ยใครเอ่ยมาซื้อของเจ๊หมูโอ้โหซื้อกาแฟใดๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจ๊หมูก็น่ารักนะคะส่งรูปมาให้ดูตลอดเลยยังไม่รู้ว่าเป็นใครขอบคุณมากเลยค่ะมาซื้อแต่เช้าเฉียวเนาะครบถ้วนนะคะไม่ขาดตกบกพร่องใครนะตอบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงจะสั่งซื้อสินค้าใดๆก็โทรหาแอนนะคะ0819474708 0819474708คุณหนึ่งหรือไทยทำอะไรคะของโปรดเลยแกงส้มมะละกอไข่เจียวนะคะตายทำไมทอดไข่น่ากินน่ะโอ้ยเหมือนผู้จัดการเลยผู้จัดการทอดไข่เก่งมากนะคะคุณประภาวรินทร์ค่ะพูดถึงทอดไข่ใช้คำว่าเก่งนี่ต้องบอกว่าคือมันมีความหอมความน่ากินมันกรอบนอกนุ่มในรสชาติพอดีอะไรเงี้ยทอดไข่ก็ทอดได้นะแต่ทอดออกมาแล้วน่ากินเนี่ยก็ถือว่านะสุดยอดอยู่เหมือนกันอ่ะโอเคนะคะพูดถึงไข่ทอดรู้สึกกลิ่นไข่เจียวนะคะมาถึงจมูกเลยเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายเนาะสำหรับช่วงนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดู
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมิจฉาชีพสร้างเฟซบุ๊กปลอมพระวัดดังก่อนทักแชทหลอกโยมซื้อบัตรเติมเงินทรูมันนี่สูญเงินหลายพันบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
12: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
11: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอ